0: ต่างจังหวัดของจันนะคะปีนี้จันเป็นเจ้าภาพรับสร้างศาลาการเรียนนะคะ
1: เนี่ยได้ได
0: ้
1: ก็นึกว่าลงวงรางวัลอะไรเฮ้ยสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยจะให้ทำบุญเลยไหมล่ะ
0: อ๋อสิ้นเดือนก็ได้ค่ะขอบคุณผู้จัดการล่วงหน้าด้วยนะคะ
1: จ้าวันหลังน่ะจะทำบุญน่ะก็บอกกันแล้วกัน
0: ค่ะงั้นจันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
1: จ้า
0: อุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนเลยแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะจันจะชวนทำบุญนะคะทำบุญทอดกฐินพอดีปีนี้บ้านจันเป็นเจ้าภาพงานกฐินค่ะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะ
2: ขอบใจนะที่ชวนพี่ทำบุญนะ
3: สร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนมานั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญดีนะ
4: ถ้าสร้างเสร็จอ่ะโดนอยากไปปฏิบัติธรรมที่บ้านจันก็ดีเหมือนกันนะถือโอกาสไปเที่ยวบ้านจันด้วย
0: ก็ไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสิก็เนี่ยไปเที่ยวบ้านจันวันทอดกฐินเลยไหม
2: ดีพวกเราไปกันเลยไหม
3: เออดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนานแล้ว
4: ใช่
3: นี่แต่พี่อ่ะเวลาไปงานบุญที่วัดต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านน่ะพี่อ่ะเวลาเห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงแขกที่มางานนะเห็นแล้วเนี่ยสงสารสงสาร
4: คงไม่เป็นไรมั้งคะฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นอาหารไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่คะ
2: อืมใช่เขาฆ่ากันเยอะแยะถ้าเขาไม่ฆ่าแล้วที่ตลาดอ่ะจะมีขายให้พวกเราเหรออ
0: ืมใช่พี่ยุพูดถูก
5: จากกรณีดังกล่าวการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารในงานต่างๆถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ก็เป็นขอไม่เป็น
6: นะครับก่อนตอบฟังกติกานะครับก็คือเอามือวางที่แป้นนะครับมือวางที่แป้นแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนนะครับถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณอินทิราครับเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ข้อกอเป็นข้อขอไม่เป็น
7: ตอบข้อขอค่ะ
6: ข้อขอทำไมคิดว่าไม่เป็นนะครับ
7: เหมือนมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
6: ของเขาอะนะ
7: ใช่ครับ
6: นะครับงั้นไม่น่าจะผิด
7: ใช่ครับ
6: นะครับไม่น่าจะถือว่าเป็นการทารุณครับขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะครับ
8: คิดว่าไม่ผิดเหมือนกันครับ
6: ไม่ผิดเหมือนกันทำไมคิดว่าไม่ผิดฮะ
8: เหมือนกับว่าน่าจะมีการระบุไว้แล้วว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเพื่อบริโภคได้ครับ
6: นะครับแม้จะไปฆ่าเป็นเส้นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต่นั้นก็ถือว่าน่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้ครับมีข้อยกเว้นไหมอาจารย์
9: ค่ะคือในส่วนของมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะกำหนดห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรนะคะอย่างเช่นการที่เรามันสับสูมักจะมากัดเราก็เตะป้องกันตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้อยู่ตีป้องกันตัวได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีเหตุสมควรถึงจะมีความผิดตามมาตรา20นะคะแต่ว่าในมาตรา20ก็มีข้อยกเว้นอยู่ในมาตรา21เช่นเดียวกันกำหนดว่ากรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา20กรณีแรกคือการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับทั้งนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็กรณี2คือการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะคือฆ่าเพื่อโภคเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา21นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517เป็นข้อยกเว้นของกฎหมายค่ะสามารถทำได้ค่ะ
6: นั่นก็คือกรณีที่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรไว้เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารได้
9: ใช่ค่ะ
6: แล้วกรณีที่ฆ่าเป็นอะไรฮะเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์ยกเว้น
9: ใช่ค่ะสามารถกระทำได้คือฆ่านอกบ้านอย่างเช่นการฆ่าเพื่อบริโภคตัวนึงอย่างเช่นเชือดไก่หรือว่ามีการฆ่าหมูหรือว่าล้มวัวในงานต่างๆในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถกระทำได้ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะก็สามารถกระทำได้หรือว่าถ้าเป็นนำสัตว์ไปเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างเช่นการฆ่าไก่ฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่ดูแล้วไม่ทารุณนะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการฆ่าที่ได้รับข้อยกเว้นตามมาตรา21อนุ2สามารถกระทำได้ค่ะ
6: ทีนี้ถามลึกไปนิดนึงว่าการฆ่าเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะเราควบคุมดูแลไหมครับเช่นสมัยก่อนเคยดูว่าฆ่าวัวหรือฆ่าหมูในการใช้ค้อนทุบไปที่

0: ปัจจุบันมีการเข้าไปดูแลตรงนี้ไหมอาจารย์ครับ
1: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายเรื่องของการควบคุมการค้าสัตว์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยก็จะกำหนดรายละเอียดว่าการที่จะฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้สัตว์สลบก่อนอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าการทำให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่ทารุณโหดร้ายนะคะแล้วก็ถึงจะทำการฆ่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำให้ไก่สลบด้วยคือเอาไก่เนี่ยหัวจุ่มน้ำก็คือทำให้ไก่เนี่ยหัวเปียกนิดนึงแล้วก็ทำให้ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วก็สลบนะคะแล้วสตันนิ่งแล้วก็ถึงจะมีการเชือดเอาเลือดออกนะคะก็จะมีวิธีการนะคะ
0: แม่ค้าปลาในตลาด ใช้มีดทุบหัวก่อน
2: ปลาดุกเ
0: นี่ยปลาดุกปลาช่อน อันนี้ถือว่าทารุณกรรมไหมฮะ
1: จริงๆก็คือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะถ้าเป็นปลาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถกระทำได้ถือว่าเข้าค่อยเว้นตามมาตรา21อนุ1อ่ะค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะ
0: แต่ดูท่าทางน่าสงสารเหมือนกันนะ
1: ที่มันต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตคนชีวิตมนุษย์กับสัตว์ด้วยต้องบาลานซ์คือต้องไม่คุ้มครองสัตว์จนคนเดือดร้อนด้วยค่ะ
0: อีกคำถามอาจารย์สมัยก่อนจะพกผู้ชายจะพกหนังสติ๊กไปนะฮะแล้วก็ยิงนกลงมาอันนี้ทารุณกรรมไหมฮะ
1: อันนี้ต้องย้อนไปในมาตรา20ค่ะห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงเล่นเนี่ยยิงแบบเอามาดูเล่นหรือว่าแบบยิงเพื่อประลองฝีมืออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรายิงเพื่อมาใช้เป็นอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสมควรหรือไม่นะคะอย่างเช่นสุนัขจะมากัดเนี่ยเราก็เตะป้องกันตัวก็ถือว่ามีสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่เนี่ยอารมณ์เสียเราไปเตะสุนัขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงคือการกระทำมันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเจตนารมณ์ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะอีกอันนึงก็มีผิดอย่างเช่นเตะสุนัขเพื่อป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียเราไปเตะมันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็ผิดทารุณกรรมเนี่ยค่ะ
0: ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในแต่ละกรณีไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นกฎหมายก็เข้ามาดูแลอยู่ในกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับก็คงชัดเจนนะครับดังนั้นข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
0: นะครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
3: นั่งกันข้างในกันก่อนรัดน่ะก็ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จเลยพอดีเมื่อเช้ามีคนมาหาเขานะก็เลยทำให้ล่าช้าขอโทษตีด้วยนะ
4: มันมาขอโทษขอโพยอะไรเราพี่แหมเรื่องแค่นี้เองรอมาตั้ง 8-9 ชั่วโมงแล้วจะรออีกนิดนึงทำไมรอไม่ได้ล่ะ
3: เนี่ยพูดเหมือนประชด
4: น้องหยอกน้องหยอกรอได้นะพี่เราขับรถไปเองอะถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
5: พี่ธนาเขาเกรงใจพี่ชาตินะคะ
3: งั้นเดี๋ยวทานกาแฟกันก่อนเดี๋ยวให้เด็กชงมาให้
4: ครับ
3: แจ๋วแจ๋วแขกมาเดี๋ยวขอกาแฟ2ที่นะ
6: ได้ค่ะคุณผู้ชาย
4: มีคนใช้ด้วยเหรอพี
3: ่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
4: แล้วไปชลบุรีเนี่ยพี่จากบ้านพี่ธนาไปชลบุรีไปทางไหนถึงจะใกล้อ่ะพี่
3: เดี๋ยวออกทางหลังหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีทางถนนไปขึ้นขึ้นนวลได้เลยง่ายๆมันต้องกลัว
6: กาแฟมาแล้วค่ะ
5: ขอบใจจ้าเสียงเหมือนหมามันร้องเลยนะคะ
3: อ๋อหมาคนข้างบ้านน่ะ
6: ผู้หญิงข้างบ้านเขาตีหมาตัวเองอะค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะ
4: อ
6: ้
4: าวแล้วเขาตีทำไมอะครับมันทำอะไรผิดเหรอครับคนถึงตีมันอะพี
5: ่นั่นน่ะสิคะ
3: ก็ทะเลาะกับสามีทีไรก็ไม่รู้จะไปลงที่ใครไงเพราะสามีออกนอกบ้านก็เลยต้องตีหมาตัวเองเพื่อระบายอารมณ
4: ์มีอย่างนี้ด้วยเหรอพี่
5: ทำได้ยังไงล่ะคะแล้วหมามันจะไปรู้อีโหน่อีเหน่อะไรกับคนด้วยเลี้ยงเขาอ่ะก็ต้องรักแล้วก็ดูแลเขาให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได
3: ้น้องอาทัยเนี่ยพูดถูกบาปกรรมมีตั้งหากแต่ก็คงเป็นเวรกรรมของหมามันละมั้งแต่ที่แน่ๆเจ้าของหมาเนี่ยต้องใช้นี่เวรนี่กรรมที่ไปตีหมา
4: โอ้แน่นอนเลยพี่ยังไงก็ต้องใช้นี่เวรนี่กรรมหมาแน่นอนไม่ต้องถึงจะชาติหน้าเลยนะการตีหมาตัวเองเนี่ยนะพี่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์รู้ไหมว่าผิดกฎหมายนะพี
5: ่ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะตีหมาตัวเองเนี่ยนะ
3: ใช่แต่ถ้าผิดกฎหมายจริงนะก็ต้องมีบทลงโทษสิ
4: ก็คงจะต้องมีอะครับแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะลงโทษเรื่องนี้อย่างไร
7: สวัสดีค่ะพี่อาทัยพี่ชาติต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเลย
3: อ่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเนาะ
4: ครับพี่
3: ไป
2: จากกรณีดังกล่าวโทษสำหรับผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือข้อใดก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
0: นะครับกติกาเดิมนะครับแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมแล้วกดครับครับคุณอินทิราครับข้อกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อขอจำคุกไม่เกิน4ปีก็คือต้องเลือกระหว่าง2ปีกับ4ปีข้อก2ปีข้อข้อ4ปี
8: ตอบข้อกไก่ครับ
0: 2ปีนะครับ
8: ครับผม
0: ทำไมคิดว่าแค่2ปีครับ
8: มันน่าจะไม่เวลานานขนาดนั้นนะครับ
0: ทารุณกรรมสัตว์นะเอาแค่2ปี
8: ครับผม
0: ขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์ฮะ
9: ตอบข้อกอไก่เหมือนกันครับ
0: 2ปีเหมือนกัน
9: 2ปี
0: ทำไมคิดว่า2ปีครับ
9: คิดว่า4ปีมันนานเกินไปครับสำหรับโทษที่แบบทำร้ายสัตว์ตัวเองอะ
0: ก็หนักเกินไปเหมือนกันเนาะครับเอาละครับขอบคุณครับงั้นจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่าอาจารย
1: ์ฮะค่ะคือตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะกำหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา20คือกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยค่ะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
0: ครับงั้นก็มีโทษแค่2ปีนะครับ
1: 2ปี 40,000
0: ทีนี้ในส่วนของกรณีที่ถ้าพบอย่างเงี้ยนะครับว่าข้างบ้านอย่างกรณีเมื่อสักครู่ว่าข้างบ้านเนี่ยตีสุนัขอยู่เป็นประจำเรามีสิทธิ์ไปแจ้งความไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นคนหยิบเรื่องราวขึ้นร้องเรียนยังไงครับ
1: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะใครก็ได้สามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกับทางตำรวจได้ค่ะ
0: กับคนที่กระทำนี้ได้เลย
1: ใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
0: นะครับอันนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากรณีที่เราพบเห็นปุ๊บเนี้ยนะครับว่าบุคคลที่ทำร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ฮะข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยนะครับถูกทั้ง2ข้อและทั้ง2ท่านด้วยนะครับอันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รายการของเรานำเสนอนะครับสาระในเรื่องกับการทารุณกรรมสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับเพราะนั้นขณะที่รักก็รักมากขณะที่มีอารมณ์นั้นจะไประบายกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับนั้นต้องพึงระวังนะครับนั้นเราจะมีสาระนะครับที่สำคัญรออยู่คือในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอนะคะคือไปซื้อคอนโดซื้อตั้งแต่ตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่อนจนครบงวดอ้าวปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จ
0: ผ่อนเสร็จแต่คอนโดไม่เสร็จ
2: ใช่ค่ะ
0: อ่านะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านอาจารย์วันชัยและอาจารย์สุจินตนาก็รอที่จะไขความกระจ่างในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
11: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
10: สบายจริงๆ อาจารย์คะ
11: เอ้าวันนี้มีเรื่องอะไรที่อย่าให้หนักอกหนักใจท่านผู้ชมนะ
10: แน่เป็นเรื่องที่คลายความกังวลของท่านผู้ชมได้ด้วยนะคะรายการเรา
11: ว่ามาเลยอาจารย
10: ์อาจารย์คะอาจารย์เคยคิดจะซื้อคอนโดให้น้องๆหนูๆของอาจารย์อยู่สักห้องสองห้องไหมคะเนี่ย
11: ไม่เคยไม่เคย
10: เสียงสูงอย่างนี้แปลว่าเคยใช่ไหมคะเนี่ย
11: ไม่มีน้องๆ หนูๆ นี่ผมไม่มีอาจารย์
10: เหรอคะ
11: แต่ก็พอจะมีกิ๊กสักคนสองคน
10: โอ้แหม นึกว่าไม่มีเลยมีสักหน่อยค่ะอาจารย
11: ์วันนี้มีใครไปซื้อคอนโดให้ใครแล้วมีปัญหาอะไรมาถามหรือยังไง
10: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็ท่านผู้ชมทางบ้านสิคะ
11: มันเกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กไหม
10: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจารย์เพียงแต่บอกว่าไปซื้อคอนโดนะคะ
11: เอามา
10: ท่านผู้ชมบอกอย่างนี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยไปติดต่อซื้อคอนโดไว้นานละหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จนะคะคอนโดส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยสร้างยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดส่งมอบกันนะคะ
11: ครับ
10: พอถึงกำหนดส่งมอบเจ้าของโครงการมาบอกว่ายังไม่เสร็จขอต่อไปอีกสักเดือนนึง

0: 2เดือน3เดือนจนโอ้โหไม่รู้กี่เดือนแล้วจนท่านผู้ชมบอกอุ๊ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อทั้งหมดหลายคนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของโครงการว่าขอเงินคืนเงินมัดจำอ่ะไม่ซื้อแล้วเพราะดูท่าแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะอาจารย์ปรากฏว่าเจ้าของโครงการบอกโน no, ไม่คื
1: น
0: อ้อยเข้าปากช้างแล้ว
1: wow.
0: รับเงินมัดจำมาแล้วเรื่องอะไรจะคืนไม่ยอมคืนค่ะอาจารย์เลยผู้ซื้อก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นแจ้งความแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงต่อไปต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย์
1: เป็นบทเรียนของผู้บริโภค
0: นั่นแหละค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ซื้อบ้านซื้อคอนโด
0: ค่ะ
1: ซื้อหมู่บ้านจัดสรร
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยโดนกันมาอยู่บ่อย
0: ๆค่ะ
1: จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับ
0: ค่ะ
1: ว่าเวลาจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยสาหาข้อมูลดูประวัติไอ้บริษัทที่ทำโครงการนี้ให้ดี
0: ค่ะ
1: อย่าเห็นแก่ถูก
0: อ
1: ย่าเห็นแก่แรงโฆษณา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จะต้องมาผิดหวังอย่างกรณีที่ถามมา
0: ค่ะอาจารย
1: ์เรื่องนี้ชัดเจนอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องทำอะไรเลยเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาก็มีหน่วยงานภาครัฐ
0: ค่ะ
1: คือสคบ
0: อ
1: ยู่ที่ศูนย์ราชการถ
0: ้
1: าต่างจังหวัดเขาก็มีอะไรสารกลางจังหวัดก็ไปร้องเรียนได
0: ้
1: เขาก็จะเรียกคู่กรณีมาทำการเจรจาตกลงพูดคุยกันแปลว่าเป็นการบริการของภาครัฐส่วนหนึ่ง
0: ดีนะคะเนี่ย
1: และถ้ายังเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยวเขาอยู่ไม่ยอมเจรจาผิดสัญญาจริงภาครัฐคือสคบเขาก็จะมีทนายความในการฟ้องร้องแทนประชาชนนี่เป็นกรณีหนึ่งแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกบางทีมันช้าไม่ทันอกทันใจก็มีคำแนะนำครับอาจารย
0: ์
1: กรณีนี้ชัดเจนเลยว่าไอ้คอนโดหรือเจ้าของโครงการเนี่ยผิดสัญญาต่อพวกเราผิดสัญญาต่อผู้บริโภ
0: ค
1: ดังนั้นไม่ครบกำหนดระยะเวลาอะไรขอโทษครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
0: ค่ะ
1: เฮ้ย
0: ไม่เสร็จ
1: ไม่เสร็จไม่ส่งมอบ
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
1: แกผิดสัญญากับฉันนี่
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ให้โอกาสก็แล้ว
0: ใช่
1: ให้เวลาก็แล้วยังเบี้ยวอยู่อีก
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อบอกเปล่าบอกเลิกสัญญ
0: า
1: ขอเงินคืนเสร็จเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์บอกฟ้องอะไรขอก็แล้วทวงก็แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ยังเบี้ยวอีก
0: ยังเบี้ยวอีก
1: มีคำแนะนำครับหาทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกเงินคืน
0: ค
1: หนึ่งเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดต้องคืน
0: ค
1: เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจารย์เห็นไหมสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไปตามสัญญาสอง
0: อ
1: ดอกเบี้ยต้องจ่ายให้เราสามค่าเสียหายอาจารย์รอแล้วรออีกรอโอกาสเสียโอกาสเสียเวลาเหล่านี้เป็นความเสียหายทั้งสิ้น
0: เรียกได
1: ้เรียกได
0: ้ได้เลย
1: แนะนำเลยครับจัดการรวมตัวรวมหัวกันฟ้องร้องเล่นงานกับไอ้ผู้ประกอบการที่โกงทุจริตแบบนี้เอามันเสียให้เข็ด
0: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงเสียเนี่ยเราต้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรนะคะเราจะไปปล่อยให้คนโกงมาแหมเอารัดเอาเปรียบได้ยังไงนะคะลองคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกันซื้อของโครงการนี
1: ้
0: แล้วก็แบนไปเลย
1: ที
0: หลังไม่บอกคนอื่นว่
1: า
0: อย่าไปซื้อของโครงการนี้อีกนะคะอาจารย์นะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับความกระจ่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับและถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมี
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะในช่องทาง Facebook ค่ะที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: ทันสมัยขึ้นนะครับนั้นจดหมายไปรษณีย์ถ้าใครยังเขียนอยู่ก็มาเลยครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วก็ไปช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับรายการในวันนี้ต้องขอพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการ

0: สองท่านนะครับคุณอินทิราและคุณไพศิษฐ์ครับขอบคุณเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
1: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญารวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะ
0: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นที่จะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติ ติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับ

0: อบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
1: เจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
2: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
0: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
3: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามารูป
4: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้เย้เย
4: ้พวกเจ้าผ่านด่านของนามารูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามารูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
0: ข้าต้องขอบคุณท่านนามารูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
1: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
0: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
1: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
0: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
3: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกัน

0: านะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาๆข้าแจกให้ไปเอาไปแฮะหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมฮ่าอิ่มละ
1: หืมปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
0: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
1: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
2: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
3: เย้ๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
2: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
1: ว้าวบนนี้สวยจังเลย
4: เมืองนามรูปสวยๆว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามรูปล่ะ
1: นามรูปก็คือขันธ์ 5ถูกต้องไหมเจ้าคะ
2: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามรูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำจำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
5: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันธ์5คือรูปกับนามไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
0: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
1: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามรูป
2: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างจริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
4: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามรูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะว่าแล้วก็จับ
2: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
0: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
1: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
2: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
3: เ
2: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
5: อย่างนี้นี่เอง
1: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
2: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
1: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
0: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
5: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
0: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามรูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
5: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
0: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
5: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
1: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
0: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
5: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
0: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
5: เอานะ

0: เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
1: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
0: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
2: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
1: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารตั้งหากล่ะ
0: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
1: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
0: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
1: เก่งมากใช่แล้ววายโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
0: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
3: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
0: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
1: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
3: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
1: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความ

0: ว้าวลึกซึ้งอร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
1: เลย
0: ชอบมากเลย
1: เอมิลี่ชิมเลย
0: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
1: แกะสลัด
0: แกะสลัด
1: มาสวยเลย
0: โอ้สวยมาก
1: อ
0: ร่อย
1: อร่อย
0: หนึ่งสองสาม
2: ชีส
0: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
0: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
5: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
0: Yeah.
9: Nice.
0: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
8: right,
0: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
5: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
10: นี่แหละค่ะของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
10: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
11: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้น

ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th All Cloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตลุงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่

0: ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
0: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
2: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
0: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
2: โถเอ๋ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
2: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
1: ใจเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
2: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี
1: ่อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชากรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
2: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่จริงๆด้วย
1: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
2: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
2: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเอ็งยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้ยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
2: ว้าว
1: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยเจอมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
1: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้แท้ Oh my God What is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
0: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
2: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
2: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการ

0: ศึกษาให้เรา
1: โยมหมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตี้บัตรทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งน้ำ

0: ฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
1: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วนะเนี่ย DLTV
2: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
3: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
3: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
5: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
5: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
1: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
3: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
0: ครับพ่อ
1: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
5: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
5: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
5: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดเลนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
5: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
4: วันนี้ก็เป็นอี

0: วันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
2: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
0: ้ดีจังเลยครับ
2: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
3: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลล์มีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
2: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
4: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
2: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
5: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
3: คุณพ่อขับระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
3: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
5: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
2: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
5: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อนะครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
5: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
5: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
2: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียก

0: ว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อล่ะทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะเราตามหาพ่อกี่ที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่

องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหาโอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดงานอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่ออ่ะเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาเอ๊ะทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้กูเกิลแมปนำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: ว่าแต่จะถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าโอ้นี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: หมือนกันนะเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีละทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ผมออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google Map บอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องของจำได้ไหมลองเปิดดูซิต้นทางและปลายทางลองเปิดดูใบงานของตนเอง
3: เร
2: ื่
3: องคำ
2: บุพบทยังจำได้ไหมว่าคำบุพบทมักปรากฏอยู่หน้าน ามวลีแล้วก็ประกอบกันเป็นบุพบทวลีได้อีกด้วยคำบุพบทเนี่ยก็จะมีหลายความหมายใช่ไหมครับเช่นบอกสาเหต
3: ุ
2: บอกตำแหน่ง
3: บอกเวลา
2: บอกความมุ่งหมายหรือจุดหมายบอกอะไรได้อีกบอกผู้รับผลประโยชน
3: ์
2: บอกสาเหตุบอกเครื่องมือที่ใช้ทำใช่ไหมครับก็จะประมาณนี้ปรบมือให้ตนเองเก่งมากเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนลองสังเกตภาพทราบการกระทำก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางทำกิจกรรมสังเกตภาพทราบการกระทำเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองสังเกตดูสิว่าเด็กๆในรูปภาพนี้เขาทำอะไรกันบ้างมีการเขียนหนังสือพูดคุยสนทนาแล้วก็อ่านหนังสือใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเดี๋ยวหาตัวแทนหนึ่งคนใครเอ่ยภัทริกาเดี๋ยวภัทริกานะครับมาเรียงบัตรคำให้เป็นประโยคโดยเป็นประโยคที่สอดคล้องกับรูปภาพด้วยภัทริกาจะเรียงได้ว่าอย่างไรบ้างครับปลายทางดูด้วยนะว่าเพื่อนเรียงถูกไหมครับ

0: พัทริกาอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูพร้อมกันเลยนะครับพัทริกาเรียงคำได้ว่าเขาและเพื่อนอ่านหนังสือซึ่งก็สอดคล้องกับรูปภาพไหมก็มีการอ่านหนังสือด้วยอัปรบมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูประโยคพร้อมกันโดยให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้พิจารณาประโยคต่อไปนี้ประโยคคือเขาและเพื่อนอ่านหนังสือคำว่าเขาเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดใดคำนามหรือคำสรรพนาม
1: คำ
0: สรรพนามคำว่าเขาเนี่ยเป็นคำบุรุษสรรพนามถ้าเป็นบุรุษสรรพนามที่1ก็คือตัวเราคือผู้พูดใช่ไหมถ้าเป็นสรรพนามบุรุษที่2ก็คือผู้ที่เราทำไมด้วย
2: ค
0: ุยสนทนาด้วยส่วนสรรพนามบุรุษที่3ก็คือผู้ที่เราทำไมกล่าวถึงก็คือคำว่าเขานั่นเองต่อมาครูขอข้ามมาที่คำว่าเพื่อนคำว่าเพื่อนเพื่อนเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของเป็นคนคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของเนี่ยคือคำอะไร
2: คำนาม
0: นะครับต่อมาคำว่าอ่านอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านเป็นคำอะไร
2: ก
0: ริ
2: ยา
0: อ่านเป็นคำกริยาส่วนหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งของสิ่งของคือคำอะไร
2: คำนาม
0: เดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันเลยนะครับคำว่าเขาเป็นคำสรรพนามคำว่าเพื่อนเป็นคำนามคำว่าอ่านล่ะเป็นคำกริยาและคำว่าหนังสือเป็นคำนามแล้วนักเรียนทราบไหมว่าคำว่าและเป็นคำอะไรและเป็นคำชนิดใดทราบไหมครับถ้ายังไม่ทราบเดี๋ยวเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดกันเลยนะครับนักเรียนคิดว่าคำว่าและเนี่ยเป็นคำชนิดใดมีลักษณะเป็นอย่างไรครูมีตัวเลือกมีคำอุทานแล้วก็คำเชื่อมพงธนาเดี๋ยวพงธนาลองแสดงความคิดเห็นของตนเองว่าคำว่าและเนี่ยน่าจะเป็นคำชนิดใด
3: คำเชื่อมครับ
0: น่าจะเป็นคำเชื่อมเพราะว่า
3: เชื่อมเขาและเพื่อนเข้าด้วยกันครับ
0: เชื่อมเขาและเพื่อนเข้าด้วยกันสองคำนี้ใช่ไหม
3: ใช่คร
0: ับทำให้มีความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้นอัปรบมือให้พงธนาครับและคำตอบก็คือคำเชื่อมนั่นเองนะครับก็คือเป็นการเชื่อมคำกับคำหรือวลีกับวลีก็ได้ให้เข้ากันอย่างมีความหมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำอธิบายขยายความพร้อมกันเลยนะครับจากประโยคเมื่อสักครู่นี้เขาและเพื่อนสนทนากันซึ่งคำว่าและเนี่ยทำหน้าที่ในการเชื่อมคำกับคำก็คือคำว่าเขาและคำว่าเพื่อนให้เข้าด้วยกันให้มีใจความสมบูรณ์แล้วรู้เรื่องและยังทำให้เห็นว่าประโยคนั้นชัดเจนมากขึ้นถ้าครูโอพูดว่าเขาเพื่อนสนทนากันรู้เรื่องไหมก็รู้เรื่องนะรู้เรื่องเขาเพื่อนสนทนากันก็รู้เรื่องแต่ถ้ามีคำว่าและเข้ามาแทรกแล้วเชื่อมให้มันทำไมกันให้มันเข้าด้วยกันมันก็จะทำให้ประโยคเป็นแบบไหน
2: ช
0: ัดเจนมากยิ่งขึ้นครูโอนักเรียนชั้นป.6กำลังกินข้าวเราใช้คำเชื่อมได้ไหมได้ก็จะเป็นว่าครูโอและนักเรียนชั้นป.6กำลังกินข้าวแบบนี้ก็จะทำให้ประโยคทำไมชัดเจนและก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับและวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของคำเชื่อมถ้าอยากจะรู้ว่าคำเชื่อมมันมีความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวเราก็มาติดตามชมกันเลยนะครับก่อนอื่นเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนในการเรียนเรื่องคำเชื่อมเนี่ยนักเรียนต้องอธิบายชนิดและหน้าที่ของคำเชื่อมอธิบายความหมายให้ได้ให้ถูกต้องแล้วก็ต้องจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำเชื่อมให้ถูกต้องด้วยรวมไปถึงการบอกประโยชน์ของคำเชื่อมว่าเรียนเรื่องคำเชื่อมแล้วมันได้ประโยชน์เนื้อหาสาระอะไรนะครับก่อนอื่นเลยครูมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนอ่านคำถามพร้อมกันเลยครับ3 4
4: คำเชื่อมมีลักษณะอย่างไร
0: ถ ทำหน้าที่อะไรบ้างปรึกษากันครับในกลุ่ม

0: จากการที่เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ปรึกษากันเกี่ยวกับลักษณะของคำเชื่อมความหมายแล้วก็หน้าที่นะครับกลุ่มไหนจะอภิปรายหรือนำเสนอให้เพื่อนๆฟังได้บ้างกลุ่ม3ได้ไหมได้ชัดมงคล
1: คือคำที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคต่างๆเข้าด้วยกันค่ะ
0: ลักษณะของการเป็นคำเชื่อมใช่ไหมคำเชื่อมก็จะเชื่อมคำกับคำเชื่อมวลีแล้วก็เชื่อมประโยคให้ทำไมกันเข้าด้วยกันนะครับแล้วทำหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่ของมันก็คือ
1: ทำให้ประโยคดูชัดเจนมากยิ่งขึ้น
0: ทำให้ประโยคชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งหน้าที่หลักๆของคำเชื่อมก็คือการเชื่อมคำเชื่อมข้อความเชื่อมประโยคเชื่อมวลีนั่นแหละถูกต้องประมือให้เพื่อนคำตอบคือคำเชื่อมเนี่ยเป็นคำที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคทำหน้าที่ในการเชื่อมความเข้าด้วยกันนะครับต่อมาเรามาดูความหมายแบบเต็มๆพร้อมกันนะครับซึ่งสรุปมาจากบรรทัดฐานภาษาไทยเล่มที่3นะครับคำเชื่อมคือคำที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคเข้าด้วยกันนะครับก็จะมีคำว่ากับและหรือแต่ที่ซึ่งอันจนกระทั่งเมื่อขณะที่เพราะจุดจุดจุดจึงถ้าจุดจุดจุดก็เมื่อถึงพอจุดจุดจุดก็กล่าวคือและอย่างไรก็ตามนี่ก็คือยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้เห็นพอประมาณนะครับเกี่ยวกับคำเชื่อมตัวสีฟ้าเนี่ยเรียกว่าคำเชื่อมทำหน้าที่ในการเชื่อมคำกับคำก็ได้คำกับวลีก็ได้วลีกับวลีก็ได้หรือจะเป็นประโยคกับประโยคก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชนิดของคำเชื่อมนักเรียนทราบไหมว่าคำเชื่อมมีกี่ชนิดกลุ่มที่5มีทั้งหมดกี่ชนิดอะไรบ้างพัทริกาตอบให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับ
2: คำเชื่อมมี4ชนิดค่ะ
0: ชนิด
2: ที่1คำเชื่อมสมภาค
0: อ่านว่าสมภาค
2: สมภาค
0: ครับ
2: คำเชื่อมที่2คำเชื่อมอนุประโยค
0: คำเชื่อมอนุประโยคต่อไปชนิดที่3
2: คำเชื่อมที่3คำเชื่อมวิเศษนานุประโยคค่ะ
0: ยังไม่ถูกต้องดูหัวข้อใหญ่ครับดูหัวข้อใหญ
2: ่คำเชื่อมเสริมค่ะ
0: คำเชื่อมเสริมและสุดท้าย
2: คำเชื่อมสัมพันธสารค่ะ
0: คำเชื่อมสัมพันธสารปรบมือให้เพื่อนกลุ่มอื่นมีเพิ่มเติมไหมมีใครเห็นต่างไหมว่าคำเชื่อมไม่ได้มี4ชนิดมีทั้งหมด5ชนิด6ชนิดแล้วแต่มีใครเห็นต่างไหมครับไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะสรุปว่าคำเชื่อมมีทั้งหมด4ชนิดเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะครับชนิดแรกคำเชื่อมสมภาคอ่านว่าสมภาคนะครับคำเชื่อมสมภาคก็คือคำที่ใช้เชื่อมคำกับคำวลีกับวลีหรือประโยคกับประโยคก็ได้ได้แก่คำว่ากับและหรือแต่เรามาดูตัวอย่างประโยคน้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้จริงไหมเนี่ย
3: จริง
0: น้ำกับน้ำมันถ้าเทรวมกันมันก็จะแยกชั้นกันชัดเจนใช่ไหมครับก็คือเชื่อมคำว่าน้ำกับน้ำมันต่อมาพ่อและแม่เป็นผู้ให้กำเนิดลูกคำเชื่อมคือคำว่าและก็จะเชื่อมคำว่าพ่อและคำว่าแม่และเนี่ยเชื่อมคำว่าพ่อกับคำว่าแม่ต่อมาเธอชอบข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวคำว่าหรือก็คือคำเชื่อมเชื่อมความแบบไหนให้เราเลือกว่าเธอชอบข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวมันเป็นการถามเป็นการสอบถามว่าเธอเนี่ยชอบแบบใดนะครับและต่อมาน้องชอบฟุตบอลแต่พี่ชอบเทนนิส

าจจะดูขัดแย้งกันนิดหน่อยใช่ไหมครับในเชิงความหมายน้องชอบฟุตบอลแต่พี่เนี่ยชอบเทนนิสก็คือชอบไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็คือคำเชื่อมสัมพัทธ์ก็มักจะมีคำเชื่อม4คำนี้ก็คือคำว่ากับคำว่าและคำว่าหรือและก็คำว่าแต่ผ่านนะครับอ่ะต่อมาคำเชื่อมที่2ก็คือคำเชื่อมอนุประโยคคำเชื่อมอนุประโยคนะครับอาจจะเป็นประโยคย่อยๆประโยคที่ไม่ยาวมากนักนะครับเดี๋ยวเรามาดูชนิดของคำเชื่อมอนุประโยค 2.1 เนี่ยคือคำเชื่อมนามานุประโยคมักจะได้แก่คำว่าว่าที่ที่ว่าอ่ะเรามาดูตัวอย่างเขาพูดว่าเขาจะมาหาฉันคำว่าว่าเนี่ยเป็นคำเชื่อมนามานุประโยคต่อมาที่เธอทำอย่างนั้นดีแล้วคำว่าที่นี่แหละคือคำเชื่อมนามานุประโยคและต่อมาเขาดีใจที่ว่าพ่อจะยกมรดกให้เขาคำว่าที่ว่าเนี่ยคืออะไรคำว่าที่ว่าเป็นคำเชื่อมนามานุประโยคเพราะฉะนั้นจำไว้เลย3คำนี้จะต้องเป็นคำเชื่อมนามานุประโยคอย่างแน่นอนต่อมา 2.2 คำเชื่อมคุณานุประโยคได้แก่คำว่าที่ซึ่งอันเจอ3คำนี้ตอบไปเลยว่าเป็นคำเชื่อมคุณานุประโยคแต่จะต้องพิจารณาตามตัวอย่างดังนี้เด็กที่ได้รับรางวัลเป็นน้องของฉันคำเชื่อมคุณานุประโยคคือคำว่าทีต่อมาครับเหตุการณ์ซึ่งไม่น่าเกิดขึ้นเลยคำเชื่อมคุณานุประโยคคือคำว่าซึ่งต่อมาครับเขาทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมคำเชื่อมคุณานุประโยคคือคำว่าอันที่ซึ่งอันเนี่ยคือคำเชื่อมคุณานุประโยคจำให้ได้นะครับต่อมา 2.3 คำเชื่อมวิเศษนานุประโยคมักจะได้แก่คำว่าเพราะคำว่าถ้าและคำว่าจนจนนี้ไม่ใช่ฐานะยากจนนะเรามาดูตัวอย่างเขาไม่มาทำงานเพราะลูกไม่สบายเชื่อมประโยคกับประโยคเขาไม่มาทำงานก็เป็น1ประโยคลูกไม่สบายก็เป็น1ประโยคคำเชื่อมวิเศษนานุประโยคก็คือคำว่าเพราะต่อไปครับเราจะไปทะเลถ้าฝนไม่ตกคำเชื่อมวิเศษนานุประโยคก็คือคำว่าท่าคือคำว่าท่านะครับต่อมาเขาอยู่ที่โรงเรียนจนเสร็จงานก็เชื่อมว่าเขาเนี่ยทำงานอยู่ทำไมอยู่จนเสร็จจึงกลับบ้านใช่ไหมเขาอยู่โรงเรียนจนเสร็จงานคำว่าเพราะคำว่าท่าคำว่าจนก็คือคำเชื่อมวิเศษนานุประโยคต่อมาคำเชื่อมชนิดที่3ชนิดที่1คำเชื่อมสัมภาคจบไปแล้วชนิดที่2คำเชื่อมอนุประโยคจบไปแล้วต่อมาชนิดที่3คือคำเชื่อมคือคำเชื่อมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันคำเชื่อมเสริมนะครับก็คือคำเชื่อมที่เพิ่มขึ้นเพื่อทำให้หน่วยภาษา2หน่วยนั้นสัมพันธ์กันได้ชัดเจนมากขึ้นได้แก่คำว่าจึงคำว่าเลยคำว่าถึงและก็คำว่าก็มีประมาณ4คำนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันทำไมบ่ายนี้ถึงยังไม่มากินข้าวคำเชื่อมเสริมคือคำว่าถึงต่อมาครับเมื่อไม่สบายก็ควรพักผ่อนให้มากๆคำเชื่อมเสริมคือคำว่าก็ต่อมาเพราะเขาพอเพียงเขาจึงไม่เป็นหนี้คำเชื่อมเสริมคือคำว่าจึงการที่เขาพอเพียงเขาไม่เป็นหนี้ฟังดูแล้วมันก็มีลักษณะทำไมเป็นเหตุเป็นผลเนาะนะครับ
ต่อมา

0: ประโยคสุดท้ายพอความโลภครอบงำเขาเลยลงทุนจนหมดตัวการที่ใครคนใดคนหนึ่งมีความโลภมากเกินไปก็อาจจะทำอะไรโดยขาดความยั้งคิดขาดสติก็เหมือนคนเนี้ยเขามีความโลภเยอะเขาก็เลยลงทุนจนหมดตัวใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้ทำไมขาดทุนอ่าน4คำนี้ก็คือลักษณะของคำเชื่อมเสริมต่อมานะครับชนิดสุดท้ายแล้วชนิดที่4คือคำเชื่อม
1: คำ
0: เชื่อม
1: สัมพ
0: ัน
1: ธสาร
0: ก็คือเชื่อมลักษณะข้อความหรือประโยคที่มันยาวๆเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายคำเชื่อมสัมพันธสารคือคำเชื่อมประโยคตั้งแต่กี่ประโยคขึ้นไป
1: 2ประโยค
0: 2ประโยคขึ้นไปให้รวมกันเป็นสัมพันธสารเดียวกันก็คือเป็นข้อความยาวๆที่มีความสัมพันธ์กันมักได้แก่คำว่ากล่าวคืออย่างไรก็ตามตามตัวสีแดงนะครับปลายทางเดี๋ยวตามให้ทันนะครับนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะเนื่องจากเป็นเรื่องหลักภาษาด้วยก็จะยากกว่าเรื่องอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันพร้อมกันครับ

0: คำเชื่อมสัมพันธสานคือคำว่าก
1: ล
0: ่าวคือคำว่ากล่าวคือเนี่ยก็คือคำเชื่อมสัมพันธสานที่มาเชื่อมประโยคตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปให้มีความหมายเข้าด้วยกันนะครับต่อมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างพร้อมกันครับ3 4
1: มีคำถามนายมากมายเกี่ยวกับ

0: ขาบอกว่ามีคำทำนายมากเกี่ยวกับโลกใช่ไหมโลกของเราจะแตกโลกของเราจะอวสานโลกของเราจะระเบิดทุกคนจะตายหมดแต่ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับยุคปัจจุบันนี้ที่เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยคือเขาใช้คำเชื่อมคือคำว่าอย่างไรก็ตามนะครับในการเชื่อมประโยคตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปให้เป็นสัมพันธสารแล้วก็มีความหมายเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบด้วยกิจกรรมพร้อมกันก็คือวิเคราะห์ชนิดของคำเชื่อมเรามาดูประโยคที่1พี่และน้องอ่านหนังสือคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าและใช่ไหมครับชนิดของคำเชื่อมคือคำเชื่อมสัมภาคถูกต้องประโยคที่2อ่านพร้อมกันคำเชื่อมคือคำว่า
1: แต่
0: คำเชื่อมคือคำว่าแต่นะครับเป็นคำเชื่อมชนิดใดคำว่าแต่คำว่าแต่ตอบดังๆครับเป็นคำเชื่อมสัมภาคถูกต้องปรบมือให้ตนเองต่อมาประโยคที่3อ่านพร้อมกันคำเชื่อมคือคำว่าอะไรครับ
1: หร
0: ือคำว่าหรือชนิดของคำเชื่อมคือ

0: คำเชื่อมสามภาคอ่ะถูกต้องหมดเลยปรบมือให้ตนเองต่อมาข้อที่4เดี๋ยวให้กลุ่มที่1นะครับตอบครูโอว่าคำเชื่อมคือคำว่าอะไรคำเชื่อมคือคำว่า
1: ว่าค่ะ
0: ถูกต้องคำเชื่อมคือคำว่าว่านะครับเป็นคำเชื่อมชนิดใดเป็นคำเชื่อมชนิดใดครับกลุ่มที่1คำว่าว่าเป็นคำเชื่อมชนิดใด
1: คำเชื่อมอนุประโยคค่ะ
0: คำเชื่อมอนุประโยคถูกต้องต่อไปกลุ่มที่2ข้อที่5พ่อทำงานอยู่ซึ่งยังไม่เสร็จสักทีคำเชื่อมคือคำว่าคำเชื่อมคือคำว่าอะไรเอ่ย
2: คำว่าซึ่งครับ
0: คำเชื่อมคือคำว่าซึ่งถูกไหมเดี๋ยวดูพร้อมกันถูกต้องชนิดของคำเชื่อมคือ
2: คำเชื่อมอนุประโยค
0: เป็นคำเชื่อมอนุประโยคถูกต้องนะครับเอาต่อมาข้อที่6กลุ่ม3พร้อมใจตอบมากแสดงว่ามั่นใจกลุ่มที่3คำเชื่อมคือคำว่าเพราะเฉลยคือถูกต้องเป็นคำเชื่อมชนิดใด
3: อน
0: ุ
3: ประโย
0: คนะครับเอาชนิดใหญ่มาตอบต่อไปข้อที่7ข้อที่7กลุ่มที่4ใช่ไหมครับข้อที่8กลุ่มที่5ช่วยกันครับกลุ่มที่5พิจารณาข้อที่8เลยครับลูก

0: กลุ่มที่4ตอบคำถามครับว่าข้อที่7ไม่เข้าใจจึงไม่ทำงานคำเชื่อมคือคำว่า
1: จ
0: ึ
1: ง
0: คำเชื่อมคือคำว่าจึงถูกไหมถูกต้องชนิดของคำเชื่อมคือ
1: เ
0: ป็นคำเชื่อมเสริมปรบมือต่อมาครับต่อมาข้อที่8น้องหิวข้าวเลยไปกินข้าวก่อนคำเชื่อมคือคำว่า
1: เลย
0: คำเชื่อมคือคำว่าเลยพร้อมใจกันตอบนะครับสามัคคีกันดีมากเฉลยคือคำว่าเลยเป็นคำเชื่อมชนิดใด
1: คำเช
0: ื่
1: อมเส
0: ริ
1: ม
0: ใช่ไหมครับถูกต้องประมือให้ตนเองข้อที่9ตอบพร้อมกันทั้งห้องเมื่อไม่ทำงานก็ไม่ต้องรับเงิน
1: ก็
0: คำเชื่อมคือคำว่าก็ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ มั่นใจนะครับ
1: ม
0: ั่
1: นใจคร
0: ับ มั่นใจ 100% ไหม
1: 100% คร
0: ับ โอ้1ล้าน% เลยนะถูกต้องและเป็นคำเชื่อมชนิดใด
1: คำเชื่อมเสริมจ้ะ
0: ประมือให้ตนเองทั้งห้องเลยข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อสุดท้ายความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญกล่าวคือหากไม่มีความรับผิดชอบก็จะทำให้งานไม่สำเร็จเมื่องานไม่สำเร็จก็จะทำให้เกิดปัญหาได้คำเชื่อมคือ มั่นใจนะครับคำเชื่อมคือคำว่ากล่าวคือเฉลยคือถูกต้องกล่าวคือชนิดของคำเชื่อมคืออะไรครับ
1: สัมพันธสารครับ
0: คำเชื่อมสัมพันธสารเก่งมากนะครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของคำเชื่อมชนิดและหน้าที่ของคำเชื่อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางลองฝึกทำใบงานที่เปิดเรื่องคำเชื่อมนั้นสำคัญชะไหนโดยใช้คำเชื่อมในการแต่งประโยคแล้วก็วิเคราะห์ชนิดของคำเชื่อมนั้นๆให้ถูกต้องด้วยนะครับคุณครูปลายทางก็ขอความอนุเคราะห์แจกใบงานแล้วก็ชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบเพื่อความถูกต้องด้วยนะครับใบงานของนักเรียนมีทั้งหมด5ข้อถ้าชั่วโมงนี้ทำไม่เสร็จไม่เป็นไรอย่างน้อยต้องเสร็จ3ข้อนะครับเพื่อจะได้นำเสนอถ้าต้นทางและปลายทางเสร็จแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำเชื่อมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามานำเสนอแล้วก็ตรวจสอบสรุปกิจกรรมพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวต้นทางขอตัวแทนสัก3คนออกมาเลยลูกใครเอ่ยมีจิรพัฒน์ดีมากลลนาแล้วก็ภัทริกานะครับออกมาหน้าชั้นเรียนเดี๋ยวให้นำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางฟังยืนตรงกลางนะครับลลนาตรงกลางเดี๋ยวให้ภัทริกานำเสนอก่อนคนละ1ประโยคนะครับโดยการพูดชื่อประโยคพูดประโยคนะครับแล้วก็บอกคำเชื่อมแล้วก็บอกชนิดของคำเชื่อมด้วยนำเสนอได้เลยครับ
1: เหตุใดจึงนั่งเศร้าคนเดียวคำเชื่อมคือคำว่าจึงค่ะชนิดของคำเชื่อมคือคำเชื่อมเสริมค่ะ
0: เดี๋ยวครูดูก่อนนะ

0: เหตุใดจึงนั่งเศร้าคนเดียวคำเชื่อมคือคำว่าจึงชนิดของคำเชื่อมคือคำเชื่อมเสริมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนอ่ะต่อไปคนที่สองละนา
1: ฉันและเพื่อนทำการบ้านคำเชื่อมคือและค่ะชนิดของคำเชื่อมคือคำเชื่อมสมภาคค่ะ
0: ฉันและเพื่อนทำการบ้านคำเชื่อมคือคำว่าและชนิดของคำเชื่อมคือคำเชื่อมสมภาคถูกต้องปรบมือให้เพื่อนๆครับอ่ะต่อไปคนที่สามจิรพัฒน์ขอ2ประโยคได้ไหมครับลูกได้นะครับเดี๋ยวให้จิรพัฒน์นำเสนอ2ประโยค
2: ผมกับพี่จะไปเล่นบอลกันที่ชายหาดคำเชื่อมคือกับชนิดของคำเชื่อมคำเชื่อมสมภาคครับ
0: ผมกับพี่จะไปเล่นฟุตบอลกันที่ชายหาดใช่ไหมครับคำเชื่อมก็คือคำว่ากับ ชนิดของคำเชื่อมก็คือคำเชื่อมสมภาคถูกต้องครับรู้มือให้เพื่อนต่อไปอีกหนึ่งประโยคครับ
2: ผมมีกำลังใจเพราะพ่อแม่ให้ของขวัญครับคำเชื่อมคือคำว่าเพราะชนิดของคำเชื่อมคือคำเชื่อมอนุประโยคครับ
0: ผมมีกำลังใจเพราะพ่อแม่ให้ของขวัญคำเชื่อมคือคำว่าเพราะชนิดของคำเชื่อมคือคำเชื่อมอนุประโยคปรบมือให้ตนเองครับปรบมือให้เพื่อนๆด้วยกลับเข้าที่เดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเลยนะครับการเรียนรู้เรื่องคำเชื่อมมีประโยชน์อย่างไรบ้างการเรียนรู้เรื่องคำเชื่อมมีประโยชน์อย่างไรบ้างปลายทางลองระดมความคิดระดมสมองช่วยกันสิครับนักเรียนปลายทางช่วยกันทั้งห้องเลยแข่งกับต้นทางสำหรับต้นทางก็หาคำตอบด้วยนะครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างนนทพัฒน์เดี๋ยวให้นนทพัฒน์ตอบคำถามนนทพัฒน์มาหน้าห้องครับลูกการเรียนรู้เรื่องคำเชื่อมมีประโยชน์อย่างไรบ้างอย่างเช่นของครูโอเนี่ยก็คือจะทำให้รู้และเข้าใจกับคำเชื่อมใช้คำเชื่อมสื่อสารได้ถูกต้องนนทพัฒน์ลองนำเสนอดูสิครับ
3: จะนำคำเชื่อมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีครับ
0: ถูกต้องถูกวิธีเช่นจะใช้คำว่าและในการเชื่อมประโยคอย่างไรบ้างคำว่าและ
3: เช่นฉันกับ
0: ฉันและเพื่อน
3: ฉันและเพื่อนชอบกินขนมครับ
0: ฉันและเพื่อนชอบกินขนมก็คือนนทพัฒน์เนี่ยนำคำว่าและไปเชื่อมได้อย่างถูกต้องใช่ไหมถ้านำคำว่าแต่ไปเชื่อมจะเชื่อมได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ก็จะทำให้ใจความมันขัดแย้งกันปรบมือให้เพื่อนเข้าที่สำหรับนนทพัฒน์นะครับก็คือจะนำความรู้เรื่องคำเชื่อมไปสื่อสารอย่างถูกต้องถูกวิธีใช่ไหมครับเวลาไปพูดก็ต้องพูดให้ถูกต้องคำตอบก็คือทำให้สามารถใช้คำเชื่อมในการเชื่อมคำวลีประโยคและข้อความได้อย่างถูกต้องแล้วก็สละสลวยนะครับในการเขียนต่างๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้คำเชื่อมเหล่านี้ในการเชื่อมคำเชื่อมวลีเชื่อมประโยคเพื่อให้ประโยคเหล่านั้นข้อความเหล่านั้นสละสลวยมีการเชื่อมความให้เข้าด้วยกันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของคำอุทานรู้จักไหมรู้จักคำอุทานถ้าอยากรู้จักมากขึ้นกว่านี้ก็ต้องติดตามชมทั้งต้นทางและปลายทางด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคืออะไรบ้างหนึ่ง

ถ้ามีนะครับก็สามารถเตรียมได้สามารถดาวน์โหลดใบงานใบความรู้ได้ที่ไหนครับนักเรียน

0: ครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับคำเชื่อมให้ดีแล้วก็ให้เข้าใจนะครับเนื่องจากเป็นเรื่องหลักภาษาต้องทบทวนให้ดีแล้วก็เข้าใจสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
2: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่านิทานให้ฟัง

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆ เพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ

0: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
1: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหยิบนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุลาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กมเพราะแม่กมมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกลเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวงแหวน
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: น้ำส้มแก้วนี้นี่อร่อยใช้ได้เลยนะครับเนี่ยแล้วดูแล้วเนี่ยเป็นน้ำส้มขันสดนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางของครูเนี่ยน่าจะทำได้เช่นกันนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่ชั้นเรียนของเราแล้วก็ช่วยกันรังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดของพวกเรากันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยสวัสดีครับนักเรียนทุกคนและสวัสดีคุณครูปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและก่อนหน้านี้นะครับคุณครูได้มีโอกาสไปนั่งที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและได้มีโอกาสไปลองชิมเครื่องดื่มของเขานะครับคุณครูรู้สึกว่ามันอร่อยมากๆเลยครับแล้วเมื่อครูชิมเสร็จนั้นนึกถึงนักเรียนทุกคนเลยครับครูคิดว่าพวกเราเนี่ยน่าจะทำเครื่องดื่มอร่อยอร่อยแบบนี้ได้แน่นอนเลยดังนั้นในชั่วโมงนี้นะครับคุณครูก็เลยอยากจะมาเชิญชวนนักเรียนไปทำเครื่องดื่มแก้วโปรดกันดีไหมครับนักเรียน
1: ดี
0: ถ้าดีนะครับเราไปเข้าสู่กิจกรรมกันเลยครับกิจกรรมท้าทาย DIY My Drink รังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดของเราในกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการนำความรู้ที่ได้ในเรื่องของการแยกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นการแยกสารของแข็งกับของแข็งหรือจะเป็นแยกสารของแข็งกับของเหลวนะครับนำวิธีการต่างๆเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการรังสรรค์เครื่องดื่มของพวกเราครับในส่วนของจุดประสงค์ของกิจกรรมมีดังนี้นะครับข้อแรกเลยนักเรียนจะต้องอธิบายการแยกสารเนื้อผสมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการทำเมนูเครื่องดื่มครับจากนั้นนักเรียนจะได้จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเมนูเครื่องดื่มนั่นเองครับและในส่วนของใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่อง DIY My Drink ซึ่งจะอยู่ในหน้าที่83นั่นเองนะครับในส่วนนี้นักเรียนสามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเช่นเดิมนะครับจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าในแต่ละข้อนั้นนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างในวันนี้เราจะเริ่มดูวิธีการทำกิจกรรมกันเป็นข้อๆไปนะครับเดี๋ยวเริ่มจากข้อแรกก่อนเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับนักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วใช่ไหมครับในข้อนี้จะต้องทำอะไรครับ
2: ที่ข้อจะทำสถานการณ์และตรวจข้อมูลกัน
0: แน่นอนครับคุณครูจะมีสถานการณ์มาให้และในวันนี้นักเรียนจะต้องอ่านสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์นะครับต้องบอกให้ได้ว่าความต้องการจากสถานการณ์คืออะไรนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านสถานการณ์กันเลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนอ่านสถานการณ์จบแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูความต้องการจากสถานการณ์กันนะครับแต่ก่อนอื่นคุณครูอยากรู้เนื้อเรื่องโดยสรุปนะครับว่าในสถานการณ์นั้นเขากล่าวถึงเรื่องอะไรพอจะมีนักเรียนปลายทางคนใดสามารถบอกคุณครูได้บ้างครับโอ้มีหลายคนเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองมาดูนักเรียนต้นทางกันบ้างนะครับขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะครับว่าเนื้อเรื่องโดยย่อของสถานการณ์เป็นอย่างไรขอตัวแทนได้เลยครับเชิญครับ
1: ร้านค้าเริ่มมียอดขายลดลงเพราะมีคู่แข่งมากขึ้นทางร้านเลยคิดจะนำเสนอเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาซื้อเครื่องดื่มในร้าน
0: ต่อได้เลยครับทางร้านอยากจะมีแนวทางการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาสู่ในร้านให้มากขึ้นเขาจึงคิดกลวิธีอย่างไรครับ
1: ให้ลูกค้าลงมือทำเครื่องดื่มด้วยตนเอง
0: เขาก็เลยอยากจะเชิญชวนลูกค้าให้ได้มีส่วนร่วมในการทำเครื่องดื่มด้วยตนเองแล้วยังไงต่อครับ
1: โดยการนำเสนอกิจกรรมที่จะให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการทำเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่ได้สะดวกต่อการดื่มโดยมีกากของวัตถุดิบปนเปื้อน
0: ก็คือให้ลูกค้าได้มีโอกาสมาก็คือทางร้านจะมีให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการทำเครื่องดื่มนะครับโดยเครื่องดื่มที่ทำนั้นจะต้องมีกากของวัตถุดิบเจือปนน้อยที่สุดนะครับอันนี้คือสถานการณ์โดยย่อที่เพื่อนเล่าให้ฟังขอบคุณมากครับก็เป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้เราลองความต้องการจากสถานการณ์กันนะครับสถานการณ์มีความต้องการอย่างไรขอตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางได้เลยครับเชิญครับ
2: ทางร้านจึงต้องการสร้างจุดขายใหม่โดยมีกลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในร้านคือให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับเครื่องดื่มนั้นๆหรือได้ลงมือทำเครื่องดื่มด้วยตนเอง
0: ทางร้านจะมีการเชิญชวนอย่างไรล่ะตอนนี้คุณครูทราบแล้วว่าทางร้านต้องการให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการทำเครื่องดื่มถูกไหมครับแต่ทางร้านมีความต้องการหรือกระบวนการอย่างไรถึงลูกค้าจะมีส่วนร่วมในการทำเครื่องดื่มได
2: ้โดยการนำเสนอกิจกรรมที่จะให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการทำเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่ได้สะดวกต่อการดื่ม
0: เราจะนำเสนอออกมาในรูปแบบใดครับอันนี้เกือบถูกแล้วครับใช่เลยจะต้องนำเสนอออกมาในรูปแบบใดสร้างเป็นอะไรครับที่พวกเราต้องทำกัน
2: ทำขั้นตอนลงในการ์ดค
0: ่
2: ะ
0: ทำขั้นตอนลงในการ์ดยอดเยี่ยมเลยนะครับหรืออาจจะสรุปได้ดังนี้นะครับก็คือความต้องการจากสถานการณ์นี้นะครับเขาต้องการให้เราออกแบบการ์ดข้อมูลนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับเครื่องดื่มนั้นๆหรือได้ลงมือทำเครื่องดื่มนั้นด้วยตนเองนั่นเองอันนี้คือความต้องการจากสถานการณ์นะครับเราจะต้องออกแบบการ์ดข้อมูลให้ได้นะครับคราวนี้เราลองมาดูเงื่อนไขบ้างครับว่าในการออกแบบการ์ดนั้นมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับเดี๋ยวขอดูตัวแทนขอดูคำตอบของนักเรียนห้องต้นทางครับขอตัวแทนตอบได้เลยครับเชิญครับเงื่อนไขตามสถานการณ์คืออะไรครับ
3: ทำเครื่องดื่มโดยไม่มีสารเจือปนค่ะ
0: ใช่แล้วครับเครื่องดื่มที่เราทำออกมาจะต้องไม่มีสารเจือปนหรือวัตถุดิบอื่นๆมาเจือปนนั่นเองครับหมดหรือยังครับ
3: สะดวกต่อการดื่มค
0: ่
3: ะ
0: ต้องสะดวกต่อการดื่มด้วยนั่นเองหมดหรือยังมีอีกไหมครับเพื่อนๆช่วยกันคิดคำตอบได้นะครับเราอ่านแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีนะครับว่า ในสถานการณ์นั้นมีเงื่อนไขอะไรอีกไหมในการที่เราจะได้ออกแบบการ์ดนั่นเองครับ
3: ที่สามารถทำตามได้ค่ะ
0: อะไรนะครับขออีกครั้งหนึ่ง
3: ซึ่งจะมีการระบุขั้นตอนการทำที่สามารถทำตามได้
0: ในการ์ดจะต้องมีการระบุขั้นตอนที่สามารถทำตามได้ง่ายนั่นเองขอบคุณเพื่อนมากครับเรามาเน้นย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเงื่อนไขของสถานการณ์คือเครื่องดื่มที่ได้ต้องสะดวกต่อการดื่มนะครับโดยไม่มีกากของวัตถุดิบเจือปนนอกจากนี้นะครับจะต้องมีการระบุขั้นตอนการทำที่สามารถทำตามได้ง่ายด้วยและนอกจากนี้นะครับจะต้องบอกเหตุผลในการใช้อุปกรณ์ต่างๆในขั้นตอนการทำเครื่องดื่มลงในการ์ดด้วยนะครับนักเรียนจะต้องบอกว่านักเรียนใช้อุปกรณ์ใดในการทำเครื่องดื่มพร้อมกับบอกถึงเหตุผลว่าทำไมจึงเลือกอุปกรณ์นั้นนะครับอันนี้คือเงื่อนไขของสถานการณ์นะครับคราวนี้ดูวิธีการทำต่อไปครับว่าเราจะต้องทำอะไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: เรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วใช่ไหมครับในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างครับนักเรียนจะต้องร่วมกันตัดสินใจในการเลือกวัตถุดิบอย่างน้อย1ชนิดซึ่งวัตถุดิบนั้นในสถานการณ์มีอะไรบ้างครับจำได้ไหมในสถานการณ์มีส้มมีใบชาตากแห้งแล้วก็มีดอกเก๊กฮวยตากแห้งนะครับซึ่งวันนี้คุณครูก็มีของจริงมาให้นักเรียนได้ดูอยู่ตรงหน้าด้วยนะครับซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้แหละครับจะเป็นวัตถุดิบหลักในการที่เราจะนำไปทำเครื่องดื่มแก้วโปรดของเรานะครับอันนี้นักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกอย่างน้อยกี่อย่างนะ
1: 1 อย่าง
0: 1 อย่างเลือก2 อย่างได้ไหม1 อย่างอย่างน้อย1 อย่าง2 อย่างได้ไหม
1: ได้
0: นะครับโอเคจากนั้นนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อครับเมื่อเลือกวัตถุดิบได้แล้วต้องไปศึกษาเกณฑ์ก่อนนะครับต้องไปศึกษาเกณฑ์การประเมินเครื่องดื่มนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพาไปศึกษานะครับว่าเกณฑ์ในการประเมินเครื่องดื่มมีอะไรบ้างจากนั้นเมื่อนักเรียนทราบเกณฑ์แล้วนักเรียนจะต้องช่วยกันทำอะไร
1: ระดม
0: ความคิดเพื่อทำอะไรครับ
1: คิดหาวิธีหลักในการทำเมนู
0: เราต้องช่วยกันคิดนะครับในการหาวิธีที่หลากหลายในการทำเครื่องดื่มจากวัตถุดิบเหล่านี้นะครับนักเรียนจะต้องช่วยกันคิดว่าวัตถุดิบเหล่านี้จะเอาไปทำเครื่องดื่มอะไรได้บ้างนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์กับเงื่อนไขตามสถานการณ์นั่นเองนะครับจากนั้นก็ตัดสินใจเลือกวิธีแล้วก็วางแผนขั้นตอนพร้อมกับอุปกรณ์และก็เหตุผลต่างๆได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการทำกิจกรรมในตอนต่อไปที่เราจะทำกันนะครับและก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกให้ได้นะครับว่าวัตถุดิบนี้นักเรียนจะใช้อะไรได้บ้างเมื่อตัดสินใจเลือกได้แล้วนะครับนักเรียนจะต้องมาศึกษาเกณฑ์ต่อนะครับในส่วนของเกณฑ์การประเมินแล้วก็นำเสนอเครื่องดื่มของแต่ละกลุ่มนะครับในข้อแรกเลยนะครับการออกแบบเมนูจากวัตถุดิบที่เลือกที่ได้นะครับจะต้องแปลกใหม่มีลูกเล่นแล้วก็สามารถทำได้จริงนะครับจากวัตถุดิบนี้นักเรียนจะต้องไปช่วยกันคิดเมนูนะครับให้ได้เมนูที่แปลกใหม่นะครับน่าสนใจแล้วก็ต้องทำได้จริงด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับต้องมีการให้เหตุผลในการใช้อุปกรณ์ในขั้นตอนต่างๆได้จะต้องบอกได้นะครับว่าทำไมเราจึงเลือกอุปกรณ์ต่างๆและสุดท้ายนะครับในการ

เอาไปมีส่วนในการที่นักเรียนจะคิดออกแบบเมนูนะครับดังนั้นคุณครูขอสรุปขั้นตอนการทำงานคร่าวๆนะครับในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องคิดเมนูนะครับแล้วในชั่วโมงถัดไปนักเรียนจะต้องลองมาทำเครื่องดื่มนั้นจริงๆก่อนนะครับแบบประเมินของเรานะครับคราวนี้นักเรียนสามารถจดวัตถุดิบที่เลือกลงไปได้เลยนะครับแล้วก็เขียนวิธีการและขั้นตอนในการทำเมนูเครื่องดื่มลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะครับดังนั้นในช่วงนี้คุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางนะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างในส่วนแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกวัตถุดิบอย่างน้อย1ชนิดนะครับอย่างน้อย1ชนิดจะ2ชนิดหรือ3ชนิดก็ได้นะครับถัดมานักเรียนจะต้องหาวิธีการที่หลากหลายในการทำเมนูเครื่องดื่มจากวัตถุดิบที่เลือกและสุดท้ายนะครับนักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกวิธีการและระบุขั้นตอนพร้อมบอกเหตุผลในการใช้อุปกรณ์ครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็รบกวนช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกวัตถุดิบหาวิธีการที่หลากหลายตัดสินใจเลือกวิธีการและระบุขั้นตอนในการทำเมนูเครื่องดื่มครับและนอกจากนี้นะครับคุณครูสามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยดังนั้นในช่วงนี้นะครับคุณครูก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้มีโอกาสคิดหาวิธีที่จะนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปรังสรรค์เป็นเมนูเครื่องดื่มแก้วโปรดของเรานะครับและในท้ายชั่วโมงเราจะมาดูความก้าวหน้ากันนะครับว่านักเรียนคิดเมนูอะไรได้บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่าน่าจะมีหลายกลุ่มเลยนะครับที่คิดเมนูกันได้แล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวพวกเราลองมาสำรวจความก้าวหน้ากันนะครับว่าเพื่อนๆแต่ละกลุ่มของห้องต้นทางนั้นจะมีเมนูอะไรบ้างและมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มหนึ่งก่อนเลยครับเชิญด้านหน้าครับ

0: ในส่วนของกลุ่มนี้นะครับนักเรียนเลือกวัตถุดิบหลักคืออะไร
1: ใบชาตากแห้งค่ะ
0: เลือกเป็นใบชาตากแห้งนักเรียนจะทำเมนูอะไรครับ
1: เมนูชาเย็นหันสาครับ
0: ชาเย็นหันสาอ่ะไหนลองบอกครูสิครับว่ามีวิธีการทำอย่างไรเล่าคร่าวๆให้ฟังครับเอาแบบสรุปก็ได้
1: ขั้นตอนที่1 นะคะเราก็จะนำใบชาตากแห้งค่ะไปกองด้วยที่กองชาค่ะ
0: ครับ
1: ขั้นตอนที่2เราจะนำชาที่ได้ไปผสมกับนมค่ะไปผสมกับนมสดค่ะขั้นตอนที่3เราจะนำผงไวท์มอลต์เอ๊ะไม่ใช่เราจะนำชาที่ได้นะคะไปใส่ในแก้วค่ะแล้วก็นำผงไวท์มอลต์โรยลงไปค่ะ
0: ใบชานี้หนูต้องผ่านการต้มหรือการทำอะไรมาก่อนไหมครับเอาใบชาไปกรองอย่างเดียวเลยเหรอ
1: เอาไปต้มด้วยค่ะ
0: ต้องไปต้มก่อนแล้วค่อยเอามากรองเอาน้ำชาถูกไหมดังนั้นอย่าลืมนะครับเราต้องมีการต้มด้วยมีการแบ่งหน้าที่กันหรือยังว่าใครจะเตรียมอุปกรณ์ในการต้มมาแบ่งกันหรือยัง
1: แบ่งแล้วค่ะ
0: แบ่งกันแล้วนะครับรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาแบ่งหน้าที่กันและคอยเตือนกันนะครับในช่วงโมงหน้าเราจะต้องเตรียมมาดังนั้นในการทำเครื่องดื่มของเราคิดว่ามีการใช้การแยกสารไหมครับ
1: มี
0: ไ
1: ห
0: มมีใช้วิธีการ
1: กรอง
0: การกรองนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับของเพื่อนๆกลุ่มที่1 นะครับก็ขอบคุณเพื่อนกลุ่มที่1มากครับเชิญกลับไปนั่งที่ได้เลยเดี๋ยวต่อไปเชิญกลุ่มที่2ออกมาด้านหน้าได้เลยครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเพื่อนๆกลุ่มที่2นี้จะทำเมนูอะไรนะครับ

0: คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกลุ่มที่2กันนะครับวัตถุดิบหลักที่เลือกนักเรียนเลือกใช้อะไรครับ
1: ใช้ส้มค่ะ
0: ซึ่งเมนูที่เราจะทำคือเมนูอะไรครับ
1: น้ำส้มโซดาค่ะ
0: น้ำส้มโซดานะครับอ่ะลองเล่าวิธีการทำคร่าวๆให้ฟังหน่อยครับ
1: ก็คือเราจะทำการหั่นส้มค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปคั้นค่ะแล้วก็อาจจะใช้ตะเกียบเนี่ยขี้พวกกากสีขาวๆหรือว่าเม็ดส้มออกค่ะแล้วก็จะน้ำส้มที่คั้นได้ไปใส่แก้วที่เตรียมค่ะแล้วก็ถ้าเหลือส้มก็อาจจะตัดมาตกแต่งค่ะตรงขอบแก้วค่ะ
0: ครับอันนี้คือวิธีการทำของเรานะครับอันนี้ได้แบ่งหน้าที่กันหรือยังว่าใครจะเตรียมอุปกรณ์อะไรมา
1: แบ่งแล้วค่ะ
0: แบ่งแล้วนะครับมีเพื่อนเตรียมโซดาแล้วอุปกรณ์ในการคั้นส้มเตรียมมาหรือยัง
1: มีค่ะ
0: มีแล้วนะครับมีดนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับในรอบนี้เราจะทำเครื่องดื่มจริงๆนะครับดังนั้นคุณครูขอเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดของอุปกรณ์ที่นำมาใช้นะครับถ้าเป็นมีดก็ต้องระวังด้วยเวลาเอามาใช้กันนะครับระวังจะบาดนิ้วได้หรือถ้ากลุ่มไหนมีการใช้กาต้มน้ำร้อนหรือใช้ความร้อนนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับสำหรับกลุ่ม2ก็ขอขอบคุณมากครับกลับไปได้เลยเอาครับไปเดี๋ยวเราลองมาดูกลุ่ม3บ้างนะครับว่าจะทำเมนูอะไรเชิญได้เลยครับ

0: เอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูของกลุ่มที่3กันนะครับวัตถุดิบหลักที่เลือกคืออะไรครับ
1: ใบชาตากแห้งคร
0: ับ ใบชาตากแห้งเมนูที่จะทำคือ
1: ชานมยกล้อครับ
0: ชานมยกล้อนะครับลองเล่าวิธีการทำคร่าวๆให้ฟังหน่อยครับว่าจะทำอย่างไร
2: นำใบชาไปต้มครับแล้วก็มากรองครับพอกรองเสร็จก็ใส่แก้วแล้วก็ชงครับ
0: ครับผม
2: แล้วก็เทใส่แก้วที่มีน้ำแข็งครับแล้วก็บีบวิปครีมครับ
0: ในการชงนี้จะต้องใส่ส่วนผสมอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมครับ
2: มีนมจืดแล้วก็นมข้นหวานครับ
0: อันนี้ได้แบ่งหน้าที่กันเตรียมมาหรือยัง
2: แบ่งเรียบร้อยแล้วคร
0: ับแบ่งเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอันนี้ในการทําเมนูเครื่องดื่มนี้มีการใช้วิธีการแยกสารไหมครับ
2: มีครับ
0: มีครับเป็นวิธีการใดครับ
2: การกรองครับแยกใบชากับน้ําชาออกจากกันครับ
0: โอเคเยี่ยมเลยนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่ม3ด้วยนะครับขอบคุณครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูของเพื่อนกลุ่ม4กันนะครับว่าจะทําเมนูอะไรเชิญเพื่อนกลุ่ม4ได้เลยครับ

0: เราลองมาดูของเพื่อนกลุ่มที่4กันนะครับวัตถุดิบหลักที่เลือกคืออะไรครับ
1: คือส้มครับ
0: เป็นส้มเมนูคือ
1: น้ำส้มมหัศจรรย์ครับ
0: น้ำส้มมหัศจรรย์นะครับลองเล่าวิธีการทำคร่าวๆครับ
1: ขั้นตอนที่1นำที่คั้นผลไม้มาคั้นน้ำส้มโดยนำถ้วยมารองและนำกระชอนมารองเอาไว้ขั้นตอนที่2นำสารที่กรองได้หยิบออกมาแยกไว้ข้างนอกขั้นตอนที่3นำน้ำส้มที่คั้นได้เทใส่ลงไปในแก้วน้ำขั้นตอนที่4โรยน้ำผึ้งรอบแก้วอย่างสวยงามขั้นตอนที่6นำเยลลี่มาตกแต่งครับ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมดูจากกลุ่มนี้แล้วคุณครูอยากจะทานมากๆเลยนะครับโอเคอันนี้ของกลุ่มนี้มีการแบ่งหน้าที่กันในการเตรียมอุปกรณ์มาหรือยัง
1: แบ่งแล้วครับ
0: ดูแล้วกลุ่มนี้อุปกรณ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากวัตถุดิบหลักของครูเนี่ยเยอะมากเลยใช่ไหมครับแบ่งกันเตรียมไหวใช่ไหมไหวนะครับโอเคคราวนี้ในการทำเครื่องดื่มของเรามีการใช้วิธีการแยกสารไหมครับ
1: มีครับ
0: เช่นวิธีการใดบ้างครับ
1: วิธีการกรองครับ
0: นักเรียนใช้กรองอะไรครับ
1: ใช้กรองเนื้อส้มแล้วก็เมล็ดส้มออกเล็กน้อยครับ
0: โอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่4ด้วยนะครับขอบคุณครับเชิญครับต่อไปเดี๋ยวเราลองไปดูของเพื่อนกลุ่มสุดท้ายกันของกลุ่มที่5นะครับเชิญได้เลยครับ

0: ของพวกเรานะครับวัตถุดิบหลักที่เลือกคืออะไรครับ
1: ดอกเก๊กฮวยครับ
0: เป็นดอกเก๊กฮวยตากแห้งนะครับหนูจะทำเมนูอะไรครับ
1: เก๊กฮวยมะนาวศักดิ์สิทธิ์ครับ
0: อะไรนะครับขออีกรอบหนึ่งครับ
1: เก๊กฮวยมะนาวศักดิ์สิทธิ์ครับ
0: เก๊กฮวยมะนาวศักดิ์สิทธิ์นะครับลองเล่าวิธีการทำให้ครูฟังหน่อยครับว่าเป็นอย่างไร
1: 1ต้มน้ำร้อนครับ2เอาผ้าขาวบางห่อเก๊กฮวยครับ
0: ครับ
1: 3นำไปใส่น้ำร้อนครับรอให้มันได้ที่แล้วใส่น้ำตาลลงไปครับชิมให้มันหวานได้ที่แล้วเอาเศษเก๊กฮวยออกครับเทน้ำเก๊กฮวยลงในแก้วครับใส่มะนาวลงไปตกแต่งแก้วให้สวยงามครับ
0: อันนี้ก็เป็นวิธีการทำของพวกเรานะครับมีการใช้ความร้อนด้วยนะครับก็คือการต้มดอกเก๊กฮวยนะครับดังนั้นอุปกรณ์ตรงนี้มีคนเตรียมมาแล้วใช่ไหมโอเคดังนั้นในตอนทำจริงๆนะครับนักเรียนก็ต้องระมัดระวังเรื่องความร้อนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์อีกหลายอย่างเลยที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมมานะครับดังนั้นแบ่งหน้าที่กันให้ดีนะครับของพวกเรานี้มีการใช้วิธีการแยกสารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหม
1: มีครับ
0: วิธีการใดครับ
1: การตวงครับ
0: อะไรนะครับ
1: การตวงครับ
0: การตวงอย่างไรครับการตวงใช่วิธีการแยกสารไหมครับเพื่อนบอกยังไม่ใช่ไหนลองบอกสิ
2: การกรองค่ะ
0: ใช้วิธีการกรองกรองอะไร
2: กรองเศษเก๊กฮวยค
0: ่ะกรองเศษเก๊กฮวยนั่นเองโอเคก็มีวิธีการแยก

0: สารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่5มากๆครับตอนนี้เราก็ได้เมนูเครื่องดื่มที่หลากหลายมากเลยนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็คิดชื่อเมนูได้สร้างสรรค์กันมากๆนะครับต้องลองมาดูในชั่วโมงหน้าว่านักเรียนลงมือทำออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรทานแล้วอร่อยหรือเปล่านะครับดังนั้นในวันนี้ก็ถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมกันนะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางก็สามารถคิดได้เลยนะครับว่าผลการทำกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างไรนะครับซึ่งแนวทางในการสรุปก็อาจจะเป็นดังนี้นะครับในวิธีการแยกสารที่เราเรียนมานะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบเมนูเครื่องดื่มได้นั่นเองนะครับซึ่งเราอาจจะใช้การหยิบออกเพื่อแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากใบชาก็ได้นะครับหรือแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากดอกเก๊กฮวยตากแห้งก็ได้นะครับหรือจะมีการกรองเอากากส้มดอกเก๊กฮวยหรือใบชาออกจากเครื่องดื่มก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นในชั่วโมงนี้นะครับก็มีความก้าวหน้าไปพอสมควรแล้วนะครับคุณครูก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนให้มาประเมินตนเองนะครับโดยการทำแบบประเมินตนเองในข้อที่1นะครับตรงนี้สามารถทำได้ตามความเป็นจริงเลยซึ่งแบบประเมินนี้จะอยู่ในหน้าที่87นะครับดังนั้นตรงนี้สามารถเอาไปทำในเวลาว่างได้เลยนะครับและในครั้งต่อไปนะครับเรายังคงเรียนการเกี่ยวกับเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่อง DIY My Drink รังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดของเรานะครับเราจะมาลงมือทำเครื่องดื่มที่เราออกแบบไว้จริงๆนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำเมนูเครื่องดื่มตามกลุ่มที่ตนเองเลือกไว้นะครับดังนั้นแบ่งหน้าที่กันให้ดีและคอยเตือนกันนะครับว่าใครจะต้องเตรียมอะไรมาในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอก

0: หมายได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่โต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายขึ้นไปฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีปักจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูกฤตพงษ์พุ่มประสงค์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการนำเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นกันนะครับนักเรียนครับย้อนไปตั้งแต่คาบที่แล้วครับคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรครับการทำเส้นเวลาใช่ไหมครับซึ่งวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะครับมานำเสนอเส้นเวลาที่นักเรียนทำนะครับโดยวันนี้คุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนนำเสนอในหัวข้อประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นของเรานะครับคุณครูมีตัวอย่างของเส้นเวลานะครับเส้นเวลาแรกนะครับที่คุณครูนำมาคือภาพของชุมชนอะไรครับ
2: บ้านเม
1: ื
2: องแพ
1: ร่จังหวัด
2: เลย
1: จังหวัดเลยใช่ไหมครับอันนี้คือเส้นเวลาของชุมชนของเขานะครับโดยจุดเริ่มต้นของเส้นเวลาพ.ศ. อะไรครับ2517เขาเริ่มอะไรครับเริ่มมีรถโดยสารนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆครับ2522มีการเกิดน้ำท่วมครั้งที่1นะครับ2523เกิดไฟฟ้าเข้ามาในชุมชนนะครับ2524ครับมีถนนลาดยางในชุมชนเกิดขึ้นนะครับ2530เกิดสงครามร่มเกล้าแล้วก็2533นะครับเริ่มมีรีสอร์ทเข้ามาในชุมชนแล้วจนสุดท้ายนะครับก็คือ2544เนี่ยเกิดน้ำท่วมครั้งที่2นะครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าเส้นเวลานี้นำเสนอเรื่องราวอะไรบ้างครับความเป็นมาของชุมชนอะไรอีกเรามองเห็นอะไรอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆใช่ไหมครับการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆใช่ไหมการคมนาคมใช่ไหมครับมีไฟฟ้าเข้ามีถนนตัดผ่านมีเกิดรีสอร์ทขึ้นก็คือด้านเศรษฐกิจนะครับต่อไปครับผังที่2นะครับสำหรับชุมชนที่2นะครับมาดูจุดเริ่มต้นของเส้นเวลานะครับเส้นแรกคือการอะไรครับการก่อตั้งหมู่บ้านก่อนคือ2515ครับเริ่มมีการก่อตั้งหมู่บ้านเป็นต้นมาใช่ไหมฮะจากนั้นก็มีการปลูกข้าวจนถึงปัจจุบันเลยใช่ไหมครับครับแล้วก็พ.ศ.2520นะครับคือการเข้ามาของพ.อ.ส.ว.ครับต่อมา2517มีอะไรครับไฟฟ้าเข้ามาในหมู่บ้านใช่ไหมฮะมีการทำถนนแล้วก็มีการก่อตั้งกลุ่มอาชีพถนอมอาหารแปรรูปผลไม้ใช่ไหมครับ2536ครับมีอะไรกลุ่มชาปนกิจสงเคราะห์นะครับแล้วก็2538ครับกองทุนหมู่บ้านแล้วก็สุดท้ายครับคืออะไรครับ2555ครับก่อตั้งสหกรณ์ของชุมชนนะครับของหมู่บ้านนั่นเองนักเรียนเห็นอะไรจากเส้นเวลานี้ครับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนการพัฒนาขึ้นของชุมชนใช่ไหมครับทางด้านอะไรที่ครูบอกเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมประมาณนี้ครับแล้วก็การเมืองด้วยต่อไปครับเส้นเวลาภาพที่3ครับเส้นที่3อันนี้เป็นของชุมชนหมู่บ้านเกาะน้อยนะครับจุดเริ่มต้นของเส้นเวลาคืออะไรครับนักเรียนเห็นไหมการทำกะปิใช่ไหมครับ2454เลยเป็นตั้งแต่การตั้งหมู่บ้านตั้งแต่ปี2454เลยใช่ไหมครับแสดงว่าอาชีพหลักของชุมชนนี้คืออะไรครับการทำประมงนั่นเองมีการเริ่มจับอวนมีการทำกระชังปลาต่างๆใช่ไหมครับเยอะแยะมากมายเลยรวมทั้งมีการนำเสนอการสร้างถนนเข้าหมู่บ้านด้วยใช่ไหมครับการยุคเจริญของการขายที่ดินก็เกี่ยวกับอสังหาเหมือนกันมีอะไรครับการปลูกยางพาราเกี่ยวกับอะไรครับเกษตรใช่ไหมครับนั่นเองการสร้างมัสยิดคืออะไรครับเกี่ยวกับอะไรครับศาสนาอิสลามนั่นเองครับแล้วก็มีอะไรครับมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับการอะไรครับการเมืองการปกครองนั่นเองนักเรียนครับจะเห็นได้ว่าทั้ง3เส้นเวลาเนี่ยจะสื่อถึงพัฒนาการของชุมชนใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองต่างๆเลยใช่ไหมครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการนำเสนอเส้นเวลาที่เราทำครั้งที่แล้วนะครับในคาบนี้นักเรียนจะต้องสามารถนะครับ อธิบายความเป็นมาของท้องถิ่นได้นะครับรวมทั้งนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมาของท้องถิ่นครับผมสำหรับวันนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับนำเสนอความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูให้นักเรียนแต่ละคนเลยนะทำเส้นเวลาของชุมชนของตัวเองใช่ไหมครับนักเรียนได้ทำมันไหมครับเรียบร้อยนะ

เดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะครับเลือกเส้นเวลาที่ดีที่สุดของกลุ่มเรานะครับ1คนว่าได้ทำชุมชนอะไรมานำเสนอแบบไหนนะครับสำหรับการนำเสนอเส้นเวลาในวันนี้นะครับนักเรียนเราจะต้องอิงกับวิธีการทางประวัติศาสตร์กี่ขั้นตอนครับ5ขั้นตอนเช่นเคยขั้นแรกคืออะไรครับการกำหนดหัวข้อที่จะศึกษาขั้นตอนที่2คืออะไรครับการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานขั้นที่3ครับการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานขั้นที่4ครับการสรุปความรู้และขั้นที่5คือการนำเสนอครับผมครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นการทำเส้นเวลาขึ้นนักเรียนคิดว่าอยู่ในขั้นไหนครับครั้งที่แล้วเราทำเส้นเวลากันการสรุปข้อมูลใช่ไหมครับสรุปความรู้นั่นเองซึ่งวันนี้คืออะไรครับขั้นที่5นั่นเองก็คือด้านการนำเสนอข้อมูลนะครับหรือการนำเสนอคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะครับก็คือกิจกรรมเส้นเวลาชุมชนของฉันนะครับจะเป็นการนำเสนอนะครับเส้นเวลาเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนของตนเองนะครับคุณครูจะให้เลือกกลุ่มละ1ชุมชนเท่านั้นนะครับโดยจะต้องบอกความสำคัญแหล่งที่มาประเภทและประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งหลักฐานนะครับนักเรียนครับคุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะครับออกมารับกระดาษที่คุณครูครับ

แล้วก็กลุ่มไหนไม่มีสีนะครับสามารถมารับสีได้ที่คุณครูนะข้างหน้าเลยนะครับรวมทั้งการทำเส้นเวลาเนี่ยนักเรียนสามารถใช้โพสต์อิทในการตกแต่งได้นะครับอธิบายความเพิ่มได้สามารถมาเอาได้นะครับหลังจากได้อุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนร่วมกันหานะครับว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยนักเรียนจะเลือกชุมชนใดนะครับเป็นชุมชนที่จะนำมันทำเสนอนักเรียนครับหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถถามคุณครูได้ครับเริ่มทำได้ครับผม

0: ครับเพื่อนๆต้นทางก็ทำเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยคุณครูจะให้กลุ่มที่3นะครับออกมานำเสนอเป็นกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่3ครับได้เลือกท้องที่ที่ไหนครับ
1: ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีคร
0: ับอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับเส้นเวลาเนี่ยเริ่มต้นที่ไหนครับ
1: เริ่มต้นที่5พฤษภาคม2444ครับได้แบ่งเขตแขวงเมืองเพชรบุรีออกเป็น6อำเภอจัดตั้งอำเภอท่ายาอำเภอ
0: นายาง
1: นายางครับ
0: เมื่อ5พฤษภาคมนะครับ2444นะครับได้มีการจัดตั้งอำเภอนายางเกิดขึ้นนะครับเส้นต่อไปครับคืออะไรเรื่องต่อไป
1: พ.ศ. 2454 สถานีรถไฟเพชรบุรีบ้านชะอำครับ
0: 2454นะครับมีการเปิดเส้นทางรถไฟจากสถานีเพชรบุรีนะครับมาสู่ที่บ้านชะอำนะครับต่อไปครับผม
1: วันที่29เมษายนพ.ศ. 2460ได้เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอนายางเป็นอำเภอหนองจอก
0: 2460นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งชื่ออำเภอใหม่ก็คือจากอำเภอนายางเป็นอำเภอหนองจอกนะครับผมต่อไปครับ
1: พ.ศ. 2466ถึงพ.ศ. 2467ได้สร้างพระราชนิเวศ
0: มฤคทายวัน
1: มฤคทายวัน
0: เมื่อพ.ศ. 2466นะครับถึง2467เนี่ยบริเวณชะอำเนี่ยมีการสร้างพระราชนิเวศมฤคทายวันขึ้นนะครับต่อไปครับผมเรื่องต่อไป
1: วันที่26ธันวาคมพ.ศ. 2487ได้เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอหนองจอกเป็นอำเภอชะอำ
0: เมื่อ26ธันวาใช่ไหมครับ2487นั่นเองมีการเปลี่ยนชื่ออำเภอครับจากอำเภอหนองจอกเป็นอำเภอชะอำนะครับที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันนั่นเองต่อไปครับ
1: วันที่25พฤษภาคมพ.ศ. 2542ได้ยกฐานะจากสุขภิบาลเป็นเทศบาลตำบลนายาง
0: ได้ยกจากสุขภิบาลนายางนะครับเป็นเทศบาลตำบลนายางนั่นเองมีการเปลี่ยนการรูปแบบการปกครองใช่ไหมครับก็คือจากสุขภิบาลยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนั่นเองครับต่อไปครับ
1: วันที่20กุมภาพันธ์พ.ศ. 2547ได้ยกฐานะจากเทศบาลตำบลชะอำเป็นเทศบาลเมืองชะอำ
0: โอเคก็มีการยกฐานะเหมือนเดิมนะครับจากเทศบาลตำบลชะอำย

0: ฐานะยกฐานะให้สูงขึ้นนะครับเป็นเทศบาลเมืองชะอำนะครับผมนักเรียนครับจากเส้นเวลาที่เพื่อนๆนำเสนอมาเนี่ยนักเรียนคิดว่าเส้นเวลาเนี่ยเสนอเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับท้องถิ่นบ้างครับด้านไหนบ้างมีการแบ่งเขตเมืองคิดว่าคือด้านไหนครับการเมืองการปกครองใช่ไหมต่อมามีสถานีรถไฟจากเพชรบุรีมาถึงชะอำเลยคิดว่าด้านไหนครับการคมนาคมการเดินทางครับผมอันนี้ก็เป็นการเมืองการปกครองใช่ไหมครับผมที่เพื่อนนำเสนอมามีการสร้างพระราชนิเวศมฤคทายวันอันนี้คือด้านอะไรครับทราบไหมใครเคยไปเที่ยวบ้างครับที่นี่ไม่เคยใช่ไหมฮะพระราชนิเวศมฤคทายวันนะครับก็คือสถานที่ตากอากาศนะครับของรัชกาลที่6นะครับมีการสร้างที่ชะอำนั่นเองแล้วก็สุดท้ายครับก็มีการยกฐานะจากเทศบาลตำบลนะครับเป็นเทศบาลเมืองก็ถือว่าเป็นรูปแบบของการเมืองการปกครองนะครับทุกคนครับตบมือให้กลุ่มที่3นะครับกลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่2ได้เลือกท้องที่ที่ไหนครับ
1: ที่บ้านเขาเต่าตำบลหนองแกอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
0: ที่บ้านเขาเต่านะครับที่ตำบลหนองแกนั่นเองอยู่ที่หัวหินเหมือนกันนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของเส้นเวลาของกลุ่มนี้ครับเลือกที่ไหนครับเลือกเวลาคือพ.ศ.ไหนครับ
1: พ.ศ.2507ค่ะรัชกาลที่9เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านเขาเต่าค่ะ
0: 2501นะครับรัชกาลที่9นะครับเสด็จเยี่ยมราษฎรนะครับที่บ้านเขาเต่านะครับเป็นครั้งแรกเลยต่อไปครับเส้นเวลาต่อไป
1: พ.ศ.2506ได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นค่ะ
0: เมื่อ2506นะครับมีการสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับต่อไปครับ
1: พ.ศ.2507ถึงพ.ศ.2508ส่งเสริมอาชีพทอผ้าฝ้ายด้วยกี่กระตุกค่ะ
0: มีการส่งเสริมนะครับการทอผ้าด้วยกี่กระตุกนะครับแล้วก็ต่อไปครับ
1: พ.ศ.2509ได้สร้างศูนย์ฝึกอบรมทอผ้าบ้านเขาเต่าค่ะ
0: มีการสร้างศูนย์ฝึกอบรมนะครับการทอผ้าที่บ้านเขาเต่านั่นเองต่อไปครับผม
2: พ.ศ. 2545ชุมชนได้พัฒนาการทอผ้าจากผ้าฝ้าย 100% ค่ะ
0: มีการพัฒนาของชุมชนนะครับจะมีการใช้ผ้าจากเส้นใยต่างๆมากมายใช่ไหมครับแล้วก็มีการพัฒนาจนกลายเป็นการทอแบบใช้ฝ้าย 100% นะครับแล้วก็ต่อไปครับ
2: วันที่28ธันวาคม2551รัชกาลที่9เสด็จทอดพระเนตรการแข่งขันเรือยาวประเพณีที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่า
0: โอเคครับสำหรับอันสุดท้ายก็คือการเสด็จทอดพระเนตรนะครับประเพณีการแข่งเรือยาวนะครับที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับจากเส้นไทม์ไลน์ที่นักเรียนกลุ่มนี้ได้นำเสนอมาครับได้นำเสนอมุมมองใดของชุมชนบ้างครับอันแรกได้ไหมครับอันที่สองได้ไหมเราเกริ่นก่อนครับว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนยังไงครับลักษณะของชุมชน
1: ตอนแรกเป็นชุมชนที่เป็นชุมชนนะคะ
0: ตอนแรกบ้านเขาเต่านะครับเป็นชุมชนเล็กๆแล้วต่อมามียังไงครับสภาพสังคม
1: ขาดแคลนน้ำค่ะ
0: มีเป็นชุมชนเล็กๆใช่ไหมครับมีการขาดแคลนน้ำแล้วก็
1: น้ำทะเลขึ้นสูงด้วยค่ะ
0: มีน้ำทะเลนะครับหนุนสูงขึ้นสูงนั่นเองทำให้บริเวณนั้นมีพืชผลทางการเกษตรนะครับเสียหายนั่นเองแล้วต่อมายังไงครับ
1: รัชกาลที่9ก็ได้เสด็จมาดูค่ะ
0: ต่อมารัชกาลที่9นะครับเสด็จมาที่หมู่บ้านเขาเต่านะครับแล้วก็ทรงพัฒนาหมู่บ้านใช่ไหมครับพัฒนาด้านไหนบ้างครับ
1: ก็แรกเลยสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าค่ะ
0: พระองค์มีการสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับเพื่ออะไรครับ
1: กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ค่ะ
0: กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้แทนการขาดแคลนน้ำใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ
1: กันไม่ให้น้ำทะเลมาก
0: ันหรือไล่น้ำทะเลออกไปใช่ไหมครับไม่ให้หนุนสูงขึ้นมานั่นเองแล้วก็มีด้านไหนครับด้านไหน
1: ส่งเสริมอาชีพทอผ้าฝ้ายด้วยกี่กระตุกค่ะ
0: มีการส่งเสริมอาชีพนะครับการทอผ้าเนื่องจากอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านคืออะไรครับ ติดทะเลคิดว่าคืออะไร
1: น่าจะเป็นชาวประมง
0: ชาวประมงนั่นเองเมื่อมีฤดูมรสุมนะครับชาวประมงออกได้ไหมครับ
1: ไม่ได
0: ้ออกไปหาปลาไม่ได้ใช่ไหมครับพระองค์เลยมีการส่งเสริมอาชีพก็คือมีการส่งเสริมให้มีการทอผ้าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม
1: คร
0: ับแล้วก็ชุมชนก็มีการพัฒนาการทอผ้าขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายมีการทอด้วยผ้าฝ้าย 100% ครับผมโอเคครับสำหรับกลุ่มที่2จบเพียงเท่านี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: โอเคทุกคนตบมือเพื่อนๆหน่อยครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูได้ยกตัวอย่างทั้งหมด2กลุ่มนะครับออกมานำเสนอเส้นเวลาของชุมชนของตัวเองนะครับนักเรียนคิดว่าหลังจากที่นักเรียนได้เรียนคาบเนี้ยนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับคุณครูขอตัวแทน 1-2 คนครับเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับสำหรับวันนี้
3: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นเวลาของชุมชนตนเองครับ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเส้นเวลาของชุมชนของตัวเองใช่ไหมครับและวันนี้มีเพื่อน2กลุ่มออกมาทำอะไรครับ
3: ออกมานำเสนอ
0: นำเสนอนั่นเองก็คือการหลังจากที่เราผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์กี่ขั้นตอนครับ
3: 5ขั้นตอน
0: 5ขั้นตอนมาเป็นที่เรียบร้อยขั้นที่4คืออะไรครับ
3: การสรุปความรู
0: ้การสรุปความรู้หรือการทำเส้นเวลานั่นเองและสุดท้ายวันนี้เรามาทำอะไรครับ
3: นำเสนอครับ
0: การนำเสนออยู่ในขั้นที
3: ่5
0: ขั้นที่5นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับนักเรียนพอเห็นภาพไหมครับกับการทำเส้นเวลาของชุมชนของตัวเองเห็นไหมครับมีการออกมานำเสนอใช่ไหมครับเกี่ยวกับเส้นเวลาของชุมชนของแต่ละคนใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับเราจะได้รู้อะไรการทำเส้นเวลาของชุมชนรู้เรื่องอะไรบ้างครับความเป็นมาของชุมชนประวัติศาสตร์ของชุมชนใช่ไหมครับสภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมหรือการเมืองของชุมชนนะครับที่ผ่านมาแล้วก็จนถึงปัจจุบันนั่นเองเก่งมากครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนนะครับทำแบบประเมินตนเองของหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับของเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับผมซึ่งลักษณะของแบบประเมินเนี่ยจะมีลักษณะคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันทำได้ดีและภูมิใจสิ่งที่ฉันยังไม่แน่ใจหรือยังไม่เข้าใจนะครับแล้วก็สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในการเรียนหน่วยต่อไปครับผมนักเรียนกลับไปทำนะครับแบบประเมินของตนเองสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องเพื่อนบ้านของเรานะครับเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนนะครับคือเรื่องพัฒนาการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับสำหรับวันนี้นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องเส้นเวลาก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ อัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing yeah this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool yeah
1: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์ มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วรู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
5: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
6: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
5: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ไดฟ์ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก และมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมา

0: ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
1: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่แว่นเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่แว่นลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วย
0: พี่แว่นอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วยช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิดดี้นี่วิดดี้วิดดี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิดดี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิดดี้จะขึ้นไปช่วยต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: ยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิดดี้จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
1: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลย
0: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: 2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตอันไกลโพ้นจะไปดวงจันทร์แต่เข้าใจผิดเลยมาลงบนโลกจึงต้องสะสมพลังให้พอที่จะเดินทางต่อไปโดยพลังนี้ได้จากการรวมตัวกันทำความดีจนถึงตอนนี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

0: พลังงานที่สะสมก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆแล้ว
1: โลกนี้ก็น่าอยู่ดีแต่ฉันอยากไปดวงจันทร์เร็วๆจังนั่นสิไปเร็วๆบีออก
2: ถึงพลังจะเพิ่มขึ้นมากแต่ก็ยังไม่พอ
3: แล้วเราก็ต้องออกเดินทางจากจุดที่ดีที่สุดคือฐานบินสู่ดวงจันทร์ด้วย
4: ที่สำคัญเราต้องรอจนกว่าดวงจันทร์จะกลมป๊อกจะได้มองเห็นชัดๆ

0: เดี๋ยวได้ยินอะไรไหม
1: เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ
2: น่ากลัว
3: ไปดูกันดีกว่าน
4: ี่ไปดูกันเลย
5: เดี๋ยวก่อน
3: แย่แล้วหนูอะไรนะ
2: ไม่ทันแล้ว

0: ไม่น่าวิ่งตามมาเลย
1: ก็ต้องตามนั่นแหละ
2: ก็ใครจะไปรู้ล่ะว่ามีหลุมอยู่ตรงนี้น่ะจักจักจัก
3: พวกเราอย่ามัวโทษกันอยู่เลย
1: นั่นสิหาทางออกไปจากหลุมนี้กันเถอะ
2: ช่วยฉันออกไปด้วยนะฉันปีนไม่ไหวอ่ะมันสูงละก่อน
4: ลำพังพวกเราก็คงจะลอยตัวขึ้นไปได้แต่จะช่วยเจ้าตัวนี้ยังไงล่ะนี
0: ่คิดออกแล้วก็ต้องเป็นอะไรที่ยาวๆสิ
1: เอ๊ะอะไรนะที่มีส่วนสูงยาวๆน่ะยีราฟไงใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ต้องแปลงร่างกันอีกแล้ว
2: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนน้องเล่นตัง
5: หางและสาย
2: นับสี่
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาแปลงเป็นยีราฟคอยาว

พลังเรื่องแสงอีกแล้วทั้ง7ปลื้มจังที่สามารถช่วยลิงจ๋อขึ้นมาจากหลุมได้สำเร็จได้ช่วยเพื่อนใหม่อีกแล้วก่อนจากกันมาดูสิว่าวันนี้7มหัศจรรย์แปลงร่างเป็นยีราฟได้อย่างไรนะแล้วครั้งต่อไปล่ะจะต้องแปลงเป็นอะไรอีกติดตามพวกเขาได้ในตอนต่อไปนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2519ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดทางภาคใต้กันนะครับซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้คนร้ายนั่งรถยนต์กระบะใช้อาวุธปืนยิงถล่มจุดตรวจบุเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนก่อนหลบหนีพร้อมกับเผารถเพื่ออำพรางหลักฐานขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและก็แม่ทัพภาคที่4ครับลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบว่าคนร้ายนั้นขโมยอาวุธปืนและระเบิดของเจ้าหน้าที่ไปด้วยความคืบหน้ากรณีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไป๊บอมเข้าใส่จุดตรวจบุเกะซามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตังหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนบาดเจ็บ6คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย2คนเหตุเกิดเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อเวลา 18:45 กล้องวงจรปิดบริเวณด่านตรวจความมั่นคงจุดตรวจบุเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสบันทึกภาพช่วงเวลา 18:45 ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณด่านความมั่นคงพบรถกระบะ4

0: ประตูสีดำซึ่งมีผู้ก่อเหตุ6คนนั่งท้ายรถกระบะแต่งกายด้วยชุดสีดำและหมวกปีกสีดำเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้คว้างระเบิดไปบอมแล้วก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตและประชาชนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวหลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุได้ขับรถหลบหนีไปตามเส้นทางหมายเลข4055มุ่งหน้าไปยังตำบลดุสงยอเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำกำลังปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเร่งติดตามเส้นทางหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยจากการตรวจสอบในพื้นที่สามารถตรวจพบรถยนต์ที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุถูกคนร้ายนำไปเผาทำลายเพื่ออำพรางพยานหลักฐานในพื้นที่ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและก็พิสูจน์หลักฐานในจุดที่พบรถอย่างละเอียดพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งจากสถานที่เกิดเหตุและบริเวณที่พบรถเพื่อนำไปเชื่อมโยงกับการสืบสวนสอบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้จากการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมีบทบาทในการลาดตระเวนตรวจสอบความเคลื่อนไหวและแจ้งข้อมูลให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุก่อนลงมือก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ลงติดตามสถานการณ์พร้อมกับหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อกำหนดแนวทางปรับแผนรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่พร้อมเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสก็เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองบูรณาการด้านงานการข่าวและการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
1: ส่วนความคืบหน้าที่บริเวณจุดเกิดเหตุก็พบว่าคนร้ายเนี่ยใช้เวลาปฏิบัติการเพียงแค่1นาที30วินาทีนะคะก่อนที่จะหลบหนีไปและภายหลังการก่อเหตุคนร้ายก็มีการใช้อาวุธปืนประจำกายแบบ AK-47 ของกำลังพลจำนวน3กระบอกเสื้อเกราะกันกระสุน3ตัวแล้วก็โทรศัพท์มือถือ3เครื่องก่อนหลบหนีไปตามถนนทางหลวงหมายเลข4055สายตันยงมัดดุซงยอต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบนะคะรถยนต์กระบะที่ใช้ก่อเหตุถูกนำไปจอดทิ้งแล้ววางเพลิงเผาทำลายที่บ้านไอเจียหมู่ที่5ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอศรีสาครกับอำเภอระแงะและอำเภอจะแนะห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณ21กิโลเมตรเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์หลักฐานและขยายผลเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้นะคะภาพจากกล้องวงจรปิดระบุนะคะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีทั้งหมด9คนด้วยกันใช้รถกระบะแล้วก็รถจักรยานยนต์ร่วมปฏิบัติการก่อนหลบหนีไปทางพื้นที่อำเภอจะแนะต่อมาค่ะพบรถกระบะที่ใช้ก่อเหตุอย่างที่รายงานไปก็คือถูกเผาในพื้นที่โดยใช้ป้ายทะเบียนปลอมด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบหมายเลขตัวถังรถนะคะช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีพิธีรดน้ำศพทหารกล้าทั้ง3นายประกอบไปด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมะเกิดอาสาสมัครทหารพาน ณัฐสิทธิ์แก้วเสนาอาสาสมัครทหารผ่านวิมลดาบทองณวัดบางนราจังหวัดนราธิวาสและมีพิธีส่งร่างทหารกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะส่วนหน้าลงพื้นที่ที่จุดตรวจบูเกซามีพร้อมสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจเร่งส่วนที่กำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีและกำชับให้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะและหลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่4ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลระแงะจังหวัดนราธิวาสไปให้กำลังใจนะคะ เด็กชายแอปปี้อายุ10ปีซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็คว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปบอมโจมตีจุดตรวจ ที่บูเกซามีทำให้มีบาดแผลฉีกขาดที่โคนขาขนาด2เซนติเมตรแล้วก็1เซนติเมตรค่ะตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วแม่ทัพภาคที่4ได้แสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวพร้อมขอประณามการก่อเหตุที่มีการใช้อาวุธปืนและก็ระเบิดโจมตีจุดตรวจซึ่งเป็นการกระทำที่อุกอาจไร้มนุษยธรรมไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กและผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงค่ะต่อมาที่กรุงเทพนะคะวันนี้ทางผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีเหตุคนร้ายรอบยิงทหารพรานเสียชีวิตที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยนักข่าวถามบอกว่าจะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บด้วยหรือไม่นะคะท่านนายกก็ตอบสั้นๆนะคะบอกว่าจะไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ

0: หรือว่าไปเยี่ยมให้กำลังใจแต่ว่าจะลงไปเยี่ยมไหมคะ
1: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาก็เพิ่มความเข้มนะครับในการตรวจยานพาหนะเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่พร้อมแจ้งสกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย2คันที่คาดว่าใช้ในการก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบุเกะซามีในงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยสั่งการให้ทุกจุดตรวจและจุดสกัดเพิ่มความเข้มงวดในการที่จะตรวจสอบรถยนต์ยานพาหนะทุกชนิดพร้อมกับกระจายกำลังและข้อมูลในการสกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย2คันที่ใช้เป็นรถนำและรถตามในการก่อเหตุประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i สีแดงเทาปี22หมายเลขทะเบียน1กน536นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่แจ้งหายไว้ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2566ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.จะแนะและรถจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i สีขาวแดงปี2010หมายเลขทะเบียนขอไข่จจ.นหนู552นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่เกี่ยวข้องในคดีชิงทรัพย์พื้นที่รับผิดชอบของสภ.สุขิรินทร์การโดยการได้แจ้งเตือนกำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคนร้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงสีตัวรถหรือว่าดัดแปลงตัวอักษรบนป้ายทะเบียนเพื่ออำพรางการตรวจสอบหากพบเห็นรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะดังกล่าวขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการหลบหนีและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มคนร้ายนำกลับมาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่อีกด้านกองบริการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแสดงความอาลัยและสะดุดีทหารกล้าที่เสียชีวิตทั้ง5นายประกอบด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาอาสาสมัครทหารพรานซาลาฮูดิงปีและอาสาสมัครทหารพรานสกิริยาเจเนะซึ่งโดยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียพร้อมกับยืนยันว่าจะดูแลสิทธิ์และก็สวัสดิการของครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ควบคู่กับการเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียสละและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนการสดุดีทหารกล้าทั้ง5นายไม่เพียงเป็นการรำลึกถึงผู้อุทิศชีวิตเพื่อชาติแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงคุณค่าของการเสียสละความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบสุขของประชาชนและพื้นแผ่นดินไทยโดยความเสียสละของพวกเขาจะยังคงอยู่ในความทรงจำได้รับการยกย่องในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างสมเกียรติ
2: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีการนำแถลงผลปฏิบัติการ Silent Wall นะคะทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าของหลวงค่ะเสียหายไป280ล้านบาทเพื่อที่จะไปทำเหมืองขุดเงินดิจิตอลโดยตรวจยึดเครื่องขุดเงินดิจิตอลจากทั้ง2จุด2จังหวัดด้วยกันได้ประมาณ 1,900 เครื่องคิดเป็นมูลค่าของกลางประมาณ200ล้านบาทค่ะนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าจะเดินหน้าในการขยายผลดำเนินคดีทั้งกระบวนการยึดทรัพย์ให้เป็นของรัฐมากที่สุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยปฏิบัติการ Silent Wall บุกตรวจค้น7จุดทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิตอลคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเข้าไปตรวจค้น7จุดในจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็นครปฐมค่ะหลังจากที่ไปพบเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลด้วยการต่อตรงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง22กิโลโวลต์โดยไม่ผ่านเครื่องวัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรวจยึดเครื่องขุดเงินดิจิทัลทั้ง2จุดได้ประมาณ 1,900เครื่องคิดเป็นมูลค่าของกลางประมาณ200ล้านบาทขณะที่มูลค่าความเสียหายจากการลักลอบใช้ไฟในโรงงานทั้ง2แห่งเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ280ล้านบาทนอกจากนี้นะคะยังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักอาศัยแล้วก็สำนักงานของกลุ่มที่เกี่ยวข้องรวม5แห่งทั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนครปฐมโดยตรวจพบผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะตรวจยึดเอกสารพยานหลักฐานสำคัญจำนวนมากสามารถขยายผลดำเนินคดีรวมถึงอาจนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากคดีที่ได้ดำเนินการไปแล้วนายกรัฐมนตรีย้ำบอกว่าการดำเนินการของรัฐเนี่ยไม่ได้มุ่งหมายเพียงการจับกลุ่มหรือว่ายึดของกลางเท่านั้นแต่ว่ามุ่งตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์พร้อมทั้งใช้มาตรการทางกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องด้านการดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

0: การกระทำผิดซ้ำขึ้นมาอีก
1: การดำเนินการของรัฐไม่ได้มุ่งหมายเพียงการจับกุมหรือยึดของกลางเท่านั้นแต่จะมุ่งตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมทั้งใช้มาตรการทางกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
2: ขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นนะครับผู้บัญชาการทหารบกก็ลงพื้นที่กองกำลังบุรพาและกองกำลังสุรนารีติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมเยี่ยมกำลังพลแนวหน้าและผู้ได้รับบาดเจ็บเน้นย้ำการรักษาความพร้อมของหน่วยควบคู่กับมาตรการพิทักษ์กำลังพลพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและตรวจเยี่ยมกำลังพลกองกำลังป้องกันชายแดนทั้งในส่วนของกองกำลังบุรพาและกองกำลังสุรนารีโดยได้เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจตาพระยาอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อรับทราบสถานการณ์มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจจากนั้นเดินทางต่อไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูพร้อมกล่าวขอบคุณกำลังพลที่ทุ่มเทเสียสละพิทักษ์รักษาอธิปไตยรวมถึงได้กำชับให้ผู้บังคับหน่วยให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรการพิทักษ์กำลังพลทางการดูแลความเป็นอยู่สิทธิสวัสดิการของครอบครัวก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนจำนวน4นายพร้อมกำชับให้คณะแพทย์วางแผนการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดเพื่อให้กำลังพลกลับมามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและพร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติ
0: กระทรวงยุติธรรมก็เดินหน้าในการยกระดับความร่วมมือไทยสปป.ลาวนะคะในการสกัดกั้นยาเสพติดหลังจากที่พบสถิติเมื่อปี2568ที่มีการเข้าตรวจยึดยาบ้าตามแนวชายแดนไทยลาวได้กว่า415ล้านเม็ดค่ะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ซึ่งก็นำโดยพลตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยจากสถิติการจับกุมและตรวจยึดยาบ้าโดยศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานปปส.พบนะคะว่าในช่วงปี2568ประเทศไทยค่ะสามารถจับกุมคดีที่เกี่ยวกับการลักลอบลำเลียงยาบ้าเข้าสู่ประเทศในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยลาวจำนวน370คดีตรวจยึดของกลางยาบ้าได้มากถึง415ล้านเม็ดสูงกว่าในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางแล้วก็แนวโน้มการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมปัจจุบันค่ะเครือข่ายนักค้ายาเสพติดเลือกสปป.ลาวเป็นพื้นที่ทางผ่านเช่นเดียวกันกับประเทศไทยคณะรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายตลอดจนหารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนค่ะ
2: ปปส.ก็เปิดปฏิบัติการกรุงเทพปลอดภัยโดยเซฟแบงคอกนะครับระดมทุกหน่วยงานเดินหน้าทำสงครามกับยาเสพติด90วันตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยมุ่งยึดในการยึดทรัพย์ของเครือข่ายรายใหญ่และการกวาดการล้างพื้นที่ทั่วกรุงครับนายปริญเมฆานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมบูรณาการแนวทางการขับเคลื่อนงานและเปิดปฏิบัติการร่วมกรุงเทพปลอดภัยเซฟแบงคอกภายใต้ปฏิบัติการ Operation 90 Days พิฆาตยาเสพติดระหว่างวันที่1 กรกฎาคมถึง30กันยายน2569โดยมีพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยผู้แทนกองบังคับการตำรวจนครบาล1ถึง9และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับแผนปฏิบัติการ90วันนั้นจะขับเคลื่อนผ่าน4มาตรการสำคัญคือการสืบสวนขยายผลและการยึดทรัพย์สินเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่การกวาดล้างพื้นที่เสี่ยงและการตรวจเชิงรุกสถานบริการและสถานประกอบการการปิดล้อมตรวจค้นและการจับกุมผู้ค้ารายย่อยในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดรวมถึงการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนและการวางแผนปฏิบัติการนายปรินกล่าวว่าปัจจุบันพบเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติใช้ไทยเป็นฐานลำเลียงยาเสพติดไปยังต่างประเทศซึ่งผู้ค้ารายสำคัญส่วนใหญ่ในกรุงเทพไม่ใช่ผู้ผลิตแต่เป็นผู้รับยาเสพติดมาพักคอยและกระจายเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพโดยสำนักงานปปส.ได้ประสานตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อเตรียมเปิดปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายสำคัญในเร็วนี้อีกทั้งจากข้อมูลการสืบสวนยังพบว่าขบวนการลำเลียงยาเสพติดยังคงใช้รูปแบบเดิมลำเลียงจากพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเหนือเข้าสู่กรุงเทพโดยเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามเส้นทางการเงินเส้นทางการลำเลียงและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการพร้อมดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
0: ไปดูเรื่องของคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันบ้างนะคะล่าสุดทางตำรวจได้เข้าช่วยเหลือนักศึกษา2คนค่ะหลังจากที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการบังคับให้โอนเงินนะคะรวม 600,000 บาทแล้วก็สั่งให้ขังตัวเองเอาไว้ในห้องค่ะตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตและสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีนะคะมีการสนที่กำลังเข้าช่วยเหลือนักศึกษาที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์มาแอบอ้างบอกเป็นตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นข่มขู่บอกว่านักศึกษาเนี่ยมีข้อหาเกี่ยวกับคดีร้ายแรงเพื่อกดดันให้เกิดความตื่นตระหนกแล้วก็ตกใจกลัวจากนั้นมิจฉาชีพสั่งการให้ผู้เสียหายห้ามติดต่อกับบุคคลภายนอกและบังคับให้เดินทางออกจากที่พักปกติเพื่อไปหลบซ่อนตัวตามสถานที่ต่างๆแล้วก็บังคับให้โอนเงินเข้าบัญชีม้าของกลุ่มมิจฉาชีพคนแรกเนี่ยโอนเงินไป 100,000 บาทนะอีกคนก็โอนเงินไปถึง 500,000 บาทรวมกันเป็นทั้งหมด 600,000 บาทค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็สอบปากคำเชิงลึกตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายต่อไป
2: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมข่าวเที่ยง NPT กันต่อครับ

0: มีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค
0: ์ โถเอ้ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: จะเย็นๆก่อนเมฆเสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี
2: ่อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชากรีที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าโบกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาอร่อยเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้อยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอด
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พิกลแท้ไม่เคยเจอมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราฆ่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God What is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอง
1: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
0: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเคี่ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราก็ได้เรียนกันในเรื่องของการทำงานของระบบหายใจกันไปแล้วอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าระบบหายใจเป็นระบบที่ทำงานต่อเนื่องตลอดเวลาและจำเป็นกับร่างกายของเรามากๆเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่ได้เนื่องจากว่าเรามีการหายใจระบบการทำงานของหายใจของเราทำงานได้อย่างเป็นปกติและในวันนี้ค่ะคุณครูเล็กนะคะก็จะมาบอกเด็กๆในเรื่องของวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจของเรากันค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะคุณครูเล็กค่ะก็มีภาพมาให้นักเรียนนะคะได้ดูกันเลยค่ะเป็นภาพนี้นะคะสถานการณ์แบบนี้เด็กๆ เคยพบเห็นไหมคะ
1: เคย
0: นะคะและภาพต่อไปละคะ

0: ภาพนี้เคยพบเห็นหรือไม่คะเคยใช่ไหมล่ะคะเป็นภาพของอะไรเอ่ยเท่าที่เราสังเกตแล้วต้นไม้ถ้าให้เดาสถานที่นี้มักจะอยู่ที่ไหนหรอคะ
1: ป
0: ่านั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่การสังเกตภาพทั้งสองภาพนี้จากภาพแรกที่เราเห็นคือภาพของอะไรคะภาพแรกที่เราได้ดูกันไป
1: รถติ
0: ดการจราจรที่ติดขัดนั่นเองค่ะและภาพที่สองล่ะคะ
1: ป
0: ่าที่มีต้นไม้ใช่ไหมคะเราลองสังเกตและเปรียบเทียบดูนะคะว่าทั้งสองภาพนี้เนี่ยมีอะไรแตกต่างกันและถ้าหากว่าเราได้ไปอยู่ในบรรยากาศแบบนี้จะมีความรู้สึกแบบไหนคะลองสังเกตไปพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะ

0: เอาละค่ะเมื่อเราสังเกตกันแล้วนะคะคุณครูเล็กก็มีคำถามค่ะคำถามนะคะนักเรียนเคยอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกับในภาพนี้หรือไม่คะเคยไหมคะ
1: เคย
0: ใช่ไหมคะซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยก็อยู่ในอำเภออะไรนะคะหัวหินนะคะซึ่งอำเภอหัวหินเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวเยอะเลยและที่สำคัญในเขตเมืองหัวหินของเรานะคะก็มักจะมีรถยนต์ที่ขับไปมาซึ่งเราเนี่ยก็สามารถพบเจอสถานการณ์แบบนี้ได้หรือไม่คะ
1: ได้
0: นะคะโดยเฉพาะช่วงที่เป็นช่วงวันหยุดยาวก็มักจะมีจราจรที่ติดขัดและภาพนี้ล่ะคะนักเรียนเคยอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกับในภาพนี้หรือไม่คะ
1: เคย
0: ใช่ไหมคะซึ่งสถานการณ์แบบนี้เรามักจะพบได้ที่ไหนคะ
1: ในป่า
0: ซึ่งในเขตหัวหินของเราเนี่ยใกล้กับป่าบ้างไหมคะเอ่ยมีใช่ไหมคะบางคนเนี่ยก็อาจจะอาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งที่เป็นป่ามีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยถ้าอย่างนั้นนะคะคุณครูเล็กก็อยากจะให้เด็กๆนะคะลองคิดว่าสถานการณ์ในภาพใดจะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราคะภาพไหนเอ่ย
1: ภาพที
0: ่2เอ๊ะเพราะอะไรนะขอตัวแทนสัก1คนที่จะให้คำตอบข้อนี้กับคุณครูเล็กค่ะมีไหมเอ่ยได้เลยค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่2นะคะจากทั้ง2ภาพนี้นะคะนักเรียนคิดว่าสถานที่ใดในภาพส่งผลดีต่อสุขภาพของนักเรียนคะ

0: ภาพด้านขวามือค่ะ
1: ภาพขวามือใช่ไหมคะเป็นภาพต้นไม้ที่เป็นป่าเขียวขจีเอ๊ะส่งผลดีต่อสุขภาพของนักเรียนอย่างไรคะ
0: เพราะว่าต้นไม้ผลิตแก๊สออกซิเจนค่ะ
1: โอ้เยี่ยมมากเลยซึ่งแก๊สออกซิเจนที่เราเรียนไปดีต่อระบบอะไรนะคะระบบหายใจเยี่ยมมากเลยแล้วท่านครูอเล็กถามถึงภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายมือล่ะคะส่งผลเสียหรือว่าส่งผลดีต่อร่างกายของเราคะ
0: ส่งผลเสียค่ะ
1: ส่งผลเสียอย่างไรหรอคะ
0: เพราะว่าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่ก็เป็นคำตอบของนักเรียนห้องต้นทางของเรานะคะถ้าหากว่านักเรียนปลายทางนะคะมีคำตอบหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรสามารถเสนอกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการดูแลระบบหายใจของเราซึ่งการที่เรานำตัวเองนะคะไปอยู่ในบรรยากาศหรือสถานการณ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราเนี่ยก็อาจจะทำให้ระบบหายใจของเราทำงานได้อย่างไม่ปกติค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะข้อที่1เลยค่ะนักเรียนจะสามารถระบุวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจให้ทำงานได้ตามปกติค่ะและในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะเห็นประโยชน์ของการดูแลรักษาระบบหายใจของตนเองและข้อที่3นักเรียนจะสามารถดูแลรักษาระบบหายใจให้ทำงานได้ตามปกติค่ะซึ่งเราก็จะมาเข้าสู่เรื่องที่จะเรียนกันวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของวิธีดูแลรักษาระบบหายใจค่ะซึ่งเรานะคะจะมาเริ่มต้นกันที่วิธีการดูแลรักษาระบบหายใจวิธีแรกเลยนะคะวิธีแรกค่ะนั้นก็คือไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเอ๊ะของส่วนตัวหรือว่าของใช้ส่วนตัวของเรานักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างคะตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะนักเรียนคิดว่าของใช้ส่วนตัวของนักเรียนคืออะไรคะ
2: แปรงสีฟันค่ะ
1: แปรงสีฟันเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเอขอฟังคำตอบอีกสักหนึ่งกลุ่มค่ะกลุ่มที่5ค่ะ
3: หวีค่ะ
1: หวีใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งของใช้ส่วนตัวนะคะก็มีหลายอย่างเลยและที่สำคัญก็คือของใช้ที่เราใช้ทำความสะอาดร่างกายของเราอย่างที่เพื่อนตอบมานั่นก็คือแปรงสีฟันเราใช้ในการทำความสะอาดช่องปากของเราดังนั้นสำคัญเลยถ้าหากว่าเวลาที่เราไปแปรงฟันหรือว่ามาแปรงฟันที่โรงเรียนนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เตรียมแปรงสีฟันมาไปยืมเพื่อนได้ไหมคะแบบนี้ไม่ได้ขาดเลยนะคะหรือแม้กระทั่งหวีค่ะหวีที่เราใช้หวีผมหรือว่าจัดทรงผมของเราทำไมเพื่อนถึงบอกว่าเป็นของใช้ส่วนตัวทราบไหมคะเพราะว่าอนามัยในการรักษาความสะอาดของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันถ้าหากว่าเราไปยืมเพื่อนเนี่ยเพื่อนบางคนอาจจะรักษาอนามัยความสะอาดของตัวเองได้ไม่ดีเราก็อาจจะติดสัตว์เลี้ยง1ตัวตัวเล็กๆจากเพื่อนมานั่นคืออะไรคะ
4: เห
1: ่านั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะถึงเรื่องของของใช้ส่วนตัวแต่นอกจากแปรงสีฟันแล้วหวีนะคะก็ยังมีของใช้อื่นๆอย่างเช่นกระบอกน้ำหรือว่าขวดน้ำถ้าหากว่าเราไม่ได้เตรียมกระบอกน้ำมาหรือน้ำดื่มมาขอดื่มกับเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราดื่มน้ำเนี่ยเราใช้ปากของเราสัมผัสกับขวดน้ำของเราถ้าหากว่าเพื่อนมาใช้ต่อเนี่ยก็อาจจะติดเชื้อโรคหรือว่าอาการเจ็บป่วยอื่นๆได้นะคะรวมไปถึงผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นของใช้ส่วนตัวเช่นกันดังนั้นนะคะเราไม่ควรใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นนะคะต่อไปค่ะเมื่อเราเนี่ยไม่สบายนะคะเราก็ควรจะปิดปากปิดจมูกเวลาที่เราไอหรือว่าเราจามนั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาที่เราไอหรือเวลาที่เราจามนะคะก็มักจะมีสารคัดหลั่งหรือว่าละอองฝอยจากน้ำลายรวมไปถึงสิ่งต่างๆเนี่ยที่อยู่ในน้ำลายของเราอาจจะพ่นออกมาบริเวณด้านนอกทำให้ผู้

อื่นนะคะได้รับเชื้อโรคเหล่านั้นและก็ทำให้ผู้อื่นนะคะสามารถติดเชื้อโรคแล้วก็เกิดอาการเจ็บป่วยได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะก็มีการสาธิตให้เด็กๆได้รับชมนะคะว่าถ้าหากว่าเราไอหรือว่าเราจามโดยที่เราไม่ปิดปากหรือปิดจมูกจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในวันนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะก็มีผู้ที่จะมาสาธิตให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะว่าการที่เราไอหรือจามทำไมเราถึงต้องใช้ผ้าหรือว่ามือของเราเนี่ยปิดปากและปิดจมูกของตนเองนะคะซึ่งอุปกรณ์ในวันนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะก็มีนี่ค่ะไฟนะคะเข้ามาทดลองสาธิตด้วยนะคะเด็กๆเนี่ยถ้าหากว่าจะทดลองนะคะก็ต้องมีคุณครูควบคุมดูแลอย่างดีด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะให้เพื่อนของเราค่ะสาธิตการไอโดยที่เรานะคะจะไม่ปิดปากหรือว่าปิดจมูกกันนะคะ อีกทีนึงค่ะ นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะถ้าหากว่าเราไอโดยที่เราไม่ปิดปากปิดจมูกเป็นอย่างไรคะเท่าที่เราสังเกตเทียนของเราเป็นยังไงคะไฟของเราดับลงไปเนื่องจากว่าเพราะว่าเวลาที่เราไอนะคะก็จะมีอากาศหรือว่าละอองฝอยเนี่ยออกมาจากอากาศที่เราไอออกมาเป็นจำนวนมากทำให้มีการกระพริบของไฟอย่างที่เราเห็นนั่นแสดงให้เห็นว่าอากาศที่เราไอออกมาหรือจามออกมาเนี่ยมักจะพุ่งไปข้างหน้าได้ไกลและอาจจะทำให้คนที่อยู่รอบข้างนะคะโดนละอองฝอยเหล่านั้นได้และละอองฝอยที่เราไอหรือจามออกมาเป็นเชื้อโรคนั่นเองค่ะดังนั้นเวลาที่เราไอหรือเราจามเราควรที่จะต้องปิดปากปิดจมูกกันไว้นะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะสาธิตอีกหนึ่งอย่างค่ะการที่เพื่อนของเรานะคะใช้ผ้าในการปิดปากและปิดจมูกค่ะแต่ลองหยิบกระดาษที่เราเตรียมไว้นะคะมาปิดปากปิดจมูกของตนเองค่ะและลองอีกหนึ่งครั้งนะคะ เป็นอย่างไรคะอีกครั้งหนึ่งค่ะให้เพื่อนๆได้เห็นอย่างชัดเจน เมื่อเพื่อนเข้ามาใกล้แล้วไฟของเราขยับไหมคะไม่ขยับเลยขณะที่เพื่อนไอหรือจามออกมานั่นเป็นเพราะว่าละอองฝอยและอากาศที่ไม่ดีหรือว่าเชื้อโรคเนี่ยจะถูกกักเก็บไว้บริเวณผ้าเช็ดหน้าหรือว่าทิชชู่ที่เราไอใส่ไว้นั่นเองดังนั้นนั่นจะเป็นเหตุผลนะคะที่ทำไมเราถึงต้องปิดปากปิดจมูกของตนเองไว้ขณะที่เราไอหรือว่าเราจามค่ะขอเสียงปรบมือให้กับผู้สาธิตของเราด้วยนะคะเรามาสู่วิธีการดูแลระบบหายใจวิธีการต่อไปเลยนะคะนั่นก็คือการหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจค่ะโรคระบบทางเดินหายใจเด็กๆมักจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าคุณครูเล็กค่ะพูดถึงโรคไข้หวัดหรือว่าโรคไข้หวัดใหญ่คุ้นชื่อหรือยังคะคุ้นชื่อแล้วนะคะซึ่งโรคไข้หวัดหรือว่าโรคไข้หวัดใหญ่นี้นะคะก็เป็นหนึ่งในโรคของระบบทางเดินหายใจค่ะและอีกหนึ่งโรคนะคะที่เราเนี่ยมักจะคุ้นหูคุ้นตาหรือว่าคุ้นที่เราเคยเป็นกันนะคะนั่นก็คือโรคของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือว่าโควิด-19 คุ้นชื่อไหมคะคุ้นชื่อนะคะนั่นก็เป็นหนึ่งในโรคของระบบทางเดินหายใจเช่นกันค่ะซึ่งบางโรคเนี่ยถ้าหากว่ารุนแรงมากนะคะก็อาจจะทำให้เราเป็นอย่างไรคะเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมคะดังนั้นค่ะการที่เราเนี่ยพบเห็นผู้ที่ป่วยนะคะหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยป่วยมีอาการไอหรือมีอาการจามเราควรเข้าไปใกล้ไหมคะไม่ควรเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราติดเชื้อโรคเหล่านั้นเนี่ยแล้วถ้าหากว่าภูมิคุ้มกันของเราไม่ดีเราก็อาจจะมีอาการรุนแรงได้เลยค่ะต่อไปค่ะสวมหน้ากากอนามัยนะคะเมื่อเราต้องไปในแหล่งที่มีผู้คนจำนวนมากเรื่องนี้เนี่ยเราก็เคยประสบกันมาแล้วใช่ไหมคะกับเหตุการณ์ที่มีโรคระบาดหรือว่าโรคระบาดที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจของเราเมื่อเราไปไหนเนี่ยก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพราะว่าหน้ากากอนามัยนี้นะคะจะ

ช่วยป้องกันเราเนี่ยในการรับเชื้อโรคต่างๆเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายอย่างที่บอกไปแล้วว่าการหายใจนะคะเป็นกระบวนการที่เราทำอย่างต่อเนื่องเราไม่สามารถกลั้นหายใจเป็นเวลานานๆได้ดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีอุปกรณ์ในการป้องกันก็อาจ

0: มีที่อื่นอีกไหมคะเป็นแหล่งที่มีผู้คนพลุกพล่านเลยค่ะกลุ่มที่สองค่ะ
1: ห้างสรรพสินค้าครับ
0: ห้างสรรพสินค้าเยี่ยมมากเลยค่ะเอ๊อีกสักหนึ่งที่กลุ่มที่หนึ่งค่ะ
2: โรงเรียนค่ะ
0: โรงเรียนเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนทั้ง3กลุ่มเลยนะคะซึ่งสถานที่เพื่อนได้บอกมานะคะก็จะเป็นสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านเป็นจำนวนมากนะคะ1สถานที่เลยถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องไปในที่แห่งนั้นคุณครูเล็กก็อยากจะแนะนำให้เด็กๆสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้นั่นก็คือโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลนะคะผู้ที่ไปที่โรงพยาบาลส่วนมากก็จะเป็นผู้ป่วยใช่ไหมคะดังนั้นค่ะถ้าหากว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปที่โรงพยาบาลก็ควรจะสวมใส่หน้ากากอนามัยเอาไว้นะคะต่อไปค่ะการระมัดระวังการถูกกระแทกบริเวณหน้าอกบริเวณหน้าอกถ้าหากว่าคุณครูเล็กให้เด็กๆจับบริเวณหน้าอกหรือว่าทรวงอกของเรารู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกมีอะไรอยู่ด้านในไหมมีความแข็งๆนั่นคืออะไรเอ่ยกระดูกซี่โครงนั่นเองและกระดูกซี่โครงเด็กๆทราบไหมคะว่าเขามีหน้าที่ในการป้องกันอวัยวะที่อยู่บริเวณทรวงอกคืออะไรเอ่ย
3: ห
0: ั
3: วใจ
0: หัวใจและอะไรคะและปอดของเรานั่นเองซึ่งก็เป็นอวัยวะภายในที่สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเกิดอาการผิดปกติหรือว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุกับเราและมีอาการหายใจไม่ออกหรือว่าแน่นหน้าอกเราก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดอาการผิดปกติบริเวณอวัยวะภายในอย่างปอดและหัวใจของเราได้นะคะต่อไปค่ะวิธีการดูแลระบบหายใจของเราวิธีนี้คุณครูเล็กก็อยากจะฝากไว้กับเด็กๆมากๆเลยค่ะคือการหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ควันบุหรี่หรือควันพิษค่ะควันบุหรี่หรือควันพิษเหล่านี้เนี่ยเราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันของเราไหมคะเจอได้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าบุหรี่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสารเสพติดแต่ว่าเป็นสารเสพติดที่กฎหมายเนี่ยควบคุมให้มีการใช้ได้ในสังคมแต่ถ้าหากว่าเด็กๆใช้นี่ผิดกฎหมายไหมคะผิดกฎหมายนะคะดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการควบคุมควันบุหรี่เหล่านี้ให้อยู่ในสถานที่ที่สูบบุหรี่ได้แต่ถ้าเราไปใกล้บริเวณเหล่านั้นเนี่ยก็อันตรายต่อสุขภาพของเรามากเลยค่ะโดยเฉพาะการที่เราหายใจเอาอากาศเข้าไปเนี่ยอวัยวะที่จะได้รับควันพิษนั่นก็คือปอดของเรานั่นเองนะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดอาการผิดปกติได้และถ้าหากว่ารุนแรงมากๆเลยเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคอย่างโรคมะเร็งปอดเด็กๆเคยได้ยินไหมคะโรคมะเร็งปอดและนอกจากนี้ค่ะสารพิษที่อยู่ในบุหรี่เนี่ยก็ยังเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอื่นๆที่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้สูบบุหรี่เหล่านั้นก็ตามทีนะคะแต่ว่าควันบุหรี่เนี่ยก็มีสารพิษที่น่ากลัวมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะวิธีการดูแลระบบหายใจหรือว่าระบบส่วนอื่นๆในร่างกายของเราด้วยนะคะนั่นก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอการพักผ่อนที่ดีที่สุดนั่นก็คือการนอนหลับนั่นเองการนอนหลับนะคะจะเป็นการพักผ่อนอวัยวะทุกส่วนในระบบของร่างกายเราค่ะถ้าหากว่าใครพักผ่อนไม่เพียงพอก็อาจจะเกิดอาการอื่นๆที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราหรือว่าระบบอื่นๆในร่างกายของเราตามมาด้วยนะคะต่อไปค่ะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่มีประโยชน์มีเยอะมากมายเลยนะคะอย่างสารอาหารที่เราได้เรียนกันไปและอาหารหลัก5หมู่ที่เราเรียนกันไปจำเป็นต่อร่างกายใช่ไหมคะแต่คุณครูเล็กค่ะอยากจะให้เด็กๆนะคะนึกถึงสารอาหารหรือว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานั่นคืออะไรคะใช่แล้วล่ะค่ะผักและผลไม้นะคะจะมีวิตามินเป็นและวิตามินที่จำเป็นต่อการสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราคือวิตามินซีเคยได้ยินไหมคะลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าผักและผลไม้อะไรที่มีวิตามินซีสูงบ้าง

0: แทนจากกลุ่มที่3ตอบได้เลยค่ะ
1: ส้มครับ
0: ส้มนะคะเยี่ยมมากค่ะส้มนะคะก็เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงแต่มีอีกหนึ่งอย่างค่ะที่คุณครูเล็กเนี่ยอยากจะแนะนำให้กับเด็กๆเด็กๆรู้จักมะขามป้อมไหมคะ
2: รู้จักคร
0: ับ มะขามป้อมรสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: เปร
0: ี้
2: ยว
0: เปรี้ยวแล้วก็มีความฝาดเล็กน้อยใช่ไหมคะแต่ว่ามะขามป้อมเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากๆถ้าหากว่าเรามีอาการไอและเจ็บคอนะคะสามารถใช้มะขามป้อมนะคะในการอมไว้แทนยาอมแก้ไอก็ทำให้เกิดอาการชุ่มคอได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะผักใบเขียวรู้จักผักใบเขียวไหมคะ
2: รู้จัก
0: ผักใบเขียวอย่างเช่นบรอกโคลีคะน้าก็มีวิตามินซีสูงเช่นกันไม่จำเป็นต้องทานแต่ผลไม้นะคะควรรับประทานอาหารให้หลากหลายด้วยค่ะต่อไปค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเมื่อเราออกกำลังกายนะคะเราจะมีอาการที่หายใจเร็วขึ้นหรือว่าหายใจถี่ขึ้นเนื่องจากว่าร่างกายของเราเป็นอย่างไรคะเนื่องจากว่าร่างกายของเราไปยังไงเหนื่อยนั่นเองค่ะร่างกายของเราเหนื่อยจึงทำให้มีอาการหอบหรือว่าหายใจถี่มากขึ้นแต่ว่าการหายใจแบบนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการเสริมสร้างระบบการหายใจของเราให้แข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะถ้าหากว่าใครที่มีอาการหอบเหนื่อยง่ายนะคะก็ควรจะออกกำลังกายเบาๆก่อนแล้วก็เพิ่มความหนักมากขึ้นเรื่อยๆด้วยแต่ที่สำคัญนะคะเราควรจะมีการอบอุ่นร่างกายก่อนที่จะไปออกกำลังกายด้วยเมื่อเราออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ควรจะมีการผ่อนคลายร่างกายของเราเพื่อให้ระบบต่างๆในร่างกายของเรารวมถึงระบบหายใจของเราได้ปรับตัวด้วยค่ะเอาละค่ะคุณครูเล็กก็ได้เสนอแนะในเรื่องของวิธีการดูแลระบบหายใจของเราไปแล้วก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้นักเรียนร่วมกันปฏิบัติค่ะนั่นก็คือการหายใจอย่างถูกวิธีชื่อกิจกรรมของเรามาหายใจอย่างถูกวิธีกันเถอะการหายใจอย่างถูกวิธีทำได้ง่ายๆมากเลยนะคะอยากจะให้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางนั่งหลังตรงค่ะพยายามนั่งให้หลังของเราชิดกับพนักพิงเลยนะคะนั่งให้หลังตรงนะคะจากนั้นค่ะนำมือของเราสองข้างประสานกันไว้บริเวณหน้าท้องให้เราหายใจเข้าลึกๆจากนั้นกลั้นไว้3วินาทีหายใจออกมาได้แล้วค่ะหายใจเข้าค่ะใจออกค่ะเมื่อเราหายใจออกนะคะพยายามหายใจของเราเนี่ยให้ลมหายใจของเราสุดออกมาเลยนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะพยายามฝึกแบบนี้นะคะทุกๆวันเลยนะคะกำหนดลมหายใจของเราให้ดีและที่สำคัญคุณครูเล็กเคยบอกไปแล้วการหายถูกวิธีเมื่อเราหายใจเข้าไปแล้วหน้าท้องของเราต้องเป็นอย่างไรคะขยายออกหรือว่าป่องออกนั่นเองลองสังเกตอีกหนึ่งครั้งตอนที่เราหายใจเข้าหายใจออกเมื่อเราหายใจออกมาลมหายใจออกมาหมดแล้วหน้าท้องของเราก็จะยุบลงหรือว่าแฟบลงนั่นเองนั่นเป็นการหายใจที่ถูกวิธีนะคะดังนั้นเด็กๆนะคะควรจะฝึกการหายใจให้ถูกวิธีเพื่อให้มีระบบการหายใจทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็มีกิจกรรมประจำวันนี้มาให้นักเรียนได้ร่วมกันทำนะคะเป็นใบงานที่10เรื่องการดูแลรักษาระบบหายใจโดยคำชี้แจงในวันนี้นะคะให้นักเรียนช่วยกันออกแบบวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจในรูปแบบของแผนผังความคิดพร้อมตกแต่งให้สวยงามค่ะซึ่งใบงานนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะ ซึ่งถ้าหากว่าคุณครูปลายทางนะคะคิดว่ากระดาษใบงานของคุณครูอเล็กนะคะมีขนาดที่เล็กเกินไปเด็กๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมในการทำนะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นกระดาษแผ่นใหญ่ได้นะคะที่มีขนาดใหญ่มากกว่าเดิมหรือว่าใช้กระดาษที่คุณครูปลายทางมีอยู่ก็ได้ค่ะโดยกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนค่ะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของห้องเรียนค่ะและร่วมกันปฏิบัติใบงานที่10เรื่องการดูแลรักษาระบบหายใจค่ะรบกวนครูปลายทางนะคะอธิบายคำชี้แจงในการทำใบงานในวันนี้นะคะให้คำปรึกษาแนะนำกับนักเรียนระหว่างทำกิจกรรมและดูแลความเรียบร้อยขณะปฏิบัติกิจกรรมด้วยนะคะคุณครูเล็กนะคะก็จะให้นักเรียนทั้งต้นทางและเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนต้นทางบางคนนะคะก็ยังไม่เสร็จบางกลุ่มยังเหลือระบายสีไม่เป็นไรค่ะแต่นักเรียนปลายทางล่ะคะทำเสร็จหรือยังคะถ้ายังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะเพื่อจะได้นำข้อมูลที่เรายังไม่ครบถ้วนยังเติมใส่ไม่ครบถ้วนไปเติมใส่ให้ครบถ้วนกันดีกว่าค่ะในช่วงของการสรุปบทเรียนประจำวันนี้ซึ่งเรื่องที่เราเรียนกันไปก็เป็นเรื่องของการวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจของเราคุณครูเล็กนะคะก็จะให้เพื่อนๆต้นทางของเรานะคะแต่ละกลุ่มช่วยกันเสนอค่ะว่าเขามีวิธีอะไรและอยากเสนอวิธีอะไรนะคะเริ่มต้นกันที่กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1นะคะมีวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจคืออะไรคะ
1: การพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเพราะว่าทำให้ส่วนต่างๆในร่างกายได้พักผ่อนด้วยค่ะ
0: ว้าวเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่2ค่ะมีการเสนอวิธีแลรักษาระบบหายใจอย่างไรคะ
2: หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ควันบุหรี่หรือควันพิษค่ะเพราะว่าจะเป็นการนำควันบุหรี่แล้วก็ควันพิษเข้าสู่ร่างกายค่ะ
0: โอ้เยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะและที่อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าควันบุหรี่นะคะก็มีสารเคมีอันตรายต่อร่างกายของเราเยอะมากเลยทีเดียวค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะเสนอวิธีอะไรดีคะ
3: รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับ
0: อย่างเช่นอะไรคะ
3: ถ้าเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์เราก็ไม่มีพวกที่เราจะไปเสริมร่างกายทำให้ร่างกายเราแข็งแรงครับ
0: อ๋อถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะช่วยเสริมสร้างร่างกายของเราทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: โอ้เยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนค่ะ

0: กลุ่มที่4ค่ะ
1: ปิดปากปิดจมูกเวลาจามหรือไอครับเพราะว่าพอเวลาจามหรือไอจะมีละอองน้ำลายออกมาแล้วอาจจะไปโดนผู้อื่นแล้วทำให้คนอื่นอาจจะเกิดโรคต่างๆตามมาได้ครับ
0: โอ้โหครบถ้วนเยี่ยมยอดมากครับปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งเรานะคะก็ได้ดูชมวิธีการสาธิตไปแล้วนะคะว่าทำไมเราถึงต้องปิดปากปิดจมูกของเราไว้ขณะที่เราไอหรือจามนะคะเพราะว่าละอองฝอยจากน้ำลายเนี่ยที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนก็อาจจะไปโดนผู้อื่นทำให้เกิดโรคติดต่อนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกลุ่มสุดท้ายของเราค่ะมีวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจอย่างไรคะ
2: ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นครับ
0: เช่นอะไรบ้างคะของใช้ส่วนตัว
2: ผ้าเช็ดหน้าครับ
0: ผ้าเช็ดหน้าเพราะว่าอะไรเหรอคะ
2: เพราะว่าอาจจะเพื่อนอาจจะจามไว้แล้วมันอาจจะมีเชื้อโรคได้ครับ
0: โอ้โหถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจของเราให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติและก็ทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่เราได้เรียนกันไปเหล่านั้นนะคะก็เป็นการดูแลรักษาระบบหายใจอย่างถูกวิธีซึ่งการดูแลระบบหายใจอย่างถูกวิธีนี้นะคะจะช่วยให้อวัยวะต่างๆในระบบหายใจทำงานได้อย่างปกติและทำให้ระบบหายใจสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและแข็งแรงสมบูรณ์นะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะก็ได้บอกวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจไปมากมายหลายวิธีแล้วคุณครูเล็กก็หวังว่านักเรียนนะคะจะสามารถนำกลับไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของตนเองค่ะซึ่งเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนกันในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องของร่างกายของฉันทำงานอย่างไรเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะที่เราจะได้เรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะก็จะมีใบงานที่11เรื่องร่างกายของฉันทำงานอย่างไรแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้ซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดทั้งใบงานและแบบประเมินต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไป

0: พร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องของจำได้ไหมลองเปิดดูซิต้นทางและปลายทางลองเปิดดูใบงานของตนเองเรื่องคำบุพบทยังจำได้ไหมว่าคำบุพบทมักปรากฏอยู่หน้านามวลีแล้วก็ประกอบกันเป็นบุพบทวลีได้อีกด้วยคำบุพบทเนี่ยก็จะมีหลายความหมายใช่ไหมครับเช่นบอกสาเหตุ
3: บอกตำแหน
2: ่
3: ง
2: บอกเวลา
3: บอกความม
2: ุ่งหมายหรือจุดหมายบอกอะไรได้อีก
3: บอกผ
2: ู้รับผลประโยชน
3: ์
2: บอกสาเหตุบอกเครื่องมือที่ใช้ทำใช่ไหมครับก็จะประมาณนี้ปรบมือให้ตนเองเก่งมากเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนลองสังเกตภาพทราบการกระทำก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางทำกิจกรรมสังเกตภาพทราบการกระทำเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองสังเกตดูสิว่าเด็กๆในรูปภาพนี้เขาทำอะไรกันบ้างมีการเขียนหนังสือพูดคุยสนทนาแล้วก็อ่านหนังสือใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเดี๋ยวหาตัวแทนหนึ่งคนใครเอ่ยภัทริกาเดี๋ยวภัทริกานะครับมาเรียงบัตรคำให้เป็นประโยคโดยเป็นประโยคที่สอดคล้องกับรูปภาพด้วยภัทริกาจะเรียงได้ว่าอย่างไรบ้างครับปลายทางดูด้วยนะว่าเพื่อนเรียงถูกไหมครับ

0: พัทริกาอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูพร้อมกันเลยนะครับพัทริกาเรียงคำได้ว่าเขาและเพื่อนอ่านหนังสือซึ่งก็สอดคล้องกับรูปภาพไหมก็มีการอ่านหนังสือด้วยอัปรบมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูประโยคพร้อมกันให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้พิจารณาประโยคต่อไปนี้ประโยคคือเขาและเพื่อนอ่านหนังสือคำว่าเขาเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดใดคำนามหรือคำสรรพนาม
1: คำ
0: สรรพนามคำว่าเขาเนี่ยเป็นคำบุรุษสรรพนามถ้าเป็นบุรุษสรรพนามที่1ก็คือตัวเราคือผู้ใช่ไหมถ้าเป็นสรรพนามบุรุษที่2ก็คือผู้ที่เราทำไมด้วยคุยสนทนาด้วยส่วนสรรพนามบุรุษที่3ก็คือผู้ที่เราทำไมกล่าวถึงก็คือคำว่าเขานั่นเองต่อมาครูขอข้ามมาที่คำว่าเพื่อนคำว่าเพื่อนเพื่อนเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของเป็นคนคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของเนี่ยคือคำอะไร
2: คำนาม
0: นะครับต่อมาคำว่าอ่านอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านเป็นคำอะไร
3: ก
0: ริ
3: ยา
0: อ่านเป็นคำกริยาส่วนหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งของสิ่งของคือคำอะไร
2: คำ
0: นามเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันเลยนะครับคำว่าเขาเป็นคำสรรพนามคำว่าเพื่อนเป็นคำนามคำว่าอ่านล่ะเป็นคำกริยาและคำว่าหนังสือเป็นคำนามแล้วนักเรียนทราบไหมว่าคำว่าและเป็นคำอะไรและเป็นคำชนิดใดทราบไหมครับถ้ายังไม่ทราบเดี๋ยวเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดกันเลยนะครับนักเรียนคิดว่าคำว่าและเนี่ยเป็นคำชนิดใดมีลักษณะเป็นอย่างไรครูมีตัวเลือกมีคำอุทานแล้วก็คำเชื่อมพงธนาเดี๋ยวพงธนาลองแสดงความคิดเห็นของตนเองว่าคำว่าและเนี่ยน่าจะเป็นคำชนิดใด
4: คำเชื่อมครับ
0: น่าจะเป็นคำเชื่อมเพราะว่า
4: เชื่อมเขาและเพื่อนเข้าด้วยกันครับ
0: เชื่อมเขาและเพื่อนเข้าด้วยกันสองคำนี้ใช่ไหม
4: ใช่คร
0: ับทำให้มีความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้นอัปรบมือให้พงธนาครับและคำตอบก็คือคำเชื่อมนั่นเองนะครับก็คือเป็นการเชื่อมคำกับคำหรือวลีกับวลีก็ได้ให้เข้ากันอย่างมีความหมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำอธิบายขยายความพร้อมกันเลยนะครับจากประโยคเมื่อสักครู่นี้เขาและเพื่อนสนทนากันซึ่งคำว่าและเนี่ยทำหน้าที่ในการเชื่อมคำกับคำก็คือคำว่าเขาและคำว่าเพื่อนให้เข้าด้วยกันให้มีใจความสมบูรณ์แล้วรู้เรื่องและยังทำให้เห็นว่าประโยคนั้นชัดเจนมากขึ้นถ้าครูโอพูดว่าเขาเพื่อนสนทนากันรู้เรื่องไหมก็รู้เรื่องนะรู้เรื่องเขาเพื่อนสนทนากันก็รู้เรื่องแต่ถ้ามีคำว่าและเข้ามาแทรกแล้วเชื่อมให้มันทำไมกันให้มันเข้าด้วยกันมันก็จะทำให้ประโยคเป็นแบบไหน
3: ช
0: ัดเจนมากยิ่งขึ้นครูโอนักเรียนชั้นป.6กำลังกินข้าวเราใช้คำเชื่อมได้ไหมได้ก็จะเป็นว่าครูโอและนักเรียนชั้นป.6กำลังกินข้าวแบบนี้ก็จะทำให้ประโยคทำไมชัดเจนและก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับและวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของคำเชื่อมถ้าอยากจะรู้ว่าคำเชื่อมมันมีความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวเราก็มาติดตามชมกันเลยนะครับก่อนอื่นเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนในการเรียนเรื่องคำเชื่อมเนี่ยนักเรียนต้องอธิบายชนิดและหน้าที่ของคำเชื่อมอธิบายความหมายให้ได้ให้ถูกต้องแล้วก็ต้องจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำเชื่อมให้ถูกต้องด้วยรวมการบอกประโยชน์ของคำเชื่อมว่าเรียนเรื่องคำเชื่อมแล้วมันได้ประโยชน์เนื้อหาสาระอะไรนะครับก่อนอื่นเลยครูมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนอ่านคำถามพร้อมกันเลยครับ3 4
5: นักเรียนคิดว่าคำเชื่อมมีลักษณะอย่างไรและทำหน้าที่อะไรบ้าง
0: คำเชื่อมมีลักษณะอย่างไร ทำหน้าที่อะไรบ้างปรึกษากันครับในกลุ่ม

0: จากการที่เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ปรึกษากันเกี่ยวกับลักษณะของคำเชื่อมความหมายแล้วก็หน้าที่นะครับกลุ่มไหนจะอภิปรายหรือนำเสนอให้เพื่อนๆฟังได้บ้างกลุ่ม3ได้ไหมได้ชัดมงคล
1: คือคำที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคต่างๆเข้าด้วยกันค่ะ
0: ลักษณะของการเป็นคำเชื่อมใช่ไหมคำเชื่อมก็จะเชื่อมคำกับคำเชื่อมวลีแล้วก็เชื่อมประโยคให้ทำไมกันเข้าด้วยกันนะครับแล้วทำหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่ของมันก็คือ
1: ทำให้ประโยคดูชัดเจนมากยิ่งขึ้น
0: ทำให้ประโยคชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งหน้าที่หลักๆของคำเชื่อมก็คือการเชื่อมคำเชื่อมข้อความเชื่อมประโยคเชื่อมวลีนั่นแหละถูกต้องปรบมือให้เพื่อนคำตอบคือคำเชื่อมเนี่ยเป็นคำที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคทำหน้าที่ในการเชื่อมความเข้าด้วยกันนะครับต่อมาเรามาดูความหมายแบบเต็มๆพร้อมกันนะครับซึ่งสรุปมาจากบรรทัดฐานภาษาไทยเล่มที่3นะครับคำเชื่อมคือคำที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคเข้าด้วยกันนะครับก็จะมีคำว่ากับและหรือแต่ที่ซึ่งอันจนกระทั่งเมื่อขณะที่เพราะจุดจุดจุดจึงถ้าจุดจุดจุดก็เมื่อถึงพอจุดจุดจุดก็กล่าวคือและอย่างไรก็ตามนี่ก็คือยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้เห็นพอประมาณนะครับเกี่ยวกับคำเชื่อมตัวสีฟ้าเนี่ยเรียกว่าคำเชื่อมทำหน้าที่ในการเชื่อมคำกับคำก็ได้คำกับวลีก็ได้วลีกับวลีก็ได้หรือจะเป็นประโยคกับประโยคก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชนิดของคำเชื่อมนักเรียนทราบไหมว่าคำเชื่อมมีกี่ชนิดกลุ่มที่5มีทั้งหมดกี่ชนิดอะไรบ้างพัทริกาตอบให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับ
2: คำเชื่อมมี4ชนิดค่ะ
0: ชนิด
2: ที่1คำเชื่อมสมภาค
0: อ่านว่าสมภาค
2: สมภาค
0: ครับ
2: คำเชื่อมที่2คำเชื่อมอนุประโยค
0: คำเชื่อมอนุประโยคต่อไปชนิดที่3
2: คำเชื่อมที่3คำเชื่อมวิเศษนานุประโยคค่ะ
0: ยังไม่ถูกต้องดูหัวข้อใหญ่ครับดูหัวข้อใหญ
2: ่คำเชื่อมเสริมค่ะ
0: คำเชื่อมเสริมและสุดท้าย
2: คำเชื่อมสัมพันธสารค่ะ
0: คำเชื่อมสัมพันธสารปรบมือให้เพื่อนกลุ่มอื่นมีเพิ่มเติมไหมมีใครเห็นต่างไหมว่าคำเชื่อมไม่ได้มี4ชนิดมีทั้งหมด5ชนิด6ชนิดแล้วแต่มีใครเห็นต่างไหมครับไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะสรุปว่าคำเชื่อมมีทั้งหมด4ชนิดเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะครับชนิดแรกคำเชื่อมสมภาคอ่านว่าสมภาคนะครับคำเชื่อมสมภาคก็คือคำที่ใช้เชื่อมคำกับคำวลีกับวลีหรือประโยคกับประโยคก็ได้ได้แก่คำว่ากับและหรือแต่เรามาดูตัวอย่างประโยคน้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้จริงไหมเนี่ย
3: จริง
0: น้ำกับน้ำมันถ้าเทรวมกันมันก็จะแยกชั้นกันชัดเจนใช่ไหมครับก็คือเชื่อมคำว่าน้ำกับน้ำมันต่อมาพ่อและแม่เป็นผู้ให้กำเนิดลูกคำเชื่อมคือคำว่าและก็จะเชื่อมคำว่า

0: พ่อและคำว่าแม่และเนี่ยเชื่อมคำว่าพ่อกับคำว่าแม่ต่อมาเธอชอบข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวคำว่าหรือก็คือคำเชื่อมเชื่อมความแบบไหนให้เราเลือกว่าเธอชอบข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวมันเป็นการถามเป็นการสอบถามว่าเธอเนี่ยชอบแบบใดนะครับและต่อมาน้องชอบฟุตบอลแต่พี่ชอบเทนนิสน้องชอบฟุตบอลแต่พี่ชอบเทนนิสใจความก็จะทำไมกันไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยไม่ได้ก็จะดูขัดแย้งกันนิดหน่อยใช่ไหมครับในเชิงความหมายน้องชอบฟุตบอลแต่พี่เนี่ยชอบเทนนิสก็คือชอบไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็คือคำเชื่อมสมภาพก็มักจะมีคำเชื่อม4คำนี้ก็คือคำว่ากับคำว่าและคำว่าหรือและก็คำว่าแต่ผ่านนะครับต่อมาคำเชื่อมที่2ก็คือคำเชื่อมอนุประโยคคำเชื่อมอนุประโยคนะครับอาจจะเป็นประโยคย่อยๆประโยคที่ไม่ยาวมากนักนะครับเดี๋ยวเรามาดูชนิดของคำเชื่อมอนุประโยค 2.1 เนี่ยคือคำเชื่อมนามานุประโยคมักจะได้แก่คำว่าว่าที่ที่ว่าเรามาดูตัวอย่างเขาพูดว่าเขาจะมาหาฉันคำว่าว่าเนี่ยเป็นคำเชื่อมนามานุประโยคต่อมาที่เธอทำอย่างนั้นดีแล้วคำว่าที่นี่แหละคือคำเชื่อมนามานุประโยคและต่อมาเขาดีใจที่ว่าพ่อจะยกมรดกให้เขาคำว่าที่ว่าเนี่ยคืออะไรคำว่าที่ว่าเป็นคำเชื่อมนามานุประโยคเพราะฉะนั้นจำไว้เลย3คำนี้จะต้องเป็นคำเชื่อมนามานุประโยคอย่างแน่นอนต่อมา 2.2 คำเชื่อมคุณานุประโยคได้แก่คำว่าที่ซึ่งอันเจอ3คำนี้ตอบไปเลยว่าเป็นเชื่อมคุณานุประโยคแต่จะต้องพิจารณาตามตัวอย่างดังนี้เด็กที่ได้รับรางวัลเป็นน้องของฉันคำเชื่อมคุณานุประโยคคือคำว่าทีต่อมาครับเหตุการณ์ซึ่งไม่น่าเกิดขึ้นเลยคำเชื่อมคุณานุประโยคคือคำว่าซึ่งต่อมาครับเขาทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมคำเชื่อมคุณานุประโยคคือคำว่าอันที่ซึ่งอันเนี่ยคือคำเชื่อมคุณานุประโยคจำให้ได้นะครับต่อมา 2.3 คำเชื่อมวิเศษนานุประโยคมักจะได้แก่คำว่าเพราะคำว่าถ้าและคำว่าจนจนนี้ไม่ใช่ฐานะยากจนนะเรามาดูตัวอย่างเขาไม่มาทำงานเพราะลูกไม่สบายเชื่อมประโยคกับประโยคเขาไม่มาทำงานก็เป็น1ประโยคลูกไม่สบายก็เป็น1ประโยคคำเชื่อมวิเศษนานุประโยคก็คือคำว่าเพราะต่อไปครับเราจะไปทะเลถ้าฝนไม่ตกคำเชื่อมวิเศษนานุประโยคก็คือคำว่าท่าคือคำว่าท่านะครับต่อมาเขาอยู่ที่โรงเรียนจนเสร็จงานก็เชื่อมว่าเขาเนี่ยทำงานอยู่ทำไมอยู่จนเสร็จจึงกลับบ้านใช่ไหมเขาอยู่โรงเรียนจนเสร็จงานคำว่าเพราะคำว่าท่าคำว่าจนก็คือคำเชื่อมวิเศษนานุประโยคต่อมาคำเชื่อมชนิดที่3ชนิดที่1คำเชื่อมสมภาคจบไปแล้วชนิดที่2คำเชื่อมอนุประโยคจบไปแล้วต่อมาชนิดที่3คือคำเชื่อม
1: เสริม
0: คือคำเชื่อม
1: เสริม
0: เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันคำเชื่อมเสริมนะครับก็คือคำเชื่อมที่เพิ่มขึ้นเพื่อทำให้หน่วยภาษา2หน่วยนั้นสัมพันธ์กันได้ชัดเจนมากขึ้นได้แก่คำว่าจึงคำว่าเลยคำว่าถึงและก็คำว่าก็มีประมาณ4คำนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกัน

ทำไมบ่ายนี้ถึงยังไม่มากินข้าวคำเชื่อมเสริมคือคำว่าถึงต่อมาครับเมื่อไม่สบายก็ควรพักผ่อนให้มากๆ

0: ทำไมเป็นเหตุเป็นผลเนาะนะครับต่อมาประโยคสุดท้ายพอความโลภครอบงำเขาเลยลงทุนจนหมดตัวการที่ใครคนใดคนหนึ่งมีความโลภมากเกินไปก็อาจจะทำอะไรโดยขาดความยั้งคิดขาดสติก็เหมือนคนเนี้ยเขามีความโลภเยอะเขาก็เลยลงทุนจนหมดตัวใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้ทำไมขาดทุนอ่าน4คำนี้ก็คือลักษณะของคำเชื่อมเสริมต่อมานะครับชนิดสุดท้ายแล้วชนิดที่4คือคำเชื่อม
1: สัมพันธสาร
0: คำเชื่อม
1: สัมพันธสาร
0: สัมพันธสารก็คือเชื่อมลักษณะข้อความหรือประโยคที่มันยาวๆเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายคำเชื่อมสัมพันธสารคือคำเชื่อมประโยคตั้งแต่กี่ประโยคขึ้นไป
1: 2ประโยค
0: 2ประโยคขึ้นไปให้รวมกันเป็นสัมพันธสารเดียวกันก็คือเป็นข้อความยาวๆที่มีความสัมพันธ์กันมักได้แก่คำว่ากล่าวคืออย่างไรก็ตามตามตัวสีแดงนะครับปลายทางเดี๋ยวตามให้ทันนะครับนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะเนื่องจากเป็นเรื่องหลักภาษาด้วยก็จะยากกว่าเรื่องอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันพร้อมกันครับ

0: คำเชื่อมสัมพันธสานคือคำว่าก
1: ล
0: ่าวคือคำว่ากล่าวคือเนี่ยก็คือคำเชื่อมสัมพันธสานที่มาเชื่อมประโยคตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปให้มีความหมายเข้าด้วยกันนะครับต่อมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างพร้อมกันครับ3 4
1: มีคำนายมากมายเกี่ยวกับ

0: ที่เราประสบอยู่ทุกวันนี้ก็ชวนให้น่ากลัวอยู่เหมือนกัน
1: เขาบอกว่ามีคำทำนายมากมายเกี่ยวกับโลกใช่ไหมโลกของเราจะแตกโลกของเราจะอวสานโลกของเราจะระเบิดทุกคนจะตายหมดแต่ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับยุคปัจจุบันนี้ที่เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยคือเขาใช้คำเชื่อมคือคำว่าอย่างไรก็ตามนะครับในการเชื่อมประโยคตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปให้เป็นสัมพันธสารแล้วก็มีความหมายเข้าด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบด้วยกิจกรรมพร้อมกันก็คือวิเคราะห์ชนิดของคำเชื่อมอ่ะเรามาดูประโยคที่1พี่และน้องอ่านหนังสือคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าและใช่ไหมครับชนิดของคำเชื่อมคือคำเชื่อมสัมภาษณ์ถูกต้องอ่ะประโยคที่สองอ่านพร้อมกันคำเชื่อมคือคำว่าคำเชื่อมคือคำว่าแต่นะครับเป็นคำเชื่อมชนิดใดคำว่าแต่คำว่าแต่ตอบดังๆครับเป็นคำเชื่อมสัมภาษณ์ถูกต้องปรบมือให้ตนเองต่อมาประโยคที่3อ่านพร้อมกันคำเชื่อมคือคำว่าอะไรครับ
2: หรือ
1: คำว่าหรือ

0: ชนิดของคำเชื่อมค
1: ือคำเช
0: ื่อมสามภาคคำเชื่อมสามภาคถูกต้องหมดเลยปรบมือให้ตนเองต่อมาข้อที่4เดี๋ยวให้กลุ่มที่1นะครับตอบครูโอว่าคำเชื่อมคือคำว่าอะไรคำเชื่อมคือคำว่า
2: ว่าค
0: ่
2: ะ
0: ถูกต้องคำเชื่อมคือคำว่าว่านะครับเป็นคำเชื่อมชนิดใดเป็นคำเชื่อมชนิดใดครับกลุ่มที่1คำว่าว่าเป็นคำเชื่อมชนิดใด
2: คำเชื่อมอนุประโยคค่ะ
0: คำเชื่อมอนุประโยคถูกต้องต่อไปกลุ่มที่2ข้อที่5พ่อทำงานอยู่ซึ่งยังไม่เสร็จสักทีคำเชื่อมคือคำว่าคำเชื่อมคือคำว่าอะไรเอ่ย
3: คำว่าซึ่งครับ
0: คำเชื่อมคือคำว่าซึ่งถูกไหมเดี๋ยวดูพร้อมกันถูกต้องชนิดของคำเชื่อมคือ
3: คำเชื่อมอนุประโยค
0: เป็นคำเชื่อมอนุประโยคถูกต้องนะครับต่อมาข้อที่6กลุ่ม3พร้อมใจตอบมากแสดงว่ามั่นใจกลุ่มที่3คำเชื่อมคือคำว่าเพราะเฉลยคือถูกต้องเป็นคำเชื่อมชนิดใด
4: อนุ
0: ประโยคนะครับเอาชนิดใหญ่มาตอบต่อไปข้อที่7ข้อที่7กลุ่มที่4ใช่ไหมครับข้อที่8กลุ่มที่5ช่วยกันครับกลุ่มที่5พิจารณาข้อที่8เลยครับลูก

0: กลุ่มที่4ตอบคำถามครับว่าข้อที่7เขาไม่เข้าใจจึงไม่ทำงานคำเชื่อมคือคำว่า
1: จ
0: ึ
1: ง
0: คำเชื่อมคือคำว่าจึงถูกไหมถูกต้องชนิดของคำเชื่อมคือ
1: เ
0: ป็นคำเชื่อมเสริมปรบมือต่อมาครับต่อมาข้อที่8น้องหิวข้าวเลยไปกินข้าวก่อนคำเชื่อมคือคำว่า
1: เลย
0: คำเชื่อมคือคำว่าเลยพร้อมใจกันตอบนะครับสามัคคีกันดีมากเฉลยคือคำว่าเลยเป็นคำเชื่อมชนิดใด
1: คำเช
0: ื่
1: อมเส
0: ริ
1: ม
0: ใช่ไหมครับถูกต้องประมือให้ตนเองข้อที่9ตอบพร้อมกันทั้งห้องเมื่อไม่ทำงานก็ไม่ต้องรับเงินคำเชื่อมคือคำว่าก็ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ มั่นใจนะครับ
1: ม
0: ั่
1: นใจคร
0: ับ มั่นใจ 100% มั้ย
1: 1 ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ
0: โอ้1 ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะถูกต้องและเป็นคำเชื่อมชนิดใด
1: คำเช
0: ื่อ
1: มเสริม
0: จ้ะปรบมือให้ตนเองทั้งห้องเลยข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อสุดท้ายความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญกล่าวคือหากไม่มีความรับผิดชอบก็จะทำให้งานไม่สำเร็จเมื่องานไม่สำเร็จก็จะทำให้เกิดปัญหาได้คำเชื่อมค
1: ือ
0: มั่นใจนะครับคำเชื่อมคือคำว่ากล่าวคือเฉลยคือ ถูกต้องกล่าวคือชนิดของคำเชื่อมคืออะไรครับ
1: สัมพันธสารค่ะ
0: คำเชื่อมสัมพันธสารเก่งมากนะครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของคำเชื่อมชนิดและหน้าที่ของคำเชื่อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางลองฝึกทำใบงานที่แปลเรื่องคำเชื่อมนั้นสำคัญไฉนโดยใช้คำเชื่อมในการแต่งประโยคแล้วก็วิเคราะห์ชนิดของคำเชื่อมนั้นๆให้ถูกต้องด้วยนะครับคุณครูปลายทางก็ขอความอนุเคราะห์แจกใบงานแล้วก็ชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบเพื่อความถูก

ต้องด้วยนะครับใบงานของนักเรียนมีทั้งหมด5ข้อถ้าชั่วโมงนี้ทำไม่เสร็จไม่เป็นไรอย่างน้อยต้องเสร็จ3ข้อนะครับเพื่อจะได้นำเสนออ่ะถ้าต้นทางและปลายทางเสร็จแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำเชื่อมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามานำเสนอแล้วก็ตรวจสอบสรุปกิจกรรมพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวต้นทางขอตัวแทนสัก3คนออกมาเลยลูกใครเอ่ยมีจิรภัทรดีมากลัลนาแล้วก็ภัทริกานะครับออกมาหน้าชั้นเรียนเดี๋ยวให้นำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางฟังยืนตรงกลางนะครับลัลนาตรงกลางเดี๋ยวให้ภัทริกานำเสนอก่อนคนละ1ประโยคนะครับโดยการพูดชื่อประโยคพูดประโยคนะครับแล้วก็บอกคำเชื่อมแล้วก็บอกชนิดของคำเชื่อมด้วยนำเสนอได้เลยครับ
1: เหตุใดจึงนั่งเศร้าคนเดียวคำเชื่อมคือคำว่าจึงค่ะชนิดของคำเชื่อม

0: คือคำเชื่อมเสริมค่ะ
1: เดี๋ยวครูดูก่อนนะเหตุใดจึงนั่งเศร้าคนเดียวคำเชื่อมคือคำว่าจึงชนิดของคำเชื่อมคือคำเชื่อมเสริมต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปคนที่สองแล้วละนา
2: ฉันและเพื่อนทำการบ้านคำเชื่อมคือและค่ะชนิดของคำเชื่อมคือคำเชื่อมสมภาพค่ะ
1: ฉันและเพื่อนทำการบ้านคำเชื่อมคือคำว่าและชนิดของคำเชื่อมคือคำเชื่อมสมภาพถูกต้องปรบมือให้เพื่อนๆครับต่อไปคนที่3จิรพัฒน์ขอ2ประโยคได้ไหมครับลูกได้นะครับเดี๋ยวให้จิรพัฒน์นำเสนอ2ประโยค
3: ผมกับพี่จะไปเล่นบอลกันที่ชายหาดคำเชื่อมคือกับชนิดของคำเชื่อมคำเชื่อมสมภาพครับ
1: ผมกับพี่จะไปเล่นฟุตบอลกันที่ชายหาดใช่ไหมครับคำเชื่อมก็คือคำว่ากับชนิดของคำเชื่อมก็คือคำเชื่อมสมภาพถูกต้องครับรวมมือให้เพื่อนต่อไปอีกหนึ่งประโยคครับ
3: ผมมีกำลังใจเพราะพ่อแม่ให้ของขวัญครับคำเชื่อมคือคำว่าเพราะชนิดของคำเชื่อมคือคำเชื่อมอนุประโยคครับ
1: ผมมีกำลังใจเพราะพ่อแม่ให้ของขวัญคำเชื่อมคือคำว่าเพราะชนิดของคำเชื่อมคือคำเชื่อมอนุประโยคปรบมือให้ตนเองครับปรบมือให้เพื่อนๆด้วยจากเข้าที่เดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเลยนะครับการเรียนรู้เรื่องคำเชื่อมมีประโยชน์อย่างไรบ้างการเรียนรู้เรื่องคำเชื่อมมีประโยชน์อย่างไรบ้างปลายทางลองระดมความคิดระดมสมองช่วยกันสิครับนักเรียนปลายทางช่วยกันทั้งห้องเลยแข่งกับต้นทางสำหรับต้นทางก็หาคำตอบด้วยนะครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างนนทพัฒน์เดี๋ยวให้นนทพัฒน์ตอบคำถามนนทพัฒน์มาหน้าห้องครับลูกการเรียนรู้เรื่องคำเชื่อมมีประโยชน์อย่างไรบ้างอย่างเช่นของครูโอเนี่ยก็คือจะทำให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับคำเชื่อมใช้คำเชื่อมสื่อสารได้ถูกต้องนนทพัฒน์ลองนำเสนอดูสิครับ
4: จะนำคำเชื่อมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีครับ
1: ถูกต้องถูกวิธีเช่นจะใช้คำว่าและในการเชื่อมประโยคอย่างไรบ้างคำว่าและ
4: เช่นฉันกับ
1: ฉันและเพื่อน
4: ฉันและเพื่อนชอบกินขนมครับ
1: ฉันและเพื่อนชอบกินขนมก็คือนนทพัฒน์เนี่ยนำคำว่าและไปเชื่อมได้อย่างถูกต้องใช่ไหมถ้านำคำว่าแต่ไปเชื่อมจะเชื่อมได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้ก็จะทำให้ใจความมันขัดแย้งกันปรบมือให้เพื่อนเข้าที่สำหรับนนทพัฒน์นะครับก็คือจะนำความรู้เรื่องคำเชื่อมไปสื่อสารอย่างถูกต้องถูกวิธีใช่ไหมครับเวลาไปพูดก็ต้องพูดให้ถูกต้องคำตอบก็คือทำให้สามารถใช้คำเชื่อมในการเชื่อมคำวลีประโยคและข้อความได้อย่างถูกต้องแล้วก็สละสลวยนะครับในการเขียนต่างๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้คำเชื่อมเหล่านี้ในการเชื่อมคำเชื่อมวลีเชื่อมประโยคเพื่อให้ประโยคเหล่านั้นข้อความเหล่านั้นสละสลวยมีการเชื่อมความให้เข้าด้วยกันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของคำอุทานรู้จักไหมรู้จักคำอุทานถ้าอยากรู้จักมากขึ้นกว่านี้ก็ต้องติดตามชมทั้งต้นทางและปลายทางด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคืออะไรบ้างหนึ่ง

ถ้ามีนะครับก็สามารถเตรียมได้สามารถดาวน์โหลดใบงานใบความรู้ได้ที่ไหนครับนักเรียน

0: ใจนะครับเนื่องจากเป็นเรื่องหลักภาษาต้องทบทวนให้ดีแล้วก็เข้าใจสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: Safety Kiss ตอนลอยตัวในน้ำ
2: มาค่ะเด็กๆมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะนี่คุณแม่จะบอกว่าหนูอย่าไปเล่นไกลๆตรงนู้นนะมันจะลึกเข้าใจไหมคะลูกมันอันตรายนะคะเล่นแล้วให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะลูก
3: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่อดัม
3: น้องเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
2: โอ้โหเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: เด
2: ็
3: กๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
2: วันนี้พี่อดัมจะมาสอนอะไรเด็กๆอะคะ
3: เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำให้ได้น้ำ3นาทีเพื่อรอการช่วยเหลือครับเวลาประสบเหตุตกน้ำจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าหมดแรงเวลาว่ายน้ำเล่นๆแล้วหมดแรงก็สามารถลอยตัวอยู่ในน้ำให้ได้นะเพื่อรอการช่วยเหลือนะครับยังมีอีกอย่างนึงครับก็คือฝึกการเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในน้ำให้ได้ครับว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้เผื่อว่าพัดตกลงไปเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองเข้าหาฝั่งได
2: ้โอ้โหเรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยค่ะเอาเด็กๆ เดี๋ยววันนี้พี่อดัมจะมาสอนเด็กๆค่ะน่าสนใจมากๆเลยพร้อมไหมคะเด็กๆ
4: พร
2: ้
4: อมค
2: ่
4: ะ
2: อ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับพี่อดัมเลยค่ะ
5: เอาละครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการลอยตัวให้ได้นาน3นาทีก่อนนะครับประโยชน์ของการลอยตัวเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใครพอรู้มั้ง

0: เอาไว้ใช้เวลาเราว่ายน้ำแล้วเราเกิดหมดแรงหรือว่าเป็นตะคริวนะครับไว้พักไว้หายใจเนาะลอยตัวเพื่อรอการช่วยเหลือนั่นเองให้คนอื่นมาช่วยเราได้นะถ่วงเวลาให้อยู่บนน้ำให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเราลอยตัวในน้ำมากกว่า3นาทีนี่มีประโยชน์ไหมมันจะทำให้เรารอคนอื่นมาช่วยได้นานยิ่งขึ้นนะเราจะได้ไม่จมลงไปนะเดี๋ยววันนี้จะมาลอยตัวหงายก่อนนะลอยตัวท่าหงายอันดับแรกนะครับพี่ดำจะแนะนำตั้งแต่ต้นเลยก็คือถ้าสมมุติว่าเด็กๆยังว่ายน้ำไม่เป็นยังไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องทำความคุ้นเคยกับน้ำก่อนต้องให้มาลองเล่นน้ำดูนะครับสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาฝึกควบคุมลมหายใจโดยการเป่าลมเข้าออกทาง
1: ปาก
0: นะครับผมเราจะลอยตัวเป็นท่านอนหงายนะครับแบบนี้เงยหน้านะครับให้หน้าเราพ้นน้ำให้จมูกพ้นน้ำนะครับหายใจเข้าทางปากถ้าก้านแล้วไม่ไหวรีบเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับเราก็จะเติมลมอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาตัวเราก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องจัดสมดุลร่างกายนะครับโดยการเงยหน้ายืดอกยกพุงนะครับขาปลายขาของเราต้องกดลงไปในน้ำเพื่อจะดันลำตัวของเราขึ้นนะครับหายใจเหมือนเดิมเลยน้องสูดใจหายใจเหมือนเดิมหายใจเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปเต็มปอดเลยเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่นี่ครับแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนานเกิน3นาทีได้แน่นอนครับถ้าทำแบบนี้นะครับตัวจะต้องอยู่ท่าเดิมแบบนี้ตลอดเวลานะครับสำหรับเด็กๆที่ยังลอยตัวเปล่าๆเองไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมีอุปกรณ์ลอยน้ำนี่แหละสามารถเอามาใช้ช่วยให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นขวดพลาสติกขนาดประมาณสักลิตรครึ่งก็สามารถกอดไว้แล้วก็ลอยตัวพยุงตัวเราให้อยู่เหนือน้ำได้เหมือนกันนะครับน้องถูกใจไหนมาลอยให้พี่อดัมดูโดยใช้มือเสียบเข้าไปแล้วก็กางท่าเดิมเลยเมื่อกี้กดลงไปแบบนี้นะครับเงยหน้าเหมือนเดิมหรือท่าเดิมเนี่ยการแลแค่นั้นเองนะครับเอย่าปวดปวดนอนลงไปนอนลงไปกดแบบนี้เลยกดคนให้กดจมน้ำเอาขาลงไปครับขาลงไปในน้ำนั่นแหละหนูก็จะลอยเด็กๆครับมาถึงทักษะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนตัวในน้ำให้ได้ระยะประมาณ15เมตรอย่างน้อย15เมตรทำได้ไหมครับ
1: ทำไมต้อง15เมตรด้วยคะแค่ตรงนี้ไม่ได้หรอ
0: ส่วนใหญ่เด็กๆวัยของพวกหนูๆเนี่ยจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละหมายถึงว่าพัดตกลงมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆฝั่งถ้าเราสามารถที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้พึ่งตัวเองก็คือการว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเองได้เนี่ยเราก็จะรอดครับผมใครว่ายน้ำท่าอะไรกันเป็นบ้างครับเนี่ยถนัดท่าอะไรครับ
1: ก
0: ันเชียงเอย่าครับน้องเอย่าท่าอะไรครับ
1: กบ
0: ท่าโกบโอ้โหเก่งๆทางนั้นลูกหมาตกน้ำได้ไหมครับเนี่ยสรุปก็คือท่าอะไรก็ได้เนาะเวลาเราจะเข้าหาฝั่งท่าอะไรก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยไหมว่าถึงไหม15เมตรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลยครับถูกใจเคลื่อนตัว15เมตรท่าอะไรก็ได้ท่าพร้อมแล้ว1 2อ๊บไปเลยถ้าพร้อมแล้ว1 2อึ๊บมาเลยเก่งครับเยี่ยมเลยก็อย่าลืมนะครับเด็กๆที่พี่อดัมสอนไปทุกอย่างเนาะก็เอาไปฝึกด้วยนะครับเราจะได้เป็นทักษะติดตัวไปนะครับพร้อมที่จะไปเล่นหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: อ้าวเฮ้ดังๆ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับ

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก DLTVโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะครับสำหรับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบในเรื่องนี้แล้วนะครับตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับที่นักเรียนจะต้องบรรลุเมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้นะครับข้อที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการและรูปแบบของการเขียนจดหมายส่วนตัวได้ครับข้อที่2นะครับสามารถเขียนจดหมายส่วนตัวตามที่กำหนดได้ถูกต้องตามหลักการและรูปแบบครับสำหรับข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าลักษณะของการเขียนจดหมายส่วนตัวมีแนวทางในการเขียนจดหมายส่วนตัวอย่างไรนะครับพร้อมกันแล้วนะครับไปดูกันเลยนะครับประเด็นที่1นะครับแนวทางในการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับเราจะต้องเขียนถูกต้องตามรูปแบบและมีองค์ประกอบครบถ้วนตามองค์ประกอบของการเขียนจดหมายนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับในเรื่องของรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูในส่วนขององค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนจดหมายกันครับองค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนจดหมายนะครับคุณครูจะพูดถึงลักษณะของการเว้นขอบกระดาษนะครับโดยเราจะเว้นขอบกระดาษด้านหน้าประมาณ 1.5 นิ้วเว้นขอบกระดาษด้านหลังประมาณ1นิ้วนะครับคราวนี้เรามาดูถึงองค์ประกอบของจดหมายนะครับตำแหน่งที่1เลยนะครับเราจะเขียนที่อยู่นะครับนักเรียนสังเกตตำแหน่งของที่อยู่นะครับตามภาพตัวอย่างนะครับที่อยู่

เราจะเขียนด้านมุมบนขวามือนะครับถัดลงมาจากที่อยู่นะครับจะเป็นในส่วนของวันที่นะครับซึ่งวันที่จะประกอบด้วยวันที่เดือนแล้วก็ปีพ.ศ.นะครับถัดลงมานะครับองค์ประกอบที่3นะครับก็จะเป็นคำขึ้นต้นนะครับแล้วก็เนื้อความส่วนสำคัญเลยของจดหมายนะครับถัดลงมาองค์ประกอบที่4นะครับนักเรียนก็คือส่วนของเนื้อความของจดหมายซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะบอกให้ผู้รับจดหมายทราบถึงจุดประสงค์ของการเขียนตลอดถึงผู้รับจดหมายทราบถึงวัตถุประสงค์ที่เขียนเรื่องราวที่ผู้ส่งต้องการจะบอกถึงผู้เขียนนะครับถัดลงมาในตำแหน่งที่5นะครับก็คือคำลงท้ายนะครับให้นักเรียนสังเกตตำแหน่งของคำลงท้ายนะครับคำลงท้ายจะเขียนตรงกับวันที่นะครับและตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือลงชื่อผู้เขียนนะครับตำแหน่งลงชื่อผู้เขียนนั้นนะครับจะเขียนตรงกับที่อยู่นะครับคราวนี้คุณครูขอถามนักเรียนหน่อยนะครับว่าองค์ประกอบของจดหมายหลักๆสำคัญในจดหมายแล้วจะประกอบด้วยทั้งหมดกี่องค์ประกอบครับใช่เลยครับนักเรียนจะประกอบด้วย6องค์ประกอบหลักๆองค์ประกอบที่1ทบทวนอีก1ครั้งนะครับองค์ประกอบที่1ได้แก่ที่อยู่นะครับองค์ประกอบที่2วันที่องค์ประกอบที่3คำขึ้นต้นองค์ประกอบที่4เนื้อความของจดหมายนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับองค์ประกอบที่5ได้แก่คำลงท้ายและองค์ประกอบที่6นะครับลงชื่อผู้เขียนนะครับอันนี้คือรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายดังนั้นการที่เราจะเขียนจดหมายได้นะครับเราจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายนะครับมาช่วยคุณครูพิจารณาดูหน่อยนะครับว่าลักษณะของจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะครับลักษณะของการเขียนถูกต้องในแต่ละองค์ประกอบหรือไม่นะครับคราวนี้ตำแหน่งที่1เลยนะครับองค์ประกอบที่1ที่เราจะพิจารณากันก็คือในส่วนของที่อยู่นักเรียนดูตัวอย่างจดหมายพร้อมๆกันนะครับในส่วนของที่อยู่นะครับที่อยู่ของจดหมายฉบับนี้เขียนว่าเขียนที่บ้านถูกต้องหรือไม่ครับเมื่อผู้อ่านรับจดหมายฉบับนี้รู้ไหมว่าตำแหน่งที่อยู่ของที่บ้านอยู่ที่ใดไม่รู้เลยนะครับดังนั้นองค์ประกอบของการเขียนที่อยู่คุณครูสอนไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับจะประกอบด้วยบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดและอะไรเอ่ยนักเรียนและอะไรเอ่ยรหัสไปรษณีย์นะครับและรหัสไปรษณีย์ดังนั้นลักษณะตัวอย่างของจดหมายนะครับในส่วนของที่อยู่เป็นอย่างไรครับเขียนถูกต้องหรือไม่ไม่ถูกต้องนะครับนักเรียนไม่ถูกต้องหวังว่านักเรียนของคุณครูเขียนได้ถูกต้องตามวิธีการและกระบวนการเขียนที่อยู่นะครับต่อไปมาดูในส่วนขององค์ประกอบที่2นะครับได้แก่อะไรเอ่ยองค์ประกอบที่2ได้แก่วันที่นะครับนักเรียนร่วมกันพิจารณาหน่อยนะครับว่าลักษณะของการเขียนวันที่ในจดหมายฉบับนี้ถูกต้องหรือไม่ใครว่าถูกต้องยกมือขึ้นครับไม่มีเลยแต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครยกมือเลยไม่มีเลยไม่มีคนยกมือเลยแสดงว่านักเรียนมีความรู้ในเรื่องของการเขียนจดหมายแล้วมีความรู้ในเรื่องขององค์ประกอบของการเขียนจดหมายแล้วคราวนี้ดูตัวอย่างของจดหมายฉบับนี้ในส่วนของวันที่ผิดหรือว่าถูกครับลักษณะของการเขียนนักเรียนดูสังเกตดูให้ดีใช่ครับไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นลักษณะของวันที่บอกคุณครูหน่อยสิว่าวันที่ในจดหมายฉบับนี้ผิดตรงไหนเขาเขียนคำว่าวันที่นั่นเองเขาเขียนคำว่าวันที่นั่นเองจริงๆแล้วเราจะเขียนคำว่าวันที่หรือไม่ครับในจดหมายเราจะไม่เขียนในตำแหน่งของวันที่เราจะใช้เลขซึ่งเป็นเลขวันที่เดือนแล้วก็ปีพุทธศักราชเลยนะครับต่อไปตำแหน่งที่
3นะครับตำแหน่งที่3

ได้แก่อะไรเอ่ยตำแหน่งที่3คำขึ้นต้นคำขึ้นต้นนั่นเองคราวนี้เรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่เคารพคำขึ้นต้นถูกต้องไหมครับลักษณะของการเขียนถูกต้องนะครับต่อไปองค์ประกอบที่4ในส่วนของเนื้อความของจดหมายนะครับและองค์ประกอบที่5ตำแหน่งของการเขียนคำลงท้ายคุณครูบอกว่าตำแหน่งของการเขียนคำลงท้ายเราจะต้องเขียนคำลงท้ายให้ตรงกับตำแหน่งใดเอ่ยคุณครูบอกว่าให้เขียนตำแหน่งของคำลงท้ายเนี่ยให้ตรงกับตำแหน่งเดียวกันกับของวันที่ดังนั้นลักษณะของการเขียนคำลงท้ายในตัวอย่างจดหมายฉบับนี้นะครับในตัวอย่างจดหมายฉบับนี้เขียนวางตำแหน่งได้ถูกต้องหรือไม่คุณครูเห็นแล้วยกมือมาจากหลังห้องเลยตอบเสียงดังฟังชัดเสียด้วยว่าถูกต้องครับคุณครูถูกต้องนะครับตำแหน่งของการเขียนในส่วนของคำลงท้ายต่อไปองค์ประกอบสุดท้ายได้แก่การลงชื่อผู้เขียนนะครับองค์ประกอบสุดท้ายก็คือการลงชื่อผู้เขียนองค์ประกอบที่เท่าไหร่เอ่ยองค์ประกอบที่6นั่นเองคราวนี้พิจารณาในส่วนของตำแหน่งการเขียนพิจารณาในส่วนของตำแหน่งการลงชื่อผู้เขียนนะครับคุณครูบอกว่าชื่อผู้เขียนจะต้องลงตรงกันกับที่อยู่นะครับซึ่งจะเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่อยู่นะครับเขียนตรงกันแต่คนละองค์ประกอบกันคราวนี้มาดูถึงตัวอย่างจดหมายที่คุณครูให้นักเรียนดูนะครับเป็นอย่างไรครับร่วมกันพิจารณาหน่อยว่าตำแหน่งสุดท้ายในส่วนของการลงชื่อผู้เขียนนั้นถูกต้องหรือไม่ครับในส่วนของตำแหน่งใครว่าถูกต้องยกมือขึ้นดูดีๆนะครับอันแน่มีคนยกมือบอกคุณครูว่าถูกต้องนะครับในส่วนของตำแหน่งของชื่อของผู้เขียนจดหมายนั้นเขียนตำแหน่งเดียวกันกับที่อยู่นั่นเองนะครับในตัวอย่างของจดหมายนี้เขียนถูกต้องนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายเรามาดูในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายในองค์ประกอบถัดไปกันเลยนะครับก็คือในส่วนของเนื้อหาสาระในจดหมายนะครับลักษณะของเนื้อหาสาระในจดหมายนะครับเขียนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสารนะครับโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพนั่นเองนะครับเนื้อหาสาระเป็นส่วนที่สำคัญคุณครูเน้นย้ำเลยนะครับว่าจะต้องเขียนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้เขียนที่ต้องการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารให้ผู้รับจดหมายเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการคราวนี้ดูลักษณะของการเขียนนะครับจะต้องใช้ถ้อยคำที่เป็นอย่างไรเอ่ยจะต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพนั่นเองนะครับจะต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของเนื้อหาในจดหมายนะครับตามตัวอย่างจดหมายที่คุณยกมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับเรามาอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้พร้อมๆกันนะครับเรามาอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้พร้อมๆกันนะครับพร้อมกันแล้วนะครับมาอ่านตัวอย่างจดหมายกันนักเรียนปลายทางอ่านตามคุณครูได้เลยนะครับฉันทราบข่าวจากโตโต้ฉันทราบข่าวจากโตโต้ว่านายสอบชิงทุนไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทณประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทราบว่านายสอบได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของผู้เข้าสอบทั้งหมดเราจึงเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อแสดงความยินดีกับนายด้วยนะนะโมส่วนเราเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเนื่องด้วยอยู่ใกล้บ้านเพราะต้องช่วยงานที่บ้านจึงไม่ได้ไปสอบมหาวิทยาลัยอื่นสุดท้ายนี้เราขอให้นายและคนในครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคราวนี้มาร่วมกันพิจารณาในส่วนของเนื้อความจดหมายที่เราร่วมกันอ่านไปเมื่อตะกี้นะครับเนื้อความของจดหมายที่เราร่วมกันอ่านเมื่อกี้นั้นเขียนถึงใครเอ่ยเขียนถึงใครเอ่ยคุณครูขอผู้กล้าหน่อยไม่ทราบว่าเนื้อความในจดหมายฉบับนี้เขียนถึง

ถึงใครยกมือหน่อยเขียนถึงนะโมเขียนถึงนะโมเมื่อพิจารณาแล้วนะโมเนี่ยน่าจะเป็นใครกับน่าจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้เขียนเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับผู้เขียนแล้วนะโมที่เขียนถึงนั้นน่าจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้เขียนถูกต้องนะครับมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันกับผู้เขียนนั่นเองคราวนี้จุดประสงค์ที่เขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาเขียนขึ้นมาเพื่ออะไรเอ่ยใช่เลยครับจุดประสงค์ของการเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาเขียนขึ้นมาเพื่อแสดงอะไรแสดงความยินดีนั่นเองแสดงความยินดีกับใครแสดงความยินดีกับนะโมเนื่องในโอกาสอะไรครับนักเรียนเนื่องในโอกาสอะไรนักเรียนพิจารณาดูเนื้อความในจดหมายใหม่อีกครั้งหนึ่งเขียนไปแสดงความยินดีกับเพื่อนที่ชื่อว่าอะไรเอ่ยชื่อว่านะโมเนื้อความในจดหมายเขียนไปเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นะโมสอบชิงทุนไปเรียนระดับปริญญาโทที่ใดเอ่ยนะโมไปเรียนระดับปริญญาโทที่ใดที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะโมเก่งไหมครับนะโมเก่งปรบมือให้พี่นะโมหน่อยนะครับพี่นะโมเป็นคนเก่งสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้นักเรียนอยากเรียนเก่งเหมือนพี่นะโมไหมครับถ้านักเรียนอยากเรียนเก่งเหมือนพี่นะโมนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนขยันหมั่นเพียรทบทวนเนื้อหาในบทเรียนที่คุณครูสอนตลอดถึงเนื้อหาที่คุณครูกำลังสอนอยู่ณตอนนี้นักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนสนใจฟังคุณครูจดบันทึกตามที่คุณครูสอนนะครับจดบันทึกตามที่คุณครูสอนตามเนื้อหาที่คุณครูสอนนะครับคราวนี้บอกถึงวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่าเขียนมาเพื่อแสดงความยินดีดังนั้นลักษณะของการเขียนเนื้อความในจดหมายจะต้องบอกวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่าเขียนอะไรนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแนวทางการเขียนจดหมายในข้อถัดไปนะครับใช้สรรพนามแทนตัวผู้เขียนคำขึ้นต้นและคำลงท้ายได้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้รับลักษณะของการใช้สรรพนามในจดหมายลักษณะของการใช้คำขึ้นต้นตลอดถึงคำลงท้ายจะต้องมีความเหมาะสมและก็สอดคล้องกับตัวผู้รับนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างพิจารณาตัวอย่างว่าจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นนะครับจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นใช้คำขึ้นต้นเหมาะสมกับผู้รับหรือไม่นะครับกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใครเอ่ยเขียนถึงคุณพ่อนั่นเองคำขึ้นต้นใช้ว่ากราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงต่อไปมาดูพิจารณาดูในส่วนของคำลงท้ายหน่อยนะครับว่าคำลงท้ายเขียนว่าอย่างไรคำลงท้ายเขียนว่าอย่างไรนักเรียนปลายทางอ่านเสียงดังฟังชัดนะครับอ่านดังๆพร้อมๆกันคุณครูนับ1ถึง3นะครับ1 2 3คำลงท้ายเขียนว่าด้วยความเคารพอย่างสูงจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใครเอ่ยเขียนถึงคุณพ่อคำลงท้ายลงท้ายว่าด้วยความเคารพอย่างสูงเหมาะสมไหมครับนักเรียนเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับเหมาะสมนะครับเหมาะสมต่อไปมาดูตัวอย่างจดหมายฉบับที่2นะครับตัวอย่างจดหมายฉบับที่2พิจารณาดูในส่วนของคำขึ้นต้นก่อนนะครับพิจารณาดูในส่วนของคำขึ้นต้นนะครับคำขึ้นต้นเขียนว่าอะไรเอ่ยนักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3เรียนประธานมูลนิธิกุศลธรรมคราวนี้มาพิจารณาในตำแหน่งที่2ถึงความเหมาะสมก็คือตำแหน่งใดตำแหน่ง
ที่สองที่เราจะต้องพิจารณาก็คือตำแหน่งของคำลงท้ายอ่านดูสิว่าในจดหมายฉบับนี้เขียนคำลงท้ายว่าอะไรเขียนคำลงท้ายว่าอะไรคำลงท้ายในจดหมายฉบับนี้เขียนว่าขอแสดงความ

อิลักษณะของการใช้คำลงท้ายใช้ว่าอะไรเอ่ยใช้ว่าขอแสดงความนับถือมีความเหมาะสมไหมครับนักเรียนตามลักษณะของคำขึ้นต้นที่คุณครูสอนไปแล้วเก่งจังเลยเก่งจังเลยแสดงว่าตั้งใจและสนใจฟังตั้งใจและสนใจฟังคุณครูเชื่อว่านักเรียนของคุณครูนะครับจะสามารถสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้เหมือนพี่นโมถ้านักเรียนตั้งใจฟังและก็สนใจเนื้อหาที่คุณครูสอนขนาดนี้นะครับพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วเป็นอย่างไรครับมีความเหมาะสมไหมตัวอย่างคำขึ้นต้นและคำลงท้ายจดหมายฉบับที่2มีความเหมาะสมปรบมือให้ตัวเองหน่อยดังนั้นลักษณะของตัวอย่างจดหมายที่คุณครูยกมาประกอบเป็นตัวอย่างให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาคำขึ้นต้นและคำลงท้ายจดหมายของจดหมายทั้ง2ฉบับนี้จดหมายทั้ง2ฉบับนี้มีความเหมาะสมมีความเหมาะสมทั้ง2ฉบับเลยทีเดียวนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันต่อในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายนะครับแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับในประเด็นของการเลือกใช้กระดาษซองจดหมายเหมาะสมคราวนี้เป็นประเด็นสำคัญและประเด็นหลักอีกหนึ่งประเด็นในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายถึงลักษณะของการเลือกใช้กระดาษและซองจดหมายลักษณะของการเลือกใช้กระดาษและซองจดหมายเนี่ยจะต้องมีความเหมาะสมกับผู้รับและก็อีกอย่างหนึ่งเน้นย้ำเลยนะครับลักษณะของการเลือกใช้กระดาษและซองจดหมายเนี่ยนักเรียนจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมและก็ถูกต้องตามกาลเทศะด้วยคุณครูพูดแบบนี้อย่างคุณครูพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรเนื่องจากว่าลักษณะของกระดาษในเนื่องจากว่าลักษณะของกระดาษโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยมีความหลากหลายลักษณะของกระดาษโดยทั่วๆไปมีความหลากหลายอาจจะเป็นกระดาษที่มีสีที่ไม่เหมาะสมเมื่อนำมาใช้เขียนจดหมายแล้วอีกอย่างที่สำคัญซองจดหมายเหมือนกันซองจดหมายก็เหมือนกันอาจจะมีซองจดหมายที่หลากหลายนะครับอาจจะมีซองจดหมายที่หลากหลายหลากหลายอย่างไรอาจจะไม่เหมาะสมอาจจะไม่ถูกต้องตามกาลเทศะเมื่อเราใช้ซองจดหมายในลักษณะนั้นเริ่มที่จะงงเริ่มที่จะสงสัยแล้วว่ามันมีความหลากหลายอย่างไรเริ่มที่จะไม่เข้าใจแล้วว่าสีฉูดฉาดเป็นอย่างไรคราวนี้มาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างของกระดาษและซองจดหมายกันดีกว่าไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมที่จะไปดูตัวอย่างแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวนะครับแสดงว่าพร้อมแล้วเราไปดูในส่วนของกระดาษและซองจดหมายกันเลยนะครับคุณครูมีตัวอย่างกระดาษนะครับแรกเริ่มเราจะมาพิจารณาถึงความเหมาะสมของกระดาษกันก่อนนะครับมีตัวอย่างกระดาษในกรอบสี่เหลี่ยมจำนวนกี่กรอบเอ่ยมีตัวอย่างกระดาษในกรอบสี่เหลี่ยมจำนวน2กรอบนะครับตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1กระดาษในแผ่นที่1มีลักษณะเป็นอย่างไรตอบคุณครูหน่อยสิครับในกรอบที่1แผ่นที่1นะครับในกรอบที่1แผ่นที่1ทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นอย่างไรครับตรงกลางเป็นเส้นบรรทัดพื้นหลังสีขาวแต่ส่วนบนกับส่วนล่างของกระดาษเป็นอย่างไรครับมีการตกแต่งสีค่อนข้างจะฉูดฉาดถ้าเกิดว่าเรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นรูปภาพที่ค่อนข้างทำให้ผู้อ่านเนี่ยเมื่อเขียนจดหมายเข้าไปแล้วเมื่อมีตัวอักษรนักเรียนนึกจินตนาการไปนะครับว่าเมื่อมีตัวอักษรปรากฏบนกระดาษแผ่นนี้ปรากฏบนกระดาษแผ่นนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกก็คืออะไรเอ่ยค่อนข้างที่จะเป็นอย่างไรเมื่ออ่านแล้วลายตาเสียงดังฟังชัดจากหลังห้องบอกคุณครูว่าเขียนแล้วคุณครูครับคุณครูครับเขียนแล้วเมื่อข้อความ
หมึกปากกา

ลดลงไปบนกระดาษแผ่นนี้ทำให้ผู้อ่านอ่านแล้วค่อนข้างจะลายตาเนื่องจากว่าส่วนบนของกระดาษแผ่นนี้กับส่วนล่างของกระดาษแผ่นนี้มีลวดลายนั่นเองมีลวดลายนั่นเองดังนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคุณครูยังไม่บอกก่อนเรามาดูตัวอย่างกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่1ก่อนนะครับตัวอย่างกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่1ดูกันหน่อยตัวอย่างนะครับตัวอย่างกระดาษแผ่นที่2นะครับคือแผ่นนี้นะครับตัวอย่างแผ่นนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยพื้นหลังเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพทะเลมีอะไรด้วยภูเขามีอะไรด้วยมีก้อนเมฆถ้าเราเขียนข้อความลงบนกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่1นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้อ่านมองเห็นตัวหนังสือตัวอักษรที่เราเขียนลงไปไหมมองเห็นแต่ชัดเจนไหมครับมองเห็นแต่ไม่ชัดเจนมองเห็นแต่ไม่ชัดเจนการเลือกใช้น้ำหมึกปากกาตามความเหมาะสมก็เช่นกันในส่วนของการเขียนจดหมายเราจะเลือกใช้หมึกปากกาสีอะไรเอ่ยสีน้ำเงินหรือสีดำนะครับสีน้ำเงินหรือสีดำดังนั้นนักเรียนลองจินตนาการดูสิว่าเมื่อข้อความปรากฏบนกระดาษแผ่นที่2ปรากฏบนกระดาษแผ่นที่2จะเกิดอะไรขึ้นหลายตายิ่งกว่าเขียนลงบนกระดาษแผ่นที่1และก็ผู้อ่านอ่านแล้วเป็นอย่างไรลักษณะของการอ่านอาจจะอ่านไม่เข้าใจอีกอย่างหนึ่งพิจารณาถึงความเหมาะสมไหมครับก็ยังไม่เฉลยว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสามารถใช้ได้หรือใช้ไม่ได้คราวนี้มาพิจารณาตัวอย่างกระดาษในกรอบที่2กันก่อนนะครับลักษณะกระดาษในกรอบที่2แผ่นที่1เป็นกระดาษสีอะไรเอ่ยตอบเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3สีอะไรเอ่ยสีอะไรเอ่ยสีขาวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเป็นกระดาษสีขาวมีลวดลายไหมไม่มีอะไรเลยเป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีอะไรเลยกระดาษชนิดนี้เราเรียกว่ากระดาษอะไรเอ่ยกระดาษสีขาวหรือที่เราเห็นกันโดยทั่วไปเราเรียกว่ากระดาษ A4 ขนาดที่เรานำมาใช้กันนะครับขนาดที่เรานำมาใช้กันก็คือขนาด A4 นั่นเองแต่กระดาษสีขาวเนี่ยอาจจะมีหลากหลายขนาดแต่ตามความนิยมที่เรานิยมนำมาใช้กันในส่วนของการเขียนจดหมายหรือนิยมนำมาใช้กันในทางราชการนะครับเราก็จะนิยมใช้ในส่วนของกระดาษสีขาวที่มีขนาด A4 นะครับคราวนี้กระดาษลักษณะที่1เป็นสีขาวไม่มีลวดลายอะไรเลยเมื่อเขียนข้อความลงไปบนกระดาษแผ่นนี้นักเรียนคิดว่าข้อความที่เราเขียนลงไปนั้นจะมองเห็นได้ชัดไหมครับเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับข้อความที่เราเขียนลงไปบนกระดาษแผ่นนี้จะมองเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะใช้ปากกาสีอะไรเอ่ยตามที่คุณครูบอกว่ามันมีความเหมาะสมอะปากกาสีน้ำเงินกับปากกาสีดำก็เห็นได้ชัดเจนเนื่องจากว่าพื้นหลังสีขาวไม่มีลวดลายคราวนี้มาดูถึงลักษณะของกระดาษในกรอบที่2แผ่นที่2กันนะครับว่ากระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนพิจารณาแล้วบอกคุณครูหน่อยให้เวลาในการพิจารณา1นาทีกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2มีลักษณะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเสียงดังฟังชัดจากหลังห้องอีกแล้วแต่ไม่ใช่ว่านักเรียนหน้าห้องจะไม่ตั้งใจเรียนนะครับนักเรียนหน้าห้องคุณครูสังเกตแล้วตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีคุณครูขอชื่นชมนะ

ครับกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2เป็นลักษณะของกระดาษมีเส้นเป็นลักษณะของกระดาษมีเส้นซึ่งคุณครูก็เห็นนักเรียนใช้กันอยู่คุณครูก็เห็นนักเรียนใช้กันอยู่นะครับในกระดาษลักษณะที่2เนี่ยนักเรียนเรียกกันโดยทั่วไปว่ากระดาษอะไรลูกกระดาษอะไรครับกระดาษมีเส้นหรือกระดาษรายงานหรือกระดาษรายงานทำไมถึงเรียกว่ากระดาษรายงานเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีวิวัฒนาการในเรื่องของการพิมพ์นะครับในเรื่องของการพิมพ์ก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะมีปรินเตอร์เมื่อก่อนนะครับย้อนอดีตกลับไปนะครับปรินเตอร์กับคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อก่อนค่อนข้างที่จะมีน้อยและราคาค่อนข้างที่จะสูงน้อยนักในแต่ละบ้านเนี่ยที่จะมีนะครับดังนั้นลักษณะของการสื่อสารโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มพิมพ์กันน่ะก็จะถูกต้องเลยนะครับนักเรียนก่อนที่จะมีการพิมพ์แบบปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนเราใช้วิธีการเขียนนั่นเองดังนั้นกระดาษลักษณะที่2เนี่ยเรามักจะเห็นกันโดยทั่วไปเพราะว่าถ้าถามกับรุ่นพี่เราอย่างเงี้ยถามกลับไปกับรุ่นพี่ของเรากระดาษประเภทนี้รุ่นพี่ของเรามักจะใช้บ่อยเลยทีเดียวเพราะว่าใช้ในการเขียนรายงานเราถึงเรียกกันจนชินติดปากว่ากระดาษรายงานนั่นเองนะครับดังนั้นพิจารณาแล้วว่ากระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2จะมีเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นสีดำหรือเส้นสีน้ำเงินนะครับเส้นสีดำหรือเส้นสีน้ำเงินเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นอะไรเอ่ยเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นบรรทัดนั่นเองนะครับเหมือนกับสมุดที่นักเรียนกำลังจดบันทึกอยู่ในขณะนี้ไม่เอ่ยดูหน่อยครับเหมือนกันไหมเส้นบรรทัดเหมือนกันถ้าเราเขียนข้อความซึ่งเป็นข้อความสีน้ำเงินหรือข้อความสีดำลงไปบนกระดาษแผ่นนี้นักเรียนคิดว่าอ่านแล้วจะเข้าใจไหมมีคนตอบว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจขึ้นอยู่กับผู้เขียนจุดประสงค์ของการสื่อสารเข้าใจหรือไม่เข้าใจขึ้นอยู่กับลักษณะของการสื่อสารจุดประสงค์ของการสื่อสารแต่เมื่อเขียนข้อความลงบนกระดาษแผ่นนี้แล้วนักเรียนคิดว่าข้อความที่เราเขียนลงไปในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารนั้นน่ะจะมองเห็นได้ชัดไหมครับใช่เลยจะมองเห็นได้ชัดนะครับดังนั้นมาช่วยกันพิจารณาถึงความเหมาะสมของกระดาษหน่อยนะครับว่ากระดาษในกรอบที่1กับกระดาษในกรอบที่2กรอบใดมีความหมมที่สามารถนำไปเขียนจดหมายได้กรอบใดมีความเหมาะสมที่สามารถนำไปเขียนจดหมายได้ใครว่ากรอบที่1ยกมือแอนแน่คุณครูเห็นมีคนยกด้วยใครว่ากรอบที่1ยกมือมีคนยกอยู่เมื่อกี้ยกแล้วรีบเอามือลงเลยเพราะว่าเป็นอย่างไรเพื่อนไม่ยกแล้วก็แอบมองเพื่อนข้างๆด้วยว่าทำไมไม่ยกอ่ะแต่ตัวเองเป็นอย่างไรยกมือคุณครูเห็นอยู่แต่ไม่บอกว่าใครนะครับไม่บอกว่าใครต่อไปใครคิดว่ากระดาษลักษณะที่2ในกรอบที่2ทั้ง2ตัวอย่างนั้นมีความเหมาะสมยกมือครับยกกันเต็มยกกันเต็มห้องเลยยกกันเต็มห้องเลยเก่งมากเลยนะครับกระดาษในกรอบที่1เมื่อพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วไม่สมควรที่จะนำมาเขียนจดหมายกระดาษในกรอบที่1เมื่อพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วนะครับไม่สมควรที่จะนำมาเขียนจดหมายนะครับไม่สมควรที่จะนำมาเขียนจดหมายต่อไปกระดาษในกรอบที่2ทั้ง2ตัวอย่างที่คุณครูเอามาให้นักเรียนดูนั้นมีความเหมาะสมใช่หรือไม่ใครว่าเหมาะสมยืนยันอีกครั้งนึงว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยกมืออีกครั้งนึงใครว่าเหมาะสมยกมือครับยกกันทั้งห้องเลยนะครับกระดาษในส่วนของกรอบที่2ทั้ง2ตัวอย่างนั้นมีความเหมาะสมที่

จะนำมาเขียนจดหมายนะครับคราวนี้เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของกระดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้มาช่วยคุณครูพิจารณาประเด็นถัดไปหน่อยสิว่ามีความเหมาะสมหรือไม่มีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาความเหมาะสมของกระดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในลำดับถัดไปนะครับมาช่วยคุณครูวิเคราะห์ซองจดหมายดูหน่อยสิว่าลักษณะของซองจดหมายแบบใดมีความเหมาะสมหรือไม่มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ใส่จดหมายส่งไปให้กับผู้รับนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างกันเลยนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดู2กรอบเหมือนเดิมกรอบที่1ทางด้านซ้ายมือกรอบที่2ทางด้านขวามือนะครับกรอบที่1ทางด้านซ้ายมือกรอบที่2ทางด้านขวามือคราวนี้พิจารณากรอบที่1ก่อนนะครับนักเรียนดูหน้าตาของซองจดหมายในกรอบที่1พร้อมๆกันนะครับในภาพที่1ลักษณะเป็นอย่างไรมีคนตอบเสียงดังฟังชัดเลยว่าสวยงามค่ะคุณครูสวยงามค่ะคุณครูคราวนี้พิจารณาในเรื่องของสีสันก่อนในเรื่องของลวดลายในเรื่องของลวดลายตัวอย่างซองจดหมายในภาพที่1ลวดลายเป็นอย่างไรเอ่ยค่อนข้างจะลายตารกรุงรังลายตาต่อไปมาดูภาพที่2มีเป็นเส้นๆบ้างเป็นเส้นสีมีเป็นเส้นทะแยงบ้างมีเป็นจุดกลมๆบ้างนักเรียนคิดว่าถ้าเกิดว่านักเรียนเขียนจดหมายแล้วใส่ซองจดหมายตามกรอบที่1ส่งมาให้คุณครูเมื่อคุณครูเป็นผู้รับจดหมายจากนักเรียนนักเรียนคิดว่าคุณครูจะมีความรู้สึกอย่างไรนักเรียนคิดว่าคุณครูจะมีความรู้สึกอย่างไรอุ๊บตื่นเต้นจดหมายของนักเรียนใส่ซองจดหมายคุณครูอาจจะตื่นเต้นเพราะว่าลักษณะของซองจดหมายเนี่ยเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นลวดลายมีสีสันค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยทีเดียวแต่พอพิจารณาถึงความเหมาะสมแล้วเป็นอย่างไรครับนักเรียนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่าเพิ่งตอบเก็บไว้ในใจก่อนอย่าเพิ่งตอบว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่ให้เก็บไว้ในใจก่อนอันนี้พิจารณาไปแล้วในส่วนของกรอบที่1ต่อไปมาดูซองจดหมายลักษณะของซองจดหมายในกรอบที่2กันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรกรอบที่2ในภาพที่1ด้านบนนะครับนักเรียนเป็นลักษณะของซองจดหมายที่เราเห็นกันโดยทั่วไปนะครับซองจดหมายลักษณะนี้เราสามารถไปซื้อมาได้จากที่ใดเอ่ยซื้อมาได้จากที่ใดเอ่ยจากไปรษณีย์เก่งจังเลยจากที่ทำการไปรษณีย์นั่นเองนะครับคราวนี้ลักษณะของสีซองจดหมายในภาพที่1ด้านบนนะครับสีของซองจดหมายเป็นอย่างไรสีอะไรเอ่ยสีขาวนะครับมีลักษณะเป็นสีขาวและอีกอย่างนึงเลยนะครับที่เรานิยมกันนะครับซองจดหมายประเภทที่2ที่เราเห็นกันโดยส่วนใหญ่ด้านล่างนะครับภาพที่2ด้านล่างนะครับที่มีแถบสีเทาๆด้านล่างนะครับนักเรียนซองจดหมายลักษณะนี้เราจะเห็นกันโดยทั่วไปในโรงเรียนของเราซองจดหมายฉบับนี้นักเรียนเคยเห็นไหมครับใครเคยเห็นยกมือขึ้นมีคนเคยเห็นนะครับมีคนเคยเห็นแสดงว่าเคยขึ้นไปบนห้องสำนักงานเคยเห็นคุณพี่ธุรการคุณครูธุรการนะครับเคยเห็นบนโต๊ะคุณครูธุรการซองจดหมายลักษณะที่2ด้านล่างนั้นนะครับเรานิยมใส่จดหมายประเภทจดหมายใดเอ่ยจดหมายประเภทใดจดหมายประเภทใดเงียบเลยประเภทของจดหมายคุณครูสอนไปแล้วมีทั้งหมดกี่ประเภทเอ่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทมีคนตอบได้แสดงว่าดูมือคุณครูอยู่มีทั้งหมด4ประเภทจดหมายประเภทที่1เรากำลังเรียนกันอยู่นะตอนนี้ก็คือจดหมายส่วนตัวต่อไปจดหมายประเภทที่2ได้แก่จดหมายกิจธุระประเภทจดหมายที่3ได้แก่จดหมายธุรกิจและประเภทจดหมายที่4ก็

คือจดหมายอะไรเอ่ยลูกจดหมายราชการนั่นเองดังนั้นจดหมายประเภทที่4เนี่ยเรานิยมใส่ซองลักษณะที่2ด้านล่างซึ่งจะมีตราครุฑนั่นเองคราวนี้มาพิจารณากันดูหน่อยซิว่าซองจดหมายในกรอบที่1กับซองจดหมายในกรอบที่2ซองจดหมายในกรอบใดมีความเหมาะสมที่จะนำเนื้อหาของจดหมายใส่ลงไปแล้วก็ส่งให้ผู้รับใครคิดว่าซองที่1ยกมือขึ้นตั้งใจฟังอย่างดีเลยไม่มีคนยกใครคิดว่าซองที่2ยกมือขึ้นยกกันทั้งห้องเลยคราวนี้มาดูเฉลยสิว่าซองจดหมายในกรอบที่1มีความเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ซองจดหมายในกรอบที่1ไม่มีความเหมาะสมที่จะใส่เนื้อความของจดหมายส่งไปให้ผู้รับเนื่องจากว่าอะไรครับนักเรียนเนื่องจากว่าอะไรเอ่ยนักเรียนตอบกับคุณครูปลายทางดูสิว่าเพราะอะไรถึงไม่มีความเหมาะสมตอบทีละคนเลยนักเรียนตอบทีละคนเลยรบกวนคุณครูปลายทางนะครับพิจารณาความถูกต้องของคำตอบของนักเรียนด้วยนะครับตอบรายบุคคลเลยนะลูกว่าทำไมถึงไม่มีความเหมาะสมต่อไปมาดูถึงลักษณะซองจดหมายในกรอบที่2ใครคิดว่ามีความเหมาะสมยกมือยกมือกันทั้งห้องใช่แล้วครับนักเรียนลักษณะของซองจดหมายในกรอบที่2นั้นมีความเหมาะสมที่จะใส่เนื้อความของจดหมายส่งไปให้กับผู้รับทั้งนี้และทั้งนั้นลักษณะของกระดาษและซองจดหมายจะต้องเลือกใช้สีที่มีความเหมาะสมหรือเราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสีสุภาพนั่นเองนะครับสีสุภาพได้แก่สีอะไรบ้างสีที่เราเห็นเลยกระดาษสีขาวที่มีความนิยมใช้กันสีอะไรอีกสีฟ้าแต่ถ้าเป็นสีฟ้าเข้มสุภาพไหมลูกถ้าเป็นสีฟ้าเข้มนะครับนักเรียนก็ไม่มีความสุภาพนะครับดังนั้นสีฟ้าถ้าเป็นสีฟ้าจะต้องเป็นสีฟ้าอ่อนคราวนี้เดี๋ยวให้นักเรียนไปศึกษาดูต่อว่าสีสุภาพนั้นน่ะประกอบด้วยสีอะไรบ้างแล้วในวันพรุ่งนี้มาตอบกับคุณครูปลายทางของนักเรียนเลยนะครับคราวนี้มาดูถึงแนวทางการเขียนจดหมายในลักษณะถัดไปกันในประเด็นถัดไปกันนะครับแนวทางการเขียนจดหมายในประเด็นถัดไปนะครับก็คือเขียนด้วยลายมือที่สวยงามสะอาดเป็นระเบียบอ่านง่ายถ้าเนื้อความของจดหมายที่จะต้องพิมพ์นะครับถ้าพิมพ์ต้องมีลักษณะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าถ้าเราจะพิมพ์ในส่วนต้นในส่วนของวันที่เราพิมพ์ในส่วนของเนื้อความเราเขียนแบบนั้นได้ไหมถ้าเราจะพิมพ์ไม่ได้ถ้าจะพิมพ์ก็ต้องพิมพ์เหมือนกันทั้งหมดนะครับคราวนี้เราไปดูตัวอย่างของจดหมายกันนะครับคุณครูยกตัวอย่างจดหมายมาให้นักเรียนดู2ตัวอย่างตัวอย่างที่1เป็นลักษณะของจดหมายที่ใช้วิธีการเขียนเป็นตัวอย่างจดหมายที่ใช้วิธีการเขียนเมื่อเราสังเกตลักษณะของตัวอย่างจดหมายในลักษณะที่1แล้วนั้นนักเรียนมองเห็นแล้วมีความรู้สึกเป็นอย่างไรลักษณะของข้อความเป็นระเบียบไหมครับยังไม่เป็นระเบียบพอควรแต่มองแล้วเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยอ่านง่ายไหมครับอ่านง่ายแต่ยังไม่ถือว่าสวยงามที่สุดนะครับยังไม่ได้ถือว่าสวยงามที่สุดแต่เมื่อเป็นลักษณะของการเขียนก็จะต้องเขียนตลอดทั้งฉบับนะครับไม่ใช่ว่านักเรียนจะเขียนบ้างหรือพิมพ์บ้างนะครับดังนั้นลักษณะตัวอย่างจดหมายฉบับที่1นะครับเป็นลักษณะของจดหมายที่ใช้ลายมือในการเขียนนะครับต่อไปมาดูถึงลักษณะตัวอย่างจดหมายฉบับที่2นะครับเป็นลักษณะของการพิมพ์เป็นลักษณะของการพิมพ์เราสังเกตได้ว่าจดหมาย
ฉบับที่2เป็นลักษณะของการพิมพ์นั้นผู้เขียนก็พิมพ์ทั้งฉบับเลยนะครับไม่มีการเขียนด้วยไม่มีการพิมพ์ด้วยปะปนกันในฉบับเดียวกันนะครับคราวนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับหมายส่วนตัวคราวนี้คุณครูมีกิจกรรมทบทวนความรู้มาให้นักเรียนได้ฝึกทำกันนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาดูกันสิว่ากิจกรรมทบทวนความรู้ที่เราจะต้องปฏิบัติกันนั้นคือกิจกรรมอะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมครับมีคนสงสัยอยากรู้แล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่ากิจกรรมทบทวนความรู้ที่เราจะต้องปฏิบัติกันในวันนี้นะครับคือกิจกรรมใดสำหรับกิจกรรมทบทวนความรู้นะครับในวันนี้เป็นใบงานเรื่องรูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับคำสั่งนะครับให้นักเรียนเขียนรูปแบบของจดหมายส่วนตัวให้ถูกต้องสิ่งที่นักเรียนจะได้รับก็คือใบงานนะครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดตามลิงก์ที่แนบไปให้ได้เลยนะครับกำหนดเวลาให้นักเรียนทำใบงานนี้นะครับโดยใช้เวลาทั้งหมด10นาทีนะครับคุณครูให้ทำอะไรเอ่ยในใบงานนี้เก่งจังเลยทบทวนนะครับคำสั่งของคุณครูคุณครูให้นักเรียนเขียนรูปแบบของจดหมายส่วนตัวรูปแบบในที่นี้จะประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมดแต่เรายังไม่เขียนเนื้อความลงไปนะครับเราเขียนเพียงแค่รูปแบบของจดหมายแต่เพียงเท่านั้นนะครับกำหนดเวลาให้นักเรียนทำกี่นาทีครับนักเรียนกำหนดเวลาให้นักเรียนทำทั้งหมด10นาทีนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยนะครับ

ครับก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมนะครับในส่วนของใบงานนะครับเรื่องรูปแบบของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับส่งกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับให้คุณครูปลายทางตรวจความเรียบร้อยของใบงานตลอดถึงความถูกต้องของใบงานด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาดูตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวตลอดถึงวิเคราะห์การใช้ภาษาในจดหมายส่วนตัวกันนะครับถ้าเราสังเกตตัวอย่างฉบับที่1นะครับที่เราเห็นกันไปนะครับมีลักษณะของการใช้คำที่ผิดด้วยไม่ใช่เขียนผิดเฉพาะในส่วนของที่อยู่ไม่ใช่เขียนผิดเฉพาะในส่วนของวันที่แต่ถ้าเราได้อ่านเนื้อความของจดหมายฉบับนั้นนะครับก็จะรู้ว่าเนื้อความในจดหมายฉบับนั้นมีลักษณะของการเขียนที่ผิดด้วยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องถัดไปก็คือการวิเคราะห์การใช้ภาษาในจดหมายนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับหนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาภาทีนะครับแล้วก็สมุดจดบันทึกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับก็ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญนะครับที่จะนำไปสู่กระบวนการเขียนจดหมายนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับเวลาคุณผู้ชมมาเจอกับฮิมนะครับแน่นอนฮิมก็จะมีเรื่องราวนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะครับการออมครับแล้วก็การวางแผนให้กับตัวเองจนไปถึงเกษียณครับและแน่นอนครับเราก็จะเจอกับแขกรับเชิญครับที่อาชีพไม่เคยซ้ำกันเลยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเจอกับเชฟครับเชฟที่ไม่เป็นเชฟอีกต่อไปครับเธอทำได้ยังไงครับวันนี้ครับเธอใช้การลงทุนครับเดี๋ยวไปพบกับเธอเลยดีกว่าครับกับเชฟนกครับไปกินกันกินกัน
1: นันทวรรณวงศ์นิติพัฒน์หรือเชฟนกหญิงสาวที่หลงใหลในการทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจเธอตัดสินใจเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองเริ่มต้นด้วยเงินทุนอันน้อยนิดล้มลุกคลุกคลานอยู่นานกับการพัฒนาฝีมือแต่ด้วยความพยายามที่มีเธอสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นเชฟได้ตามความฝันชื่อเมนูอาหารที่แปลกไม่เหมือนใครและรสชาติที่เด็ดจนมีลูกค้าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะฮะจ้างให้เธอจัดงานเลี้ยงมาตลอดติดใจทั้ง CEO ในประเทศและต่างประเทศกันมากมายชื่อเสียงดังขนาดนี้เชฟนกยังไม่หยุดเพิ่มช่องทางหารายได้ให้กับตัวเองเพียงเท่านี้ครับเธอยังหาเครื่องมือที่จะทำให้คนธรรมดาอย่างเธอมีรายได้มั่นคงตามที่เธอคาดหวังไว้ได้เครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตเธอดีขึ้นเธอเลือกทำอะไรทำอย่างไรถึงจะทำให้ชีวิตของเธอประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้เราไปคุยกับเธอกันครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่นกแล้วนะครับพี่นกสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะโอ้โหนี่บ้านพี่นกใหญ่มากเลยนะครับกี่ชั้นครับเนี่ย
2: ที่นี่31ชั้นค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านพี่ทั้งหมดเป็นแค่เจ้าของร่วม
0: แล้ววันนี้ได้มาพูดคุยกับพี่นกนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันในเรื่องส่วนตัวของพี่นกนิดนึงผมขอละลาบละลวงนิดนึงนะครับ
2: ยินดีเลยค่ะ
0: ครับผมทราบมาว่าพี่นกเนี่ยเป็นเชฟนะฮะแล้วก็ยังเป็นเชฟอยู่
2: ใช่ครับปัจจุบันยังเป็นอยู่คือแต่เดิมเนี่ยเปิดร้านอาหารนะคะ60ที่นั่งอยู่ที่ซอยอารีแล้วก็มีสาขาอีก 2-3 สาขา
0: ค่
2: ะก็มันผ่านมาแล้ว4ปีแหละก็ไม่ได้เปิดกิจการร้านอาหารต่อค่ะ
0: แล้วทำไมถึงอยู่ดีเลิกกิจการร้านอาหารนะฮะ
2: คือระหว่างที่เราทำร้านอาหารเนี่ยเราก็ศึกษาความรู้เรื่องการลงทุนไปด้วยเราก็พบว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเราสามารถทำให้โตได้ถึงจุดๆนึงถ้าเราจะไปต่อเนี่ยมันต้องลงทุนเพิ่ม
0: คร
2: ับพบว่าเราถามตัวเองแล้วล่ะเราบอกว่าเราอยากจะอยู่แบบไหน
0: คร
2: ับ แล้วก็อยากจะอยู่แบบสงบนิดนึงไม่มีลูกน้องก็เลยมาศึกษาด้านการลงทุน
0: ก่อนที่จะมาเป็นเชฟเนี่ยพี่นกเรียนจบอะไรมาครับ
2: เรียนวิศวะค่ะวิศวะโลหการค่ะที่จุฬาค่ะ
0: เรียนวิศวะแล้วก็กลายไปเป็นเชฟ
2: สมัยก่อนไม่เรียกเชฟด้วยนะเรียกแม่ครัว
0: ครับผมนะฮะเรียกกุ๊กเรียกกุ๊กที่บ้านเรียกกุ๊กนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอเรียนจบปุ๊บมาเปิดร้านอาหารเลยไหมครับ
2: ไม่ค่ะก็ทำงานวิศวะนะคะประมาณ4ปีอะค่ะเป็นวิศวกรฝ่ายขายดูแลลูกค้านะคะ
0: ครับผมอ๋อก็เลยเอาความถนัดด้านการดูแลลูกค้าออกมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
2: ส่วนหนึ่งก็เป็นทักษะที่ได้มาจากการเป็นวิศวกรนะคะตอนนั้นกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเรียนต่อเพื่อจะหางานทำที่ดีขึ้นกับอยากทำธุรกิจตัวเองก็เลยไปอยู่อเมริกาครึ่งปี
0: ครับผม
2: ค่ะระหว่างที่ไปอยู่อเมริกาเนี่ยก็ไปอยู่กับพี่สาวซึ่งเปิดร้านอาหารอยู่ที่นู่นนะคะ
0: แล้วก็เรียนไปด้วยทำอาหารไปด้วยเหรอครับ
2: ก็ระหว่างนั้นเราก็ไปหามหาวิทยาลัย
0: ครับ
2: แล้วเราก็คุยกับตัวเองทุกวันมันเงียบเนาะอยู่อเมริกาเราก็คุยกับตัวเองบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิต
0: ครับ
2: เราก็บอกเอ๊ะเราไม่ได้ชอบที่จะเป็นพนักงานบริษัท
0: ครับ
2: เราก็อยากทำธุรกิจตัวเองมากกว่า
0: ครับ
2: แล้วตอนที่อยู่ร้านอาหารเราก็ชอบด้วยมาทำร้านอาหารที่กรุงเทพ
0: แล้วอะไรกระตุ้นต่อมที่บอกว่าตัวเองไม่อยากจะเป็นพนักงานประจำครับ
2: คือการเป็นพนักงานประจำเนี่ยเวลาของเราอะค่ะเวลาของเราเนี่ย
0: ครับ
2: เราต้องใช้อยู่กับการทำงาน
0: ครับ
2: ซึ่งจริงๆทรัพยากรที่เรามีแล้วก็ทุกคนมีเท่ากันคือ24ชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็บอกเออเวลาเราเนี่ยถ้าเราบริหารเวลาเราได้ดีกว่านี้เนี่ย
0: ครับ
2: เราจะมีรายได้มากขึ้นแล้วก็มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น
0: ก็เลยมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
2: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วเปิดร้านอาหารของตัวเองเป็นไงฮะกับความคิดที่เราจะมีเวลามากขึ้น
2: มันตรงข้ามกันสิ้นเชิง มันใช้เวลามากกว่าสมัยเป็นพนักงานบริษัทอีก
0: ค่ะ24ชั่วโมงเราต้องมารับผิดชอบกับร้านของเราแล้ว
2: ถูกต้องแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ายิ่งเรารับผิดชอบมากเท่าไหร่ใช้เวลามากเท่าไหร่รายได้เราก็มาก
0: ครับผม
2: ตามสิ่งนั้น
0: แต่มันก็ไม่ตอบโจทย์ที่พี่บอกว่าพี่อยากมีเวลาใช่ไหม
2: ถูกต้อง
0: ค่ะ
2: พี่ก็ถามตัวเองแหละระหว่างทำร้านอาหารนะคะก็ถามตัวเองว่านี่มันใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่า
0: ครับผม
2: ส่วนหนึ่งคือใช่ได้ทำงานที่รัก แต่ว่าอีกส่วนนึงคือเรื่องเวลาไม่ตอบโจทย์เลย
3: ลูกๆได้ชิมฝีมือคุณแม่บ่อยไหม
2: ชั่วโมงนั้นยังไม่มีนะ
3: หรอก็คือทำงานอย่างเดียว
2: ถูกค่ะ
3: แล้วไปเรียนวิชากุ๊กนี่มาจากคุณพ่อถูกต้องไหมฮะไอ้คุณแม่ถูกต้องไหมครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเรียนรู้จากการที่เราเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็ดูพ่อกับแม่ทำกับข้าวในครัวสมัยก่อนทำให้ลูกน้องทานแล้วก็เราก็ไปตอนที่ไปอยู่อเมริกาไปอยู่กับพี่สาว
3: ก็
2: ไปดูไปดู process ในการทำครัวของเขาด้วยค่ะหลักๆมาได้จากเขาตอนกลับมาเมืองไทยก็เปิดร้านอาหารเลย
3: ไม่ห่วงหน้าห่วงหลังเลย
2: คือ
3: เลยเต็มที่
2: ถูกค่ะเพราะว่า1เราตอนนั้นอายุเพิ่ง25เองอ่ะ
3: คร
2: ับ มันไม่มีอะไรจะเสียไง
3: ครับ
2: คือไม่ได้ทำเนี่ยมันยิ่งเสียซะยิ่งกว่าใช่ไหมคือทำเนี่ยมันยังมีโอกาสได
3: ้ครับ
2: ถ้าไม่ทำคือไม่ได้อะไรเลย
3: ใช้เงินลงทุนนี่เท่าไหร่ฮะเยอะไหม
2: เยอะค่ะเพราะว่าวันแรกเนี่ยที่เปิดร้านเนี่ยมันต้องเซ้งตึกจากเจ้าของตึกก่อน
3: ครับ
2: มันก็หลักล้านนะคะถึงตอนนั้นไม่มีเงินหรอก
3: ครับผมคือไม่ได้เกิดมากองเงินกองทอง
2: ไม่มีใช่ไม่ใช่เป็นคนธรรมดา
3: เริ่มต้นยังไงเริ่มต้นยังไงตอน
2: คือ
3: พออยากได้ร้านแล้วเริ่มต้นหาร้านทำเลแล้ว
2: ใช่เรามีทำเลแล้วเราต้องนั่งคิดก่อนว่าแอสเซทที่เรามีข้างในคืออะไรส
3: ิ
2: ่งที่เรามีนะคะคือหนึ่งเนี่ยเราดูว่าตัวเรามีเงินเก็บสักก้อนนึงจากการที่เราเป็นลูกจ้าง
3: ครับ
2: อย่างที่สองคือเรามองว่าที่ผ่านมาเราเป็นคนแบบไหน
3: ครับ
2: เราก็พิสูจน์ตัวเองกับผู้ใหญ่พอสมควรนะว่าเราเป็นคนเรียนดีรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนรักษาคำพูดผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสผู้ใหญ่คือญาติพี่น้องนะคะก็ให้ยืมเงินมาก้อนนึง
3: พอผู้ใหญ่ให้ยืมเงินแล้วปุ๊บแล้วผู้ใหญ่เชื่อใจเราเรื่องการทำอาหารไหม
2: ไม่เชื่อ
3: เออนี่แหละนี่แหละ
2: ทุกคนก็ปามาแหละว่าที่สุดจะต้องกลับไปทำงานประจำ
3: แล้วตอนนั้นที่เปิดร้านอาหารคิดคอนเซปต์อยากเปิดร้านอาหารเป็นแบบไหนฮะ
2: ร้านอาหารคอนเซปต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีในเมืองไทยนะมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเราก็เริ่มใส่คอนเซปต์เข้าไปในอาหารเราเรื่อยๆ
3: ครับผมจนออกมาเป็น
2: อาหารที่เรียกว่าเป็นฟิวชั่นร้านแรกๆนะคะในย่านซอยอารี
3: เปิดร้านอาหารมาทั้งหมดกี่ปีนะครับพี
2: ่12ปีค่ะ
3: 12ปีมีกี่สาขาครับ
2: ตอนนั้นนะคะเปิดทั้งหมด4สาขานะคะแต่ว่าก็เปิดแล้วก็ปิดบ้างคือถอยบ้างนะคะ
3: ค
2: แต่จนกระทั่งปีสุดท้ายเนี่ยก็เหลือแค่สาขาเดียวแล้วก็ทยอยเลิกไป
3: โหมีตั้ง4สาขา
2: ค่ะ
3: เอาเวลาที่ไหนดูแลเนี่ย
2: ก็อย่างถึงบอกไงว่าเราใช้เวลาเนี่ยกับสิ่งที่เป็นเงินเป็นทองมากเกินไปแล้วก็ไม่มีเวลาให้ลูกเลย
3: ตอนนี้ปิดไปหมดแล้วถูกต้องไหมฮะ
2: ถูกต้องค่ะ
3: สาขาเปิดมาทั้งหมด12ปี
2: ถูกต้องค่ะ
3: แสดงว่าพี่มีเงินรายได้จากทางอื่นเข้ามาพี่ถึงเลิกกิจการทั้งหมดใช่ไหมฮะ
2: แน่นอนค่ะคือระหว่างที่เราทำร้านอาหารด้วยเนี่ยเราก็ต้องลงทุนด้วยนะคะไปศึกษาวิธีลงทุนทางอื่นๆบ้างนะคะทางหนีที่ไล่อะค่ะก็สุดท้ายเนี่ยไอ้วิธีที่เราไปศึกษามาเนี่ยมันได้ผลประโยชน
3: ์
2: เทียบเท่ากับร้านอาหารละรู้ว่าตอนนี้เราต้องการเวลาแล้วเราก็เลิกร้านอาหารไป
3: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับเธอกันต่อดีกว่านะครับกับพี่นกของเราครับอย่าพลาดเลยเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับเชฟนกครับผู้ซึ่งเปิดร้านอาหารมา12ปียอมทิ้งอาชีพตัวเองที่เคยทำทั้งหมดมาสร้างรายได้จากการลงทุนเพียงอย่างเดียวเธอทำได้อย่างไรไปคุยกับเธอกันต่อครับ
1: ทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วว่าพี่นกเนี่ยเปิดร้านอาหารมา12ปีแล้วปิดตัวไปแล้ว
2: ค่ะ
1: เราอยากจะรู้ว่าพี่นกเนี่ยลืมหรือยังเรื่องสูตรอาหารเน่เอาเรามาลองทำแล้วก็ลองทานไปเลยดีกว่าแล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะเริ่มพูดคุยนะในเรื่องของการลงทุนกันไปด้วย
2: นะฮะคุณนิ่มพูดถึงว่าลืมนะเวลาที่เราเป็นอะไรสักอย่างเหมือนขี่จักรยานเป็นนะ
1: ครับ
2: มันไม่ลืมหรอกมันก็กลับมาขี่ใหม่มันก็ขี่ได้ถ้าขี่เป็นไปแล้วทำอาหารก็เหมือนกัน
1: จริงเปล่าแต่เรื่องจีบสาวอ่ะผมลืมไปแล้วนะครับว่าเขาจีบยังไง
2: เออเหรอเชื่อดีไหมเนี่ย
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ทำอะไรครับเราจะทำอะไรกัน
2: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็นทาร์ตครีมแฮมนะคะ
1: ทาร์ตครีมแฮมเป็นหวานเหรอฮะ
2: ค่ะเป็นอาหารคาวเรียกน้ำย่อยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในงานจัดเลี้ยงนะคะ
1: อ๋อ appetizer
2: appetizer ค่ะ
1: นะฮะอ่ะวันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
2: ก็ดูแล้วส่วนผสมจะเป็นฝรั่งนิดนึงนะคะก็มีเนยมีหัวหอมมีแฮมมีชีสอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นครีมแล้วก็ใส่แฮมลงไปแล้วก็บรรจุลงถ้วยทาร์ตสำเร็จรูป
1: แล้วก็ทานได้เลยเหรอครับ
2: ทานได้เลยค่ะถ้วยทาร์ตนี่ก็จริงๆก็อบเองได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีสำเร็จรูปขายทั่วไปนะคะ
1: แล้วจะอร่อยถ้าเราอบเองเหรอครับ
2: อบเองอร่อยกว่าอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าอย่างว่าเวลาเราทำงานเลี้ยงจัดใหญ่ๆแล้วก็ประหยัดเวลา
1: แล้วแคทเทอริ่งของพี่นกนี่เป็นยังไงฮะแบบว่าเป็นงานเลี้ยงใหญ่ๆหรือว่าแบบเป็นปิ่นโตส่งตามบ้าน
2: อ๋อค่ะก็จะเป็นงานเลี้ยงเหมือนกับงานเลี้ยงค็อกเทลนะคะ
1: ครับ
2: แขก100 200คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่าเป็นงานอีเวนต์อีเวนต์อย่างเช่นกิจกรรมคนดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะก็ไปออกงานอีเวนต์ค
1: ่
2: ะ
1: ตอนนี้ก็แบบพูดง่ายๆว่าทำแค่3งานนะฮะ
2: ประมาณ3งานต่อเดือนค
1: ่ะใครที่อยากจะทานฝีมือพี่นกต้องรีบโทรถามก่อนนะครับว่าเดือนนี้มีครบ3งานหรือยังนะฮะถ้าเกินไม่รับแล้วนะ
2: ก็เกินก็ไม่แน่นะ
1: เอามาพูดถึงเรื่องการทำอาหารแล้วเดี๋ยวเราทำไปด้วยเราพูดเรื่องการลงทุนไปด้วยดีกว่า
2: ดีค่ะก
1: ็ครับ
2: ใช่ได้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวใส่เนยก่อนเดี๋ยวกระทะจะไหม
1: ้ครับผมพี่นกครับแล้วลงทุนนี่

0: ทำไมอยู่ดีๆปิดร้านอาหารมาลงทุนล่ะฮะ
1: คืออย่างแรกเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่ารายได้จากการลงทุนของเราเนี่ยต้องมากพอจะเลี้ยงชีพเราเล
0: ี้
1: ยงครอบครัวเรานะคะนี่รายได้เราจะมากพอยังไงคือระหว่างที่เรายังทำงานประจำอยู่หร
0: ือ
1: ว่าทำร้านอาหารเนี่ยเรามีรายได้จากส่วนนั้นแล้วเราเริ่มมีแล้วว่าเรารู้แล้วว่าความรู้เราเริ่มมากพอที่จะลงทุนอย่างเดียวได
0: ้
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเราก็ต้องมีเงินสักก้อนนึงใช่ไหมก่อนลงทุน
1: แน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนจะมีสักก้อนเนี่ยมันต้องเริ่มจากไม่มีก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนะคะระหว่างที่เราเก็บไปลงทุนไปเนี่ยรายได้เราก็มากขึ้นรายได้จากการลงทุนเราก็มากขึ้น
0: ครับผม
1: ใช้เวลากับทุกอย่าง
0: แสดงว่าถ้าให้พี่นกแนะนำในเรื่องของคนที่ไม่มีอะไรเลยแล้วอยากจะลงทุนแบบเป็นแบบการเล่นหุ้นเลยอะไม่มีเงินเลยสักบาทเนี่ยก็ไม่ควรถูกต้องไหม
1: อ๋อก็ไม่ใช่นะคะคือจริงๆเนี่ยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเริ่มให้คุณซื้อแค่100หุ้นมินิมัมน้อยสุด100หุ้นบางหุ้น3บาทเองลงทุน300ก็ได้ละ
0: อ๋อ
1: 300หวังว่าทุกคนคงมีอะค่ะเท่ากับแรง1วันเองเดี๋ยวเราปรุงรสนิดนึงนะคะระหว่างนี้ค่ะ
0: ครับผมนี่เกลือก็มีพริกไทยเมื่อกี้ใส่ครีมลงไปแล้ว
1: ออริกาโน่นะคะก
0: ็ไม่เห็นมีอะไรยากเลยครับใส่ลงไปนะ
1: ใช่แต่ยังว่าแต่ก่อนก็เหมือนกับคุณเห็นหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะคะ
0: บ
1: อกว่าเออมันดูเหมือนจะง่ายนะก็แค่คลิกๆอยู่ในคอมพิวเตอร์เขาก็กำไรแล้วแต่จริงๆเบื้องหลังก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวเหมือนเราเตรียมวัตถุดิบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเตรียมนะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้นะคะ
0: แสดงว่าตอนนี้กำลังเล่นหุ้นหรือว่าการลงทุนไปด้านอาหารนะคร
1: ับค่ะอยากจะเรียกว่าลงทุนนะคะเพราะว่าลักษณะนิสัยคือไม่เล่น
0: ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยว mindset มันจะไปติดว่าเราเล่น
0: อ
1: ยากจะให้คิดว่ามันคือการลงทุนมันเหมือนกับการที่เราเอาทรัพยากรจริงๆในชีวิตเราเนี่ยไปร่วมลงทุนกับใครสักคนในตลาดทรัพย์เพื่อให้ผลตอบแทนค่ะ
0: แล้วตอนนี้ลงทุนด้านอาหารอย่างเดียวเลยหรือว่าถือตัวอื่นด้วยครับ
1: จริงๆแล้วหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็มีหลากหลายธุรกิจนะคะ
0: ค
1: ือนอกจากจะเข้าใจเรื่องธุรกิจอาหารเนี่ยความที่แบล็คกราวด์เนี่ยจบวิศวะเราก็รู้เรื่องการทำอุตสาหกรรมด้วยเราก็ซื้อหุ้นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจอย่างเช่นอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจเลยเราก็จะไม่ลงทุนกับแฟชั่นคือการลงทุนในธุรกิจทุกอย่างเนี่ยค่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกก็มันมีแต่ว่าเราเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดของเราบ้างแค่นั้นเองค่ะ
0: คิดไหมฮะว่าจะลงทุนด้านอื่นอีกหรือว่าตอนนี้มีการลงทุนเรื่องของซื้อกองทุนอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
1: กองทุนส่วนหนึ่งก็มีนะคะเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยให้ผลประโยชน์ทางภาษีนะคะในการซื้อ LTF กับ RF นะคะหลักๆก็ลงทุนเพราะว่ารัฐบาลเองส่งเสริมเราก็ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้ผู้บริหารกองทุนเก่งๆก็มีเยอะนะคะลองศึกษาดูก็ลงทุนร่วมกับเขาส่วนหนึ่งค่ะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะ
0: ครับผม
1: นะฮะคุณทีมลองชิมหน่อยไหม
0: ให้ผมลองชิมเลยนะครับชีสเป็นก้อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับงั้นผมขออนุญาตนะฮะถ้าเขาเรียกว่าอะไรดีครับเวลาเรากินนี่คือเราควรจะกินแบบสุภาพหรือว่าเราควรจะกินแบบไหนดีครับ
1: จริงๆกินยังไงแล้วมีความสุขก็เอาแบบนั้นละค่ะ
0: กินแบบมีความสุขนะฮะงั้นผมขออนุญาตกินแบบมีความสุขนะครับอร่อยมากนะครับผมนะฮะนี่คือวิธีการกินที่ทำให้คุณไม่เละเทะ อันนี้ก็แก้ตัวไปเรื่อยจริงแล้วรสชาตินี่ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับเหมือนเราได้ทานสปาเกตตี้นะฮะเหมือนสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะคล้ายๆประมาณนั้นครับแล้วก็แต่แค่เปลี่ยนเท็กเจอร์ของเส้นให้กลายเป็นทาร์ตแค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือหลักการทำอาหารทั่วไปนั่นเองค่ะ
0: ยังมีการลงทุนด้านอื่นอีกนะฮะเมื่อกี้ยังบอกอยู่เรื่องภาษีนะฮะเรื่องของการลงทุนด้านกองทุนไปด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะมีด้านอื่นอีกมีอะไรอีก
1: ด้านอื่นก็ลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์นะคะสำหรับให้เช่านะคะก็จะมีตึกแถวให้เช่านะคะแล้วก็มีคอนโดให้เช่าแต่ก็ไม่เยอะนะคะไม่กี่ยูนิตแต่ว่ามันก็มากพอจะเป็นรายได้ที่ไว้เลี้ยงครอบครัวค่ะ
0: นอกจากการลงทุนที่หุ้นนะฮะกองทุนอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: มีอะไรอีกบ้างฮะ
1: ตอนนี้ก็ยังมีบริหารอสังหาริมทรัพย์สำหรับบางคนที่เขาหาผู้เช่าแล้วเขาหาผู้เช่าไม่ได้เราก็ช่วยเขาหาผู้เช่าคือเป็นเอเจนต์นั่นเองแต่เป็นเอเจนต์ในการหาผู้เช่าในอสังหาริมทรัพย์ของเขาอะค่ะ
0: แล้วเราจะได้อินคัมยังไงครับแบบนี
1: ้เป็นเอเจนต์คือเป็นรายได้จากในหน้าเป็นส่วนแบ่งอะค่ะเหมือนกับพอเขาได้ค่าเช่าก็ส่วนแบ่งเรานิดหน่อย
0: คุณผู้ชมครับหายใจนี่ เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทองต้องวางแผนดีๆนะครับเพราะคุณหายใจปุ๊บวางแผนได้เลย
1: ใช่ค่ะคือเงินเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาเป็นเหมือนน้ำอะค่ะถ้าคุณขังเขาไว้เฉยๆเขาจะเน่า
0: ครับ
1: ถ้าคุณปล่อยให้เขาเคลื่อนที่ไปตามกระแสเลือกกระแสที่ดีเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบแทนกลับมา
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับแบบน่าสนใจมากๆนะครับแต่ช่วงหน้าครับน่าสนใจกว่านี้อีกเพราะเราจะพูดถึงเรื่องของการวางแผนในอนาคตนี่ขนาดปัจจุบันยังมีขนาดนี้อนาคตนี่ไม่ต้องห่วงครับเทคนิคดีๆรอคุณอยู่เพียบช่วงหน้าครับ

0: คุณผู้ชมครับเชฟนกแขกรับเชิญของเราในวันนี้นอกจากเธอจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เก่งแล้วนะครับเธอยังมีความสามารถในการลงทุนทางด้านอื่นๆอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยน่าสนใจมากๆไปคุยกับเชฟนกกันต่อครับ
1: ตอนนี้มีการวางแผนด้านอนาคตไว้ยังไงบ้างครับ
2: หลักๆนะคะอนาคตเนี่ยตอนนี้ปีนี้40แล้วนะคะหลักๆก็ฝากความหวังไว้ที่รุ่นลูกแล้วค่ะ
1: ครับเวลาลูกเลี้ยงเหรอครับเนี่ย
2: จริงๆสินทรัพย์เราก็น่าจะเลี้ยงตัวเรานะคะแต่ว่าเราอยากจะสร้างอนาคตลูกเราเนี่ยค่ะให้เป็นคนที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มีความสามารถในการช่วยเหลือคนอื่นด้วยค่ะก็เวลาส่วนใหญ่ก็อุทิศให้กับลูกนะคะแล้วก็วางแผนสำหรับเขาค่ะ
1: วางแผนนี่คือเรามีการวางแผนเรื่องการเรียนของลูกไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เขาชีวิตเขาเป็นคนตัดสินใจนะคะแต่เนื่องจากเราเป็นคนอายุมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าเราก็ให้คำแนะนำอะค่ะว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางที่เขาเลือกเนี่ยเขาจะเจออะไรบ้างมีปัญหามีอุปสรรคอะไรวิธีแก้คืออะไรค่ะ
1: คือเราบอกว่าข้างหน้าจะเจออะไรแต่ถ้าเขาอยากเจอปล่อยเขาไปเจอ
2: ถูกค่ะ
1: ก็คือเราแค่บอกไว้ก่อน
2: หน้าที่เราแค่แนะนำค
1: ่
2: ะไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: เหมือนคุณพ
2: ่อค่ะ
1: เหมือนคุณพ่อที่สอนพี่มา
2: ค่ะใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ลองผิดลองถูกเรียนรู้เองก่อนรู้ว่ามันไม่ดีหรอกแต่ถ้าเกิดลองแล้วจะได้รู้ว่าควรจะแก้ปัญหายังไงระว
2: ัง
1: ยังไง
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะอย่างน้อยมีคนบอกนำทางก่อนมันไม่ดีจังเลยมี GPS นำทางนะฮะ
2: ใช่ค่ะหน้าที่เราเป็นเนวิเกเตอร์นะคะเราไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: ครับผมนะฮะมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนกันบ้างดีกว่านะฮะอยากจะให้แนะนำครับสำหรับผู้ที่คิดที่จะย้ายฝั่งจากแอคทีฟมาเป็นพาสซีฟแน่นอนไม่ใช่

0: อาคารจะย้ายมาง่าย
1: ๆ
0: ผมอยากจะถามเรื่องประเด็นแรกก่อนวิธีการคิดก็ควรจะต้องคิดยังไง
1: ค่ะหลักๆเนี่ยคนทุกคนก็เริ่มที่ความคิดนะคะถ้าคุณกล้าตัดสินใจค่ะก็แค่ลงมือทำแค่นั้นเองแต่มันชีวิตมนุษย์มันไม่ถึงกับว่าเราต้องเลือกเลยที่จะทำ passive หรือ active income เราทำสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้ค่ะวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ในการหา passive income ก็เดินเข้าร้านหนังสือเข้าห้องสมุดนะคะแล้วก็หาความรู้จากครูที่ยืนอยู่เต็มแผง

0: ง่ายมากเลยนะครับคุณสามารถหาจากอินเทอร์เน็ตได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะที่ tsi-thailand.org อย่างนี้ก็หาได้เหมือนกัน
1: ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอนนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าครูหลายท่านก็พยายามจะหาวิธีสอนนะคะที่มันง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นใกล้ตัวมากขึ้นนะคะลองหาดูค่ะ
0: ใช่ครับเพราะว่าหลายๆคนนะฮะชอบคิดอย่างนึงคืออย่างผมเนี้ยอ่ะไม่ต้องหลายคนเลยเอาตัวผมเองเลยเป็นบรรทัดฐานก็ได้เวลาจะเริ่มต้นสมมติว่าอยากจะเล่นหุ้นสักตัวหนึ่งโอ้นั่งคิดแล้วคิดอีกโอ้หุ้นมันยากเพราะเราถูกปลูกฝังมาไงตั้งแต่เด็กว่าหุ้นมันยากเออเดี๋ยวพอไปพูดกับเขาแล้วจะไม่เข้าใจคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรเข้าใจตั้งแต่เกิดควรเริ่มต้นง่ายๆหาครูง่ายๆอ่านหนังสือง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าหนังสือหุ้นนี่อ่านเข้าใจง่ายมากขึ้นด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีหลายรูปแบบรูปสไตล์ที่เหมาะกับตัวเรานะคะลองหาดูค่ะ
0: ครับผมนะฮะยังไงก็ลองศึกษาดูได้นะครับสำคัญเลยฮะศึกษาเรียนอย่างเดียวรับขวานคมแล้วแต่ไม่ไปหาต้นไม้ฟันมันก็ไม่ได
1: ้ถูกต้องค่ะ
0: ไม่หาต้นไม้เราจะไปตัดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลงมือรับขวานและฟันต้นไม
1: ้ค่ะ
0: ถ้าต้นไม้ไม่ขาดกลับมารับขวานใหม่ทัน
1: ถูกต้องค่ะคือเริ่มลงมือก่อนนะคะคุณน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะเอาที่รับได้ลงทุนแล้วยังนอนหลับสบายใจนะคะลองดูก่อนแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นเราก็ลงทุนเพิ่มเข้าไปค่ะ
0: เนี่ยฮะเคล็ดลับง่ายๆนะครับวันนี้ที่ได้จากพี่นกวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็ที่สำคัญครับผมวันนี้ให้บรรยากาศดีๆแบบนี้กับผมด้วยนะครับขอบคุณพี่นกมากเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ก่อนจะเริ่มต้นลงทุนลองมาสำรวจตัวเองดูก่อนนะครับว่าคุณมีความพร้อมในเรื่องเหล่านี้หรือไม่1มีความสนใจเรื่องการลงทุนเพราะความสนใจเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกว่าคุณกำลังจะก้าวสู่การเป็นนักลงทุนคุณภาพ2มีเงินออมพร้อมที่จะลงทุนเงินส่วนนี้จะต้องไม่กระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน3ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะช่วยให้คุณทราบว่าการลงทุนแบบใดที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง4. รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อวางแนวทางการลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายหรือผลตอบแทนที่คุณต้องการ 5. รู้จักแหล่งข้อมูลที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนซึ่งมีอยู่มากมายทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์เอกสารเผยแพร่ห้องสมุดรวมไปถึงการอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆทั้งหมดนี้คือแนวทางในการประเมินความพร้อมในการลงทุนวันนี้คุณพร้อมแล้วหรือยังครับ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้ได้คุยกับพี่นกนะฮะผมบอกได้เลยว่าผมชอบหลายเรื่องมากครับโดยเฉพาะนะฮะการตั้งเป้าของเธอเพื่อเธอจะมีเวลาครับไปใช้ชีวิตนะครับมีความสุขกับครอบครัวของเธอครับพอเธอตั้งเป้าเสร็จแล้วเธอก็หาอาชีพครับหาอาชีพที่จะสามารถทำให้ได้เวลาแบบนั้นครับและในที่สุดเธอก็เจอแล้วพอเธอเจอเธอลงมือทันทีและการลงมือของเธอครับเธอลงมือแบบรอบคอบครับแบบละเอียดอ่อนนะฮะด้วยการศึกษาหาข้อมูลเติมเต็มและพอเธอลงมือทำไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆนะฮะเธอก็แก้ต่อไปครับเพื่อให้มันเป็นหนทางในการที่จะพาเธอไปสู่เป้าหมายครับคุณผู้ชมสามารถทำได้นะครับกับการหาข้อมูลง่ายๆอย่างที่เธอได้บอกกันไปตามร้านหนังสือก็ได้หรือว่าตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.tsi-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

ปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียวรู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้

0: สวัสดีค่ะ
1: ถามถึงช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะส่งผลกับงานของน้องเตี้ยวยังไงบ้าง
2: โอ้โห
3: ใช้คำว่าโอ้โห
2: โอ้โหเรียกได้ว่าคือแบบไม่รู้จะทำอะไรยังไงเลยค่ะเงียบมากๆคือแบบเชื่อว่ากระทบกับทุกๆฝ่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมถึงหนูด้วยก็คือถ่ายละครอยู่ก็หยุดไปงานอีเวนท์ที่เขาจ้างมาแบบทั้งปีก็แคนเซิลหมดเลยค่ะก็ทำให้หนูแบบว่าโอ้โหกระอักกระอ่วนเหมือนกันค่ะเรื่องรายได้เรื่องอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้ว
2: กลับมาแล้วค่ะกลับมาถ่ายละครเหมือนเดิมแล้วค่ะ
1: ถ้าย้อนไปตอนช่วงที่น้องเตี้ยวประกวดใหม่ๆพอได้ผ่านการประกวดมางานเยอะมากยุ่งมากเยอะขนาดไหนคะ
2: โอ้โหเอาเป็นว่าทุกวันนะคะมีงานแบบทีนึงเนี่ยแบบเยอะที่สุดเนี่ย7งานแล้วก็7จังหวัด
1: เจ็ดงานเจ็ดจังหวัดวันเดียวว
2: ันเดียวจนแบบต้องทำกินอะไรทุกอย่างในรถตู้หมดเลยค่ะ
3: ก็เรียกว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงอู้ฟู่
2: ใช่
3: รายได้ก็คือเรียกว่าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
2: ใช่
3: เราเลยเป็นเสาหลักของบ้าน
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก่อนหน้านั้นคือใครเป็นเสาหลักของบ้านครับ
2: ก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะ
3: พ่อคุณแม่แล้วอยู่ดีๆวันนึงเราบอกเองว่าหนูเริ่มทำงานได้แล้วหนูจะเลี้ยงพ่อแม่พักหรือว่าพ่อแม่ยัดเยียดหน้าที่นั้นให้กับเรา
2: หน้าแม่แบบคือหนูเสนอตัวขึ้นมาเองตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าบ้าน AF ละค่ะได้มีโอกาสไปร้องเพลงแล้วก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าดูแลตัวเองนะพ่อกับแม่ไม่ต้องส่งเสียเดี๋ยวเรียนไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยแล้วเข้าบ้าน AF เสร็จปุ๊บออกมาคุยกันกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าเฮ้ยเราเริ่มมีรายได้แล้วอะไรเงี้ยพ่อแม่มีหนี้อะไรบ้างนี่สายเปมีหนี้อะไรบ้าง
3: เดี๋ยว
2: เดี๋ยวปลดหนี้ให้ไล่เรียงมาเลยลิสต์มาเลย
3: แล้วปลดหนี้ให้พ่อแม่หมดไหม
2: ช่วงแรกคือหมดเลยค่ะ
3: เก่งมาก
1: รายได้ตอนนั้นเนี่ยทราบว่าเยอะมาก
2: ๆเยอะมากค่ะเยอะจนแบบบางทีไม่ดูเป็นบัญชีตัวเองเลยเหมือนเข้าเป็นปกติอะค่ะแบบหลักแสนหลายๆแสนบางทีได้พรีเซนเตอร์มาแล้วก็เหมือนแบบมันไม่ได้รู้สึกแบบโอ้ยดีใจแล้วอ่ะมันได้ทุกเกือบทุกเดือนแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะใช้จ่ายช่วงแรกก็คืออยากได้อะไรก็จะซื้ออยากได้อะไรต้องได้อะไรเงี้ยอย่างแบบรถยนต์เงี้ยค่ะโอนตังค์ให้พ่อกับแม่แบบเกือบล้านค่ะเพื่อไปซื้อรถให้หน่อยรถเงินสดแบบนั้น
1: เสียงพอเงินทองเข้ามาเยอะๆอะค่ะชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนคะ
2: ก็เปลี่ยนไปค่ะทั้งเรื่องของแฟนคลับนะคะมีคนรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็เราก็ได้ทำงานที่เรารักมากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่ได้ทำแบบอัลบั้
1: ม
2: ถ่ายหนังเล่นละครอะไรต่างๆที่เราใฝ่ฝันนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็คือสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะ
3: เปรี้ยวบอกว่าเปรี้ยวดูแลทั้งบ้านแต่การที่ดูแลทั้งบ้านได้เราก็ต้องทำงานเยอะขึ้นและไอการทำงานเยอะขึ้นเนี่ยครับแม่เขาห่างจากเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหรือเปล่าครับมันมีช่วงคิดถึงกันบ้างไหมครับ
4: มีค่ะ
3: แล้วแม่ทำไงช่วงคิดถึงฮะ
2: คิดถึงก็โทรหาเขาโทรหาก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นห่วงค่ะแต่หนูเนี่ยจะเป็นแนวแบบห้าวๆคุยกับครอบครัวจะแบบว่าไงนะเออทำงานอยู่แม่ทำงานอยู่อะไรประมาณเนี้ยไม่ค่อยคุยกับทางบ้านเท่าไหร่แบบออดอ้อนอะไรเงี้ยจะไม่มี
3: คือนั่นคือเพราะนิสัยเราน
2: ิสัยด้วยแล้วก็มี
3: แสดงว่าเปรี้ยวสมชื่อ
2: เปรี้ยวห้าว
3: ก็คือพึ่งพาตัวเองได้เลยแหละว่างั้นเถอะ
2: ใช่ค่ะ
3: อ๋อเข้าใจแล้ว
1: เข
3: ้
1: าใจแล้วคุยเรื่องอะไรกันบ้างอะคะ
2: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทั่วไปค่ะว่าวันนี้ลูกไปทำงานอะไรเหนื่อยไหมกินข้าวเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มาก
3: แล้วถ้าเกิดวันนึงเรามีปัญหาเราคุยกับใครถ้าเกิดเราเท่าที่จับใจความได้นะพี่หมวยไม่รู้มีจับถูกหรือเปล่าแต่เหมือนกับว่าแข็งแกร่งแต่ต่อให้มีปัญหาก็คงไม่เล่าให้พ่อกับแม่ฟัง
2: ส่วนใหญ่ไม่เล่าค่ะหนูไม่เล่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคือด้วยโตขึ้นมาเนี่ยพ่อคุณแม่จะสอนเสมอว่าเป็นคนดีนะลูกอย่าถ้ามีอะไรอย่าทำให้ใครเดือดร้อน
3: ครับ
2: เราเองก็เราเป็นคนดีเวลาเรามีความทุกข์เราจะไม่พูดเรื่องความทุกข์ให้ใครให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันมากระทบเขาหรืออะไรเงี้ยเวลาอยู่กับเราเขาต้องมีความสุขเงี้ยค่ะเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่อยากที่จะเรื่องแบบบ่นท้ออะไรเงี้ยกล่นว่าตัวเองอะไรเงี้ยก็จะไม่คุยกับ
3: ท่านเหนื่อยก็ไม่พูดว่าเหนื่อย
2: ไม่ค่ะ
3: ก็คือพูดเรื่องอื่นไปเลย
2: ใช
3: ่ไม่โยงเข้าเรื่องที่เรามีปัญหาในใจแล้วถ้าเกิดมีปัญหาในใจขึ้นมาจริงๆคุยกับใคร
2: คุยกับตัวเองค่ะ
3: อะไรนะ
1: คุยกับตัวเอง
3: คุยยังไงฮะคุยกับตัวเอง
2: คุย ส่องกระจกแล้วคุยกับตัวเอง
3: อ๋อทำได้ด้วยเหร
2: อหนูทำ
3: ไหนทำให้ดูสิสมมติ
2: ก็เพียกับก็เฮ้ยเราต้องสู้นะเว้ยไม่ได้แกเหนื่อยไม่ได้เฮ้ยทำเพื่อครอบครัวอะไรอย่างเงี
1: ้
2: ย
1: แล้วคุยกับตัวเองในกระจกอะค่ะตัวเองแก้ปัญหาให้ตัวเองเนี่ย
2: บางทีมันก็พูดอะไรงงๆเหมือนกันเปี้ยวเปี้ยวสองก็พูดแบบอะไรงงๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่หนูก็หนูรู้สึกว่าหนูก็มีสตินะเวลาคุยกับเขา
3: ผมชอบตรงที่เขามีชื่อว่าเปี้ยวสอง
1: เขาไม่อีกคน
3: นึงเปี้ยวหนึ่งว่าไงอะ
2: เปี้ยวหนึ่งก็เฮ้ยฉันว่าแกคิดอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะ
3: เปี้ยวสองบอกว่า
2: เฮ้ยมันดีนะทำไปสิซื้อไปเลยไอ้นี่ซื้อหลดดี
3: แล้วเปี้ยวหนึ่งเคลิ้มตามไหม
2: บางทีก็เคลิ้มตามเหมือนกันมีค่ะอย่างเรื่องช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะฟังเขา
3: ฟังเปี้ยวสอง
2: ฟังเปี้ยวสองว่าเฮ้ยมันเซลอยู่เอาไปเลยหนูเคยเข้าช็อปกับเพื่อนแบบซื้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะ 8,000 บาทรูดปื้นเลยเพราะว่าคำว่าเซลอย่างเดียวแล้วก็เข้าไปซื้อปุ๊บออกมาหลังจากนั้นไม่เคยได้ใช้เลยค่ะ
3: ก็คือแค่เห็นไอ้ป้ายสีแดงๆที่มันเป็นเสมือนแม่เหล็กดูดผู้หญิงให้ต้องเข้าไปหาทั้งที่เราไม่ได้ต้องการมันหรอกแต่แค่ไอ้ป้ายสีแดงเนี่ย
2: ใช่
3: ไม่ต้องไปอินเนอร์เยอะคนที่บ้านครับแล้วแม่รู้ไหมครับว่าเวลาน้องมีปัญหาน้องมักจะคุยกับตัวเอง
4: ไม่รู้เหมือนกัน
3: พ่อล่ะครับ
4: พ่อก็เหมือนกัน
2: พ่อกับแม่นี่ก็จะคุยว่าเอ๊ะลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ทำไมเขาไม่บอกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะว่าบทบาทของเตี้ยตอนนั้นเนี่ยเหมือนเสาหลักของครอบครัวหรือเปล่าคะก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะบอกปัญหาของตัวเองให้ที่บ้านรู้
2: อันนี้คือหนึ่งประเด็นเลยค่ะที่หนูรู้สึกว่าเอ้ยเราเคยดูแลเขาได้แต่ทีเนี้ยเอ้ยตอนนี้เราไม่สามารถแล้วอ่ะเราจะไปยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะมันไม่รู้ว่าจะไปโทรไปพ่อแม่ตอนนี้เรามีปัญหานะกลัวเขากังวลไม่สบายใจ
1: แม่น้อยใจไหมคะที่ลูกไม่เล่าปัญหาให้ฟัง
4: น้อยใจอยู่ค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ว่าลูกคนเล็กมีอะไรก็ไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรก็บอกเลย
2: ไม
1: ่เคยบอกเลย
4: ใช่ค่ะ
3: แต่ละรายการที่เปรี้ยวไปออกว่าเปรี้ยวเคยมีปัญหาถึงขั้นที่ใช้คำว่าตกอับเลยทางด้านการเงินคือมันไปเริ่มยังไงเกิดขึ้นยังไง
2: ก็คือช่วงหลังจากที่หนูทำงานมาเรื่อยๆใช่ไหมคะช่วงแรกก็อู้ฟู่อยู่นะคะรุ่งเรืองเลยงานเยอะแล้วก็เราก็เลยเริ่มมองหาว่าเราจะลงทุนทำอะไรช่วงแรกธุรกิจแรกที่หนูลงทุนก็คือทำธุรกิจเสื้อผ้าเป็นเซคันด์แฮนด์คือช่วงนั้นมันขายไปสักประมาณปีนึงอะไรเงี้ยค่ะผลกำไรก็ไม่ดีขึ้นก็เลยอ่ะโอเคปิดตรงนั้นไปแล้วก็มาร่วมลงทุนกับญาตินะคะในเรื่องการทำแบบนาฬิกาอะไรเงี้ยค่ะก็เกิดการที่แบบไม่ตรงตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ว่าเราจะได้กำไรเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยขาดทุนในตรงนั้นไปแต่ว่าในส่วนตรงนั้นหนูก็ยังมีรายได้อยู่มันก็เลยไม่ได้กระทบกับตัวหนูมากแล้วนี้ก็เริ่มมามองทุนอีกไปทำธุรกิจเครือข่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนั้นน่ะงานในวงการก็เริ่มน้อยลงด้วยค่ะทางบ้านก็ยังต้องผ่อนอยู่รถก็ยังอะไรต้องผ่อนอยู่เหมือนเดิมมันก็เลยทำให้รายได้หนูมันเริ่มลดลงแต่รายจ่ายยังเท่าเดิมมันก็ไม่สมดุลอะไรเงี้ยค่ะจนติดลบก็เลยตัดสินใจกู้หนี้นอกระบบ
1: คือทำธุรกิจเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จเลย
2: ค่ะใช่
1: สุดท้ายก็คือติดหนี้
2: ค่ะมันเป็นหนี้ก้อนแรกที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่
3: บริหารคนเดียวมันเลยรับภาระคนเดียวแล้วไม่ปรึกษาใครใช่ไหม
2: แล้วหนูไม่สามารถที่จะใช้มันได้มันเป็นก้อนที่แบบมันอาจจะไม่ได้เยอะจำนวนแต่ว่ามันต้องจ่ายแต่หนูไม่มีความสามารถที่หนูจะจ่ายได้แล้วทีนี้เขาก็ทวงมาทุกๆเดือนทุกๆเดือนดอกเบี้ยทุกๆเดือนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเครียดอยู่กับตัวเองอ่ะอยู่กับเปรี้ยว2ประมาณ3เดือน
3: ก็ยังอยู่กับ
1: ไม่บอกแน่
3: 2-3เดือนครับ
2: ก็เลยแบบ

0: ัดสินใจไม่ไหวละคือเพราะว่าเราก็เกรงใจทางเจ้าหนี้อะค่ะคุยกับแม่ว่าแม่มีเงินไหมตอนนี้ลูกเป็นหนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาแม่ก็แบบงงๆเหมือนกันนะคะว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยหนี้อะไรเออยืมก่อนเดี๋ยวลูกคืนให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยเอาเดี๋ยวโทรบอกพ่อให้พ่อโอนให้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่ก็กลัวว่าลูกจะลำบากหนูก็เลยโอเคแม่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวโอนคืนให้นะอะไรอย่างเงี้ย
1: เคยมีเงินน้อยสุดในตัวเนี่ยกี่บาท
0: น้อยสุดในตัวเหรอคะในตัวเนี่ยจริงๆเนี่ยก็มีเหรียญอยู่ค่ะเก็บเหรียญไว้อยู่ประมาณหลายร้อยอยู่ค่ะแต่ในบัญชี2บาทเคยมีแล้วค่ะ
1: ฮะ
0: เคยมีแล้วค่ะเพราะว่าเรามีเงินเราโอนใช้หนี้อย่างเดียว
1: ครับ
2: เปรี้ยวคะเพราะว่าเปรี้ยวเป็นนักแสดงเป็นนักร้องด้วยหรือเปล่าก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะบอกคนอื่นไม่กล้าที่จะไปปรึกษาว่าเราเป็นหนี้เราเกิดปัญหาการเงินแบบนี้นะ
0: อันเนี้ยด้วยค่ะเราไม่กล้าแล้วถึงเพื่อนที่สนิทเองก็เราไม่กล้าไปปรึกษาเขาด้วยเราไม่อยากให้ไปทำลายความรู้สึกเขาเวลาเอ๊ะจะมายืมเงินกูหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัว
2: เราย้อนวันเวลาที่ยากลำบากนั้นให้ท่านชมได้ชมนะคะผ่านละครเวทีค่ะ
3: ระดับนี้แล้วลูกสาวแม่เด้อจ้าโอ้ยบาซันโอเคค่ะสวัสดีค่ะ

0: ทำอะไรก็มีแต่คนคอยเชียร์คอยโหวตจะร้องจะเต้นก็มีคุณค่าไปหมดแฟนคลับห้อมล้อมงานเงินก็ไหลมาเทมาอยากจะหยุดเวลาไว้แบบนี้ตลอดไปแต่พอเวลาผ่านไปคนรุ่นใหม่ๆก็เข้ามาแทนที่ทุกอย่างที่เคยมีก็ค่อยๆคลายหายไปไม่จะต้องไม่คลายสวัสดีค่ะอ๋อสบายดีไหมคะพี่น้องสบายดีค่ะเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้เห็นดูแลเด็กใหม่ๆเพียบเลยนะ
1: แน่
0: เฮ้ยถ้ามีงานอะไรดีๆโดนๆก็โยนมาให้น้องได้นะก็ธุรกิจก็ดีเฮ้ยแต่ว่ามีเวลาว่างให้พี่ตลอดเวลาเลยนะแบบ 100% เอาไปให้พี่ 100%ว้าเลยเลยอะไรคะไม่รู้มาสั้นว่าไปอ๋อไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นถ้ามีงานอะไรที่ดูว่าเหมาะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้เลยนะพร้อมเสมอค่ะคิดถึงนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ
2: อดีตมันผ่านไปแล้วมาสร้างอนาคตกับเราด้วยกันดีกว่านะ
0: สร้างอนาคต
2: นี่จินตนาการภาพเอาไว้สินึกถึงวันข้างหน้าว่าเราเป็นยังไงนี่ฉันเปรี้ยวอนุสรานักธุรกิจเครือข่ายดังระดับมงกุฎแพลตินัม มีรถหรูมีบ้านเยอะแยะมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็มีสารภาพทางการเงิน
3: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือเปรี้ยวอดีตปัจจุบันและอนาคต
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วทำไมมันช่างแตกต่างกันขนาดนี
4: ้คนไหนก่อนคะแตกต่างคนนี
3: ้เอาอดีตก่อนเลยเคยถึงขั้นนี้เลยเหรอลูก
5: ดูจากรูปค่ะดูจากรูปก็รู้นะ
3: โอ้ใช่ด้วยถุงเท้าก็ใช่ปัจจุบันช่วงเครียดโอเคพอเข้าใจธุรกิจดีมากพัสดุเต็มห้องอนาคต
2: รวยแล้วค่ะมีเงินเป็นพันล้านจะสวยยังไงก็ได้ค่ะสนใจมาสมัครเป็นดาวไลน์ด้วยกันไหมคะ
6: ใช่ครับผม
2: นี่ภาพลักษณ์เป็นไงล่ะคนชื่นชมกันทั้งนั้นเลย
0: แล้วก็มีกล่องสินค้ากองเต็มห้องเงี้ยนะ
2: ใช่ก็มีกล่องสินค้าวางอยู่เต็มห้องเฮ้ยอย่าเพิ่งท้อสิตัวเองนี่อย่าลืมสิโลกทั้งใบคือเครือข่ายของเราดูเอาไว้นี่เมื่อเราขยับโลกก็จะหยุดโดยที่ไม่มีอะไรมากั้นเธอคิดไว้ให้ดีลองนึกดูสิยังมีใครที่เธออยากที่จะแบบว่าช่วยเขาในเรื่องของอิสรภาพทางการเงินบ้างไหมหรือว่าอยากมีใครที่เขายังไม่เคยได้แบบรับฟังโอกาสดีๆของธุรกิจเราอีกบ้างไหมคิดสิคิดเครือข่ายของเรานะระดับโลกนะ
0: ใครวะ
2: อย่างครูใหญ่ตอนที่เธออยู่ในรายการเรียลิตี้ไงครูดุ๊ก
0: โทรเลย
2: โทรเลย
7: เจ้านี
2: ่โทรศัพท์หยุดหยุดแล้ว
0: เปรี้ยวพี่เข้าใจนะว่าเธอลำบากแต่เงิน2 ล้านพี่ก็ต้องใช้พี่ไม่ได้คิดดอกเบี้ยอะไรเลยนะ รีบหาคืนพี่เถอะนะเปรี้ยว
2: โหยนี่ถ้าเกิดว่าหาดาวไลน์ให้ได้นะอย่าว่าแต่2ล้านเลย
1: แต่อย่าลืมนะว่าภาพลักษณ์ของตัวเองเป็นยังไง
0: เราเคยเป็นอะไรมาคนเขาจะมองว่าแย่หรือเปล่ารีบหาทางกลับไปรับงานดีกว่ารับงานเหมือนเดิมดีกว่า
2: ถ้าหาดาวไลน์ให้ได้นะเธอ10ล้านพันล้านโอ้โหแป๊บเดียวเงิน
1: รับงานเหมือนเดิม
2: มาถึงเพดานแล้วนะเธอดาวไลน์ดาวไลน์ต้องดาวไลน์เท่านั้น
1: ดาวไลน์นะเปี้ยขอเป็นดาวโดดเด่นแล้วเปี้ยหาทางรับงานดีกว่า
2: พอแล้วพูดตายดีกว่าแบบเนี้ยตายดีกว่า
0: สิบชั้นโดดลงไปแป๊บเดียว
1: ปัญหาจบชัวร์แต่ต้องเจ็บมากแน่ๆแย่กว่าเจ็บคือเละ
0: เลือดสาดกระจายมันสมองเป็นริ่มๆไม่เหลือภาพที่แฟนคลับจะจำได้เลย
2: ปู่จะเห็นภาพเลยอย่างนี้ทำอย่างอื่นแล้วกัน

0: เชือกไม่มีแต่เคยเห็นในข่าวเขาว่าอันนี้ก็ใช้ได้เจ็บน้อยกว่าเยอะแต่ทรมานนานศพไม่เละแต่ลิ้นจุกปากแล้วกว่าคนจะมาเห็นนะก็อีกตั้งหลายวันศพก็คงขึ้นน้ำหนองน้ำเหลืองไหลไปตามทางไปหมดเลยโอ้ยขมคอเลยแอะเฮ้ยแม่ฮัลโหลแม่ตาเป็นไรแม่ไม่เป็นไรโอ้โหสบายมากเสียงเปรี้ยวเมื่อกี้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรโอ้โหแม่เอามาจากไหนเนี่ยแม่คิดมากปะเนี่ยเปล่าไม่ได้มีปัญหาเลยแม่โอ้ยโอเคแม่เปรี้ยวโอเคจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเปรี้ยวมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเปรี้ยวบอกแม่เลยทันทีเนาะจ้าบายจ้าเฮ้ยเดี๋ยวแม่เปรี้ยวว่าเปรี้ยวเราไม่ไหวจริงๆแล้วแม่แล้วว่าตอนนี้เปรี้ยวมีหนี้2ล้านนะแล้วเงินในบัญชีเปรี้ยวก็ไม่เหลือแล้วแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยช่วยเปรี้ยวด้วยจะทำยังไงดีแม่แม่ช่วยเปรี้ยวด้วยจะทำยังไงดีแล้วจะทำยังไงกับหนี้ดีอะแม่แล้วจะเริ่มแบบตรงไหนอะเปรี้ยวคิดไม่ออกเลยตอนนี้เปรี้ยวไม่คิดไม่ออกเลยจริงๆตอนเนี้ยกล่องเต็มห้องเปรี้ยวเลยแต่เปรี้ยวไม่รู้จะเอามันไปทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงดีอะแล้วเปรี้ยวควรจะเริ่มจากตรงไหนดีอะแม่ช่วยเปรี้ยวด้วยสิแม่ช่วยเปรี้ยวด้วย
1: ถามแม่ก่อนแม่น้ำตาไหลเนี่ย คือแม่คิดอะไรครับถึงได้น้ำตาไหลสงสารลูกหรือว่ายังไง
2: สงสารสิคะเพราะว่าก็เลยตัดสินใจที่ลูกซื้อบ้านให
1: ้ครับ
2: กับบอกพ่อเลยขายบ้านเลยที่อยู่อุดรนะฮะ
1: ครับ
2: 2ล้านหรือ3ล้านเท่าไหร่ประมาณเกือบ3ล้านนะที่ขาย
1: แสดงว่าหลังจากที่ทราบเหตุผลแล้วแม่เพิ่งได้เห็นเสมือนภาพเหมือนจริงเพิ่งครั้งนี้เลยใช่ไหมครับน้ำตายังไหลอยู
3: ่โอ้ยเป็นไง
0: เมื่อกี
3: ้ซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่เคยทราบมาก่อนเลย
2: ไม่ค่ะก็เขาก็ส่งมาตลอดตอนที่แม่อยากได้อะไรก็ซื้อบ้านให้ก็แล้วกันที่อยู่หมู่บ้านที่อยู่ดอนอ่ะ
0: ค่ะ
2: เนื้อที่140ตารางวาเอาขายเลยแล้วขนของไปอยู่บ้านแม่อะไรอยู่ที่ทะเลนะจังหวัดเลยนะคะ
1: ไม่ต้องการความสะดวกสบายถ้าลูกจะต้องลำบาก
2: ค่ะ
1: ค่ะเข้าใจ
3: แม่ตกใจไหมคะตอนที่เปรี้ยวโทรมาบอกว่าเปรี้ยวเป็นหนี
2: ้ตกใจค่ะก็อย่างนั้นก็บอกแม่ดิ
1: แล้วแม่ถามไหมครับว่าไปเป็นหนี้ได้ยังไง
2: ไม่ถามค่ะ
1: ไม่ถามเลยนี่ก็สายเปย์คน
3: โอนให้อย่าง
1: เดียวโอนไปคุณแม่โอนไป
3: วันที่หนักๆเนี่ยค่ะก็ยังตัดสินใจที่จะไม่บอกแม่ไม่บอกครอบครัว
4: ก็หลังจากนั้นก็เริ่มมาคุยกับคุณแม่แล้วค่ะว่าที่เราเริ่มแบบโทรไปขอเงินทุกๆสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์เพื่อที่จะมาจ่ายดอกทุกสัปดาห์เนี่ยเพราะอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็เริ่มรับรู้แล้วว่าอ๋อเราไปยืมหนี้มานะดอก10ร้อยละ10ต่อเดือนอะไรเงี้ยพ่อกับแม่ก็เริ่มรู้แล้วแต่ว่าแกก็โอนมาให้ค่ะเพื่อเราจะไปใช้หนี้
1: อ่ะแล้วย้อนกลับมาตรงนี้ในมุมของเปรี้ยวบ้าง
4: ค่ะ
1: วันนั้นมันถาโถมขนาดไหนเราถึงคิดถึงขั้นว่าจะโดดตึกรวมถึงจะใช้ไม้แขวนเสื้อแขวนคอจริงๆหรอ
4: พอดีตอนนั้นน่ะไม้แขวนเสื้อมันอยู่ตรงหน้าพอดีค่ะก็เลยแวบขึ้นมานิดเดียวไม่กี่วินาทีค่ะแต่หนูก็ไม่คิดที่จะทำจริงๆหรอกค่ะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตนี้มันอยู่ยากจังเลยทำไมปัญหาแบบนี้เรายังแก้ไม่ได้เลยทำไมมันยากลำบากจังณเวลานั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย ถ้าตายไปอ่ะจะจบไหมอ๋อ
1: มันเป็นเพียงแค่การคิดแบบเสี้ยววินาที
4: เสี้ยววินาที
1: แต่ไม่ได้คิดเพื่อที่จะทำ
4: ไม่ค่ะไม่ค่ะ
1: เป็นลองหาทางออกไปเรื่อยๆอ่ะถ้าตายโอเคไหมถ้าอย่างนี้โอเคอย่างนั้นใช่ไหมครับ
4: ค
1: ือยังมีสติอยู่ในการตัดสินใจ
4: ย
1: ัง
4: มี
1: แต่อันนี้มาเล่าเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่น
4: ใช
1: ่
4: คือหนูอ่ะแวบขึ้นมาแค่แบบเฮ้ยจะฆ่าตัวตายเลยดีไห
1: ม
4: ก็รู้สึกเราคิดไปถึงแล้วความคิดมันเร็วมากมันไวมากมันคิดถึงตอนที่แบบปุ๊บแขวนแล้วด้วยซ้ำแล้วสุดท้ายก็ไม่ดีอ่ะตายไปแล้วไงนี่ก็ยังอยู่พ่อแม่จะเห็นจะมาเห็นตอนไหนคนที่อยู่แบบคอนโดเขาจะว่ายังไงอะไรอีกเยอะมากที่หนูตามมาอะไรสุดท้ายนี่ก็ยังอยู่จะตายแค่เรื่องแค่นี้เหรอ
1: แล้วเรื่องอืดนั่นเป็นเรื่องนึงที่เรากลัวด้วยใช่ไหม
4: อ
1: ัน
4: ไหนคะ
1: อืดศพอืดลิ้นจุกปากเดี๋ยวศพไม่สวย
4: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คิดอยู่ค่ะว่ามันคงจะไม่งามนะคะมันโหเติบโตมาเจอจลัดบนเวทีตายแบบยังเขียดก็ไม่ได
1: ้
3: รักษาภาพด้วย
4: ใช่
3: แล้วตอนนั้นเนี่ยค่ะในโทรศัพท์บอกแม่ไหมว่ามันเครียดมันหนักถึงขนาดที่แบบไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว
4: ก็ตอนนั้นวันนั้นนะคะเหตุการณ์เนี้ยทำให้หนูแบบกล้าที่จะพูดว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็อยากตายเลยแม่ก็เฮ้ยจะเป็นอะไรขนาดนั้นมันแก้ได้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ได้กำลังใจจากสายโทรศัพท์ที่แม่โทรมาวันนั้นค่ะ
3: ค่ะและเช่นเคยนะคะทอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดซีซั่นนี้ค่ะเรามีทอบตัวรับแชร์จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ค่ะวันนี้2ท่านค่ะท่านแรกนะคะครูนาอังคณาค่ะครูนาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ในทอบตัวและอีกท่านนึงค่ะก็เจอปัญหาเหมือนกับน้องเปรี้ยวเป็นสจ๊วตของสายการบินไทยไลออนแอร์ค่ะคุณบอมสวัสดีทั้ง2ท่านค
1: ่
3: ะ
1: สวัสด
3: ี
1: คร
3: ับ ถ้าครูนากับคุณบอมอยู่ในสถานการณ์เดียวกับน้องเปรี้ยวเมื่อกี้นี้ค่ะการตัดสินใจจะเหมือนกับในละครหรือว่าต่างยังไงคะตูนาค่ะ
5: อ๋อค่ะตอนที่ดูละครนะคะก็นึกถึงตัวเองตอนที่สมัยที่แบบพอจบแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยและหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อตอนที่ไปเรียนต่อเนี่ยก็รู้ว่าพ่อเนี่ยไม่ค่อยมีเงินแล้วเราก็แบบเหมือนเปรี้ยวมากคือพยายามที่จะเป็นคนทัฟคนที่แบบพึ่งตัวเองสู้ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเวลาป้าโทรมาเนี่ยนะคะโทรศัพท์คุยกันเนี่ยคือเงินไม่มีหรอกเพราะว่าบางทีเราก็แบบเรียนเยอะแล้วก็ทำงานก็ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะเงินไม่มีแต่ป้าถามว่ามีเงินไหมจะบอกสบายอะไรเงี้ยนะแล้วก็คิดถึงบ้านมากพอวางหูปุ๊บจะวิ่งเข้าตู้เสื้อผ้านั่งร้องไห้แล้วแบบว่าอยากกลับบ้านมากแต่พอมีวันนึงที่ป้าเขาบอกว่าป้าว่าเสียงนาแปลกๆนะเราก็ไม่เป็นไรบอกถามป้าเขาก็ถามว่ามีตังป่ะพอบอกมีตังป่ะเท่านั้นแหละน้ำตาร่วงลึกบอกว่าไม่มี คือตอนนั้นนั่งอยู่ที่ธนาคารนะที่อเมริกาเพื่อที่จะแบบรอดูว่าเงินเข้าหรือยังพอบอกไม่มีนะป้าบอกรอแป๊บคือเขาก็ไม่ได้มีหรอกแต่เขาก็ไปหาทางหาเงินของเขาเนอะก็เมื่อกี้ก็นึกถึงเรื่องเนี้ยแล้วพอวันนี้มีลูกแล้วลูกก็โตเนาะ18 19 20อะไรเงี้ยช่วงพอถึงตอนที่ลูกโทรมาแล้วก็เราก็จับเสียงได้ว่าวันนี้เธอทุกข์เราก็ถามว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรบอกแต่แม่ว่าเธอเป็นนะแล้วพอสักพักนึงเสียงเขาก็สั่นแล้วแล้วเขาก็เล่ามันรู้สึกว่าลูกกำลังอนุญาตที่จะให้เราอะแสดงความรักกลับไปให้เขาบ้าง
1: คุณบอมนะครับเคยมีประสบการณ์คล้ายๆอย่างนี้ไหมฮะ
6: ความที่ครอบครัวผมอะครับจะสนิทกันมากครับแม่ผมจะพูดกับผมเสมอว่าไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนในร่างกายของผมก็มีทั้งพ่อและแม่อยู่ด้วยถ้าวันนึงผมตัดสินใจทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายร่างกายตัวเองก็เท่ากับผมสร้างบาปให้ตัวเองแล้วเป็นการทำร้ายพ่อแม่ซึ่งสิ่งนี้ครับเวลาที่ผมท้อหรือผมหมดหวังหมดกำลังใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมจะนึกถึงเขาทั้งสองคนตลอดนะครับแล้วผมก็จะคิดว่าผมจะทำทุกอย่างแทนเขาสองคนให้ได้ครับ
1: เห็นด้วย
3: ไม่ต้องพึ่งเปรี้ยวหนึ่งเปรี้ยวสอง
1: ครับ
3: หันมาพูดคุยกับคนในครอบครัว
4: ค่ะ
3: ขอขอบคุณทูนากับคุณบอมนะคะแต่เดี๋ยวจะกลับมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะ
1: เปรี้ยวเปลี่ยนความคิดไหมครับว่าหลังจากที่คิดดาวสุดวันนั้นทุกวันนี้กล้าละที่จะ พูดกับผู้หญิงคนนี
4: ้ค่ะ
1: เปลี่ยนไหม
4: เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแบบเป็นคนละคนไปเลยค่ะหลังจากเหตุการณ์ความทุกข์ในครั้งนั้นคือหนูก็แบบกล้าที่จะคุยกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของเรื่องการเงินอะไรเงี้ยค่ะเรื่องงานบางทีหนูแม่ถามมาว่าเหนื่อยไหมเนี่ยหนูจะแบบอย่าพูดคำว่าเหนื่อย ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเดี๋ยวนี้ก็กล้าพูดแล้วว่าเหนื่อยมากอะไรเงี้ย มีเอ่ยออกจากปากตัวเองแล้วอะไรเงี้ยค่ะเหนื่อยมากแต่ว่าสนุกดีอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เรารู้ว่าเราบอกแค่ความสุขเขาอย่างเดียว อยากให้เขาได้รับรู้ถึงความทุกข์ของเราบ้างเพื่อที่จะได้เปิดให้แม่ได้รับรู้
1: ที่เราเล่าอ่ะเรื่องความทุกข์ของเราให้กับแม
4: ่ค่ะ
1: มันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดเลยใช่ไหม
4: ไม่เลยค่ะ
1: แม่เขาตอบยังไงเราถึงได้แบบเฮ้ยลูกนี้ปรึกษามาตั้งนานแล้ว
4: คือโทรไปเนี่ยโอ้ลูกสวยที่สุดลูกเก่งที่สุด
1: โอ้ถ้าแม่พี่พูดอย่างนั้นพี่โทรหาทั้งวัน
4: ดูละครลูกเนี่ยโอ้ยงามที่สุดเลยน่าจะเป็นนางเอกนะเนี่ย

0: ชมแม่ให้กำลังใจตลอด
1: ใช่
0: ค่ะแล้วแม่ล่ะคะพอลูกเล่าปัญหาให้ฟังบ่อยขึ้นนะคะความรู้สึกตอนนั้นของแม่เป็นยังไงบ้างจากเดิมที่เขาไม่เคยเล่าเลย
2: ก็จริงๆแล้วแม่ก็นึกอยู่ในใจแล้วว่าต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างเพราะเลยบอกลูกว่ามีปัญหาอะไรก็มาพูดเล่าให้แม่ฟังปัญหามันแก้ได
0: ้เออ
2: จริงเหรอ
0: ปัญหาแก้ได
2: ้ถูกต้องค่ะ
0: ต้องถามขั้นตอนต่อไปเรื่องของการจัดการหนี้พอคุยกันแม่ให้กำลังใจสู้ๆนะทุกคนก็มีปัญหาเดี๋ยวก็ผ่านไปเริ่มเคลียร์หนี้ยังไงคะ
1: พ่อแม่ก็แนะนำว่าคุยกับเขาว่าจะจัดการยังไงก็เอาหนี้นอกระบบให้จบก่อน
3: ครับ
1: หนูจะจ่ายแบบนี้แบบนี้ได้ไหมคะเป็นเดือนเป็นสัปดาห์ก็ได้พี่สัปดาห์ละ 2-3,000 อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเขาตกลงจนได้เงินจากละครมาอีกอีเวนต์มาหนูก็จ่ายหนี้หมดเลยใช้หนี้ประมาณ6เดือนนะคะถึงหมดจบหนี้แล้วเราก็ค่อยไปหนี้เรื่องบ้านต่ออะไรเงี้ยค่ะ
0: อะไรทำให้เปรี้ยวเปลี่ยนวิธีคิดมาคิดแบบนี้คะ
1: อาจจะเป็นเพราะเรื่องไปปฏิบัติธรรมด้วยค่ะก็เป็นพี่อยู่ในวงการเหมือนกันเนี่ยค่ะแกก็ชวนไปบอกว่าเอ้ยเปรี้ยวไปทำบุญสร้างบุญกันนะไปดูช่วงแรกก็โอ้ยหนักกว่าเดิมฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิม คือแบบโทรหาแม่บ้างแบบทำไมปฏิบัติมายังไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยงานก็ยังไม่มีโอ้ยจะไม่ทำแล้วเป็นคนดีมันได้อะไรมีอย่างนั้นมีถึงขั้นแบบนั้น
0: ถึงขั้นจะเลิกปฏิบัติเลย
1: มีค่ะ
0: เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะช่วงที่น้องเปรี้ยวตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเลือกการปฏิบัติทางออกเป็นยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: จัดของ
1: เพลเป็นไรลูก
2: เปล่าจ้ะ
1: นี่แม่รบกวนสมาธิอะไรลูกเปล่า
2: เปล่าจ้ะคือลูกแค่เบื่อแม่
1: เบื่ออะไรอะลูก
2: ก็ลูกไปปฏิบัติธรรมที่วัดตั้งนานกลับมาปฏิบัติธรรมต่อที่บ้านอีกเป็นเดือน
1: ๆ
2: ลูกยังไม่เห็นมีเงินมีงานเข้ามาเลยอะแม
1: ่ลูกมันก็ต้องใจเย็นๆนะลูกนะของอย่างนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือเปล่าเย็นได้เย็น
2: เย็นจนร้อนแล้ว
1: โอ้
2: ยแม่ไปไปพักเถอะเดี๋ยวลูกทำเองไปนั่งพักเถอะ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้ย
2: เนี่ยแม
1: ่
2: พี่ที่ปฏิบัติธรรมด้วยเขาก็บอกนะว่าถ้าไปทำแล้วอ่ะก็ให้ทำไปด้วยใจที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยทำไปแบบด้วยใจบริสุทธิ์อะไรเงี้ยแต่ทำไมทุกคนที่ไปทำด้วยกันตอนนี้ชีวิตเขาดีขึ้นกันหมดเลยอ่ะแล้วดูเปรี้ยวดิเปรี้ยวไม่เห็นจะมีงานไม่เห็นจะมีเงินหรือว่าลูกเป็นคนบาปปะแม่
1: เฮ้ยเปรี้ยวนี่หนูเป็นลูกแม่มา20กว่าปีหนูเพิ่งเรียกตัวเองว่าลูกวันนี้เองนะลูก
2: ก็ฉัน
1: เรียกว่าลูกก็ดีแล้วแม่ชอบน่ารักวันนี้ไงมานั่งกับแม่นี่
2: แม
1: ่
2: ลูกขอโทษนะที่เคยทำให้แม่ไม่สบายใจอ่ะ
1: ไม่เป็นไรหรอกแม่เองก็ผิดที่ไม่เคยเอะใจเลยอ่ะปล่อยให้เปรี้ยวต้องต่อสู้ชีวิตคนเดียวมาตลอด
2: แม่ไม่ผิดเลยลูกเองแหละที่ผิดที่ใช้ชีวิตแบบไม่ระวังอ่ะมาแก้ปัญหาทีหลังก็ไม่ทันละ
1: ใครบอกเล่านี่เปรี้ยวแก้ไปตั้งหลายอย่างแล้วนะอย่างแรกมีปัญหาอะไรเปรี้ยวก็กล้ามาบอกแม่แล้วเปรี้ยวก็กล้ายอมรับว่าไม่ได้มีไม่ได้เป็นเหมือนที่เคยเป็นกล้ายอมรับว่าไม่สามารถจะไปต่อสู้เพื่อไล่คว้าอนาคตที่มันยิ่งใหญ่ได้แล้วก็กล้ายอมรับตัวเองที่มีที่เป็นแบบทุกวันเนี้ยแม่ว่าเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วลูก

0: มีค่ามาก
1: แม่ขอบคุณนะ
0: แล้วก็กล้ามากอดแม่ก่อน

0: ีจะรับแล้วนะ
1: เก่งแล้วลูก
0: ไม่อยากร้องดิไม่อยากร้องไห้อ่ะ
1: โอ้โหพวกเราไม่ร้อง
0: เนาะ
2: เป็นไงครับแม่ร้องไห้อีกแล้วเป็นครั้งแรกที่เปรี้ยวเรียกตัวเองว่าลูกเหรอคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: วันนั้นที่พูดลูกไปเนี่ยค่ะคือรู้ตัวไหมคะ
3: ก็รู้ตัวค่ะแต่มีความเขินๆนิดนึงอยู่ค่ะว่าแบบเอ้ยแต่มันรู้สึกว่าเราชื้นใจขึ้นนะเราเป็นเด็กของแม่อีกครั้งนึงเมื่อก่อนเราจะรู้สึกแบบเอ้ยเราโตขึ้นมาเราเลี้ยงดูเราต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แทนพ่อแม่เลี้ยงดูเราได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเรายังคงเป็นเด็กของพ่อกับแม่เสมอกับการใช้คำว่าลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งจุดนี้ที่เปลี่ยนเนี่ยมาจากการปฏิบัติธรรม
3: ค่ะ
0: น่าชื่นใจไหมคะเห็นลูกคนนี้เปลี่ยนไป
4: ขึ้นค่ะพ่อกับแม่ก็ไปด้วย
2: ไปตั้งแต่วันแรกที่เปรี้ยวไปหรือว่าให้หลังนานเท่าไหร่ครับ
4: ก็ประมาณ
3: 3ปีค่ะคุณพ่อคุณแม่ถึงจะไปด้วยค่ะ
2: พ่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของเปรี้ยว
3: ค่ะ
2: ว่ามาในทางที่ดีขึ
3: ้
2: น
3: แต่ก็ดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าดีมากกว่าเดิม
2: ดีมากกว่าเดิมแม่ก็ยังชมลูกตลอด
0: ก็คือสวยที่สุดเวลาเล่นละครเป็นนางเอก
2: และนางเอกเรื่องนั้นคือใคร
3: อะไรนะคะพี่ชมพู่มั้งตอนนั้น
0: สวยกว่าพี่ชมพู
2: ่
0: ก็ลูกของแม่นี่เอง
2: การที่เราไปปฏิบัติธรรมพอเห็นผลเลยจริงๆคือใช้เวลานานไหม
3: ประมาณผ่านไปปีหนึ่งค่ะ
2: ปี
3: ที่สองเริ่มดีขึ้นค่ะหนูเริ่มเห็นว่าแบบไอสิ่งที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราฟุ้งซ่านคิดเยอะคือเราไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดของเราได้การที่หนูได้ไปปฏิบัติค่ะมันทำให้เราแบบอยู่กับปัจจุบันได้บริกรรมอยู่แบบนั่งอยู่แล้วไม่คิดถึงเรื่องอื่นๆมันก็เลยทำให้เราจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านแบบสบายขึ้นปล่อยอะไรที่ผ่านมาก็ปล่อยวางได้เลยลืมมันไปเลยกับความทุกข์แต่ว่าเราก็เอาความทุกข์นั้นมาเป็นบทเรียนทำให้เราได้เติบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายฝึกไปเรื่อยๆค่ะก็เริ่มเข้าถึงธรรมะยิ่งขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าไปอ่ะเพื่อสร้างบุญไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปเพื่อเอาอะไรเอาแค่หวังจุดมุ่งหมายเดียวคือบุญอย่างเดียวเคลียร์ใจตัวเองขัดใจฝึกฝืนกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มดีขึ้นจนทำใหตอนนี้คือเข้าไปปฏิบัติธรรมได้6ปีแล้วถ้ามันเจอเรื่องเดิมๆอีกอ่ะหนูก็สามารถมองเห็นแค่มันเดินเข้ามาหาเราเฉยๆหนูก็แค่ทักทายมันเออเป็นไงบายดีนะ
2: ก็ยังจะคุยกับตัวเองเหม
3: ือ
2: นเด
3: ิ
2: ม
3: เออแล้ว
2: เปรี้ยว2ยังอยู่มั้ย
3: อะไรนะ
2: เปรี้ยว2ยังอยู่ด้วยมั้ย
3: เปรี้ยว2ยังอยู่แต่หนูสามารถคุยแล้วควบคุมเขาได้
2: เราควบคุมเปรี้ยวได
3: ้ไม่มีปัญหาไม่อีแอะแล้ว
2: ไม่หือไม่อือ
3: ไม่หือไม่อือ
2: แต่แอดวานซ์ขึ้นนางคุยกับความทุกข์ได้แล้วด้วยครับผม
3: คุยได้ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะจัดการยังไงกับความคิดความรู้สึกของเราได้เท่านั้นเองรักษาใจให้มันสบาย
0: ทราบว่าความคิดในการรับงานของน้องเปรี้ยวก็เปลี่ยนไปด้วยแต่เดิมเนี่ยงานค่าตัวถูกไม่ไป
3: ค่ะไม่ไปเพราะว่าเคยร้องได้แบบว่าทีนึงแบบหลายหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยแบบอยู่แบบนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นอีโก้สูง
2: แล้วตอนนี้ล่ะครับ
3: ตอนนี้โอ้ไปค่ะพี่ 5,000 เนาะโอ้เรียกหนูเลยค่ะพี่ไปเลย
2: เหมือนพี่เลยสมัยก่อนพี่ก็เป็นแต่ทุกวันนี้พอลูก3โอ้ยงานฟรีพี่ยังไปช่วยเลย
3: หนูตอนนี้งานกุศลหนูก็ไปค่ะ
2: ไปหมดเลย
3: ไปขอให้ดูเอ้ยออกทีวีฟรี
2: ไปหมดเลย
3: ก็ไป

0: หมดค่ะแล้วก็คือเริ่มมาหาว่าเราสามารถทําอะไรได้เพิ่มบ้างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เคยทําแหนมหนูก็เลยเฮ้ยทํายังไงหนูทําอาหารไม่เป็นเลยนะคะไม่ชอบทําอาหารด้วยก็เลยมาเรียนรู้กับคุณพ่อคุณแม่ว่าทํายังไงพ่อเค้าจะมีสูตรของเค้าหนูก็เลยไปฝึกหัดทําแหนม
1: จริงป่ะอร่อยมั้ยที่บ้านเนี่ย
0: อุ๊ยแซ่บ
1: ที่เป็นคนชอบกินแหนมม
0: ากอุ๊ยแซ่บมากค่ะนี
2: ่ครับถ้าได้ครับขอกลางรายการเลยนะพี่อยู่ก็ต้องกินแหนม
0: เลยค่ะให้เกิดนี่ทําจําให้เลยค่ะ
3: คือตอนนี้ก็ทําไปด้วยแล้วก็แสดงไปด้วยร้องเพลงไปด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือหนูเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าวันไหนที่เราว่างอ่ะเอานอกเหนือจากที่เราไม่ได้ไปแสดงละครหรืออะไรก็ตามร้องเพลงถ้ามันไม่มีจริงเราสร้างได้ด้วยตัวเองสร้างรายได้ด้วยตัวเองโดยการที่โอเคมาฝึก
3: ทำแหนม
0: ฝึกจนแบบมาชิมกันเฮ้ยแสบแล้วบ่แสบแล้วเนาะแสบแล้วขายได้ปุ๊บหนูจะแบบสงสารคนล็อตแรกของหนูมากคนที่หลงกลเจอล็อตแรกของหนูเพราะว่าเขายังเชื่อว่าเป็นฝีมือพ่ออยู
1: ่
0: ค่ะหนูก็เลยตั้งทำแหนมว่าชื่อแหนมน้องเปรี้ยวค่ะได้กำไร30,000หนูก็เลยแบบนี่แหละอาชีพใหม่ฉันนี่แหละเว้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมั่นใจว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราทำอะไรได้อีกเยอะมากเลยคืออย่าไปมัวแต่แบบโอ้ยคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมาให้คุณค่าแล้วรักตัวเองมากยิ่งขึ้นอะไรเง
3: ี้
0: ย
3: ได้ฟังลูกแล้วสบายใจมากขึ้นไหมคะ
4: สบายใจ
3: เปรี้ยวบอกแบบนี้
4: สบายใจค่ะไม่ใช่เป็นแม่เราจะเป็นเก่งหมดทุกอย่างไม่ใช่
1: ผมชอบความคิดนี้เป็นแม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเก่งหมดทุกอย่างครับแต่เราเปมากกว่าเขาเน
0: า
1: ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้หนูขอเงินแม่เท่าไหร่หนูจดนะ
1: จดเพื่อ
0: จะให้ดับเบิ้ล
1: สายเปสายเป
0: ไม่หนูจะได้รู้สึกว่ามันจะได้ไม่รู้สึกผิดไงคะแบบแม่เนี่ยยืม1,000 เดียวเองเดี๋ยวให้5,000
3: นี่แม่ให้ยืมเลย
1: แม่ให้ยืมเลยเพราะแม่รู้แล้วต่อจากนี้
3: จะได้ดับเบิ้ลเข้ามา
1: ทำไม1,000เอาไป10,000สิลูกแม่จะได้50,000
3: ทุกวันนี้คุณแม่กับน้องเนี่ยคุยกันมากขึ้นแต่ลึกๆแล้วเนี่ยยังมีอะไรในใจที่ยังไม่เคยบอกกันและกันไหมคะ
1: อุ้ยแม่แม่ลูกคู่นี้เขาสนุกจังเลยชอบ
5: เลยอ่ะ
0: มีไหมคะ
5: ก็มีอยู่นะ
0: อะไร
3: ก็มีอยู่นะ
0: แม่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรครับ
5: แฟนไง
0: นะ
2: I love youชอบแม
0: ่แม่จะชอบถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงบ้างล่ะแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ไม่ได้อยากจะให้รู้หมดอะเนาะเพราะว่า
3: ไหนบอกว่าเปิดใจกันแล้วไงคะ
0: เมื่อก่อนอะค่ะเรื่องแบบความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะพยายามจะถามตลอดแต่เราจะเงียบเลยพูดไปเรื่องอื่นเลยแม่
3: เปลี่ยนเรื่อง
0: เป็นเรื่องเลยค
3: ่
0: ะเอ้ยกินอันนี้ไหมวันนี้แม่หิวไหมกินอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนเรื่องตอนนี้เริ่มถามละแต่ว่าแม่ก็ได้เห็นแล้วค่ะก็เปิดให้โอกาสลูกได้แบบว่าศึกษาครบอะไรเงี้ยแม่ก็โอเคน่ารักดีนะเป็นคนดีอะไรเงี้ยก็หนูก็ค่อยๆบอกว่าตอนนี้เขาพามากินข้าวอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราจะไม่พูดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นเปิดให้เขาเห็นอีกมุมนึงของเราบ้างว่าเรามาไปที่นี่นะกินข้าวตรงนี้นี่อย่างนี้นะเพราะว่าเมื่อก่อนจะเงียบเลยเรื่องความรัก
3: พี่ว่าไม่เฉพาะแม่ที่อยากรู้เรื่องแฟนของน้องเปรี้ยวท่านผู้ชมก็อยากจะรู้พี่ก็อยากจะรู้ด้วยถามเลยตรงนี้ได้ไหมคะเขาเป็นใครมาจากไหนยังไง
0: อุ้ยตายแล้วเดี๋ยวตอนนี้
3: ขอรู้นิดนึง
0: ก็เป็นเพื่อนในวงการนี่แหละค่ะค่ะแต่ว่ายังไม่บอกเลยกว่าค่ะว่าเป็นใคร
2: แม่
0: ไม่ค่ะเพราะว่าเพิ่งศึกษาดูใจกันเล็กน้อยไม่กี่ปีค่ะ
3: แล้วแม่ล่ะคะมีอะไรที่ยังไม่เคยบอกลูกบ้าง
1: คือมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันไหมครับ
4: ก็ขอให้รักจริงหวังแต่ง
0: แต่จริงๆน่าจะชอบ
1: ลักษณะเหมือนแม่จะมอบให้แล้วด้วยนะ
4: เขาพูดแล้วล่ะ
1: เขาพูดแล้ว
4: เขาไปหาที่บ้าน
0: เออจะเย็นๆนุ่ม
1: คนเป็นพ่อเป็นแม่

0: ที่แม่หมายถึงคือแม่ได้เจอตัวเขาแล้วหน่วยก้านโอเคคือถ้าเขาจะคบกันก็คบไปเลยถ้าจะมาขอก็ให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเพราะดูแล้วพ่อแม่ว่าผ่านหมายถึงแค่นี้เราอย่าร้อนตัวสิร้อนตัวสักคนรู้หมดเลย
1: ค่ะ
2: แม่ไฟเขียวแล้ว
3: ก็แล้วแต่ลูกเราก็น่ารักของเขาค่ะ
4: แล้วเปรี้ยวมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมครับ
1: ก็อยากจะบอกว่าอยากจะขอบพระคุณคุณแม่นะคะที่รักแล้วก็เป็นห่วงมาโดยตลอดแล้วก็คือมันจะมีแบบอย่างหนูเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่พูดไม่เพราะกับคุณแม่มีอะไรก็เอ้ยก็โชคข้างใส่ก็ต้องขอขมาคุณแม่ด้วยนะคะที่แบบทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกอย่างที่ทำไม่ดีต้องขอเข้ามาแล้วก็รักแม่ที่สุดในโลกละค่ะ
2: ชื่นใจจังค่ะ
4: สุดท้ายแล้วก็ต้องอย่างนี้แหละเรามีใครสักคนในครอบครัวที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องเสมือนเป็นเพื่อนไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะต้องถูกเสมอ
3: เอาจริง
4: จริงใช่ไหมครับเท่านี้แหละมันจบละคอมพลีทมากนี่แหละคือความหมายของคำว่าครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดคือเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นเราต้องมาถามแขกรับแชร์ของเราบ้างดีกว่าครับว่าหลังจากที่ได้ฟังได้ยินเรื่องราวของน้องเปรี้ยวมาตลอดทั้งวันแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับครูครับเชิญครับ
5: คุณแม่น่ารักมากๆเลยอ่ะในบ้านเนี้ยบรรยากาศเนี่ยมันเราจะเห็นเลยว่ามันแตกต่างกันมากเนอะระหว่างแชร์กับบ่นเวลาที่เราบ่นเนี่ยเราไม่เปิดฟังอ่ะถ้าเราแชร์กันบ้านก็จะแบบเหมือนเป็นนุ่มๆอ่ะแล้วก็รู้สึกอยากที่จะกลับไปแชร์มากขึ้นเนอะไม่ใช่การบ่นอ่ะ
6: ยังคุยกับคุณครูอยู่ตลอดนะครับว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากใช่ครับแล้วผมก็อยากจะขอเป็นตัวแทนของเด็กๆสมัยใหม่ละกันนะครับว่าการแสดงออกมีได้หลายรูปแบบครับแต่การแสดงออกที่แสดงออกกับครอบครัวเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทั้งเราที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวครับคือต่างคนต่างรออยู่แสดงออกต่อกันทุกวันมันจะทำให้ครอบครัวเราอบอุ่นมากกว่าที่เป็นเหมือนครอบครัวของพี่เปี้ยวกับคุณแม่เงี้ยครับชื่นชมมากๆครับ
2: แล้วทุกวันนี้เนี่ยน้องเปี้ยวยังคุยกับกระจกอยู่ไหมคะ
1: ยังคุยอยู่ค่ะตอนนี้เริ่มคุยแบบให้กำลังใจตัวเองค่ะเวลาตัวเองแบบ lose power ไม่มีพลังไปทำงานวันนี้รู้สึกแบบดาวน้อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะแบบเฮ้ยเปี้ยวยอดแกทำได้มันต้องดีขึ้นต้องพัฒนาขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้กำลังใจตัวเองในยามที่แบบได้กำลังใจจากที่บ้านแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็สิ่งสำคัญคือเราก็ต้องกลับมารักตัวเองด้วยไม่ใช่บางทีเราไปให้ความรักกับครอบครัวแล้วคนอื่นๆแต่ลืมตัวเองอะไรเงี้ยค่ะหนูก็กลับมาให้มาเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นแบบเอ้ยขอบคุณนะบอกกับตัวเองตลอดว่าเอ้ยเธอมันเยี่ยมเลยสุดยอดแล้ววันนี
4: ้มีสะกิดตัวเองด้วย
1: มีค่ะ
2: ภาพในกระจกวันนี้นอกจากเปรี้ยวและเห็นใครอีกบ้างคะ
1: ก็เห็นคุณแม่ค่ะแล้วก็เห็นครอบครัวค่ะแล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรทุกคนที่น่ารักกับเปรี้ยวแล้วก็ทุกคนที่เจอแฟนคลับด้วยยังคงแบบมันเหมือนตอนนี้ชีวิตเราไม่ได้มีตัวคนเดียวละเราไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วเราเชื่อว่าจากปัญหาที่ผ่านมามันทำให้เรารู้ว่าเรามีคนที่พร้อมจะเดินเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจเราอีกเยอะมากแล้วก็เวลาเพื่อนที่สนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมฉันไม่รู้เลยเธอบอกฉันได้นะเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าหลังจากนั้นเราเริ่มมีความทุกข์อะไรเราก็บอกเขาโดยเฉพาะครอบครัวเราก็เปิดละค่ะ
4: วันนี้สนุกสนานมากจริงขอบคุณทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเปรี้ยวนะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะและต้องขอขอบคุณครอบครัวรับแจ้งของเราในวันนี้ด้วยค่ะครูนาและคุณบอมขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันเสาร์หน้า 19:05 น.ทาง ALTV หมายเลข 4วันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยม

0: มรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์

0: โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่แก้ไขไม่ถือว่าแล้วเสร็จคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลตำบลได้ว่าจ้างให้บริษัทเก่งงานจำกัดทำการซ่อมแซมถนนเป็นเงิน 793,000 บาทเมื่อบริษัททำงานแล้วเสร็จจึงส่งมอบงานจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วต่อมาเทศบาลตำบลแจ้งว่างานยังไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างบริษัทโต้แย้งว่าได้แก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เทศบาลตำบลไม่มีการออกใบตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทบริษัทเก่งงานจำกัดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เทศบาลตำบลจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าปัญหาการโต้แย้งเรื่องการเจาะทดสอบความหนาของชั้นยางแอสฟัลติกคอนกรีต9จุดพบว่าความหนาของชั้นยางไม่ตรงตามสัญญา7จุดบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนการติดตั้งป้ายโครงการไม่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแต่บริษัทรับจัดทำให้ปัญหาการโต้แย้งเรื่องดังกล่าวจึงยุติไปแต่ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนที่เริ่มเกิดขึ้นจำนวน2จุดและเทศบาลตำบลได้แจ้งให้แก้ไขมาโดยตลอดเมื่อบริษัทไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์และถือว่ายังไม่ส่งมอบงานที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่แม้บริษัทจะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่พิพาทไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งเทศบาลประมาณการแก้ไขปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนว่าต้องใช้เงินจำนวน 31,231 บาท89สตางค์แต่ผลงานที่บริษัททำได้ก็ถือเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณผิวจราจรที่ชำรุดอีกทั้งระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาเทศบาลตำบลรับว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนภายในหมู่บ้านมีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรใช้สัญจรไปมาไม่มีการปิดถนนเพื่อซ่อมแซมความบกพร่องไม่เรียบร้อยสมบูรณ์จึงอาจมีส่วนเกิดขึ้นเพราะประชาชนต้องใช้ถนนในการสัญจรไปมาโดยตลอดจึงเห็นสมควรกำหนดค่าจ้างเป็นเงิน 761,768 บาทโดยนำค่าประมาณการความชำรุดบกพร่องของงานจ้างมาหักออกจากเงินค่าจ้างพิพากษาให้เทศบาลตำบลชำระเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวให้บริษัทเก่งงานจำกัดพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นะครับคือคอนเซ็ปต์มันจะชื่อว่างานลานร้อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคือคนเนี่ยจะนั่งรอบๆเสาต้นหนึ่งที่มันเป็นไฟแล้วก็จะมีปาร์ตี้กันในนั้นนะครับ
1: คิดว่าที่ไหนนะ
0: ที่ประจวบครับแต่คือถ้าอาไม่ไหวอาบอกผมได้นะครับคือผมมาลองปรึกษาคุณพ่อดูว่าแบบพี่เอกแกออกไปกลางเดือนแล้วแบบจะทำไงดีผมไปถามคุณพ่อดูคุณพ่อก็บอกให้ลองมาถามอาสินดูครับ
1: พี่ว่าได้นะ
0: งั้นดีเลยครับงั้นเดี๋ยวยังไงผมปีนไปให้ที่โต๊ะอาสินเลยนะครับ

0: เดี๋ยวลุงไม่ไปหาหมอเหร
1: อโอ้ยเดี๋ยวกลับมาค่อยไปก็ได้นะมันอะไรกันนักหนาวะเฮ้ยรีบจัดเขาสิมันดึกแล้วเว้ยอืม

0: ต้องขอโทษที่คอยจริงครับคุณลุงพอดีเรื่องข้อมูล8สติกเกอร์ครับทางข้อมูลบอกว่าอีก10เดือนถึงจะหมดสัญญาครับ
1: หมดสัญญาแล้วยังไงต่อล่ะ
0: ก็ถ้าหมดสัญญาแล้วมันขึ้นอยู่กับสัญญาฉบับใหม่ครับผมไม่ทราบจริง
1: สัญญาฉบับใหม
0: ่ครับ
1: และคนนี้เขาขึ้นรถไฟแล้วเขาอยากจะถ่ายรูปเขาอยากจะดูวิวเขาจะทำยังไง
0: อันนี้ผมต้องขอโทษจริงผมก็ไม่รู้ครับไม่ทราบ
1: ฮะหมอใหม่เหรออืมไม่ต้องคนเดิมก็ได้อืมเดี๋ยวกลับไปแล้วค่อยคุยกัน

0: ับเฉยๆครับชินแล้ว
1: แล้วก็เราไม่ใช่ของเรามันก็อยู่แค่เราเห็นเฉยๆ

0: ช่วยหรือเปล่าคะ
1: สรุปก็คือคุณลุงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะที่เขาเอาสติ๊กเกอร์มาแปะบังไว้ที่กระจกจนทำให้มองไปเห็นข้างนอกไม่ชัดแล้วพอไปปรึกษากับทางการรถไฟแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องรออีก10เดือนจนกว่าจะยกเลิกสัญญาถึงจะยกเว้นการติดสติ๊กเกอร์ให้ได้ใช่ไหมคะจากที่หนูฟังคุณลุงเล่านะคะหนูว่าคุณลุงสามารถฟ้องได้นะคะเรื่องนี้มันเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
2: แล้วผมต้องทำไงต่อไม่ต้องมีทนายอะไรหรอ
1: ไม่ต้องมีค่ะไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ศาลท่านจะเป็นคนไต่สวนให้แทนเองค่ะ

0: หลังจะ9 โมงแล้วนะหมอนัดไม่ใช่เหรอเตรียมรถเตรียมอะไรหรือยัง
1: ก็ลงให้ไปดูคำพิพากษาอะไรเนี่ยก็ลอกมาให้แล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ไหน

ฟังนะศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องคำนึงถึงคนโดยสารรถไฟเป็นหลักและการติดสติ๊กเกอร์ก็เป็นการบดบังทิวทัศน์ของผู้โดยสารศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาที่พิพาทออกจากบริเวณกระจกรถโดยสารและทำความสะอาดภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาคราวนี้แหละทุกคนจะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์กันชัดแจ้งสักทีแล้วแล้วนั่นอ่านอะไรอยู่อะเห็นสิยื่นอุทธรณ์เหรอ

0: เขาบอกไอ้สติ๊กเกอร์ที่ลุงบอกมันเหมือนกับที่แปะรถยนต์น่ะลุงใครๆเขาก็แปะกันน่ะลุงแก่ไปเองเปล่ามองไม่เห็น
1: อืมไปเลยไปเตรียมรถไป

0: อาการดีขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวหมอขอลดยาลดตัวออกนะครับยังชอบดูวิวอยู่หรือเปล่าครับถามว่าที่พี่เป็นอย่างเงี้ยเพราะแก่เหรอครับ
1: หมอเรื่องแก่นี่มันไม่เข้าใครออกใครนะหมออ
0: ย่าเพิ่งเครียดสิครับพี่ผมเห็นด้วยกับพี่นะครับผมว่าพี่จะทำถูกแล้วผมเคยเขียนวิจัยไว้เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้ที่กระจกแบบเดียวกันจริงๆแล้วมันทำให้มีผลเสียนะครับเพราะสมองของเราจะมีส่วนหนึ่งที่คอยทำให้ตาของเรามองเห็นภาพชัดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราต้องมองผ่านสติ๊กเกอร์แบบนั้นจะเหมือนกับมีคนเอาไฟมากระพริบเร็วๆใส่ทำให้ตาร้ายอย่างรวดเร็วทำให้ปวดหัวมึนศีรษะอยากอาเจียนเพราะงั้นเลยเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับ

วันนี้พิจารณาคดีหมายเลขดำที่อ37/2550คดีหมายเลขแดงที่อ231/2550ระหว่างนายเอกสินคงกล้าผู้ฟ้องคดีกับการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ถูกฟ้องคดี

0: ดูดีๆล่ะเอาไปช็อตตัวที่ไม่มีปอกคอนะ
1: โอเค
2: คุณคะ
3: นี่แมวป้าทั้งนั้นเลยโอ้ยโอ้ยอยู่นี่
0: นี่คือแมวของป้า
3: แมวของป้าทั้งนั้นเลยค่ะ 4-5 ตัวนี่ของป้าทั้งนั้น
0: นี่คือของป้าหมดเลย
3: ของป้าค่ะบางตัวมันก็ไม่มีปอกคอป้าต้องออกมันออกมันแพ้แพ้ปอกคอป้าก็เลยถอดออก
0: เอางี้คุณป้าเข้าไปแล้วกันนะ
3: เ
0: ดี๋ยวฝากป้าดูแลแมวหน่อยแล้วกันนะครับเพราะลูกคนมาแจ้งมาให้เรามาจับนะครับ
4: นี่ครับอันนี้เป็นแผ่นพับไว้สำหรับอ่านคู่มือเลี้ยงแมวให้ถูกสุขลักษณะคร
3: ับ อ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ก็ฝากดูหน่อยนะครับเพราะผมจะได้ไม่ต้องวิ่งไล่จับแมว
3: ค่ะค่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวคุณเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนะคะป้าทำขนมไว้เยอะป้าทำขนมไว้เยอะเข้าวันนี้
0: ไม่ต้องก็ได้ครับป้าจริงใจครับ
3: ป้าผู้ใจเวิร์ดต้องสูง
0: โอ้ยเราต้องรับแล้วล่ะครับขอบคุณมากครับ
3: ค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะ
0: แหมน่ากินด้วยนะ
3: โอ้โหเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าออกไปร้อนละสิท่า
5: แม่เดี๋ยวนี้มีการรับสินบนด้วยนะคะคุณชัยวุฒิ
3: อ๋อยพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะลูกเดี๋ยวก็โดนก็ฟ้องศาลหรอก
5: อยากจะขำป้าไม่รู้หรอว่าชัยวุฒินั่นแหละจะโดนฟ้อง
3: หรอจ้าป่ะเราเข้าบ้านกันนะลูกนะไปเถอะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้
5: อย่าเพิ่งเดินหนีสิคะคุณชัยวุฒ
0: ิอ้าวอะไรเหรอคุณผมก็ทำตามหน้าที่เลยครับ
5: นี่เหรอคะเรียกว่าทำแล้วคุณปล่อยปะละเลยทำแบบขอมาไปทีนี่มันเรียกว่าปกครองญาติที่ชัด
0: ๆเอาละคุณจะให้ผมทำยังไงผมก็บอกมาเลยนะ
5: มาถามฉันได้ยังไงล่ะนี่มันใช่หน้าที่ฉันไหมเหนื่อยนะเนี่ยพวกคุณเนี่ย
0: โอ้ย
6: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าทางเขตยังไม่ได้ส่งแจ้งคำชี้แจงอะไรกลับมานะครับถ้าเป็นกรณีนี้คุณอุตสาจะต้องรอให้ครบ90วันก่อน
5: 90วันเลยเหรอคะ
6: แต่ถ้ากลับบ้านไปแล้วเนี่ยทางเขตเขาเพิกถอนคำร้องของคุณอุตสาเนี่ยคุณอุตสาสามารถมาเขียนคำร้องได้ที่นี่เลยทันทีไม่ต้องรอ90วัน
0: เนี่ยแล้วก็พูดให้มันจบๆไปเดี๋ยวผมต้องไปธุระต่อนี่ไอ้หน้าตาแบบนี้ทำให้ดีหน่อยได้ไหมคนก็กลัวทั้งหมู่บ้านแล้วเนี่ย
5: พวกคุณจะไปไหนอ่ะ
0: เฮ้ยมันเรื่องอะไรของคุณล่มเฮ้ย
5: คิดจะดีอย่างนั้นเหรอมีหน้าที่อะไรก็หันรับผิดชอบบ้างนะ
0: นี่คุณผมก็ตามเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาให้แล้วไง
5: แต่แมวมันก็ยังเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่คุณดูสิแล้วนี่คุณดูอึแมวนี่ก็อึแมวนี่ก็อึแมวเป็นภาพของแมวที่บ้านป้าสร้อยมาอึที่บ้านฉัน
0: โหคุณก็แค่อึแมวที่ไหนมันก็มีแมวทั้งนั้นแหละคุณไอ้การที่คุณเป็นคนเจ้าอารมณ์แบบนี้เนี่ยแหละมันทำให้คุณถึงอยู่เป็นสาวทึมทึกไม่มีใครเอาแบบเนี้ย
5: ชัยวุฒิเธอเป็นผู้อำนวยการเขตฉันมาร้องเรียนกับเธอก็ต้องมีหน้าที่จัดการไปตามที่ประชาชนร้องเรียนสิคะใช่ฉันไปเดินทางสายกลางนี
0: ้มันไม่เกี่ยวกับสายกลางหรอกคุณจะซ้ายคุณจะขวาก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันเกี่ยวกับความเหมาะสมนี่ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประนีประนอมกันได้ประเทศไทยเราต้องการการสมานฉันท์ไม่ใช่มาทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเรื่องอึแมวแต่เนี่ยจดหมายที่คุณไปร้องเรียนที่เขตเนี่ยเขาตอบรับกลับมาเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเอาไว้อ่านให้เข้าใจเอ้านั่งทำไมอ่ะลงไปดิ
5: ได้ฉันลงแน่ค่ะเจอที่ศาล

0: แมวเข้ามาอึในบ้านฉันเต็มไปหมด
1: นี่ครับสามารถตรวจสอบได
0: ้ทำได้แค่นี้เองเหรอคะ
2: ได้รับบาดเจ็บจาก
1: เป็นแมวของป้าซอยเพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาแมวของเขากลับที่เขตเพราะนั้นผมได้
3: ทั้งฝ่ายผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องไม่มีอะไรจะให้การแล้วศาลขอจบการไต่สวนในเพียงเท่านี้หลังจากนี้ศาลจะทำการเดินไปเชิญสืบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นศาลจะส่งหมายนัดเพื่อฟังคำแถลงคดีอีกที

0: เมื่อกี้เจ้าหน้าที่ศาลมาหาป้าเหรอ
1: ใช่มาแล้วไปแล้วเขาก็มาถามเรื่องการทำงานเขาก็เจอวุฒิธรรมดาไม่มีอะไร
0: แล้วป้าตอบเขาไปว่าไง
1: อ้าวป้าก็ตอบไปตามความจริงใครทำยังไงทำยังไงป้าก็ตอบไปตามแล้วป้าไม่มีอะไรนี่ทำยังไงก็ได้ไปอย่างนั้นแหละ
0: นี่ป้าคิดจะหักหน้าหนูเหรอ
1: สาสาฟ้องศาลสาต้องการอะไรสาฟ้องศาลเรื่องอะไร
0: ก็เพื่อทวงสิ่งที่เราควรจะได้ไงแล้วป้าก็รู้ไว้ด้วยนะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเพราะป้าด้วยนั่นแหละความเหงาและความว้าเหวของป้าทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อน

0: เดินไปเดินมาสักทีได้ไหมเนี่ยฉันหัวจะแย่อีกแล้วโอ้ยแล้วจะให้ป้าทำยังไงยายเจี๊ยบที่หลงที่ลืมอยู่ลูกๆป้าป่านนี้หิวแย่แล้วป้าก็เทไปแบบสวดๆที่ป้าเคยทำไงนี่จู่ๆจะมาทำอะไรที่ถี่ถันแล้วตอนนี้ล่ะแล้วเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวอะไรกับป้าด้วยล่ะป้าอย่าลืมนะว่ายังไงป้าก็เป็นผู้ร้องสอบในคดีนี้ยังไงป้าก็เกี่ยวพวกเดียว
1: ดูจากรูปการณ์แรกแล้วอะยังไงเธอก็ไม่ชนะถ้าฉันไม่ชนะนะฉันก็จะอุทธรณ์ต่อฉันมีสิทธิ์ที่จะร้องขอคำอุทธรณ์ต่อถ้าฉันต้องการคล้ายๆพิพากษาโอ้ยเสียเวลาโอ้ยอันนี้ลูกจะอยู่แย่แล้ว
2: ขอเชิญทุกท่านที่ห้องพิจารณาคดีได้เลยครับ
3: ว่าคุณแก้ปัญหาผิดวิธีนะลองกลับไปคิดดูไหมว่าอะไรเป็นสาเหตุที่กวนใจคุณกันแน่

0: วันนี้ก็มีนัดต่ออ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขกรรมอ921/257ระหว่างผู้ฟ้องคดีนางสามสาสุวรรณภูมิชาผู้ถูกฟ้องคดีผู้ในการเขตมีนบุรีโดยมีนางสาวต้อยอนุโชคเป็นผู้ร้องสอบ
1: คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามเหตุรำคาญมาตรา25วงเล็บ2และวงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอความร่วมมือไปยังผู้อำนวยการกองสัตวแพทย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจัดแนวจรจัดหรือแนวไม่มีเจ้าของนี่คือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
2: สาคุณสาออกมาได้แล้วถ้าไม่ออกเนี่ยกลับบ้านเองแล้วนะทำไมช่วงหลังนี้คุณทำตัวไม่น่ารักเลย
3: ตาวังพอเธอแค่นี้มันก็มากพอแล้วนะแค่นี้มันมากเกินพอแล้วสา
4: อย่ามาบอกให้คนอื่นเขาพอเลยค่ะถ้าป้าไม่คิดจะคุมแมวตัวเองทั้งขยงอย่างเงี้ย
2: คุณสานี่คุณจะมาแบ่งแยกแตกแยกกันทำไมอ่ะก็พวกเราก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันทั้งนั้นน่ะแล้วต่อให้คุณจะอุทธรณ์สักกี่ครั้งเนี่ยสรุปว่าต้องกลับมาที่พวกเราต้องคุยกันอยู่ดีนี่แหละพ่ออะไรน่ะเหรอคู่กรณีของคุณน่ะมันไม่ใช่รัก
3: แต่ป้าไม่อยากเห็นลูกป้าต้องขึ้นเตียงอยู่แล้วนะโดนผ่าตัดที่ป้าไม่อยากเห็นนะ
2: ไม่มีอะไรหรอกนะครับป้าแล้วผมว่าเนี่ยมันทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะรักษานะ

0: การซีรีส์วิถีคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศกัมพูชาแม้ว่าการท่องเที่ยวจะทำให้ที่นี่เติบโตขึ้นมากแต่ว่าผู้คนก็ยังไม่ละทิ้งการใช้ชีวิตในแบบวิถีเดิมๆที่เคยเป็นมาวันนี้เรามาเจอกับสุขสันต์ซึ่งเป็นชาวเสียมเรียบตั้งแต่กำเนิดสุขสันต์สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
1: สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เสียมเรียบครับ
2: สุขสันต์เรียนภาษาไทยจากไหนคะ
1: อ๋อผมเรียนภาษาไทยที่นี่ครับสิ่งที่ยากสำหรับภาษาไทยคือการออกเสียงชอบพูดพี่ก็คือเสียงสูงกับเสียงต่ำอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นคำว่าท้องเนี่ยเราจะพูดเป็นทองส่วนคำว่าทองเลยไปพูดเป็นท้อง
0: สุขสันต์อธิบายเมืองเสียมเรียบให้เราฟังดังนี้ครับ
1: เสียมเรียบครับผสมผสานระหว่างวิถีเก่ากับวิถีใหม่ของเสียมเรียบนะครับวิถีเก่าที่เราเห็นชัดๆก็ในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับการใช้ชีวิตของชาวเสียมเรียบการที่จะต้องไปตลาดการซื้อของการจับใช้สอยต่าง
2: ๆคนเสียมเรียบเป็นเอาจริงๆเนี่ยต้องไปตลาดทุกวันนะ
1: มากกว่า 80% น่ะจะต้องไปตลาดทุกวันคุณกัมพูชาจะนิยมทานของสดอยู่ในตลาดจะมีทุกอย่างที่ขายอยู่แต่ผมเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องปกติของผมแต่อาจจะเป็นเรื่องแปลกของคนอื่นที่เขาไม่เคยมีไปดูนะครับ
0: สุขสันต์พาเราเข้าเมืองมาเรื่อยๆจนถึงตลาดสดที่นับว่าใหญ่ที่สุดของเสียมเรียบนั่นคือตลาดซาเลอทมทไม
1: เห็นไหมครับจะมีรถมอเตอร์ไซค์จอดเยอะๆนี่ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของคนที่มาจ่ายตลาดแต่เช้าเราเห็นมีจักรยานขายตะกร้าหวายข้างหน้านะครับก็จะขนมานะครับเพื่อจะมาขายในเมืองดูขนาดของตะกร้านะครับแต่ละไซส์แต่ละชิ้นเนี่ยคือจะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็จะเป็นตะกร้าเตี้ยๆเพราะว่าแม่ค้าที่นี่จะต้องเอามาวางของเพื่อขายไหมครับที่นี่เขาจะมีการใช้หวายนิยมการใช้หวายที่เป็นเครื่องจักรสานของกัมพูชานะครับเอามาตากปลาเอามาวางของขายหรือว่าจะขายพวกผักอย่างเงี้ยครับก็ใส่ในจักรยานแล้วก็ปั่นมาแล้วก็มาขายไข่ห่านนะครับส่วนใหญ่ทำไมถึงมีไข่ห่านขายอยู่ที่หน้าตลาดคนกัมพูชาเขาเชื่อว่าผู้หญิงตั้งท้องอ่ะต้องพยายามทานไข่ห่านให้ได้สัก 2-3 ฟองลูกจะได้ฉลาดแล้วก็ราคาก็สูงพอสมควรนะครับ
2: ราคาลูกละเท่าไหร่คะ
1: บองอันนี้มากรอบหมานบองก็ประมาณ140บาทต่อลูกนะครับดูสิครับไข่ค่อนข้างจะต่างกันในการไซส์คนละไซส์เลยนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเรานะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของคนกัมพูชาเรียกได้ว่าใครต้องการใช้อะไรก็มาหาซื้อกันได้ที่ตลาด
1: นี่คือขนมปังฝรั่งเศสนะครับหรือในภาษากัมพูชาจะเรียกว่านมปังซึ่งจะเป็นขนมปังที่แบบมีไส้กับไม่มีไส้ด้วยอันนี้คือขนมปังฝรั่งเศสแต่ไส้ในเป็นหมูยองนะครับแล้วก็จะมีเป็นต้นหอมแล้วก็จะมีทาพวกเนยอยู่ข้างบนบองอันนี้มุยหมัน
3: ทั่ว
1: ประมาณ20บาทตีไปประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นสำหรับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านถ้าพ่อแม่ของเขาเนี่ยได้มาจ่ายตลาดเวลากลับไปเขาก็จะซื้อขนมปังฝรั่งเศสไปฝากลูก
0: บาแกตเป็นขนมปังยอดนิยมในกัมพูชาเพราะเราจะเห็นว่าวางขายไปทั่วท้องถนนทั้งแบบเปล่าๆและแบบใส่ไส้ที่เรียกว่าปาเตเราจะเห็นรถขายปาเตแทบทุกถนนในเสียมเรียบเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ในกัมพูชาจะมีโรงงานอบขนมปังเก่าแก่อยู่มากมายในตอนเช้ามืดโรงงานขนมปังจะอบขนมปังสดๆใหม่ๆแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็จะไปรับมาขาย
1: จะเรียกว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอะไรที่ฝรั่งเศสได้ทิ้งไว้ให้กับกัมพูชาคนกัมพูชาก็เลยนิยมต่อยอดตรงนี้ขึ้นมาอย่างเช่นขนมปังเนี่ยสามารถเอาไปทานเปล่าๆก็ได้จิ้มกับนมข้นหรือว่าจะเป็นของฝาก
0: ได้ความรู้เรื่องขนมปังกันแล้วเราไปต่อกันในตลาดนะครับสุขสันต์บอกว่าที่นี่ของแพงต้องอยู่กลางตลาด
1: ข้างหน้านะครับไฟสว่างๆข้างหน้าเลยร้านขายเสื้อผ้านี้ไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านทอง
2: มีร้านทองอยู่ในตลาด
1: เห็นไหมครับทุกท่านครับจะมีเนี่ย1 2 3 4 5 6เนี่ยเต็มเลยเต็มทั้งอาคารนี่เลยก็จะเป็นร้านท้องอย่างเดียวเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยเขาก็นิยมมาตลาดกันใช่ไหมครับก่อนที่จะไปซื้อกับข้าวแม่บ้านจะได้สัมผัสทุกวันไงฮะแล้วก็สามารถเลือกแบบได้ทุกวันก็เลยต้องมาขายที่ตลาดสดแบบนี้นะครับง่ายในการซื้อขาย
0: ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่ามีธุรกิจขายทองกันในตลาดแบบนี้เลยแล้วดูสิครับไม่ใช่มีแค่ร้าน2ร้านแต่ว่ามีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเป็นตู้กระจกแบบที่คนขายจะนั่งอยู่ข้างในซุ้มลูกค้านั่งอยู่ด้านนอกแต่ละซุ้มก็จะมีป้ายชื่อร้านมีหมายเลขของการส่งทองคำและมีเบอร์ติดต่อว่ารับซื้อทองคำและทองคำผสมทุกชนิด
1: คนกัมพูชาจะนิยมใช้ทองที่เขาใส่ทั่วไปจะเป็นทองรูปพรรณก็จะเป็นทองผสมแล้วก็จะเป็นทองแท้แต่สีทองของเขาเนี่ยมาเอาสีเข้มกว่าของไทยนะครับ
0: เราจะเห็นว่าแต่ละร้านจะมีลูกค้ามาพูดคุยเจรจาซื้อขายทองกันอยู่ไม่ขาดนะครับ
2: ต้องกำลังทำเลยครับ
1: น่าจะกำลังคุยราคากันแล้วก็ต่อรองราคากัน
0: อย่างคุณน้าสางเครือคนนี้เดินทางมาจากอำเภอบายนซึ่งอยู่ไกลออกไปจากตัวเสียมเรียบเพื่อจะมาซื้อทองเอาไปให้กับลูกนะครับ
1: จิ้มจะไปอ๋อเขามาซื้อแหวน
2: ก็แหวน
1: มั่นลูกเขาว่าที่เจ้าสาวเอาไหนหนึ่งพี่ชอบปีอธิบการไหมเนี่ยอันนี้เขามาเลือกที่ตลาดเลยนะครับนี่เป็นแหวนมั่นนี่คือแหวนของนี่ฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับ
2: อ
1: ันนี้ของเจ้าสาวเลือกที่นี่ซื้อที่นี่แล้วก็ทำการซื้อขายกันในตลาดนี่เลยกระทาจิตุเตอร์อ้นมาเลือกมาเลือกไอ้บองปลอกถึงมาลองนะปล่อยกิมมิ่งพิสบูไม่ได้ไอ้เรื่องชราเนี่ยเห็นไหมครับเวลาก็ซื้อขายทองกันเนี่ยเขาจะมีการชั่งน้ำหนักนะครับว่าเท่าไหร่กี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะลงในนั้นแล้วก็จะจ่ายตังค์เลยแล้วก็จ่ายเงินสดสมมติว่าราคาทองเท่าไหร่เขาก็จะแบกเงินถือเงินนั้นมาเป็นจำนวนนั้นแล้วก็จ่ายเลย
0: คนที่มาซื้อทองคำที่นี่ก็มีหลากหลายอายุนะครับแทบจะทุกวัยเพราะว่าที่นี่ขายทั้งทองคำแท้และทองคำผสมเนื้อทองคำที่ขายนั้น 99.99% เลยทีเดียวสำหรับคนที่นี่มีทองคำมันก็เหมือนการเก็งกำไรเก็บไว้ดีกว่าเก็บเงินนะครับ
2: มันเดินซื้อทองอย่างนี้บ่อยไหมคะไหนขอดูหน่อยได้ไหมคะว่าโอ้ยน้อย
1: เป็นพวกแหวน
3: อันนี้ก็ทองร่าง
1: แหวนแล้วก็จี้สร้อยนะครับที่เอามาซ่อมอันนี้ให้เห็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับ
0: เนื่องจากร้านทองนั้นตั้งอยู่ในตลาดไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยเหมือนกับในบ้านเราดังนั้นเจ้าของร้านทองแต่ละร้านก็จะเก็บทองกลับบ้านตอนเช้าก็จะหอบหิ้วเอามาจัดร้านเป็นแบบนี้ทุกวัน
1: คือจะไม่มีทิ้งอะไรอยู่ในร้านเลยในร้านก็จะมีแต่ตู้เปล่าๆตอนเช้ามาก็มาจัดใหม่ทุกวันตอนเย็นก็เก็บแล้วก็กลับบ้านนี่แหละคือปัญหาก็คือการเดินทางในตอนกลางคืนจะกลัวอย่างนี้มากกว่าหรือตอนเย็นที่ตลาดปิดนะครับ
0: ตลาดทองที่นี่ถือว่าครบวงจรเลยทีเดียวเพราะว่ามีทั้งการขายหรือว่าใครอยากจะทำก็เอามาสั่งทำได้หรือว่าจะเอามาซ่อมในตลาดก็มีให้บริการนะครับ
1: ก็มาดูนะฮะในซุ้มแต่ละซุ้มในตู้แต่ละตู้ก็คือช่างเขากำลังจะทำอยู่ที่ทำนี่คือเครื่องประดับนี้ทั้งทองผสมนะครับสุดสุดใดวงบางปุ้งถวยกันได้หนึ่งหวังใส่กอเหม็นอ๋อสร้อยครับสร้อยคอครับคุกเคลือบเคลือบให้ความคงทนของสีครับ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของผู้คนที่นี่ดังนั้นสำหรับบางคนที่ยังนิยมตัดเสื้อผ้าก็จะต้องมีการพึ่งพาการตัดเย็บที่มีในตลาดนี่แหละครับ
1: นะฮะนี่ก็เป็นชุดสำเร็จรูปนะก็จะมีช่างแบบนี้นะครับ ได้ชื่อนี่คือระบบในการมีอย่างการคนไอ้ออกเลยเนี่ยก็ถ้าพี่จะไปดำกัดนั่นก็ยกกระดับมาคนไอ้ที่ก็กระดับบ่อยเยอะ
2: กระดับมาคนไอ้ยำซีเตอร์ชโนกันเ
1: ต็มก็ถ้าตะไลชโนจิ้งเดี๋ยวยืมมือจิ้งมาชมว่าตะไลพายจะจับไปมาชดประมาณ
2: ไหนมาชด50,000,000เต็ม
0: ก่อนมาถ่ายทำที่นี่เราได้คุยกับสุขสันต์ถึงวิถีที่น่ารักของชาวบ้านที่นี่นอกจากเรื่องความนิยมในการไปตลาดแล้วเรื่องหนึ่งที่เราสนใจมากๆก็คือการที่ชาวบ้านที่นี่ยังนิยมบริการการขายแบบถึงที่หรือที่เรียกว่า delivery โดยมาจากหลายพื้นที่ครับอย่างเราเจอพี่งาท่านนี้เริ่มต้นการขายตั้งแต่เช้ามืดขายขนมปังโดยใช้รถจักรยานด้านหลังก็มีตะกร้าหวายเพื่อใส่ขนมปังแบบต่างๆปั่นเร่ขายนะครับในแต่ละวันลูกค้าก็จะเป็นขาประจำอย่างเช่นพวกลุงๆป้าๆที่วัดที่พี่งาจะต้องไปแวะจอดขายทุกวันก่อนที่จะออกตระเวนปั่นขายในเมือง
1: สำหรับตัวขนมปังเปล่าๆนะครับไม่ต้องปั่นไปที่อื่นก็คือมาขายที่นี่ก็หมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะขายดีเฉพาะวันพระเพราะว่าคนเยอะคือพี่งาบอกว่าพี่งาเขาไม่ได้มีเงินทำบุญเยอะเหมือนคนอื่นเขาแต่วันปกติแกจะขายอยู่ที่ 1,200 เหรียญต่อ1อันแต่ถ้าวันพระแกจะขายแค่ 1,000 เหรียญต่อ1อันเพราะว่าจะได้ทำบุญไปในตัว
0: อย่างที่เราเห็นนี้คือพี่มนนะครับพ่อค้าขายถ่านที่มาจากอำเภอบานทายสีห่างจากเสียมเรียบประมาณ30กิโลเมตรพี่มนใช้รถซึ่งคนที่นี่เรียกว่าเรือเมาะโมโตคันนี้ไปรับซื้อถ่านตามหมู่บ้านแล้วขนเข้าไปในเมืองเสียมเรียบนะครับ
1: ในส่วนประกอบของเรือเมาะโมโตนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นเหล็กเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเพียงแต่ว่าจะมีการเสริมขึ้นมาในการพ่วงหลังอย่างเงี้ยนะครับถังนี้คือถังน้ําและสายนี้คือสายที่จะเอาน้ําไปรอเลี้ยงตัวเครื่องข้างหน้าให้มันเย็นให้มีแรงเร่งเครื่องเพราะเวลาเราบรรทุกหนักๆนะครับ
0: รถเร่ขายถ่านของพี่มนจะวนอยู่ในเมืองและตามตรอกซอกซอยถ่านกระสอบหนึ่งก็หนัก25กิโลกรัมราคา 15,000 เรียลตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ140บาท
1: พี่มนบอกว่าพี่มนมีความสุขแล้วก็มีความดีใจในการที่มีอาชีพในเป็นคนขายถ่านแบบนี้นะครับ
0: คนเร่ขายถ่านแบบพี่มนจะเร่แบบไปกลับนะครับหมายความว่าขนของมาเร่ขายในเมืองแล้วก็กลับบ้านในตอนเย็นแต่ก็ยังมีคนเร่อีกประเภทหนึ่งที่ขนสินค้ามาเร่ขายจากที่ไกลๆเร่ขายมาเรื่อยๆจนกว่าสินค้าจะหมดถึงจะกลับบ้านนะครับอย่างที่เราเห็นว่าขายเตาดินเผาคนนี้ครับ
1: สุดสไตล์บองโอ้นี่คนขายอยู่ข้างบน
3: นอนอยู่ข้างบนเหรอคะ
1: นอนอยู่ข้างบนนอนบนเปล
3: สวัสดีค่ะ
1: บองมอปีนานี้มอปีใครนาใดพี่เขาเดินทางมา300กิโลแล้วเดินทางมา3วันแล้วก็ขายมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็เมื่อวานให้จิ้มมาโตยังไงเมาไปเนี่ยบอง
4: ว่าก่อนโตลงเมา
1: ระหว่างทางก็จอดที่ปั๊มก็นอนอยู่ในรถจะต้องมีเสบียงตามมาด้วยแกบอกอันนี้อยู่ในตะกร้านี้จะมีถ้วยชามเห็นไหมครับข้าวสาร
3: นะครับมังหุง
1: จะชนังน้ำใบนั่นน่ะ
4: นี่ถ้าต่อจุ่มเนี่ยบานยงตามเขาจุ่มเนี่ยโอ้ยยงใจเนี่ยยงติงใบสา
0: อุปกรณ์นั้นพร้อมมากนะครับอาชีพ delivery ที่นี่นั้นเดินทางมากันแต่ละครั้งก็มากันหลายวันดังนั้นเมื่อขายเสร็จแล้วก็มักจะมีที่พักริมทางร่วมกันเราเจอกับกลุ่มรถเร่ขายของกลุ่มใหญ่จอดรวมตัวกันอยู่ตรงนี้
1: ันนี้ก็คือนี่แหละกลุ่มที่เป็นพ่อค้านี่แหละตอนเย็นก็จะมารวมตัวกันตรงนี้แล้วก็รวมกลุ่มการทานข้าวแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่ศาลาหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับระหว่างทางที่

0: เขาเดินทางมา
1: อย่างพี่วันคนนี้เดินทางมาจากกำปงโทมนะครับมากับรถเร่ของน้องๆ อีก5คนสินค้าก็เป็นประเภทเฟอร์นิเจอร์ที่รับมาจากคนในหมู่บ้านแล้วก็นำมาเร่ขายตามเส้นทางจนมาถึงเสียมเรียบ
2: บางจองมุ่งนี
0: ่อ๋อตอนกลางคืนแกก็นอนอยู่นี่ครอบครัว6คนมาขายกันทั้ง6คนอันนี้คือครอบครัวของพี่คุณโตและก็น้องถัดไป
1: ทั้งสองคนนี้ใช้หัวรถไถเป็นตัวช่วยเดินเครื่องยนต์นะครับ
0: ตรงนี้เราจะเห็นว่าจะมีรถบรรทุกพวกมีดนะครับหรือของมีดคมเนาะเป็นของใช้เต็มทั้งคันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาเป็นครอบครัวเลยนะครับเป็นพ่อแม่ลูกเขาจะมีรถอยู่2คันนะครับซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนี่คือพ่อแม่นะครับ2คนก็จะนอนในรถคันนี้นะครับซึ่งจะมีอาวุธอยู่ทั้ง2ข้างเลยนะครับรักษาความปลอดภัย แล้วก็ของลูกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ
1: ตอนนี้รถทุกคันกำลังทำอาหารเย็นและรวมกลุ่มพูดคุยพักผ่อนหลังจากออกไปทำงานมาแล้วทั้งวัน
0: บองพิจารณาอย่างนี้แล้วคือบองแต่งแต่ประชุมเพียงยำใบนั่นหนึ่งแต่รอไม่ได้บองสร้างนั่นหนึ่งไหมเขาบอกว่าอยู่ที่จังหวัดของเขาเนี่ยทำได้แค่ทำนานะครับแล้วก็ไม่มีโรงงานอย่างมากก็ทำนากับปลูกยาปลูกมันสำปะหลังเขามีความสุขเพราะว่าเขาได้อยู่กับลูกอยู่กับญาติอยู่กับทุกคนเหมือนกับว่าเขามีมิตรอยู่ทุกที่มีเพื่อนอยู่ทุกที่อะไรประมาณนี
1: ้การกินอยู่ใช้ชีวิตทั้งหมดระหว่างเดินทางก็จะอยู่บนรถซึ่งเป็นส่วนใหญ่โดยบริเวณหน้ารถตอนกลางวันนั้นเป็นส่วนของคนขับและครอบครัวก็นั่งเล่นพักผ่อนแต่ว่าพอตกกลางคืนก็จะเป็นที่หลับที่นอน

0: ตอนนี้เขากำลังจะเตรียมนะครับที่จะออกเดินทางก็เริ่มที่จะมีการเก็บข้าวเก็บของหลังจากที่ได้ค้างคืนที่นี้มา1คืนแล้วก็เตรียมที่จะตระเวนขายนะครับ
1: จุดที่จอดรถนั้นเป็นพื้นที่หน้าวัดนะครับซึ่งอนุญาตให้คนขายของเหล่านี้เข้ามาใช้ได้เช้าๆทุกคนก็พร้อมจะออกไปขายส่วนกลางคืนก็กลับเข้ามาใหม
0: ่แต่ละคนก็ต่างคนต่างทำภารกิจของตัวเองนะครับให้เสร็จภายในเวลาที่ไม่เกิน 7:30 นแบบนี้นะครับแล้วก็จะรีบออกเดินทางไปนะครับพี่คนนึงชื่อพี่ลาวีซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้ผมถามว่าพี่ลาวีใช้เวลาในการขายของเนี่ยใช้เวลากี่วันพี่แกบอกว่าใช้เวลาเป็นเดือน1เดือนเต็มๆในการขายรถคันนี้ล้อแตกนะครับเขาก็เลยซ่อมนะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเช็คอีกรอบนึงนะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็หลังจากนั้นก็จะออกนะครับไปขายของกันเต็มทั้งคันนี่ไม่ได้เบานะครับเขาก็เลยมาช่วยกันเข็นรถนะครับ
1: พวกพี่คนขับรถเร่ทุกคนที่นอนที่นี่จะมีเส้นทางของตัวเองในแต่ละวันนะครับอย่างที่โทรนขายชั้นวางของที่ทำได้หวายวันนี้จะไปจอดอยู่หลังตลาดขายได้ด้วยนะครับ
0: เห็นไหมครับเวลาเขาเอาของมาวางขายแบบนี้นะครับเราก็จะตั้งของขายอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนสนใจลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยก็จะไม่ว่าจะเป็นคนกัมพูชาหรือต่างชาติก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ในราคาแล้วก็ต่อรองราคากันไปนะครับถ้าเกิดว่าตกลงราคากันแล้วเขาก็จะเอาของขึ้นรถไปนะครับเดี๋ยวสังเกตดูเนี่ยวันนี้มีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อนะครับตู้อันนึงคือในราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับ
1: พี่ทีกับพี่วันสองสามีภรรยาขายต้นไม้ก็ไม่พลาดเพราะว่ามีลูกค้าประจำ
2: เมื่อกับว่าใกล้จะถึงเทศกาลส่วนหนึ่งคือพี่เขาชอบด้วยแล้วก็มีความเชื่อว่าสีนี้เป็นสีมงคลสีเหลืองสีแดงนะครับแกก็เลยชอบก็เลยเอามาประดับหรือมาปลูกอยู่ที่บ้านนะครับ
1: การทำอาชีพขับรถเร่ขายของทำให้ห่างจากบ้านที่อยู่อาศัยก็

จริงแต่ว่าพวกเขาก็ยังยินดีที่ได้ทำอาชีพนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มีครอบครัวแล้วก็จะเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวพวกเขาบอกกับเราว่าถึงแม้ว่าจะห่างบ้านแต่ก็ยังสามารถอยู่กับครอบครัวได้ทุกวันมันทำให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นใจนะครับ

0: คมที่ยังไม่เร็วเกินไปทำให้เราได้เห็นการขายของแบบนี้ได้อยู่ทั่วไปนะครับยิ่งถ้าเราออกเดินทางออกนอกเมืองเสียงเรียบก็ยิ่งจะได้เห็นมากขึ้นโดยเฉพาะการขายของสดอย่างไก่ที่เราเห็นอยู่นี้เราเจอระหว่างทางก็เลยคุยกับเขานะครับ
1: บองบิบซูตอนนี้เราอยู่ที่ระหว่างทางอำเภอปวกนะครับที่นี้ชาวบ้านก็จะเลี้ยงไก่ที่เป็นไก่บ้านเห็นไหมครับบองบองดักมอนนี่ตนาตะขนมแค่ได้บอง
2: แค่ได้ทำแค่ตอน
1: ก็จะมีคนที่ขนไก่นะครับจากตัวอำเภอปวกเนี่ยจะเข้าไปในเมืองเสียงเรียบนะครับพี่เวิร์นบอกว่ามอเตอร์ไซค์ของพี่เวิร์นเนี่ยสามารถขนได้ประมาณ200กิโลนะครับก็ร้อยกว่าตัวอะไรประมาณนี้นะครับ
0: คนกัมพูชานิยมกินไก่เลี้ยงตามธรรมชาติหรือที่บ้านเราเรียกว่าไก่บ้านนั่นแหละครับเรียกได้ว่าหาได้เท่าไหร่ก็ขายหมด
1: บองไม่บังไว้จุดจัดปลาหรือกับมูลไทยบังไว้ปลาโมโต้โครงการดักมอนเมาจ้ะ
0: น้องคนนี้ชื่อเวือนนะครับทำอาชีพนี้ต่อจากพ่อวิธีการก็คือลูกค้าสั่งก็จะตระเวนซื้อไก่ตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็นำไปส่งให้ลูกค้าอีกทีอย่างวันนี้เวือนกำลังจะไปส่งไก่ที่หมู่บ้านโดรนนมให้กับพี่ไตลูกค้าประจำ
1: พี่ไตเป็นลูกค้าของเวือนนะครับพี่ก็บอกว่าพี่ไตบอกว่าพี่ไตเนี่ยจะสั่งไก่จากเวือนเนี่ยเป็นประจำอาจจะบางครั้งถ้าขายดีก็1วันก็โทรไปบอกเขาก่อนนะครับหรือบางครั้ง2หรือ3วันอย่างเงี้ยอยู่ที่การขายในตลาดด้วยนะครับบอกว่าเขาเคยขายที่ไกลกว่านี้ไปถึงอำเภอตำบลดอมแดกไกลจากนี้ไปอีกครับประมาณ60โลพี่ไตบอกว่าถ้าแกขับมา2ชั่วโมงครึ่งเวิร์นครับ40นาที
0: วันนี้เวิร์นขายไก่ได้ 1,256,000 เรียวหรือว่าประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับอาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ไม่เลวเลยจริงๆเวือนบอกกับเราว่ายังสนุกกับการใช้มอเตอร์ไซค์ในการไปรับซื้อไก่เพื่อขายรู้สึกอิสระแล้วก็ทำรายได้ได้ดีด้วยครับ
3: โลกนี้มีความแตกต่าง
0: ขอขอบคุณชาวเสียมเรียบทุกคนนะครับที่เปิดโอกาสให้รายการซีรีส์วิถีคนได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่ารักน่ารักเราดีใจที่ได้มาที่นี่นะครับยังจำรสชาติแสนอร่อยของปาเต้ได้หวังว่าจะได้กลับไปกินอีกและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูก

0: จับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
0: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๊ะผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตลุงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค
0: ์โถเอ้ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: ใจเย็นเย็นก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชาวกรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเอ็งยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้อยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเอ็งนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พิกลแท้ไม่เคยเจอมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเอ็งไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้แท้ Oh my God What is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
1: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
0: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมหมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อัตมาเคี่ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ

0: แล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
1: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
1: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
2: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
1: เอาจริงๆตามที่พ่อความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
3: รับทราบ
4: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วม พัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
2: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
4: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
4: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัปโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับวันนี้สินค้าจะเป็นอะไรก่อนอื่นรู้จักผมก่อนครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูซื้อเก่งของเรานะครับผมเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูเนี่ยไปดูข้อมูลสินค้าในวันนี้กันเพราะอย่างที่รู้ครับเงินเนี่ยมันหายากจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับคิดให้ดีก่อนซื้อแล้วก็เช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่ในวันนี้รายการซื้อเก่งเราจะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับไม้ถูพื้นครับคุณผู้ดูอาจจะสงสัยว่าไม้ถูพื้นมันมีแตกต่างกันด้วยหรือคือตอนผมอ่านสคริปต์ครั้งแรกก็แปลกใจเหมือนกันครับว่าไม้ถูพื้นมันมีหลายประเภทด้วยเหรอแต่มันก็มีหลายประเภทจริงๆครับแล้วคุณผู้ดูก็อาจจะคิดต่อว่าเอ้าแล้วแต่ละประเภทมันก็แค่ถูพื้นมั้งมันจะไปต่างกันตรงไหนล่ะตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ต่างครับแต่ว่าทางรายการซื้อเก่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดอยู่จริงๆครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดเนี่ยเขาจะเก่งกว่าคนทั่วไปยังไงอะแล้วเขาจะรู้อะไรเยอะกว่าเราเหรอนี่มันบ้านเรานะแต่เขารู้เยอะกว่าคุณจริงๆครับเพราะผมได้นั่งคุยกับเขาแล้วเมื่อกี้และที่สำคัญคือเขาบอกว่าไม้ถูพื้นมันต่างกันจริงๆครับพี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันต่างกันยังไงอย่างที่บอกครับคุณผู้ดูผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดมีอยู่จริงและตอนนี้เขานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเองเลยครับ
2: ค่ะชื่อมัณฑนาอรัญมาศนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรจากบริษัทรับทำความสะอาดค่ะ
1: อย่างที่เห็นครับไม้ถูพื้นมีหลายแบบจริงๆด้วยและที่เราเลือกมาเพื่อให้ข้อมูลคุณผู้ดูในวันนี้นะครับไม่ได้เลือกแบบใกล้มือก็หยิบมาเจอที่ร้านอะไรก็หยิบมั่วๆมาเราอ้างอิงจากอันดับความนิยมนะครับจากเว็บไซต์ที่จัดอันดับความนิยมไม้ถูพื้นครับผมคุณผู้ดูเราเริ่มกันยังไงดีครับคุณกวางครับ
2: งั้นขอเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นไม้ถูพื้นแบบคลิปล็อกก็คือลักษณะตัวไม้กับผ้าจะสามารถแยกกันได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ผ้าสกปรกเนี่ยสามารถเปลี่ยนแค่ตัวผ้าถอดซักหรือจะซื้อใหม่มาเปลี่ยนก็ได้ใช้งานง่าย
1: ต่อไปอันไหนต่อดีครับ
2: แบบที่2ตัวนู้นเลยค่ะจะเป็นถังตัวเนี้ยให้ความสะดวกในเรื่องของเราไม่ต้องไปบิดผ้าซึ่งน้ำที่เราถูบ้านมาแล้วเนี่ยสกปรกเราจุ่มลงไปแล้วก็ใช้เท้าเหยียบปั่น
1: สมมติว่ามิดแล้วกันนะครับคุณผู้ดู
2: พยายามให้ตัวผ้าลงไปในถังทั้งหมดเพื่อที่เวลาเรากดปั่นเนี่ยน้ำสกปรกจะไม่กระจายออกมาใช่ค่ะ
1: เวลาใช้ที่โอเคคร
2: ับ
1: ความรู้สึกดีเหมือนกันนะครับใครชอบขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะชอบตัวนี้ครับ
2: ต่อมาคล้ายๆกันค่ะถูกพัฒนาขึ้นมาอีกรูปแบบนึงก็คืออันนี้จะเป็นไม้ม็อบพร้อมถังปั่นแบบ2ถังแยกกันต้องบอกก่อนว่าตัวไม้ม็อบเนี้ยมันสามารถทั้งถูทั้งกวาดได
1: ้
2: ค่ะใช่ทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มจากปกติเราก็จะกวาดก่อนแล้วค่อยถูทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ไม้กวาดเราก็ใช้ตัวเนี้ยค่ะหน้าตามันจะแบนๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้มันกวาดฝุ่นได้พอเสร็จปุ๊บพอกวาดฝุ่นมันก็จะติดตรงเนี้ยใช่มั้ยคะเต็มเลยแล้วก็จะเอามายัดลงช่องที่เป็นฝั่งแห้งเพื่อรูดฝุ่นออกก่อนหลุดแล้วค่ะหลุดเลยตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีหลายแบบค่ะการที่ผ้ากับไม้จะติดกันเนี่ยอย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะตีนตุ๊กแกอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบ
1: เวลาเสียบลงไปมันจะยู่หน่อย
2: หลุดออกมาแน่นอนแล้วก็มีอีกแบบนึงคือเป็นลักษณะสวมเข้าไปเลยเหมือนลักษณะเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันไม่สามารถแบบดึงออกได้โดยง่าย
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบลงไปเพื่อเอาฝุ่นออกก็จะดีกว่าอ๋อ โอ้แสดงว่า1ประเภทของเขานี่ก็มีเกรดที่ต่างกันออกไปด้วยอืมโอเคครับต่อไปอันสุดท้ายครับอันนี
2: ้ค่ะตัวนี้จะเป็นลักษณะหัวม็อบเนี่ยเขาจะเป็นฟองน้ำค่ะหลักๆจริงๆเขาเกิดมาเพื่อซับน้ำคนจะไม่ค่อยนิยมนำไปถูพื้นเท่าไหร่เพราะว่าเพราะถ้านำฟองน้ำไปถูพื้นน่ะมันจะมีความฝืดมันจะถูไม่ไปมันจะถูไม่ลื่นเหมือนถ้าเป็นผ้าลองดูค่ะมันจะดันๆพับๆไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนิดนึงถ้าซื้อมาเลยครั้งแรกอะแกะกล่องมาตัวฟองน้ำเขาจะแข็งค่ะก็แนะนำให้ไปแช่น้ำก่อนให้มันนุ่ม
1: แสดงว่านี้ทีมงานของเราได
2: ้
1: ได้ไปจุดตามมาแล้ว
2: พร้อมใช้งานใช่ค่ะแล้วเราก็ทำอย่างนี้ค่ะขออนุญาตนี่ปึ้งรีดน้ำออกมาจะน้ำจะออกมาอย่างที่เห็น
1: อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของแต่ละแบบเขาแล้วทีนี้ข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างล่ะครับเราเริ่มจากอันนี้ก่อนใดก็ได้ครับ
2: ข้อดี

0: ข้อเสียก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้คือตัวนี้เขาจะไม่เหมาะกับการถูพื้นแห้งเขามีหน้าที่หลักๆคือเขาเก็บน้ำ
1: ตัวนี้ต่อ
0: แบบต่อมาก็คือใช้งานง่ายค่ะไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้มีระบบแล้วก็ด้วยความที่ตัวผ้าเขาเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะหลงเหลือขุยผ้าเวลาพื้นแห้งยิ่งถ้าพื้นสีเข้มเราจะเห็นขุยผ้าชัดเจนเลยเวลาพื้นแห้งค่ะ
1: ต่อไปนี่แหละครับ
0: แบบถังพอลักษณะมีการมีอุปกรณ์อื่นนอกจากแค่ไม้กับผ้าม็อบเนี่ยตัวอุปกรณ์อื่นเราก็ต้องดูว่าตัวถังเขาผลิตจากวัสดุอะไรจะทนทานไหมเพราะเราต้องใช้แรงกดแรงปั่นแรงเหวี่ยงสมมุติถ้าเราถูบ้านทุกวันวันละ 2-3 รอบเราก็ต้องเลือกวัสดุที่มันแบบแข็งแรงทนทานนิดนึงใช่เพราะเราใช้งานเขาเยอะอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะบอกอีกนิดนึงค่ะข้อความพิเศษของเขาแป๊บนึงค่ะ
1: ครับผม
0: ความพิเศษของเขาตัวหัวเนี่ยเขาจะหมุนได
1: ้เกือบจะรอบ
0: เขาจะหมุนได้ใช่สามารถเข้าซอกมุมเก็บ
1: ฝุ่นได้ดี
0: ใช่เก็บฝุ่นได้ดีเข้าได้ทุกซอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
1: อย่างสุดท
0: ้ายเนี่ยก็คือไม่ต้องแยกถังน้ำหิ้วถังน้ำมือนึงหิ้วไม้ม็อบมือนึงเราสามารถหิ้วถังเดียวมีทั้งน้ำทั้งไม้พร้อมถูพร้อมซักได้ในถังเดียวเลยแล้วก็ไม่ต้องเอามือไปบิดผ้าเพราะว่าน้ำที่ถูพื้นมาแน่นอนสกปรกมือเราก็จะเลอะมีเชื้อโรคไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องอย่างที่บอกพอนอกเหนือจากไม้ม็อบกับตัวผ้ามันมีอุปกรณ์อื่นเสริมที่เป็นถังจะเห็นว่าส่วนใหญ่ละแทบจะทุกยี่ห้อเลยจะเป็นถังพลาสติกมันก็แน่นอนมันสามารถถ้าวางไว้ตากแดดมันกรอบมันแตกมันหักได้ง่ายแท่นเหยียบถ้าเกิดเหยียบแบบกระหน่ำเหยียบก็อาจจะพังได้ง่ายเช่นเดียวกันอยู่ที่การใช้งานค่ะ
1: ทีนี้ครับคุณผู้ดูพูดไปอย่างนี้บางทีอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราลองไปทดลองใช้กันจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผู้เชี่ยวชาญของเราจะมีความเห็นอย่างไรเมื่อเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงครับการทดสอบประสิทธิภาพแบบง่ายๆนะครับอย่างที่1จะเห็นได้ว่าตรงนี้เรามีขวดน้ำอยู่4ขวดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไม้ถูพื้นแต่ละแบบเนี่ยมาลองถูดูว่าอันไหนเนี่ยถูไปแล้วเหนื่อยสุดแล้วต้องดื่มน้ำเยอะที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณผู้ดูเราจะใช้น้ำเนี่ยนะครับมาใช้ในการทดสอบว่าไม้ถูพื้นแต่ละแบบเขาดูดซับน้ำได้ดีหรือว่าไม่ดีต่างกันยังไงนะครับเราเริ่มมาไหนก่อนดีครับ
0: อันแรกเลยค่ะเบสิกได้เลยต้องเทน้ำให
1: ้ก็คือต้องเช็ดน้ำให้หมดในปริมาณที่เท่ากันนะครับคือทุกขวดจะเราจะเติมเอาไว้เท่ากันนะครับเริ่มจากแบบอมตะนิรันดร์กาลก่อนครับ
0: เริ่มเลยนะเทหมดขวดเลยนะคะคือถ้าน้ำเยอะลักษณะเนี้ยก็คือพยายามเก็บน้ำให้มันเข้ามาในผ้าให้หมดก่อนแล้วเราค่อยเก็บรายละเอียดรอบๆทีนี้ถ้าเกิดถูๆไปแล้วรู้สึกว่าถูไปทำไมน้ำเท่าเดิมก็ต้องไปบิดเพื่อให้เขาเอาน้ำเดิมออกแล้วเตรียมรับน้ำใหม่เข้าไปอะค่ะ
1: อ๋อโอเคครับแสดงว่าตอนนี้เขารับน้ำเข้าไปจนอิ่มตัวเขาแล้วเพราะฉะนั้นต้องเอาไปบิด
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่าซับน้ำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับกว่าก่อนที่เราจะเอาไปบิด
0: ค่ะเริ่มหมาดแล้วค่ะเรียบร้อย
1: โอเคครับและนี่ก็คือไม้ม็อบแบบคลิปหนีบนะครับแบบอันที่1อมตะนิรันดร์กาลนะครับที่ทุกบ้านน่าจะมีอยู่ปริมาณน้ํา1ขวดเล็กเนี่ยนะครับเราใช้การถูประมาณ2รอบนะครับแล้วที่ถูเสร็จไปปั๊บพอเขาอิ่มตัวเนี่ยคือรับน้ำเข้าไปไม่ได้แล้วเราก็ไปบิดนะครับแล้วก็กลับมาเหนื่อยใช้ได้ครับ
0: มือสกปรกด้วยใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับนี่ดีว่าเราเป็นน้ำที่เป็นน้ำก๊อกนะครับซึ่งถ้าเป็นซอสเป็นน้ำหวานหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเหนียวมือหรือเปล่านั่นแสดงว่าคุณต้องเพิ่มเวลาพอบิดเสร็จปั๊บคุณอาจจะต้องล้างมืออีกกลับมาเช็ดใหม่อีกรอบนึง

0: ต่อไปเราทดสอบตัวไหนดีครับคุณกวาง
1: ตัวนี้เลยค่ะใกล้เคียงกัน
0: ญาติผู้น้องของเขานะครับอันนี้เป็นแบบว่าต้นตระกูลของเขานะครับอันนี้ก็พัฒนาขึ้นมา
1: น้ำหนึ่งขวดเท่ากันนะคะ
0: ผมรู้สึกได้ว่าอันนี้เขา
1: ดูดน้ำดีกว่า
0: ดูดน้ำดีเหมือนกัน

0: ครับ
1: เวลาถูเนี่ยเขาจะไม่กระจายไปเหมือนอันนั้นนะคะมันสามารถถูแล้วแบบทำเป็นวงๆเพื่อไม่ให้ความเปียกกระจายไปรอบๆได้นะคะคือเหมือนจะควบคุมได้ง่ายกว่า
0: และที่สำคัญคือ1รอบเนี่ยเหมือนจะได้แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: คืออาจจะยังไม่แห้งโดยสมบูรณ์แต่ว่าก็ดีกว่าผู้พี่ของเขานะครับในรอบแรกทันทีและเมื่อเราสะบัดน้ำออกนะครับ
1: ค่ะพอรู้สึกหมาดแล้วเราก็มาเช็ดส่วนที่เหลือต่อได้เลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ผมว่าโอเคละจะแห้งกว่าตัวแรกด้วยซ้ำนะครับ
2: yeah.
0: เนี่ยที่ดูตอนนี้คือสามารถแบบ
1: แห้งเลย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวที่2นะครับแบบมีที่เหยียบแล้วหมุนได้เนี่ยผมสรุปได้ว่าหมาดน้ำ1ครั้งเท่ากันกับตัวแรกแต่แม้ว่าจำนวนการบิดผ้าจะเท่ากันนะครับแต่ว่า1สะดวกกว่าเพราะว่าคุณไม่ต้องไปบิดเองไม่ต้องออกแรงอะไรมากเสียบและเหยียบใช้แรงน้อย2คือตั้งแต่รอบแรกครับที่คุณวนและดูดน้ำเนี่ยคือเขาเก็บน้ำได้มากกว่าแม้ว่าจะเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้า
1: โคไฟเบอร
0: ์ที่ทางคุณกวางบอกว่าอาจจะเก็บน้ำได้ไม่ดีเท่าผ้าฝ้ายแต่ปรากฏว่าเมื่อเราเอามาทดสอบจริงๆเฮ้ยเก็บน้ำใช้ได้อยู่เหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวเราเป่าพื้นให้แห้งสักพักนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบไม้ถูพื้นตัวต่อไปครับอันที่3ผมขออนุญาตเป็นอันนี้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าผมเกรงไว้ว่าอันนี้เนี่ยคอนเทนต์เยอะแน่ๆนะครับผม
1: ลำบากแน่ๆค่ะอันนี้เป็นหัวฟองน้ำค่ะเทน้ำเลยนะคะตัวนี้อย่างที่เกริ่นไว้ว่าเขาเกิดมาเพื่อการซับน้ำเป็นยังไงบ้างคะ
0: เพราะฉะนั้นเหมือนโกงเลยครับนี่รูดมาประมาณ 4-5 ครั้งเนี่ย
1: ค่ะ
0: ปึ๊บโ
1: อ้ง่ายกว่าไหมคะที่จะต้องมานั่งบิด
0: เยอะ
1: แบบตัวแรก
0: เลยครับนี่จะเรียกว่าเสร็จแล้วก็ได้นะครับ
2: wow.
0: ตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าถ้าเรื่องเวลาเนี่ยเร็วที่สุดกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยครับแล้วก็ประหยัดแรงมากๆในเรื่องของการซับน้ำอย่างเดียวนะครับ
2: yeah.
0: เหมือนเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเอาลิงเอากวางเอาปลาทองมาแข่งกันปีนต้นไม้ครับลิงมันก็ชนะแน่ๆอยู่แล้วครับแต่คือชนะขาดจริงๆเพราะฉะนั้นงานซับน้ำเนี่ยต้องให้อันนี้เขาเลยครับสรุปสำหรับเจ้าตัวซับน้ำเนี่ยแหละครับคือ1รวดเร็วว่องไวแล้วก็สะดวกสบายเพราะว่าเขามีคันโยกสำหรับการบีบน้ำออกและใช้การบีบน้ำออกทั้งหมดแค่1ครั้งเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือด้วยความที่ว่าเขาซับน้ำได้ดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาดูดเข้าไปเร็วแล้วมันก็จะ
1: เต็มเร็ว
0: มันก็เต็มเร็วซึ่งถ้าน้ำที่ปริมาณเยอะกว่านี้หรือว่าคุณกวาดชานบ้านคุณก็อาจจะเกิดการว่าถูไป 4-5 รอบปั๊บมันก็เต็มแล้วคุณก็ต้องไปบีบน้ำออกบีบน้ำออกเป็นอย่างนี้นะครับอันสุดท้ายครับอันนี้น่าสนใจแน่ๆอคติเลยครับคุณผู้ดูผมบอกเลยการซับน้ำอันนี้เนี่ยน่าจะไม่สู้คนอื่นแน่ๆครับแต่เราก็ต้อง
1: ลอง
0: ทดลองก่อนครับ
1: ค่ะพอได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่จะลำบากตอนรีดน้ำออกนี่แหละ
0: ใช่ครับ1ครับคือคุณไม่สามารถจุ่มลงไปมั่วๆได้เหมือนกับตัวนี้นะครับคุณต้องจัดท่าทางเขาให้ถูกต้องด้วยซึ่งลองคิดดูว่าถ้าน้ำมันสกปรกแล้วก็คุณแตะไปแล้วครับ1โอ้โหออกอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะคุณผู้ชมทั้งน้ำนะครับแล้วก็ทั้งตัวผ้านะครับออกมาด้วยกันเลยตอนนี้

0: เรียบร้อย
1: ปัญหาเลยนะครับคือถ้าคุณเลือกซื้อแบบนี้เนี่ยให้เลือกซื้อแบบเป็น
0: มาพร้อมกันในตัวคือภาพมีความติดกับไม้
1: แต่อย่างว่าครับเราจะใช้อคติมาตัดสินไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองผมว่าก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อการซับน้ำ

0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วเขาเกิดมาเพื่ออะไรครับ
0: จริงๆเขาเกิดมาเพื่อเข้าซอกซอนค่ะตามใต้เฟอร์นิเจอร์ต่าง
2: ๆ
0: เพราะว่าหัวเขาแบนใช่ค่ะ
1: เอางี้คุณดูครับผมยอมแพ้ดีกว่าผมว่าตอนนี้ก็ซับน้ำกันแล้วประมาณ5รอบนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็เริ่มไปแล้วไอ้ตัวหัวเนี่ยก็เริ่มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองเรานะครับที่ใช้ไม้ม็อบแบบนี้นะครับก็เหมือนการเอาพ่อครัวมาวิ่งแข่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เก่งในเรื่องอื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผ่านไปดีกว่าครับ

การทดลองที่2ครับเป็นเรื่องของการขจัดคราบสกปรกครับซึ่งคราบที่เราเลือกมาใช้ในวันนี้เนี่ยคือซีอิ๊วดำครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะใช้ไซลิงครับดูดขึ้นมาประมาณ5มิลลิลิตรแล้วกันครับโอ้โหตอนนี้เราได้ซีอิ๊วดำมาแล้วนะครับประมาณ5มิลลิลิตรนะครับแล้วเราจะฉีดเข้าลงบนแผ่นกระเบื้องอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวทีมงานของรายการเรานะครับก็จะทำให้เขาแห้งกลายเป็นคราบแห้งก่อนนะครับแล้วเราค่อยใช้ไม้ถูพื้นแต่ละประเภทมาใช้ทอออก

0: ตอนนี้คราบซีอิ๊วแห้งได้ที่ประมาณนึงแล้วนะครับคุณผู้ดูเราเริ่มจากไม้ตัวไหนดีครับหรือว่าตามลำดับเดิมดี
1: เบสิกเลยค่ะ
0: โอเคครับตัวนี้ครับซึ่งทางทีมงานได้หมากน้ำไว้ให้แล้วครับคุณผู้ดูอาจจะเห็นว่ารอยแต่ละอันเนี่ยมันกระจายอาจจะกว้างไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือทีมงานของทางรายการซื้อเก่งเราพยายามสุดชีวิตแล้วนะครับเพื่อให้เขาใกล้เคียงกันที่สุดแต่ว่ามันก็ได้ประมาณนี้แหละครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นการทดลองแบบง่ายๆนะครับถ้าอยากได้เยอะกว่านี้เราอาจจะต้องเข้าแลบนะครับยังไงบริจาคเข้ามาได้นะครับเบอร์บัญชีของรายการไม่มีครับไม่มีครับผมล้อเล่นนะครับ
1: ก็เดี๋ยววิธีวัดก็คือถูไปและกลับเราจะนับเป็น1
0: โอเคครับ
1: จะได้ดูว่าแต่ละไม้ต้องถูไปกลับกี่รอบใช่ก็จะขาดโอเคเริ่มที่รอยแรกนะคะค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงค่ะ
0: 1
1: 1
0: อุ้ย
1: รอบ2
0: 2ครับโอ้นี่ก็เกือบหายหมดแล้วนะครับ
1: จะเหลือตามขอบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเก็บรอบ3
0: 3และ4รอบไปกลับนะครับผมคิดว่าใช้ได้
1: ค่ะไม่น่าเหลือคราบแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นแบบคลิปล็อกเนี่ยนะครับ4รอบไปกลับเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้คราบสะอาดจากการมองด้วยตาเปล่านะครับเราจะไม่เอากล้องจุลทรรศน์ลงไปอะไรอย่างนั้นแล้วนะครับต่อไปคราบที่2ใช้อันไหนดีครับ
1: นี่เลยค่ะ
0: โอเคครับ
1: ตามลำดับเมื่อกี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม้เนี้ยเขามีวงกลมเราก็ควรถูเป็นวงกลมอ่ะ
0: 1
1: รอบโอเค
0: สองวงสามวง
1: หมดไหมคะ
0: หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราให้3วงนะครับตัวต่อไปครับน่าจะเป็นตัวนี
1: ้ต่อไปจุดที่3
0: หนึ่งโอ้เกือบหมดแล้วครับปึ๊บ2
1: หมดไหมคะ
0: จริงๆเนี่ยมันเหลือแต่มันเหลือน้อยมากๆนะครับผมถือว่าหมดก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันเหลือแค่เนี่ย
1: ก็คือถ้ามองใกล้ถึงจะเห็น
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้แบบซับน้ำเนี่ยแค่2รอบไปกลับเนี่ยนะครับถือว่าสะอาดใช้ได้แล้วครับเลขมันเรียงมาขนาดนี้ใช่ไหมครับเด็กแนวของเราเนี่ยนะครับอาจจะรอบเดียวจบเลยก็ได้นะครับคุณกวางครับเชิญครับ
1: คุณค่ะเริ่มเลยนะคะรอบแรก
0: ไปเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้ยน่าสนใจ
1: หายไปเกือบครึ่งเลยนะคะเนี่ย
0: ไปแล้วกลับผมถือว่าสะอาดครับและที่สำคัญคือเขาสะอาดกว่าแบบซับน้ำด้วยซ้ำไปครับ

0: โอ้เอาละครับได้เวลาเฉิดฉายของเขาแล้วทีนี้เขาทำคะแนนได้2รอบไปกลับเหมือนกับตัวซับน้ำนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นจากการทดลองคือเจ้าไม้ถูพื้นอินดี้ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเหมือนออกแรงน้อยกว่าใช่ไหมคร
1: ับ
0: ไม่ยากเท่ากับตัวซับน้ำแล้วก็คราบเนี่ยจะเหลือ

0: ผมคิดว่าเขาก็มีความสามารถแตกต่างกันออกไปซึ่งไม่ใช่ว่า1บ้านควรจะเลือกแค่1ไม้ด้วยซ้ำไป
1: ใช่จริงๆอยากแนะนำให้เลือกให้เหมาะกับประเภทของงานที่เราจะทำ
0: ซะมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าสังเกตดีๆก็คือ3ตัวนี้เหมือนจะเป็นงานภายในซะมากกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วตัวนู้นก็จะเป็นงานภายนอกหรืองานหนักๆน้ำเยอะๆซะมากกว่าถ้าพูดถึงในบ้านเจ้า3ตัวนี้ครับก็แล้วแต่คุณผู้ดูจะเลือกแล้วว่าจะเป็นยังไงแต่ผมฝากไว้1อย่างที่เราอาจจะไม่ได้ทดสอบในวันนี้ก็คือเรื่องของการซอกซอนเข้าไปใต้ตู้ใต้เตียงอะไรต่างๆเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แล้วเรื่องราคาล่ะครับคุณกวางพอจะทราบไหมครับว่าแต่ละตัวเขาอันไหนถูกแพงกว่ากัน
1: เรื่องราคาก็ถ้าเกิดเป็นพูดถึงความมาตรฐานความเบสิกตัวแรกก็คือจะราคาย่อมเยาที่สุดเพราะว่าง่ายๆเลยมีแค่ด้ามกับตัวผ้าค่ะตัวที่2ตัวที่3ถัดมาเนี่ยจะเริ่มมีถังเข้ามาแล้วมีระบบการหมุนการปั่นราคาตรงนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาตามค่ะส่วนตัวที่3อันนี้จะเห็นว่าปลายด้ามเขาเป็นฟองน้ำซึ่งแน่นอนก็
0: เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นรุ่นที่เสียบด้วยกันได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วล่ะครับเหมือนกับสินค้าทุกๆแบบที่ทางรายการซื้อเก่งของเราเอาข้อมูลมาให้ครับส่วนใหญ่เราต้องดูตัวเราด้วยว่าเฮ้ยเราใช้เขาแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เวลาที่เราใช้เป็นยังไงแล้วก็เราจะเจอคราบแบบไหนด้วยซ้ำครับเราก็ต้องไปพิจารณาตรงนั้นก่อนรู้เราแล้วค่อยมารู้เขานะครับเราจะได้เลือกของที่ดีที่สุดจะได้เงินในกระเป๋าคุณที่จ่ายออกไปให้เขาด้วย yeah. ยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณกวางมากครับที่มาให้ความรู้นะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมนั่งคุยกับคุณกวางมีหลายๆอย่างเป็นเทคนิคในการทำความสะอาดที่คนทั่วไปไม่รู้อ่ะคือเราก็ไถๆถูๆไปอย่างนั้นเองคุณกวางจะบอกว่าอุ๊ยอันนั้นถ้าจะทำให้ง่ายขึ้นทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าคราวหน้าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรอีกเชิญคุณกวางอีกนะครับ
1: ดีค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้รายการซื้อเก่งของเราก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับเรื่องของไม้ถูพื้นนะครับคราวหน้ารายการของเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมามอบให้กับคุณผู้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ดีๆจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่นางสาวรักเรียนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่2กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่าน1วิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต

และสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทำได้ตามกฎหมายแต่การกระทำดังกล่าวต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรักเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกำหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเมื่อรักเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวรักเรียนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนเทอมแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจึงไม่ใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ายตั้มกับนายก่ออายุ15ปีเป็นเพื่อนกันเด็กทั้งสองมีนิสัยติดเกมออนไลน์มากจนไม่ยอมไปเรียนหนังสือพ่อแม่ให้เงินมาเด็กทั้งสองก็ชวนกันไปเล่นเกมและซื้อของในเกมเพื่ออัพเลเวล
1: ขอยืมเงินมาซื้ออุปกรณ์ในเกมเพิ่มหน่อยของเราเงินไม่พอ
2: ไม่มีอ่ะ
1: เดี๋ยวมานะ
3: ไปไหนอ่ะ

0: ตั้มจับเพื่อนผมทำไมครับ
1: ไปขโมยของคนอื่นมันผิดกฎหมายนะไอ้หนูนี่เราเป็นเพื่อนเหรอช่วยบอกพ่อกับแม่เขาให้ทีว่าลูกเขาโดนจับข้อหารักทรัพย์ผู้อื่นนะ
0: ผมโทรบอกแล้วครับคุณตำรวจครับพรุ่งนี้ผมสองคนมีสอบวิชาสำคัญถ้าไม่สอบวิชานี้จะเรียนไม่จบนะครับ
1: ให้รีบมาประกันตัวแล้วกันนะนี่งงใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคือการปล่อยชั่วคราวหมายถึงอนุผู้ต้องหาหรือจำเลย

0: เลยผลจากการควบคุมจากตำรวจหรือศาลตามเวลาที่กำหนดหรือการขอให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวนั่นเองและการปล่อยชั่วคราวจะมีอยู่3ประเภทนะคือ 1. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องเมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนนำตัวมาขออนุญาตตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องระหว่างที่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นผู้ต้องหามีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลได้เช่นถ้าวันนี้ตำรวจนำตัวนายตั้มไปศาลเพื่อขอตรวจสอบการจับหรือขอผัดฟ้องและพรุ่งนี้นายตั้มจะต้องไปสอบก็สามารถยื่นเรื่องคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้นะ 2. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเมื่อจำเลยถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลแล้วจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลและในคดีที่ราษฎรเป็นโจทย์เมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกจำเลยมาสอบคำให้การจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลทั้งนี้จะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนวันนัดหรือในวันนัดที่ระบุในหมายเรียกก็ได้กรณีนี้ถ้าพนักงานอัยการยื่นฟ้องไปแล้วนายตั้มมีสิทธิ์จะยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้แล้วถ้าผู้เสียหายก็คือผู้ที่ถูกขโมยของฟ้องเองโดยไม่ผ่านพนักงานอัยการเมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกนายตั้มมาให้การแก้คดีนายตั้มมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลได้ครับ 3. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาเมื่อจำเลยถูกกักขังหรือจำคุกโดยผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือจะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมกันกับยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาหรือจะยื่นหลังจากยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาแล้วก็ได้กรณีของนายตั้มนี้ยังไม่ถึงขั้นนี้นะครับ
1: ผู้ชายผมอยู่ไหนต้องทำยังไงถึงจะประกันตัวลูกผมออกมาได้ครับ
0: ตอนนี้พนักงานสอบสวนพานายตั้มไปศาลแล้วครับตามไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้เลยครับ
1: ผมอยากประกันตัวลูกชายผมครับต้องทำยังไงและใครสามารถประกันตัวลูกชายผมได้บ้างครับ
0: ประกันตัวเหรอครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย 2. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลยเช่นบุพการีผู้สืบสันดานสามีภริยาญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชานายจ้างบุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรสบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้องหรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ร้องขอประกันจะต้องยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมด้วยเอกสารแสดงหลักประกันที่จะวางประกอบคำร้องดังกล่าวซึ่งต้องนำต้นฉบับเอกสารพร้อมสำเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งต่อไปส่วนขั้นตอนมีอย่างนี้นะครับเริ่มจาก 1. ต้องเขียนคำร้องประกันตัวโดยขอแบบพิมพ์คำร้องขอประกันตัวได้จากเจ้าหน้าที่ของศาลและให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยลงชื่อในคำร้องขอประกันตัว 2. ผู้ประกันยื่นคำร้องขอประกันตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องและหลักฐานลงบัญชีรับเรื่องไว้เป็นหลักฐานแล้วนำเสนอคำร้องต่อผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาสั่งคำร้อง 4. หากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันผู้ประกันต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีโดยเจ้าหน้าที่จะออกใบรับหลักฐานขอประกันและใบรับเงินให้พิจารณาสั่งคำร้อง 5. เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยจะถูกปล่อยตัวในวันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว 6. หากศาลไม่อนุญาตให้ประกันผู้ขอประกันขอรับกลับทรัพย์ที่ยื่นไว้คืนได้จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนต่างๆก็มีอย่างที่บอกครับส่วนเรื่องเอกสารที่ต้องใช้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เอกสารของผู้ต้องหาหรือจำเลยได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต้องหาหรือจำเลยทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยภาพถ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลย1ภาพ 2. เอกสารของผู้ขอประกันได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอประกันทะเบียนบ้านของผู้ขอประกันกรณีการที่สมรสแล้วจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส 2. ใบสำคัญการสมรส 3. หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสซึ่งเอกสารฉบับนี้สามารถขอได้ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์นะครับกรณีเป็นม่ายจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ทะเบียนหย่าหรือมรณบัตรของคู่สมรสหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าหน้าที่ระบุคำว่าตายไว้หน้าชื่อคู่สมรสมาแสดงกรณีชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ไม่ตรงกับที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล
1: และหลักทรัพย์ที่นำมาประกันเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: ก็มี 1. การประกันด้วยเงินสดหากมีการผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันโดยมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งถอนเงินสดเป็นค่าปรับ 2. การประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 3. การประกันด้วยบัญชีเงินฝากสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายรับรองตลอดไปแล้วตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋วหรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือเช็คที่ธนาคารรับรองแล้วเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งถึงผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งแจ้งให้ธนาคารส่งเงินค่าปรับผู้ประกันไปยังศาลหากพันธบัตรรัฐบาลยังไม่ถึงกำหนดชำระจะไม่สามารถบังคับคดีได้ศาลจะมีคำสั่งอายัดไว้และให้ส่งดอกเบี้ยของแต่ละงวดมายังศาลจนกว่าจะถึงกำหนดชำระ 4. การประกันด้วยบุคคลเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 5. การประกันตัวด้วยกรมธรรม์ประกันอิสรภาพเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันจะมีหนังสือแจ้งบริษัทผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งบังคับผู้ประกันเช่นเดียวกับการประกันด้วยสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์รายละเอียดทั้งหมดมีเท่านี้ครับคุณพ่อคุณแม่ต้องการยื่นประกันตัวชั่วคราวลูกชายหรือไม่ครับ
1: ผมขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครับ
2: อย่าลืมมาศาลตามวันนัดนี้ด้วยนะคะ
3: ตามขับรถออกไปแล้วนะครับ
1: คือผมและภรรยาพาลูกมาศาลตามนัดวันนี้แต่พอผมเข้าศาลมาลูกก็ขับรถหนีไปเลยครับผมต้องทำยังไงบ้างครับ
2: ต้องรีบตามกลับมาค่ะถ้าไม่เช่นนั้นจะถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันและจะต้องถูกบังคับคดีนะคะ
3: ผู้ประกันคือใครครับ
2: ผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่นำทรัพย์สินของตนซึ่งเรียกว่าหลักประกันมาวางไว้ต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้หากมีกรณีผิดสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในกรณีนี้น่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
3: แล้วผู้ประกันมีหน้าที่อะไรบ้างครับ
2: เมื่อศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้วผู้ประกันมีหน้าที่ต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดนัดจนกว่าศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีและมีคำสั่งให้ความรับผิดชอบตามสัญญาประกันหมดไปหากผู้ประกันไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันทั้งนี้กรณีศาลอนุญาตให้ประกันโดยมีเงื่อนไขเช่นให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ศาลหรือห้ามออกนอกราชอาณาจักรผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ขอประกันก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวดังนั้นผู้ประกันจึงต้องคอยติดเสมอว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ที่ใดในระหว่างการประกันตัว
1: ลูกหนีไปแล้วทำไงดีครับ
2: เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีหรือจะหลบหนีผู้ประกันอาจขอพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดจับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก็มีอำนาจจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นได้เองแล้วส่งตัวไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดและให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วแต่กรณีค่ะ
4: คุณคะและผู้ประกันจะต้องถูกบังคับคดีทุกครั้งหรือเปล่าคะ
2: จริงๆแล้วผู้ประกันไม่ได้ถูกบังคับคดีทุกครั้งไปนะคะกรณีที่ศาลสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกันผู้ประกันต้องนำเงินค่าปรับตามคำสั่งศาลมาชำระต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด
4: แล้วถ้าผู้ประกันถูกศาลสั่งปรับล่ะคะจะต้องทำยังไง
2: ถ้าผู้ประกันไม่นำเงินค่าปรับมาชำระให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดศาลอาจสั่งให้ยึดเงินหรือนำทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับต่อไปและถ้าได้เงินมาไม่พอชำระค่าปรับศาลอาจยึดทรัพย์สินอื่นของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าปรับจนครบถ้วนได้ทั้งนี้ผู้ประกันที่ศาลสั่งปรับตามสัญญาประกันมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งศาลและขอลดค่าปรับต่อศาลได้เมื่อนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลโดยการพิจารณาลดค่าปรับให้ผู้ประกันหรือไม่เพียงใดให้เป็นดุลพินิจของศาลนะคะ
1: หากผมโดนสั่งปรับผมจะมีวิธีที่จะขอลดค่าปรับได้ไหมครับ
2: เมื่อมีการผิดสัญญาประกันแล้วผู้ประกันสามารถขอลดค่าปรับได้โดยจัดการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วผู้ประกันอาจยื่นคำร้องขอลดค่าปรับได้นะคะ
1: ขอบคุณมากครับผมจะรีบติดตามตัวลูกชายผมกลับมาครับถ้าผมไม่อยากจะประกันตัวลูกชายผมแล้วผมจะต้องทำยังไงบ้างครับ
0: ผู้ประกันต้องมายื่นคำร้องขอถอนประกันโดยผู้ประกันต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อศาลพร้อมคำร้องขอถอนประกันเมื่อศาลอนุญาตความรับผิดตามความรับผิดตามสัญญาประกันของผู้ประกันก็สิ้นสุดนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณพ่อนอกจากการประกันด้วยหลักทรัพย์ที่คุณพ่อได้ทำไว้กับศาลแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งครับนั่นก็คือกรณีสัญญามอบตัวครับผมในกรณีเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในอัตราโทษที่ไม่รุนแรงหรือมีพฤติกรรมที่สามารถอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองได้ศาลก็จะให้ทำสัญญามอบตัวไว้ด้วยสัญญามอบตัวเป็นสัญญาประกันประเภทหนึ่งที่ผู้ขอประกันไม่ต้องวางเงินต่อศาลแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอประกันไปและนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งตามที่ศาลกำหนดนัดถ้าผู้ประกันไม่นำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาตามกำหนดนัดผู้ประกันต้องถูกศาลปรับตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันและถูกบังคับคดีผู้ประกันต่อไปนะครับ
1: ขอบคุณมากครับแต่คิดดูอีกทีผมก็อยากให้โอกาสลูกชายผมอีกสักครั้งงั้นผมขอส่งตัวลูกชายผมต่อศาลแล้วยื่นคำร้องขอปล่อยตัวลูกชายผมอีกครั้งครับ
2: พ่อแม่ครับผมขอโทษครับต่อไปผมจะปรับปรุงตัวใหม่จะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วครับ
1: ดีแล้วลูกนี่คือบทเรียนของลูกต่อไปเนี่ยลูกต้องเป็นเด็กดีนะลูก

การจัดหาล่ามและผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพภารกิจหลักของสำนักงานศาลยุติธรรมคือการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนซึ่งปัจจุบันมีบริการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหาจำเลยพยานผู้เสียหายและคู่ความที่เป็นชาวต่างชาติในคดีอาญาและคดีแพ่งอื่นๆตามที่ศาลต่างๆขอความอนุเคราะห์มารวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้แก่การสืบพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งเดิมล่ามและพยานจะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามศาลนั้นๆส่งผลให้บ่อยครั้งบุคคลดังกล่าวไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากระยะทางและเวลาไม่อำนวยในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และอื่นๆจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ e-justice conference center ณชั้น6อาคารศาลอาญาเพื่อให้ล่ามและพยานสามารถปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ซึ่งช่วยให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกท้องที่ในส่วนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามของศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์นี้เริ่มจากศาลหรือคู่ความซึ่งประสงค์จะใช้บริการล่ามประสานงานมายังสำนักงานต่างประเทศสำนักงานศาลยุติธรรมโดยระบุภาษาประเภทนัดวันและเวลาที่จะให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดต่อล่ามล่วงหน้าหากมีเอกสารหรือสำนวนความซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามควรจัดส่งมาก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมของล่ามเมื่อสำนักงานต่างประเทศได้รับหนังสือจะประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังล่ามอิสระภาษานั้นๆและมีหนังสือแจ้งกลับภายในเวลาไม่เกิน3วันทำการก่อนวันนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1วันสำนักงานต่างประเทศจะทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงกับสารนั้นๆซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเมื่อถึงวันนัดล่ามจะมารอปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามจะสาบานตนต่อหน้าศาลระหว่างการแปลล่ามมักจะรอให้ผู้พูดพูดจบก่อนจึงทำหน้าที่ถ้าผู้พูดแบ่งวรรคตอนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเอกสารในคดีสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องวิชวลไลเซอร์เพื่อย่นระยะเวลาในการอ้างพยานเอกสารได้หลังจากที่ศาลพิจารณาคดีในนัดนั้นเสร็จศาลจะสั่งจ่ายค่าป่วยการและค่าพาหนะเดินทางสำนักงานต่างประเทศจะดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ล่ามตามระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่ศาลจัดมาให้โดยไม่ต้องผ่านงบประมาณของศาลที่ใช้ล่ามเมื่อศาลส่งรายงานกระบวนพิจารณาในนัดที่ใช้ล่ามมาให้สำนักงานต่างประเทศสำนักงานต่างประเทศจะส่งโทรสารหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ล่ามกลับไปยังศาลเพื่อประกอบเข้าสำนวนโดยภาษาที่ทางศูนย์สามารถจัดหาบริการให้ได้มีดังนี้

0: สวนประตูนี่ไหมไกลคือหลายเท่าวะคนกับมาอยู่โอ้แบบนี้มันคือเป็นเอาเป็นเล่าแท้ได้กินแน่นอนมือแรงนี่ต้มไก่นี่เอาม
1: ามือนี่มันเป็นยังไงมันคือผิดปกติแท้ไกลกูนไปใส่เนาะเอาพูดได้แล้วนี่เหรอมันมาเขามาท่านนี่แม่บักฮาเนี่ยมันมาลักไกลกูคักๆมึงผีแจงตำรวจมาจับมันก็นะเห็นตัวมึงแล้วครับหนึ่งเขาหนึ่งบ่ครับตำรวจหนึ่งเขาหนึ่งเนาะครับผมรัศดรบ้านโคกหินแฮ่เด้ออ่ามันมีแต่ขี่ขโมยมาลักไก่ผมครับอยู่บ้านโคกหินแฮ่เด้อเอาด่วนนะครับด่วนตำรวจมันอยู่ทันเออครับครับมึงนี่ละ
2: เอาจับผมยังครับ
1: มึงมาลักไก่กู
2: ผมไปลัก
1: ไก่กู
2: ผมยังโดนเห็ดยังเลย
1: ไก่กูเสียไปได้โตแล้ว
0: เขาลงพักแล้ว
3: ตำรวจครับคดีผมนี่มันแน่เอาไปครับ
4: มืออื่นตำรวจสิบห้าไปฝากครั้งที่สามคดีนี้ฝากครั้งได้7ครั้งครั้งละ12วันรวมแล้วมาเกิน84วัน
3: มันเกือบ3เดือนมันตัวนะครับมันก็โดนเนี่ยครับผมจะต้องขังคุกถือครั้งเพื่อที่ว่า
4: แมนคันบ่อยากถือครั้งกับไปเตรียมรักทรัพย์มายืนประกันที่สาม
3: มันหลายเท่าไหร่ครับ
4: ประมาณแสนบาทนี่ละ
3: มันคือหลายได้บัดนี้แม่ก็แห้งบ่มีเงินนะแต่บ่มี
5: มันเงินยากกับบักสมโซงในเห็นกูยากอยู่ลองได้ละเงิน
6: เกือบแก้วโลเด็ดจะเหอะไปโอ้ยไม่ดูนี่บักสมโซกยังมันให้กับคุณเนี่ยน้ำเนาะมึงเก็บแขนเก็บขาเก็บแขวอยู่ไปมองไหนล่ะ
7: เช็คแล้วไปถามเพื่อนเบิ้งเอา
6: ฮะ
7: ไปถามเพื่อนเบิ้งเอา
6: ไปนี่กินยังไงล่ะบักสมโซก
3: โอ้ยไปไม่รู้แล้ววันนี้ไปวันนี้ตำรวจบอกว่าติดคุกตั้ง2เดือนนะ
6: เงินทองกูก็บ่มีมึงก็หูจักอยู่ตัวที่ดินที่ดอนกับไปอยู่ธนาคารเบิร์ดคุณน่ะมึงเฮ็ดจังได๋ต่อ
3: ก็บ่รู้แล้วหาทางซอยแน่ครับ
6: มึงก็อยู่แล้วเป็นหยังล่ะ
3: ลูกเมียผมได้อยู่จังได๋บัดนี
6: ้มันก็สิอยู่หั่นตัวเฮ็ดจังได
3: ๋หาทางซอยแน่หวังแน่ทางจังได๋ดี
6: เดี๋ยวกูจะไปถามผู้ใหญ่บุญหลายให้หลอกแล้วสิเพิ่นไปถามปรึกษาเพิ่นก่อนเพิ่นสิว่าจังได
3: ๋ครับมาเร็วๆนะครับ
6: ลองเอิญเพิ่งนุ่ยบ่ไปทางไหนบ่หึ
8: พ่อผู้ใหญ
6: ่พ่อผู้ใหญ่เอ้ยพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่อยู่บ
9: ่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะคือมาหาแต่เช้าแท้เนาะนี่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะเอ้ายายเสียงผู้ใด
6: สวัสดีจ้าผู้ใหญ่ตำรวจเอาบักสมโชคไปเมื่อวานนี่ปืนแก๊ปนั่นละวันนี้สิว่านนี่แล้วปรึกษาขอคําปรึกษาผู้ใหญ่ซอยแล้วว่าสิเฮ็ดจังได๋ตำรวจว่าให้ไปหาแนวมาประกันมันว่าซั่นบัดนี้รับประกันก็เป็นแสนพุ่นแล้วเงินทองก็บ่มี
9: เอาจังซี่ผู้ใหญ่น่ะเคยไปฟังตอนศาลจังหวัดหนองคายเพิ่นออกมาประชาสัมพันธ์เรื่องปล่อยตัวบ่มีหลักประกันนี่ละเป็นโครงการปล่อยตัวโดยบ่มีหลักประกันแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์ติดขาเขาเอิ้นว่ากำไล EM จังใดก็ไปลองถามเจ้าหน้าที่อยู่ศาลจังหวัดหนองคายเมืองเด้อเนาะเอาจังซั่นล่ะ
10: ป้าติโดเบิ่งติล่ะ
11: ศาลจังหวัดหนองคายมันคือใหญ่ค่ะแค่แม่เฮาสิไปทางใดล่ะ
6: กูแล้วถามเพิ่นทางใดแหมมันก็ใหญ่อีหลีแล้วเนาะอีหลาเนาะไปย่างคือไปทางเพิ่นเบิ่ง
11: นี่ก็เฮ็ดให้กูยาก
6: สวัสดีจ้า
12: สวัสดีค่ะต้องการติดต่อเรื่องอะไรคะ
6: มาประกันตัวลูกชายนี่แล้วคดีปืนแก๊ปเพิ่นพาปืนไปหน้านำตำรวจบอกว่าให้แม่มาถ่ายอยู่ศาลเพิ่นสิพามาฝากขังมื้อนี้ว่าซั่นก็บ่มีแล้วหลักประกันหลักทรัพย์อีหยังก็บ่มีดอกแล้วเฮ็ดจังได๋ล่ะสิได้ประกันบอกได้ติล่ะ
12: ค่ะศาลจังหวัดหนองคายมีโครงการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลใน

0: การปล่อยชั่วคราวกับโครงการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกำไรข้อเท้านะคะค่ะศาลก็จะตรวจสอบประวัติส่วนตัวของบุคคลนะคะอย่างเช่นเคยกระทำความผิดมาไหมมีอาชีพอะไรและตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง3คนนะคะจะเดี๋ยวเชิญที่ศูนย์ของเรา
1: อ้ายมึงน่ะมันยากค่ะแต่มันนี่น่ะเฮ็ดให้กูยากอยู่นี่น่ะเฮ้ยไปเบิ่งหน้ามันมันไปจังได๋โต๊ะมันจะบาดกันนะ
2: สวัสดีจ้าแม่ประสงค์สิเข้าร่วมโครงการเนาะจ้าแม่ก่อนอื่นเนาะการเข้าร่วมโครงการทั้ง2โครงการนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาหรือจำเลยก่อนเนาะนี่เป็นเอกสารของโครงการจ้า
1: โอ้จ้ะเอาอ่านเบิ่งดูแม่บ่เห็นฮวง
2: สมโชคแม่นบ่จ้ามื้อนี้บ่มีหยังมาประกันเลยเนาะประสงค์สิเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับกำไร EM เนาะถ้าประสงค์เนาะแม่เนาะแม่ต้องให้ข้อมูลบุคคลอ้างอิง3คนเนาะหนึ่งในนั้นเป็นแม่กับน้องสาวและอีกคนนึงนี่ขอเป็นผู้นำชุมชนเนาะอยู่บ้านไหนจ้าม
1: ันโคกหินแฮ
2: ขอเบอร์ผู้ใหญ่บ้านมันโคกหินแฮนะจ้าสิเอามาตรวจสอบประวัติเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเกเรบ่ซอยงานซอยการแม่บ่เนาะขอเบอร์นะจ้า
1: เบิ่งเอาหัวหน้าเพิ่นทําแม่
2: เบอร์ตามนี่เนาะแม่เนาะเดี๋ยวหนูจะเอาเบอร์นี่ไปโทรสอบถามเพิ่นเนาะ
1: จ้ะ
2: จ้าสวัสดีจ้าพ่อผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮนบ่จ้า
3: ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮครับ
2: จ้าหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลนะจ้าจากศาลจังหวัดหนองคายขอสอบถามประวัติข้อมูลลูกบ้านของพ่อนะจ้าจ้านายสมโชคจ้าลูกยายสมสง
3: นายสมโชคเห็นบ่ครับอ๋อเพิ่นก็เฮ็ดอาชีพรับจ้างทั่วไปนี่ล่ะครับ
2: เพิ่นเป็นผู้ต้องหาของศาลเนาะพอดีเพิ่นอยากเข้าร่วมโครงการปล่อยฟรีบ่มีประกันจ้า กับใส่กำไรขาเนาะพ่ อสะดวกให้ข้อมูลอยู่เนาะจ้าเนาะ
3: ครับครับครับครับอ๋อนิสัยเพิ่นดีอยู่ได้ล่ะก็บ่ได้กวนบ้านกวนเมืองอยู่แถวนี้ได้ล่ะครับผมครับโอ้ถ้าจะปล่อยเพิ่นบ่โอ้ยปล่อยรถครับบ่ได้เพิ่นบ่ได้เฮ็ดให้สังคมเป็นยังหรอครับผมครับครับครับครับสวัสดีครับ
4: ครับศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยใช้เหยี่ยมเด้อเป็นเครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส
5: ์ครับ
4: ครับเป็นเครื่องติดตามตัวครับผม
5: แล้วผมใส่ไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้บ่ครับ
4: ใส่ได้ครับไปเฮ็ดให้หน้าได้ปกติทํางานปกติ
5: มันจะบ่ตายบ่ครับ
4: บ่ตายสามารถที่จะถือน้ําได
5: ้
4: ถ้ามันถือคิดตมนี่เฮาก็ล้างออก
5: ครับ
4: ล้างออกก็อย่าให้มันอย่าไปแกะอย่าไปแงะ
5: ครับ
4: ครับถ้าแก้ถ้าแง่เนี่ยเขาสิสันนิษฐานว่าเฮานี่ลบหนี
5: อ๋อบ่ครับ
4: สัญญาณก็จะแจ้งเตือนมา
5: ครับ
4: ถ้าไม่มีปัญหาหยังก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได
5: ้ครับโทรมาเบอร์ศาลเลยเน
4: า
5: ะ
4: ตามใบนัดนั่นน่ะถ้าแบตเบิด
5: ครับ
4: ให้เฮาสัตว์ EM
5: ครับ
4: วิธีสัตว์ก็คือวิธีสัตว์โทรศัพท์ทั่วไปเนาะ
5: ครับ
4: ก็เสียบสัตว์กับใส่เครื่อง EM
5: ครับ
4: สายตัวนี้อย่าให้มันคดไว
5: ้ครับ
4: ก็คือเฮาให้เฮายืดออกสิถ้าว่าโคดไว้นี่มันจะช็อต
5: คร
4: ับ เฮายืดออกซี่แล้วก็ชาร์จเวลาเฮานอนเฮาก็ชาร์จอ๋อแต่เฮาบ่สะดวกเฮาเวลาเฮ็ดงานเฮาเฮ็ดงานหรือว่าเฮาหยังเนี่ยเฮาใส่โทรแบงค์
5: ครับ
4: เฮาก็เสียบชาร์จกับ EM แล้วก็ใส่กระเป๋าไว้แล้วก็
5: ชาร์จโทรศัพท์เลยเนาะครับ
4: เหมือนชาร์จโทรศัพท์ปกติ
5: มันชาร์จได้จากเครือครับ
4: ชาร์จได้โดนอยู่ครับจนกว่าแบตจะขึ้นสีเขียวแล้วก็อันนี้จะเบิ้ด
5: ครับผม
4: โทรแบงค์แบตเบิ้ดเฮาก็เสียบชาร์จกับไฟบ้านเฮา
5: โอ้แม่ครับผมขอโทษหลายๆนะครับแม่
1: เออบ่เป็นหยังเด้อพวกล่ะเอ้ย
5: ต่อไปบ่เฮ็ดอีกแล้วแม่โอ้ยตายแล้วโอ้ยสิออกได้ครับ
1: ขึ้นไปอยู่บ้านเฮาเด้อ

สวัสดีค่ะเพื่อเป็นการสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลศาลจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมและนโยบายของประธานศาลฎีกาดังนี้ 1. การประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวเป็นการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันโดยผู้ต้องหายินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบประวัติและนำข้อมูลมาคำนวณเป็นค่าความเสี่ยงใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน5ปีและเป็นคดีที่อยู่ระหว่างผัดฟ้องฝากขังและในชั้นพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเท่านั้น 2. การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ตรวจสอบและจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือกำไร EM ใช้กับคดี

อาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงเกิน5ปีและใช้ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงและสามารถยื่นคำร้องได้ในทุกชั้นศาลเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์แล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลกำหนดเช่นห้ามออกนอกเขตที่กำหนดห้ามเข้าเขตต้องห้ามเป็นต้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดหนองคายขอบคุณค่ะ

0: วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะและแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้ค่ะเราพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดโลกสตาร์ทอัพกันนะคะหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วประเด็นของมันก็คือว่าหลายครั้งนะคะเราเนี่ยมีไอเดียต่างๆแล้วค่ะว่าเราจะทำธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบไหนยังไงกันบ้างแต่วิธีที่จะแปลงสารแปลงไอเดียเหล่านั้นนะคะออกมาเป็นสิ่งที่จะสื่อสารให้กับผู้บริโภคนั้นจะทำได้อย่างไรวันนี้นะคะทีน่าขออนุญาตพาผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับแอปพลิเคชันต้นแบบนะคะที่เรียกว่าประสบความสำเร็จกับการสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้อย่างเคลมดีนั่นเองค่ะอดีต SME นะคะที่เรียกว่าสร้างคำติดหูอย่างมาเร็วเคลมเร็วปัจจุบันถือว่าเป็นสตาร์ทอัพแห่งปีที่หลายๆคนจับตามองอยู่ค่ะเพราะว่าสามารถคิดเร็วแล้วก็โตเร็วได้ด้วยเช่นเดียวกันพี่แจ็คเคลมดิผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่สร้างธุรกิจมาจากฐาน SME ในวันนี้เขาจะมีวิธีในการแปลงไอเดียออกมาเป็นบริการบนแอปชั่นอย่างเคลมดิและต่อยอดบริการอื่นๆได้อย่างไรกันบ้างนั้นตามทีน่าไปคุยกับพี่แจ็คกันค่ะพี่แจ็คคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการหาไอเดียเราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วหลายๆคนเนี่ยมีไอเดียเกิดขึ้นนะคะว่าเราจะไปแก้ปัญหาไอจุดเพนพอยท์ที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันบ้างแต่ปัญหาก็คือเราจะมีวิธีในการแปลงไอเดียเหล่านั้นเนี่ยให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่จะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เราไปศึกษาอยู่ว่าเขามีจุดเจ็บปวดตรงเนี้ยเราอยากแก้ไขให้เขาเนี่ยพี่แจ็ค transform ไอเดียหรือเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการของเคลมดียังไงคะ
1: ครับจริงๆถ้าพูดถึงเคลมดีเนี่ยก่อนที่จะเป็นเคลมดีครับมันเป็นโปรดักต์มาแล้วตัวหนึ่งแต่โปรดักต์ตอนนั้นน่ะที่เราทำเนี่ยมันชื่อคนไทยไปติดปากว่ามาเร็วเคลมเร็วก็คือทำยังไงก็ได้ให้เซลเยอร์มาถึงสถานที่เกิดเหตุได้เร็วแล้วก็ทำเคลมได้เร็วแล้วเซลเยอร์ก็ถือโทรศัพท์มาถ่ายรูปแล้วก็ติ๊กข้อความบันทึกข้อความคนที่ความเสียหายแล้วก็พิมพ์สลิปออกมาแล้วก็สลิปไปอู
0: ่
1: ข้อมูลก็โยนไปให้ประกันภัยโยนให้อู
0: ่
1: อันนั้นคือการทำงานที่มันทำงานโดย back end system เป็นระบบหลังบ้านให้กับประกันภัยให้กับพนักงาน surveyor ซึ่งเป็นเขาเรียกว่า in house surveyor เป
0: ็
1: นพนักงานสำรวจภัยของแต่ละสถาบันภัยใช
0: ่
1: คืออันนี้เราทำมาตั้งนานแล
0: ้
1: วแต่ว่าพอเรามีไอเดียว่าถ้าเราทำยังไงให้มันเป็นโปรดักต์ใหม
0: ่
1: แล้วไปอยู่ที่
0: คอ
1: น sumer สามารถจะใช้ทำเคลมเองได
0: ้
1: อันนี้ก็คือไอเดียใหม่ถูกป่ะแก้ปัญหาก็คือว่าปัญหาก็คือเซอร์เวอร์มีไม่พ
0: อ
1: เซอร์เวอร์ไม่มีคุณภาพเซอร์เวอร์นอกจากเซอร์เวอร์ของ in house แล้วก็ยังมี outsource ซึ่ง outsource เนี่ยใช้กระดาษ outsource ไม่ยอมมาใช้โมบายแต่ user เราอะครับคนขับรถทุกคนเนี่ยมีสมาร์ทโฟนจริงไหม
0: จริงค่ะพี่แจ๊ค
1: เพราะถ้าเกิดเราทำให้ทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนอะสามารถทำเคลมเองได
0: ้
1: มันก็จะข้ามช็อตออกไปคือถ้าเซอร์เวอร์ออกไปได้แล้วก็ไปถ้าเซอร์เวอร์ออกไปไม่ได้ก็ให้ลูกค้าเป็นคนทำแต่ว่าพอเราทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราคิดเรามีไอเดียแล้วเนี่ยมันต้องพิสูจน์ไอเดียก่อนคือการพิสูจน์ไอเดียมันมีหลายวิธีวิธีที่เราทำมาสมัยก่อนตอนเราเป็น SME อ่ะเราก็ใช้วิธีนั่งคุยกับลูกค้าแล้วก็คิดจากตัวเราเองลูกค้าเราคือใครลูกค้าเราคือบริษัทประกันภัยเราก็คิดกับบริษัทประกันภัยถามเขาพี่อยากได้ยังไงแล้วเราก็เขียนสเปคออกมาเขียนสเปคออกมาเสร็จปุ๊บก็เอาสเปคน่ะมาเขียนโปรแกร
0: ม
1: ก็ใช้เวลาไป3เดือน6เดือน1ปี2ปี3ปีทำฟีเจอร์ออกมาเต็มไปหมดเลยเสร็จปุ๊บล
0: อ
1: นช์โปรดักต์ออกมาคนบอกไม่ได้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี
0: ้
1: ได้นู่นได้นี่มันก็เลยมีการคัสต
0: อม
1: ไนเซชันซึ่งเดิมเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคือโดยการทำซอฟต์แวร์มันเป็นแบบนั้นมาตั้งเป็นหลายสิบปีแล้วทุกคนเข้าใจ
0: เป็นแพทเทิร์นปกติ
1: วอเตอร์ฟลอร์สำหรับการทำโปรเซสปรากฏว่าสตาร์ทอัพตอนที่เราเข้าไปอยู่ในดีแทคแอคซิเลเตอร์นะครับเขาสอนว่าคุณแจ็คไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นทำแบบนั้นใช้เวลา 2-3 ปีแต่สตาร์ทอัพจะใช้เวลาแค่ 3-4 เดือนที่จะทำไอ้โปรดักต์ตัวนี้ให้มันออกมาแล้วสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสิ่งที่เราทำอะครับเราไม่ได้ทำกับประกันภัยเรากำลังทำซอฟต์แวร์ให้
0: คน
1: ขับรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เป็น inside out อะครับม
0: ัน
1: ต้องเป็น outside in เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการเอาของจาก outside in
0: น่ะ
1: requirement น่ะกลับเข้ามาแล้วมาทำไม่ใช่ทำจากความคิดของตัวเองแล้วไปถามเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มจากเขาเรียกว่า MVP แต่ MVP เนี่ยมันมีหลายสเตจ MVP แรกคือไปซาวเสียงก่อนไป MVP pitching ก่อนก็คือเอาไอเดียเนี้ยไป pitch กับคนที่เขาเข้าใจก็คือเอาไอเดียเนี้ยไปคุยกับคนที่อยู่ใน ecosystem ทั้งหมดที่ผมคิดว่าเขามีเหม
0: ือ
1: นเราทำรีเสิร์ชนะครับไปค
0: ุ
1: ยกับประกันภัยผมมีไอเดียอย่างเงี้ยพี่ประกันภัยคิดว่าโอเคไห
0: ม
1: บางคนชอบบางคนไม่ชอบเราก็ได้เอาไซน์อินกลับมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราก็ไปคุยกับเซอร์เวเยอร
0: ์
1: ถ้าม
0: ี
1: อย่างเงี้ยเป็นกระทบกับคุณ
0: อ
1: ่ะคุณมีปัญหาไห
0: ม
1: น
0: ู่
1: นนี่นั่นไหมไปคุยกับอูถ
0: ้
1: ากระทบไปทำแบบนี้แล้วส่งไปให้อูจะทำเคล
0: ม
1: อูจะทำซ่อมได้ไหมไปคุยกับเซอร์วิสศูนย์บริการเซอร์วิสคุยกับทุกคนในอีโคซิสเต็มสุดท้ายก็คือต้องคุยกับ end user
0: คือคุยกับคนใช้รถ
1: คุยกับคนขับรถใช่เพราะนั้นเราก็จะไปหาคนขับรถทีนี้เราจะหาคนขับรถมันเริ่มยากแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครอ่ะคนขับรถทั้งประเทศมี30กว่าล้านคนที่ขับรถแล้วฉันจะหายังไง
0: แล้วก็ต้องหาคนที่ชอบเคลมด้วยใช่ไหมเคยมีประวัติ
1: แล้วนี่เราจะรู้ได้ไงเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยไอ้การทำแบบนี้เขาก็เรียกว่า lean startup
0: ค่ะ
1: เขาก็เลยมีสูตรสอนว่าคุณต้องสร้างเพอร์โซนาก่อน
0: เพอร์โซนา
1: เพอร์โซนาก็คือสร้างบุคคลนี้ขึ้นมา
0: ค่ะ
1: เราก็ตั้งทาร์เก็ตเลยเหมือนกับเรากำลังทำมาร์เก็ตติ้งกับคนกลุ่มนึงอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องตั้งก่อนว่าอายุเท่าไหร
0: ่
1: 18ขับรถแล้ว18ถึง35ผู้หญิงหรือผู้ชายทำงานอะไรใช้ชีวิตยังไงเติบโตมายังไงวาดเพอร์โซนาเขาให้ชัดเจนเป็นคนทำงานเงินเดือนเท่าไหร
0: ่
1: ข
0: ับ
1: รถทำงานอยู่ตึกแบบอยู่ในสังคมเมืองหร
0: ือ
1: สังคมต่างชนบทอย่างเง
0: ี้
1: ยครับแล้วก็มีชีวิตยังไงทานกาแฟที่ร้านไหน
0: ต้องละเอียดขนาด
1: ละเอียดละเอียดต้องละเอียดมากเลยครับ
0: ต้องออกมาเป็น
1: ม
0: ี
1: แฟนหรือยังมีแฟนหรือยังหรือยังไม่แต่งงานหรือมีลูกแล้วคือสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาแล้วให้ทุกคนในองค์กรนะครับรู้จักคนคนนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วทำความรู้จักกับคนคนนี้ทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต
0: ้
1: องรู้จักคนคนนี้ว่าคนคนนี้เป็นอย่างนี้นิสัยอย่างนี้นะสร้างเพอร์โซนาเสร็จปุ๊บตะเวนหาเพอร์โซนามันจะได้นิชลงไปมันจะได้เจาะจงลงไปว่าเราจะหาคนคนนี
0: ้จะได้ไม่สเปะสปะ
1: ใช่
0: ว่าไปเอากลุ่มตัวอย่างจากไหนมาไม่รู
1: ้
0: แต่เอาอันเนี้ยที่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราต้องการเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของเรา
1: แต่เราก็ต้องวิเคราะห์มาก่อนนะว่ากลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่ใช้งานของเรา
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็สร้างเพอร์โซนาขึ้นม
0: า
1: ทีนี้พอเราสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเดินหาเพอร์โซนา
0: ค่ะ
1: แต่การที่เราจะไปเดินหาเพอร์โซนาเนี่ยเราก็ต้องเอาอะไรไปคุยกับเขาก่
0: อ
1: นแรกๆเราอาจจะยังไม่ได้มีเป็น product ออกไปคุยกับเขาเรามีแค่ไอเดีย

0: นะ
1: ค่ะ
0: วิธีที่เคมดีทำคือตอนเราเข้าดีแทคเอ็กซ์เรย์เนี่ยเราทำก็คือว่าเราไปนั่งที่ Starbucks แล้วเราเลือก Starbucks ที่เป็นทางเดินที่เดินมาจากลานจอดรถคือถ้าคุณออกจากลานจอดรถมาแล้วคุณเดินมาทางนี้แสดงว่า
1: คุณมีรถละ
0: คุณมีรถแน่นอนเพราะคุณเดินมาแล้วสะพายกระเป๋าแต่งตัวทำงานต้องเป็นพนักงานอยู่ในตึกนี้แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีบุคลิกในแบบที่เราตั้งเพอร์โซนาไว
1: ้
0: เราก็จะเดินไปถามเขาบอกพี่มีเวลาไหมครับขอสัมภาษณ์อะไรนิดนึงเดี๋ยวผมเลี้ยงสตาร์บัคพี่แก้วหนึ่ง
1: เออดีจังเลย
0: เราก็ใช้วิธีนี้ครับ
1: ตรง
0: เข้าไปพอเราได้เพอร์โซนาแบบนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนกำหนดแต่อินเวสเตอร์สอนเราว่าอย่างน้อย13คน
1: ต้อง13อย่างน้อย
0: 13คนไม่เกิน20คนถ้าเกิน20คนมันเริ่มจะสเปะสปะแล้วมันเริ่มจะแบบหลากหลายแล้วมันเริ่มหาคนยาก
1: พี่แจ็คลงไปทำเองป่ะ
0: ลงไปทำเองแล้วก
1: ็ทั้งเกือบ20คนตรงน
0: ี้
1: แยก
0: กันไป
1: แยก
0: ๆกันไปคือเราใช้หลายๆตึกแยกๆกันไปแต่เราก็ลงไปทำเองด้วยลงไปดูเองด้วยทีนี้เวลาทำครั้งแรกก็คือไปด้วยโจทย์ก่อนไปด้วยโจทย์กระดาษถ้ามีอย่างนี้พี่โอเคไหมถ้าอย่างนี้พี่โอเคไหมที่นี้พี่โอเคไหมจนเราได้รีเสิร์ชกลับมาว่าโอเคพอโอเคเสร็จปุ๊บคราวนี้เราจะสร้าง product แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: product เราก็จะไม่โคดดิ้งเราจะไม่โคดดิ้งโปรแกรมจนกว่าเราจะมั่นใจว่ามันใช่จนเราวาดผังเนี่ยว่าแอปพลิเคชันเราในฟีเจอร์หนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: เราจะทำแค่ฟีเจอร์เดียวสมมุติว่าเราจะทำเรื่องแจ้งอุบัติเหตุ
1: ค่ะ
0: เราก็จะทำโฟลว์เป็นแจ้งอุบัติเหตุ
1: อ
0: าจจะมี30เพจ30หน้าแอปไม่รู้แล้วแต่เป็นโฟลเดียว
1: ค่ะ
0: โฟลเนี้ยเรามั่นใจเรานั่งคุยกันแล้วลูกค้าน่าจะเข้าใจแบบนี้แล้วก็ใช้แบบนี
1: ้ซึ่งตรงเนี้ยมันได้มาจากข้อมูลที่เราไปคุยกับเพอร์ซอน่าเรานะที ่เรากำหนดไว
0: ้แต่เราได้มาเป็นเทค
1: เรามาแปลเป็น
0: ภาพแล้วเรากลับไปหาคนเดิม
1: เอาไปให้เขาดู
0: ใช่แล้วก็โทรนัดเขาบอกว่าพี่ผมมีโปรดักต์เพิ่มเติมแล้ว อยากมาทดลอง
1: คราวนี้เลี้ยงอะไรเขาคะ
0: ก็สตาร์บัคเหมือนเดิมค่ะ
1: เขาคือสตาร์บัคแล้วไงว่าเขาชอบแบรนด์
0: สตาร์บัคสตาร์บัคเหมือนเดิมคนส่วนใหญ่จะชอบสตาร์บัคอ่ะหรือไม่เราก็ให้การ์ดเขาอ่ะพี่ไม่ทานวันนี้พี่เอาการ์ดไป200แล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปนัดเขาแล้วก็ไปเทสใหม
1: ่
0: แต่คราวนี้วิธีเทสของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้คำถามแล
1: ้
0: วเราจะเอากระดาษวางแผ่นที่หนึ่งเอาหน้าแรกวางแล้วก็บอกเขาว่าผมจะเอากระดาษวางนะ
1: ค่ะ
0: พี่จะกดอะไรพี่กดเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนกระดาษให
1: ้เสมือนว่าอยู่บนแอป
0: เสมือนว่าอยู่บนแอป
1: เ
0: ราจะไม่ถามเราจะไม่ให้เขาถามเราเขาถามเราก็จะไม่ตอบเขาต้องกดไปเองตามพฤติกรรม
1: ค่ะ
0: แต่คราวนี้เวลาไปจะมีอีกคนบอกพี่ผมขอถ่ายไปด้วยนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายหน้าพี่ผมถ่ายมือ
1: เวลาที่กด
0: ถ่ายที่กด
1: ค่ะ
0: นั้นเราก็จะเอากระดาษวางปุ๊บเขาก็ถ้าเขาลังเลกดอะไรดีอันนี้ก็เราก็ได้โจทย์กลับมาแล้วว่าลูกค้างงว่าควรจะกดอะไรพอลูกค้ากดปุ๊บเรากระดาษนี้ออกเรากระดาษใหม่วางลูกค้ากดต
1: ่
0: อเราก็บอกโจทย์เขาว่าสมมุติว่าพี่รถชนแล้วพี่กำลังจะแจ้งประกันภัยเพื่อให้มาทำเคล
1: ม
0: เขาก็กดเปลี่ยนกดเปลี่ยนกดเปลี่ยนกดเปลี่ยนอย่างเงี้ยจนกระทั่งไปได้หรือไปไม่ได้ก็แล้วแต่หรือไปได้ไม่ได้มันก็ต้องอย่างน้อยมันต้องแบ็กกลับมาโฮปได้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาทั้งหมดให้ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราก็เอาอันเนี้ยกลับมาวิเคราะห์ต
1: ่อ
0: ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไปอย่างนี
1: ้
0: ลูกค้าอีกกลุ่มนึงไปอย่างนี้ลูกค้าอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็น UX เป็น User Experience ที่มันค่อนข้างจะเหมาะแล้วก็พรูฟได้ว่าอ๋อคนที่เขาเป็นเพอร์โซนาแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: เขาเวลาเขาแจ้งเคลมเขาเป็นแบบนี้นะ
1: เพราะมันเกิดจากการทดลองจริงๆ
0: ใช่
1: กับกลุ่มลูกค้าของจริงที่เรากำหนดเขาไว้แบบนั
0: ้
1: น
0: แล้วมันก็ไม่ต้องไปแบบ100คนก็13ถึง15คนประมาณนี้ครับ
1: นี่คือวิธีที่ลีนเพราะว่าประหยัดทั้งต้นทุนแล้วก็ประหยัดทั้งเวลา
0: เวลาใช่ใช่ทีนี้พอเราพูฟอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราอยากจะทำให้โปรดักต์มันเจ๋งขึ้นไปอีกคราวนี้เราเปลี่ยนเพอร์โซนา
1: ค่ะ
0: เราไม่ต้องไปไล่ทำเหมือนเดิมเอาอันเนี้ยไปทดลองอีกเพอร์โซนาหนึ่งตอนแรกเราทดลองผู้หญิงอายุ18ถึง35
1: ค่ะ
0: ต่อไปเราจะไปทดลองผู้ชายอายุ18ถึง40
1: เ
0: ราต้องเป็นบุคลิกแบบนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี
1: ้
0: เราก็ไปเลยเดินไปแล้วก็คอยดูผู้ชายคนนั้นแล้วก็เรียกมาแล้วก็นั่งทำมันก็จะกลายว่าเราสามารถพูฟอันเนี้ยกับเพอร์โซนาอีกแบบนึงเพื่อดูว่า

0: จริงๆแล้วเพอร์โซนาผู้หญิงเป็นแบบนี
1: ้
0: ผู้ชายอาจจะเป็นอีกอย่างนึงก็ได
1: ้
0: ผู้ชายอาจจะเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงผู้หญิงเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงอะไรประมาณนี้ครับ
1: แต่ฟังดูแบบนี้เนี่ยเหมือนส่วนสำคัญที่สุดก็คือตัวของเพอร์โซนาหรือกลุ่มทาร์เก็ตที่เราจะเข้าไปเทส
0: ใช่
1: เราต้องกำหนดให้ชัดก่อน
0: ต้องช
1: ั
0: ดต้องชัดเจนมากทุกมันสำคัญคือทุกคนในทีมครับต้องนึกภาพผู้หญิงคนนั้นออกเหมือนเป็นแฟนเรา
1: ต้องเข้าใจเขาในทุกอนูจริงๆว่าเขาต้องการอะไร
0: ใช่
1: แต่ประเด็นก็คือปัญหาของคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเราถ่ายออกมาแล้วอ่ะเราก็อยากให้แบบไอ้คนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะคนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะเมื่อมันเอามากางอยู่บนโต๊ะอะค่ะพี่แจ็คมีวิธีในการบอกทีมยังไงว่าไอ้ product ของเรามันควรเหมาะกับใครหรือเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งหรือยังไงคือ process ในการเริ่มต้นตรงเนี้ยการกำหนด persona เนี่ยมันมาจากตรงไหน
0: ของเราบังเอิญของเราเนี่ยก็เราทำ Facebook ด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วพอเราทำ Facebook เนี่ยเราก็เลยเจอว่าคนที่เข้ามาใน Facebook ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนแล้วพอเรายิงแอดไปเนี่ยมันก็รู
1: ้
0: ก็เป็นวิธีนึงที่จะเรียนรู
1: ้
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นคือคนใช้อ่ะครับเราต้องตีโจทย์ให้ออกว่า user ที่ใช้แอปจริงๆอ่ะเป็นใครอย่างของเคมดีเนี่ยคนที่จะมาเสพสื่อจากเราอ่ะจะเป็นผู้ชายจะไม่ใช่ผู้หญิงแต่คนใช้คือผู้หญิงเป็นเรื่องที่แปลกมากคือผู้หญิงจะไม่เข้ามาใน Facebook เพื่อมาดูเรื่องรถยนต์มาดูเรื่องเอ้ยรถชนทำยังไงประกันแจ้งยังไงนู่นนี่นั่นผู้ชายจะเป็นคนเข้ามาดูผู้ชายจะชอบเรื่องรถเข้ามาดูแต่สุดท้ายคนที่ทำเคลมผ่านแอปเราที่เราเจอเป็นผู้หญิงมันก็เลยไล่กันไปไล่กันมาไปเจอว่าอ๋อผู้ชายอ่ะรู้แล้วไปสอนผู้หญิงไปสอนแฟนตัวเองเนี่ยเธอต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยสื่อที่เราออกไปใน Facebook เราเลยเน้นเป็นผู้ชายแล้วเราก็จะเห็นเลยกลุ่มผู้ชายจะเข้ามาใน Facebook เราเยอะมากแต่คนดาวน์โหลดแล้วรีจิสเตอร์มากลายเป็นผู้หญิงแล้วพวกผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยรีจิสเตอร์เพราะว่าฉันรู้แล้วไม่เป็นไรฉันรู้ฉันหาทางออกได
1: ้แต่คนที่หาไม่ได
0: ้แต่ฉันสอนคนที่ฉันรักแล้ว
1: หรือว่าไม่อยากให้มากวนฉันกวนคลิปนี้อะไรอย่างนี้ตามกัน
0: ประมาณนั้นก็มันมีวิธีที่จะหาเพราะไม่อย่างนั้นอย่างที่บอกคือว่ามันเยอะไปหมดอ่ะคือคนทุกคนใช้แอปเราได้หมดเพียงแต่ว่าเราต้องเจาะก่อนเราต้องเจาะก่อนว่าเราจะเอาใคร
1: เพราะฉันดูเหมือนกับว่าความท้าทายแรกของสเตจในการสร้าง MVP เนี่ยคือกำหนดเพอร์โซนาให้ได้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่สำค
0: ั
1: ญที่สุดหลังจากนั้นเทสไปเทสมาเรียนรู้กับเขาว่าเขาต้องการอะไรแก้ตรงไหนอย่างไรจนสุดท้ายเนี่ยในสเตจท้ายๆที่มันที่อะไรที่เป็นตัวชี้วัดว่าอันนี้แหละน่าจะใช่สำหรับการลอนช์ออกสู่ตลาดแล้วจากประสบการณ์ของเคลมดิที่ผ่านมาพี่แจ็คมองยังไงคะ
0: พอเราทำออกมาแล้วครับเราทำออกมาเป็นอันนี้แล้วครับเราจะทำต่อก็คือว่าเราทำเป็นแอปพลิเคชันจริง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่แอปพลิเคชันจริงที่สามารถทำงานได้จริงครับแล้วกลับไปทดลองกับเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นคนที่เราให้เข้ามาเป็นเพอร์โซนาเราก็จะเจอกันอยู่เรื่อยๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้พอได้ออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันปล่อยออกไปพอปล่อยออกไปมันแน่นอนครับเพอร์โซนาแบบนั้นอาจจะผิดพลาดก็ได้คือเราอาจจะวางเพอร์โซนาผิดตั้งแต่แรกก็ได
1: ้
0: พอออกไปปุ๊บคนส่วนใหญ่ที่ดาวน์โหลดเราเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเพอร์โซนานั้นเลยก็เป็นมีโอกาสเกิดแน่ๆแต่พอมันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บคนนี้ก็จะแบบวิจารณ์กลับมาทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมแอปเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมไม่นู่นนี่นั่นล่ะคือเราเข้าใจว่าเราไม่สามารถคอนโทรลได้ว่าคุณอย่าโหลดนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะเราปล่อยออกไปแล้วทุกคนก็จะโหลดกลับมาม
1: ันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาม
0: ันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาเพราะนั้นดีที่สุดไหมผมตอบได้ว่าไม่มีดีที่สุดแต่ดีณเวลานั้นพอแล้ว
1: ค่ะ
0: คือมันควรจะพอที่จะลอนช์ product ออกไป
1: ซึ่งคำว่าพอที่จะลอนช์ product ออกไปได้ก็คือเพอร์โซนาที่เรากำหนดไว้โอเค
0: ใช่
1: ใช้งานได้อย่างคล่องปลื้ม
0: เขากดแบบไม่มีกระตุกอ่ะไม่มีแบบไม่มีหยุดอ่ะไปได้แล้วแบบเฮ้ยทำได้แล้วนี่อะไรประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการทำธุรกิจในลักษณะแบบเนี้ยถ้าเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งน้อยต่างๆจะหายไปเยอะ
0: ใช่
1: ถ้าพี่แจ็คกำลังจะบอกว่าเคล็ดลับสำคัญในการที่เราจะตีโจทย์จากตัวลูกค้าสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายที่อยากทำแล้วสักเซสกันดีทำบ้างเนี่ยมันอะไรคือคีย์ที่เราห้ามลืม
0: ผมว่าไอ้ถ้าเราย้อนกลับไปดูแรกๆเลยนะถ้าเราจะทำโปรดักต์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยสิ่งแรกเลยคือว่าไอ้นี่มันเป็นปัญหาของคนนั้นจริงๆหรือเปล่าคือถ้าเราไปเทสเพอร์โซนาแต่เพอร์โซนาบอกเอาไม่ฉันทำทำไมฉันไม่เห็นมีปัญหาเลย ฉันก็แค่ยกหูโทรก็จบแล้วไอ้นี่ไม่เห็นมันจะได้อะไรกลับมาอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเพอร์โซนาก็ทำไปโดยที่ทำเทสให้เราโดยที่แบบไม่คิดว่ามันไม่ได้จริงจังมันก็ไม่ได้อะไรมาเพราะฉะนั้นแต่ถ้ามันเป็นเพนเนี่ยพอเขาเห็นแล้วเขาแบบเฮ้ยดีดิถ้ามันมีอย่างนี้ฉันก็สบายสิเขาก็จะอินกับไอ้เพอร์โซนสิ่งที่เขาช่วยเรามาเพราะฉะนั้นกลับไปดูอันแรกครับว่ามันเป็นเพนของคนกลุ่มนี้จริงๆหรือเปล่าถ้ามันเป็นเพนจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันจะไปตามบล็อกของมัน
1: ค
0: ่ะแล้วโปรดักต์มันจะออกมาได้ค่อนข้างจะซักเซสในตลาด
1: บอกแล้วว่ามันอยู่ที่การกำหนดโจทย์ของเราว่าตีโจทย์แรกกำหนดแล้วตีโจทย์นี้แตกมากน้อยขนาดไหนซึ่งการตีโจทย์ให้แตกด้วยวิธีต่างๆที่พี่แจ็คเนี่ยถึงแม้ว่าในอดีตจะเป็น SME มาแต่ว่านำหลักคิดของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง MVP แล้วก็เอาเรื่องของ Lean Startup เข้ามาใช้ก็คือทำยังไงให้เราประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ต้นทุนได้มากที่สุดเนี่ยผลลัพธ์ที่เห็นเนี่ยถ้าเทียบกับในอดีตที่พี่แจ็คเคยเป็น SME มันมีประสิทธิภาพมากกว่ากันขนาดไหน
0: คือประสิทธิภาพเนี่ยมันวัดผลยากแต่สิ่งที่มันเห็นผลเลยคือโปรดักต์มันออกเร็วมากคือพอมันฟิตตรงนี้แล้วเนี่ยพอเราส่งสเปคเนี้ยให้กับโคดดิ้งเด็กโปรแกรมมิ่งเนี่ยเขาจะโคดแบบเร็วมากคือภายใน2อาทิตย์นี้เสร็จเลยแต่อีกแบบเดิมเนี่ยเด็กจะมาถามพี่ตกลงอันนี้พี่เอาไงเอาไงดีวะเดี๋ยวโทรหาลูกค้าโทรหาลูกค้าก่อนกว่าจะนัดลูกค้าได้กว่าจะนู่นนี่นั่นมันก็จะกลายเป็นว่าใช้เวลาแต่นี้ไอ้โปรดักต์มันเสร็จแล้วมันออกมาแล้วมันฟิตแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าอยู่แล้ว อย่างน้อยมันใช้เวลาน้อยมากแล้วพอโคดดิ้งปุ๊บเด็กจะโคดดิ้งแบบสบายใจเด็กก็จะแฮปปี้ด้วยแล้วพอออกมาปุ๊บถึงแม้ว่าออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะตรงถูกใจไม่ถูกใจตลาดค่อยว่ากันอีกทีน
1: ึ
0: งขอยกเคสของเคมดีไม่ว่าจะเป็นเคมดีก็ตามหรือเป็นไอเลิร์ทอยู่ก็ตามสิ่งที่เราไม่เคยคิดเลยคือว่ามีแอปพลิเคชันแล้วแอปพลิเคชันถูกใจทุกคนใช้ดีโหลดง่ายรีจิสเตอร์อะไรง่ายแต่ก็จะมีประเด็นปัญหาตามมาเล็กน้อยแหละแต่สุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่มีทรานแซคชั่นคือมันไม่มีทรานแซคชั่นไม่มีการทำเคลมไม่เคยมีคนกด I love you มาแล้วบอกว่าหนูกำลังโดนข่มขืนหนูกำลังโดนปล้นผมกำลังโดนทำร้ายผมกำลังติดอยู่ในภาวะคับขันแบบนี้ไม่
1: ม
0: ีเพราะว่าเราก็งงเหมือนกันว่าทำไม
1: คนมีคนโหลดอ่ะ
0: มีคนโหลดมีคนโหลดเป็นแสนแต่ไม่มีคนขอความช่วยเหลือมาณเวลานั้นๆเราก็มานั่งหากันว่าทำไมมันไม่มีทรานแซคชั่นเราลืมไปว่าเราไม่ได้คิดแหละว่าคนที่โหลดพวกนี้เป็นคนที่ไม่ประมาทคนไม่ประมาทเนี่ยเห็นปุ๊บเฮ้ยแอปดีโหลดเพอร์โซนาเราก็เหมือนกันเฮ้ยดีนี่อย่างเงี้ยพี่ก็โหลดเก็บไว้ในมือถือไม่เห็นเป็นไรเลยพวกเนี้ยจะเป็นคนดีใช้ชีวิตดีก
1: ิน
0: ด
1: ี
0: อยู่ดีระวังตัวเองอยู่แล้วไม่พาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ขับรถเกเรไม่ขับรถไม่ประมาทไม่ขับรถประมาทไม่ขับรถผิดกติกาเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่มีทรานแซคชั่นที่จะเกิดขึ้น
1: แล้วเราแก้ปัญหายังไง
0: พอเรารู้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบว่าอันนี้จะมันเกิดขึ้นว่าพอเขาไม่ทำทรานแซคชั่นเนี่ยเราเพราะเราไม่ได้เงินเราก็เลยเริ่มบิดโมเดลสตาร์ทอัพก็จะใช้คำว่า pivot PIVOT pivot pivot ก็คือหาให้ได้ว่าปัญหามันคืออะไรทำไมเขาโหลดแล้วเขาไม่ใช้เขาไม่ใช้เพราะเขาไม่ประมาทเพราะฉะนั้นเอาแล้วฉันจะอยู่ได้ยังไงล่ะเราก็เลยบอกว่าคนประมาทอยู่ไหนเราก็ไปหาคนประมาทปรากฏว่าคนประมาทเนี่ยใช้วิธีรู้นะมีแอปแต่
1: เลือกที่จะโทร
0: แต่เลือกที่จะโทรเลือกที่จะโทรขนาดบางคนนะครับเปิด I Love You ขึ้นมาเรียกตำรวจ
1: ค่ะ
0: อยู่ในสถานการณ์คับขันเปิดมาเปิดแอปมาแอปมีให้โทรกับให้แจ้งโลเคชั่น
1: กดโทร
0: กดโทร
1: มันมีความหุ่นใจอะไรหรือเปล่าว่าแบบขอด่วนขอได้ยินเสียงหรือขออะไรอย่างเง
0: ี้ยเราก็เอาจากอันเนี้ยมาทำข้อมูลต่อว่าอ๋อมันมีเพอร์โซนาอีกแบบนึงน
1: ะ
0: ที่เขาเป็นคนประมาทอ่ะเขาเป็นคนชอบแบบเนี้ยรู้มีแอปแต่ไม
1: ่
0: สุดท้ายเกิดเหตุก็โทรเราก็เลยคิดว่า ทำยังไงกับคนพวกนี้ดีเราก็เลยทดลองทำ MVP ใหม่อีกรอบนึงคราวนี้ MVP ที่มันใหญ่ขึ้นที่มันเป็นซับซ้อนขึ้นก็คือว่าแทนที่เราจะต้องไปทำแอปพลิเคชันมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแล้วมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแล้วมันเป็นเซอร์วิสอันนี้มันเป็น MVP service MVP service คือทำยังไงที่เราจะรู้ว่าคนพวกนี้ใช้เซอร์วิสแบบนี้แล้วเวิร์กไม่เวิร์กเราก็เริ่ม

0: นั้นได้ยังไงเพราะสายเนี่ยประกันภัยเป็นคนรับเราก็เลยไปบอกประกันภัยว่าถ้าคุณรับสายอ่ะคุณก็จะมีระบบของคุณแต่ถ้าคุณใช้ระบบของเราคุณจะสามารถเห็นออนไลน์เรียลไทม์ได
1: ้
0: แล้วพอ5โมงเย็นหลัง5โมงเย็นคุณโอนสายมาให้ผมคุณก็ยังสามารถเห็นออนไลน์เรียลไทม์ได
1: ้
0: ก็เลยไปรับจ้างเป็น call center
1: เป็นการต่อยอด
0: เป็นการต่อยอดกลายเป็นว่าเคมดีไม่ได้มีแค่แอปพลิเคชันเคมดีมีเซอร์วิสด้วยรับจ้างเป็น call center นอกเวลาร ับจ้างเป็น call center ในเวลาพอรับจ้างมาเสร็จปุ๊บเขาโทรมาปุ๊บเรารู้แล้วเราก็จะบอกเราเริ่มจากนะพอเรารับสายเราก็บอกว่าโอเคคุณรถชนตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราส่งเซลเยอร์ออกไปถ้าเซลเยอร์ออกไปคุณก็ต้องรอประมาณสัก10นาที25นาทีอะไรประมาณนี้เขาบอกเขารอไม่ได
1: ้
0: สอนเขาโหลดแอปเลย
1: ก็เป็นการขายแบบม้วนกลับ
0: แล้วก็เราก็เอาคูปองมาแจก
1: ค่ะ
0: เราก็ไปขอคูปองจากเพื่อนสตาร์ทอัพอะครับเอามาแลกยู
1: เ
0: ซอร์กันแล้วก็แจกไปแจกเป็นคูปองนู่นนี่นั่นดูไอ้นั่นได้ฟรีอันนี้ได้ฟรีเดือนนึงอะไรประมาณนี
1: ้
0: ลูกค้าก็โหลดแล้วก็ทำเองมันก็เลยเริ่มมีพฤติกรรมอีกแบบนึงแต่เขาบอกว่าไม่อ่ะผมจะร
1: อ
0: ผมไม่เอาผมไม่ยอมโหลดผมจะรออ
1: ่
0: ะรอเดี๋ยวผมส่งเซอร์เวอร์ออกไปเราก็เลยไปคิดโมเดลอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเซอร์เวอร์อินเฮ้าส์ที่บอกครับ
1: อิน
0: เฮ้าส์นี่ใช้ซอฟต์แวร์เราเพราะนั้นเขาก็จะใช้แอปของเราเขาก็ทำงานได้ฟูลไทม
1: ์
0: 100% เนี่ยออกไปทำเคลมเร็วแป๊บเดียวแต่พอไปเอาซอสปุ๊บเอาซอสใช้กระดาษเราก็ทำไงดีทำไงให้เอาซอสพวกนั้น
1: เ
0: นี่ยใช้แอปของเราเราก็ไปชวนคนที่อยากทำ
1: เป็นบริษัท
0: เอาซอสเนี่ยมาทำงานกับร่วมกับเราแล้วเราก็เอาซอฟต์แวร์ไปทดลองให้เขาใช้แล้วพอเขาใช้เวิร์กเราก็บอกว่าอ่ะรอรับงานนะ
1: เดี๋ยวส่งงาน
0: เดี๋ยวส่งงานให้แล้วพอเราเห็นโลเคชันคนนี้ใกล้เราก็ส่งงานให้เขา
1: ค่ะ
0: มันก็กลายเป็นว่ามันก็สร้างอีโคซิสเต็มใหม่ขึ้นมากลายเป็นว่าคนพวกนี้ก็ได้งาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยที่ได้งานแบบออโตเมติกสามารถส่งงานรับงานได้ออนไลน์เรียลไทม์ประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นนี่คือการต่อยอดทั้งนั้นเลย
0: ใช่
1: จากการที่เราทำ MVP ขึ้นมา
0: ใช่
1: กับการเข้าไปทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายของเราที่เราต้องการจะ
0: ใช่
1: เห็นพอยให้เขา
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นมันออกมาได้อีกหลายเซอร์วิสมากเพียงแค่เราลองเข้าไปทำความเข้าใจกับเขานิดนึงว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆมันคืออะไร
0: เพราะฉะนั้น MMA persona ของผมเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากคนโหลดแอปเป็นคนไม่โหลดแอปเปลี่ยนจากคนที่ขับรถกลายเป็นเซอร์วิสเยอร์ก็เป็น persona ผมถูกไหมเสร็จแล้วผมก็ไปทำอีกผมก็หา persona ใหม่อีกผมก็ไปทดลองว่าแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ขับรถไปไหนต่อไหนอะครับแต่ว่าเขามีเวลามากพอที่สามารถจะมารับงานเราได้เนี่ยเราจะส่งงานให้เขาได้ไหมก็เลยไปทดลองอีกก็คือไปลองคุยกับคนพวกนี้ว่าเนี่ยวันนี้คุณเห็นมีแกร็บแท็กซี่ใช่ไหมมีอูเบอร์ใช่ไหมแต่คุณไม่ได้มีรถยนต์คุณไม่ได้อยากจะไปขับนู้นนี้นั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมีงานทำเซอร์วิสเคลมให้คุณทำอ่ะคุณสนใจไหม
1: มาเป็นเซอร์เวเยอร
0: ์มาเป็นเซอร์เวเยอร์ให้เราเราก็ไปหาจากหลายแหล่งน
1: ะ
0: เราเคยไปคุยกับเด็กที่เป็น Messenger เคยคุยกับสตาร์ทอัพที่เป็น
1: ส่งเอกสาร
0: เป็นส่งเอกสารอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันไม่ใช่persona ที่เราวาดมันผิดมันกลายเป็นว่าคนกลุ่มนั้นเขาก็จะมีอาชีพแบบนั้นเขาจะไม่ยอมมีอาชีพแบบนี
1: ้
0: จนกระทั่งเราเจอว่าเอ้ย persona เนี้ยใช่ก็คือคนทั่วไปเลยอะนักศึกษาเอาตั้งแต่นักศึกษาปวสขึ้นมาม หาวิทยาลัยเด็กพวกนี้อยากหางานทำแล้วพอเราโยนไอ้ MVP เข้าไปปรากฏว่าเขาตอบรับพอเขาตอบรับเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มเอามาเทรนนิ่งแล้วก็เริ่มทดลองทำแล้วก็ส่งงานออกไปเฮ้ยเวิร์กคราวนี้ปุ๊บเราก็ไปบอกประกันภัยว่าอ่ะผมมีเด็กแบบนี้ละงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้เด็กพวกนี้ทำงานยากๆเอาไปให้พวกที่เป็น
1: เอ
0: าซอร์สเซอร์เวอร์ทำ
1: คือเรียกว่าตอนนี้เคลมดีเองเนี่ยอย่างล่าสุดก็คือเคลมดีไบค์ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ล่าส
0: ุ
1: ดที่ออกมาก็คือล้วนต่อยอดมาจาก MVP ที่เราพยายามทำความเข้าใจกับกลุ่มลูกค้าซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มเดิมเสมอไปมันอาจจะเกิดการต่อยอดจนเรา
0: เป็นมิสเซนโมเดลใหม่เลยก็ได
1: ้ซึ่งมันเกิดได้ตลอดเวลานะคะวันนี้เคลมดีเองก็เลยไม่ได้ขายแอปพลิเคชันละแต่เชื่อว่าเคลมดีปัจจุบันขายเซอร์วิสมากกว่า
0: ใช่แต่ทุกคนต้องใช้แอปเคลมดีเรานะ
1: อันนี้เหมือนเป็นชั้นวางของให้ได้ทำ

0: ความรู้จักกับเซอร์วิสได้เข้าถึงเซอร์วิสที่หรือบริการที่เคลมดีนั้นตั้งใจพัฒนาขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างดีๆที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆเอาไปใช้ต่อยอดได้ไม่ยากเลย
1: ใช่

ันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีวิธีการเปลี่ยนไอเดียให้มาเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งรูปแบบที่อาจจะไม่ได้ผ่านหน้าจอหรือเชลฟ์ที่เราคุยกันอย่างตัวของแอปพลิเคชันแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้มากขึ้นอันนั้นจะเป็นอะไรอยากให้รอติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมแบบนี้แต่ว่าระหว่างนี้ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์กันได้ set.or.th/education แล้วก็เข้าไปได้ที่มุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งตรงกับวันที่23กรกฎาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอับดุลฟัตตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กรุงไคโรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลาทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาศิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข2519สิริราช International Conference in Medicine and Public Health หรือ SICMPH 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยรวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของประชาชนมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกว่า 1,200 คนโดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์จากองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตรกว่า20แห่งมีการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบปากเปล่ารวม86เรื่องในงานได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดวงใจของแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประเมินสุขภาพสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายภายใต้แนวความคิด Move Your Body Happy Your Mind ที่เหมาะสำหรับทุกช่วงวัย
เวลา 14:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสัปปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโองการให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลอ่องพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานไทยซิเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซิเล็ก Next Level ณภูมิภาคอเมริกานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: ันที่21กรกฎาคม2569เวลา 16:56 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังแวนเดอร์บิลท์ฮอลล์สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลเทอร์มินอลทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็กเน็กซ์เลเวลในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กลับทูลรายงานการจัดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาโดยมี2กิจกรรมได้แก่การจัดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลและการบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดไทยซีเล็กเพลย์กราวด์มีพระดำรัสถึงฟุตบอลโลก2026และงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา
1: There is in fact a beautiful parallel between the world of football and Thai cuisine. Think of a perfectly executed match and a beautifully balanced Thai dishBoth are born from skill, passion, precision, and creativity. Both require years of training, discipline, and mastery of craft. Both spark surprise and excitement. A great football team conjures something greater than any individual prowess, a synergy that inspires everyone watching. In the same way, a master Thai chef orchestrates an extraordinary array of notes, sweet, sour, salty, spicy, and bitter. Each element has its own distinct character, and yet together they blend in perfect harmony to produce something wonderful. Most importantly, football and food share the same extraordinary power. They bring people together. They need no translation.They connect cultures and build friendship across borders and generations. They remind us that life's greatest celebrations are the one we share. The ideal of connection is especially meaningful here in New York City, one of the world's great crossroads. Every day, many people from different origins come together here and enrich one another's lives.In many ways, Thai cuisine reflects the same openness. It welcomes people to the table and invites them to unlock their minds and senses to a world of new possibilities. This year, we invite you to experience that magic through our theme, Thai Select Playground, Play with Thai Flavors.This festival, we have transformed this historic hall into a vibrant playground of Thai cuisine, a place of discovery and wonder. Because a playground is where curiosity begins. It is where we try something new, where we explore unexpected possibilities. That is the adventure we invite you to join tonight.Cuisine is not simply food. It is a journey that invites exploration. It tells stories of our history, our regions, our communities, and the genius of the people who have shaped Thailand over centuries. From the bustling streets of Bangkok to the mountains of the north and the shores of the south, each dish carries a sense of place.And a unique culinary heritage. Today, we encourage you to follow your curiosity.

0: curiosity and play with Thai flavors to appreciate not only the richness of our traditions, but also the ingenuity of our chefs who continue to reinvent Thai gastronomy for new generations. To bring this playground to life, we have assembled an extraordinary league of talent. 15 of New York's finest Thai select restaurants are joining us under one roof. These restaurants are not merely culinary destinations, they are cultural ambassadors that proudly represent Thailand every day through their dedication, craftsmanship, and hospitality. This evening, whether you are enjoying a beloved street food favorite or tasting a contemporary interpretation of traditional Thai cuisine, our chefs will introduce you to the true spirit of Thailand, vibrant, generous, inventive, and full of life. It is now my great pleasure to officially declare the 2026 Thai Select Festival open. So, step into the playground, embark on an adventure of flavors and spices, and may this celebration fill your hearts and your palates with the joy of Thai cuisine. May tonight be the beginning of a long-lasting journey with Thai cuisine and an ever-deepening connection with Thailand. Thank you.
1: จากนั้นทอดประเทศวิดิทัศน์งาน Thai Select Festival ในแนวคิด Thai Select Playground Thai Select เป็นตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทยแล้วทรงร้องเพลงช้าและเพลงเร็วอาทิโลดจิงโซดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยกระดับภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาสร้างประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานและสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยซีเล็กในการขยายโอกาสทางการตลาดเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดสหรัฐอเมริกาและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์อาหารไทยกับการส่งเสริมสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทยในตลาดต่างประเทศในการนี้ทอดพระเนตรร้านอาหารไทยซีเล็กและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มไสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ภายในงานไทยซีเล็กเฟสติวัลมีร้านเข้าร่วมจำนวน15ร้านซึ่งมีร้าน2ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีเยี่ยมจำนวน10ร้านร้าน1ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีจำนวน4ร้านและร้านแคชชวลเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีจำนวน1ร้านแต่ละร้านนำเสนออาหารเครื่องดื่มและของหวานให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองได้แก่คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์คณะทีมไทยแลนด์ผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนโดยช่วงสายที่ผ่านมาได้เปิดให้กลุ่มผู้บริโภคและผู้มีอิทธิพลทางความคิดได้เข้าร่วมลิ้มลองแล้วเช่นกันปัจจุบันมีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม 1,499 ร้านจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์57แห่งใน72ประเทศเขตอาณาจากจำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศกว่า 18,800 ร้านสำหรับสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุดรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวยอร์กจำนวน63ร้านส่วนผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมีจำนวน 1,072 รายการจาก118บริษัทโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

รายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมสารีริกธาตุเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรวงศาวาสณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569วันนี้ที่โรงเรียนปีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินทราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนมอบเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคนดีสีกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษาในเทศกาลดังกล่าวได้จัดแสดงผลงานของผู้บริหารและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในปีการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติจริงในโรงเรียนให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรุกสร้างพื้นฐานชีวิตและคุณธรรมส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านการฝึกทักษะยุคใหม่และปฏิบัติจริงบนพื้นที่จำลองการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการบ่มเพาะการเป็นพลเมืองที่ดีผ่านกระบวนการสภานักเรียนและกิจกรรมจิตอาสาเกื้อกูลชุมชนเพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้ที่วัดพระนอนจักรศรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระธีรคุณซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระธรรมวชิระกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิระธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธาศาสนบรกิจนิวิทศีลาจารดีโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคริตสอนบวรสังฆารามขำมังวาสีสถิตณพระวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569โดยมีธนานุศักดิ์ตั้งฐานอนุกรมได้8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเทวราชกุญชรวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดป่ากล้วยจังหวัดลำปางวัดอรุณสหราชอาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์สหราชอาณาจักรและวัดทรงศิลาจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาThank you.
เวลา 14:30 น.สมาคมสหพันธ์การกุศลเต็กก่าแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดท่าไม้เหนือจังหวัดอุตรดิตถ์วัดธรรมศิลโสภาวัดมาโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดท่าโรงช้างวัดจันทร์ประดิษฐารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดมัคคะสัญจารามจังหวัดยโสธรวัดสามแยกชมพูวัดนาว่าจังหวัดอำนาจเจริญและวัดขอนชะโงกจังหวัดสระบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดสกลนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วยวัดกลางวัดหนองอีวุปัตอโศการามวัดดอนทองวนารามวัดปิยมงคลวัดโพชัยบ้านเวอร์วัดบุรพาด่านแต้วัดโพชัยเสมารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์จังหวัดราชบุรีโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรุ่นที่27และบาทหลวงสมเกียรติปุณอนันตบุตรเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียสามเสนกรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่47และจังหวัดสกลนครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวดีกรมหม่อมสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่จะพ
ที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์รวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านสนเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อาหารพระราชทานอาทิต้มยำกุ้งข้าวสวยปลาทูทอดไข่ต้มน้ำพริกข้าวเหนียวไก่ย่างลาบหมูส้มตำไทยผลไม้ลอดช่องและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาสมพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศเดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศสร้างขึ้นเมื่อปี2528เพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้งในด้านสุขภาพเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยรวมทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันมีผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงจำนวน172คนมีเจ้าหน้าที่49คนการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพันเอกภูสิทธิ์คล้ายฮิรันเป็นประธานในกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์กองบัญชาการในตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์และหน่วยบินเดโชชัย3พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน230นายและคนได้ปริมาณโลหิตรวม 13,500 ซีซีโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันนี้ที่วัดบางนารายณ์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ประกอบด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองและอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เด็กชายฮาปิบหินะอายุ10ขวบประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเด็กชายฮาปิบหินะไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพพยดาครูอาจารย์ในการจัดสร้างฉากและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาวันนี้ที่อาคารเรียนรู้เรื่องโขนตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดาครูอาจารย์ในการจัดสร้างฉากและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดขึ้นเพื่อบอกกล่าวขออนุญาตเทพยดาครูอาจารย์ให้ช่วยเปิดทางปกป้องคุ้มครองและอำนวยพรให้การจัดสร้างฉากและการแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีในการนี้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาจะจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูโขนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
4รอบ3มิถุนายน2569ด้วยส่งสืบสานพระราชปณิธานทรงส่งเสริมสนับสนุนการแสดงโขนในทุกมิติเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมความงดงามของเครื่องแต่งกายประณีตอันเป็นศิลปะดั้งเดิมของไทยหลากหลายแขนงอันเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปสำหรับผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเสด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปพร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนและมอบสมุดชุดเครื่องเขียนแก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอลานสักเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นำแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีให้บริการตรวจโรคทั่วไปบริการทางทันตกรรมและการตรวจสุขภาพตาแก่ประชาชนมีผู้เข้ารับบริการจำนวน508คนกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่ระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายระบบหูและการได้ยินและระบบประสาทตามลำดับจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน

จำนวน3คนยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตลุงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค
0: ์โถเอ้ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: ใจเย็นเย็นก่อนเมฆเสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นดันตินโฟลคอนไงล่ะชากรีที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าโบกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วม

0: ันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
1: นั่นน่ะสิ
2: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
2: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยน้องตะวัน
2: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้อยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
1: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
2: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
1: ก็ประมาณนั้นค่ะ
2: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราฆ่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God what is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอง
3: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
3: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
0: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
4: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อัตมาเคี่ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: มาก
1: ปัญหาด้านการศึกษาค่ะอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยเอาหลักสูตรของเดิมอะค่ะ
0: ณ
1: วิชาหน้าที่พลเมืองวิชาหน้าที่ศิลธรรมตรงนี้กลับเข้าไปค่ะเพราะเราได้คุกคลีกับเด็กแล้วเนี่ยในทุกวันนี้ความทันสมัยของสื่อมันทันสมัยจนเด็กและเยาวชนเนี่ยไม่ได้ถูกการคัดสรรในการบริโภคสื
0: ่อ
1: ถ้าเรามีวิชานี้เข้าไปเนี่ยจิตสำนึกในหน้าที่จิตสำนึกในการกระทำด้านคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจะเริ่มมีมากขึ้น
0: ค่ะ
1: การมารยาททางสังคมการอยู่กับผู้ใหญ่ความรักในประเทศชาติความรักในสถาบันก็คงจะกลับมาให้เหมือนเดิมเพราะว่าทุกวันนี้เห็นแล้วสื่อมันที่เด็กใช้อยู่นะคะ

0: มันไม่ได้ถูกคัดสรรก็จะฝากผู้ใหญ่แล้วก็เรื่องสังคมที่มีผู้สูงอายุ
1: ค่ะ
0: เพิ่ม
1: เป็นผู้สูงอายุเต็มตัวแล้วนะคะ
0: เป็นสังคมผู้สูงอายุก็ยังมีเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสอีกมากค่ะที่

0: คนครอบครัวได้แล้วก็ยังไปรับดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการแค่เป็นเพื่อนหรือต้องการพาไปไหนหรือครอบครัวที่อยากไปทำงานแต่ห่วงคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก็ยังมีเด็กในการบริการด้านนี้อยู่อะค่ะก็อยากให้มีเพิ่มหลักสูตรนี้เข้าไป
1: บริบาลระยะสั้นจะสามารถดูแลคนในครอบครัวได
0: ้ได้อย่างน้อยเขาก็ยังดูแลบรรพบุพการีเขาได
1: ้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายได้
0: ค่ะมันก็เป็นการหล่อหลอมให้เขารู้สึกมีความกตัญญูนะคะก
1: ็
0: จะได้ไม่มีข่าวอย่างที่ทุกๆวันที่เรารับไปค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลตัวอย่างนะคะที่วันนี้มาแชร์เรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะถือว่าเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์นะคะที่ยังคงทำหน้าที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็แน่นอนว่ามีความตั้งใจทำต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเห็นสังคมที่ดีขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณจุ๊บมากๆเลยที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะคะขอขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะและช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังคงมีเรื่องราวดีๆมาให้ทุกท่านนั้นติดตามกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้านะคะ

0: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: เอาวิ่ง
3: คุณรอดพูดกันเจอนี่เอาเลยจังกะไหลได้ข้าวเด็กกินจังกะไหลไป
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: คำถามที่คุณสงสัย
6: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
5: ฎหมายที่คุณอยากรู
7: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
5: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.-15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร02-066-102และ02-206-6103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
8: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์เวลา 21:45 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
9: เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากที่คณะกรรมการในรายการบทบาทกรรมการออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

กลับมาในช่วงนี้นะคะคุณธรรมคุณทำได้วันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนำมาฝากทุกท่านกันค่ะวันนี้เนี่ยจะพาไปติดตามเรื่องราวของธุรกิจหนึ่งนะคะที่ทำธุรกิจมาจนประสบความสำเร็จแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ที่จะพาไปดูคือเขาทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าทุกวันนี้มีความท้าทายอย่างมากนะคะท่ามกลางเศรษฐกิจไทยที่ผันผวนแล้วทำอย่างไรที่จะควบคู่ไปกับคุณธรรมในการบริหารงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ

จริงๆเวลาเราพูดคุณธรรมนี่มันกว้างมันคืออะไรอ่ะคุณธรรมมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับความซื่อสัตย์นี่เราต้องสร้างยังไงสร้างให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเราซื่อสัตย์ยังไงอย่างกรณีถ้าเป็นน้ำมันคุณภาพน้ำมันต้องสดจากโรงกลั่นตรงความที่เรามีซัพพลายเชนเองเรามีคลังน้ำมันเรามีรถบรรทุกน้ำมันของตัวเองเนี่ยในอดีตตอนที่เรา

ยังเล็กการที่จะเติบโตมันก็ต้องเป็นเรื่องของการทำกำไรแต่เมื่อเราถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มมีกำไรเริ่มอยู่ตัวเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนธุรกิจนี้ไม่ใช่เกิดจากการทำกำไรแล้วนะครับทำอย่างไรกำไรที่ได้มาเนี่ยต้องคืนสู่สังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนและเชื่อเถอะครับเรายิ่งให้สุดท้ายมันก็จะได้กลับมาประโยคของคุณเทียมโชควัฒนาเวลาวักน้ำไปเนี่ยน้ำมันจะไหลเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เราโอบน้ำเข้ามาสุดท้ายน้ำมันก็จะไหลเวลาเราให้ใครอย่าไปจำแต่เวลาใครให้เราต้องตอบแทนดื่มน้ำหนึ่งจอกทดแทนทั้งลำธารความกตัญญูรู้คุณเราบอกน้องๆในบริษัทเสมอนะครับสิ่งที่ประโยคนึงที่ต้องพูดให้ติดปากก็คือมีอะไรให้ช่วยไหมครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนต้องไม่คิดถึงว่าฉันให้แล้วทำไมไม่ได้รับล่ะทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีก็จะต้องไม่มีมุมนั้นสุดเรามีโครงการร่วมกับสมาคมภัตตาการไทยเพื่อขายข้าวแกง25บาทลดค่าของชีพแล้วช่วงนี้เรามีการแจกตัวลำไยอบแห้งเรารับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่มันออกมาเยอะคือเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านมาเราก็จะมีมังคุดบ้างลำไยข้าวสารเงาะลองไข่ไก่พนักงานทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมันเป็นปั๊มน้ำมันเป็นสำนักงานใหญ่เราจะมีเหมือนการให้รางวัลเชิดชูเกียรติบ่อยครั้งนะครับผู้มาใช้บริการลืมกระเป๋าตังค์ลืมมือถือในร้านกาแฟในหมาดหรือในห้องน้ำมักจะได้คืนมีเคสของคุณพรไพรินเมื่อปี62มีแหม่มชาวบราซิลลืมเงินไว้เป็นแสนบาทสุดท้ายน้องเขาก็เก็บเงินแล้วก็โทรหาตำรวจแล้วก็มอบจากพนักงานธรรมดาเราก็ปรับให้เป็นผู้จัดการร้านเลยใหม่ๆมันก็จะยากมันก็เหมือนกับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำมันค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆสั่งสมแล้วเป็นเรื่องของทุกคนแข่งกันทำความดีผู้นำต้องทำให้ดูผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีตัวผมเองเนี่ยจะลงไปที่สถานีบริการในช่วงวันเสาร์8โมงถึงเที่ยงลงไปบริการลูกค้ามีขยะไหมครับขออนุญาตเช็ดกระจกหน่อยนะครับหรือบางทีเขายังเข้าใจว่าเราไม่เช็ดกระจกนะเหมือนตามสี่แยกอ่ะต้องจ่าย20 บาทแล้วเราใส่แมสเนี่ยมันก็ดูคิ้วขาวๆก็จะบอกไอ้นี่เท่าแก่มาลงเองเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาจะบอกว่าทำไมที่นี่ใช้เด็กปั๊มอายุเยอะจังแต่มุมหนึ่งเวลาเราเข้าไปเช็ดกระจกเนี่ยคือเราก็ได้มีโอกาสไปคุยกับลูกค้ามีข้อแนะนำอะไรหรือไม่มีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงใหม่อีกมุมหนึ่งน้องๆเขาจะได้รู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเฟืองทุกเฟืองหน้าที่เราในฐานะผู้นำต้องทำให้ดูให้พนักงานสำนักงานใหญ่ไล่ตั้งแต่ผู้บริหารยันพนักงานนะครับให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของสถานีบริการนี่มันเหนื่อยยังไงมันหนักยังไงไปดูน้องๆทำงานเครื่องโพสเป็นยังไงทำยังไงที่เราจะทำให้น้องๆทำงานได้สะดวกขึ้นทำงานได้สบายขึ้นถ้าเราบริการได้ดีบริการได้เร็วลูกค้าเขาก็จะมีความสุขสุดท้าย collaboration มันจะเกิดพูดกันมากขึ้นฟังกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแล้วเราก็จะเชื่อใจกันมากขึ้นการเป็นองค์กรคุณธรรมจะพูดว่ายากมันก็ยากแต่จะพูดว่าง่ายก็เป็นสิ่งที่ดีที่ต้องทำอยู่แล้วอย่างจิตอาสาคนทำจะมีความสุของค์กรที่ทำสุดท้ายก็จะมีความสุขมันก็จะตอบแทนด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืนช่วยกันทำเถอะครับทำไม่ต้องคิดเยอะแล้วอย่างที่ผมบอกครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับ

ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถือได้ว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมนั้นจะทำอาชีพอะไรจะค้าขายอะไรก็ตามค่ะสามารถนำไปใช้ได้สำหรับคุณธรรมเริ่มต้นนะคะจากการที่เรามีความจริงใจกับลูกค้าเวลาได้รับคำติชมจากลูกค้าเราก็นำมาพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรนะคะเมื่อมีการพัฒนาแก้ไขในจุดที่บกพร่องแล้วค่ะองค์กรก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกัน mindset ของผู้บริหารในเรื่องของการมอบหลักคุณธรรมให้กับพนักงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสำคัญมากๆนะคะอย่างเก็บของได้นะคะก็นำไปคืน

ให้กับเจ้าของนี่ถือว่าเป็นองค์กรที่น่าเชิดชูนะคะแล้วก็น่านำไปประพฤติปฏิบัติตามอย่างยิ่งนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันนั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อองค์กรประสบความสำเร็จแล้วมีลูกค้ามาใช้บริการมากมายสิ่งต่อไปที่เขาเลือกทำก็คือการคืนกำไรสู่สังคมนั่นเองค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่ามีแอปพลิเคชันดีๆค่ะที่สามารถให้ทุกท่านเข้าไปเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้นะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Moral Touch นั่นเองนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่สร้างสรรค์โดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนค่ะเข้าไปในแอปนี้เนี่ยท่านจะเจอกับเนื้อหาสาระต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนองค์ความรู้ e-learning นะคะหนังสือที่น่าอ่านมากมายเลยที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมสามารถที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองสังคมที่สำคัญที่สุดเลยก็คือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วยนะคะติดตั้งได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยนะคะไปดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานกันได้เยอะๆที่สำคัญสามารถดูย้อนหลังสำหรับรายการของเราได้ด้วยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการคุณธรรมคุณทำได้ในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก BLTVโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะครับสำหรับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบในเรื่องนี้แล้วนะครับตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับที่นักเรียนจะต้องบรรลุเมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้นะครับข้อที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการและรูปแบบของการเขียนจดหมายส่วนตัวได้ครับข้อที่2นะครับสามารถเขียนจดหมายส่วนตัวตามที่กำหนดได้ถูกต้องตามหลักการและรูปแบบครับสำหรับข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าลักษณะของการเขียนจดหมายส่วนตัวมีแนวทางในการเขียนจดหมายส่วนตัวอย่างไรนะครับพร้อมกันแล้วนะครับไปดูกันเลยนะครับประเด็นที่1นะครับแนวทางในการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับเราจะต้องเขียนถูกต้องตามรูปแบบและมีองค์ประกอบครบถ้วนตามองค์ประกอบเขียนจดหมายนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับในเรื่องของรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูในส่วนขององค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนจดหมายกันครับองค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนจดหมายนะครับคุณครูจะพูดถึงลักษณะของการเว้นขอบกระดาษนะครับโดยเราจะเว้นขอบกระดาษด้านหน้าประมาณ 1.5 นิ้วเว้นขอบ

กระดาษด้านหลังประมาณ1นิ้วนะครับคราวนี้เรามาดูถึงองค์ประกอบของจดหมายนะครับตำแหน่งที่1เลยนะครับเราจะเขียนที่อยู่นะครับนักเรียนสังเกตตำแหน่งของที่อยู่นะครับตามภาพตัวอย่างนะครับที่อยู่เราจะเขียนด้านมุมบนขวามือนะครับถัดลงมาจากที่อยู่นะครับจะเป็นในส่วนของวันที่นะครับซึ่งวันที่จะประกอบด้วยวันที่เดือนแล้วก็ปีพ.ศ.นะครับถัดลงมานะครับองค์ประกอบที่3นะครับก็จะเป็นคำขึ้นต้นนะครับแล้วก็เนื้อความส่วนสำคัญเลยของจดหมายนะครับถัดลงมาองค์ประกอบที่4นะครับนักเรียนก็คือส่วนของเนื้อความของจดหมายซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะบอกให้ผู้รับจดหมายทราบถึงจุดประสงค์ของการเขียนตลอดถึงผู้รับจดหมายทราบถึงวัตถุประสงค์ที่เขียนเรื่องราวที่ผู้ส่งต้องการจะบอกถึงผู้เขียนนะครับถัดลงมาในตำแหน่งที่5นะครับก็คือคำลงท้ายนะครับให้นักเรียนสังเกตตำแหน่งของคำลงท้ายนะครับคำลงท้ายจะเขียนตรงกับวันที่นะครับและตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือลงชื่อผู้เขียนนะครับตำแหน่งลงชื่อผู้เขียนนั้นนะครับจะเขียนตรงกับที่อยู่นะครับคราวนี้คุณครูขอถามนักเรียนหน่อยนะครับว่าองค์ประกอบของจดหมายหลักๆสำคัญในจดหมายแล้วจะประกอบด้วยทั้งหมดกี่องค์ประกอบครับใช่เลยครับนักเรียนจะประกอบด้วย6องค์ประกอบหลักๆองค์ประกอบที่1ทบทวนอีก1ครั้งนะครับองค์ประกอบที่1ได้แก่ที่อยู่นะครับองค์ประกอบที่2วันที่องค์ประกอบที่3คำขึ้นต้นองค์ประกอบที่4เนื้อความของจดหมายนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับองค์ประกอบที่5ได้แก่คำลงท้ายและองค์ประกอบที่6นะครับลงชื่อผู้เขียนนะครับอันนี้คือรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายดังนั้นการที่เราจะเขียนจดหมายได้นะครับเราจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายนะครับมาช่วยคุณครูพิจารณาดูหน่อยนะครับว่าลักษณะของจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะครับลักษณะของการเขียนถูกต้องในแต่ละองค์ประกอบหรือไม่นะครับคราวนี้ตำแหน่งที่1เลยนะครับองค์ประกอบที่1ที่เราจะพิจารณากันก็คือในส่วนของที่อยู่นักเรียนดูตัวอย่างจดหมายพร้อมๆกันนะครับในส่วนของที่อยู่นะครับที่อยู่ของจดหมายฉบับนี้เขียนว่าเขียนที่บ้านถูกต้องหรือไม่ครับเมื่อผู้อ่านรับจดหมายฉบับนี้รู้ไหมว่าตำแหน่งที่อยู่ของที่บ้านอยู่ที่ใดไม่รู้เลยนะครับดังนั้นองค์ประกอบของการเขียนที่อยู่คุณครูสอนไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับจะประกอบด้วยบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดและอะไรเอ่ยนักเรียนและอะไรเอ่ยรหัสไปรษณีย์นะครับและรหัสไปรษณีย์ดังนั้นลักษณะตัวอย่างของจดหมายนะครับในส่วนของที่อยู่เป็นอย่างไรครับเขียนถูกต้องหรือไม่ไม่ถูกนะครับนักเรียนไม่ถูกต้องหวังว่านักเรียนของคุณครูเขียนได้ถูกต้องตามวิธีการและกระบวนการเขียนที่อยู่นะครับต่อไปมาดูในส่วนขององค์ประกอบที่2นะครับได้แก่อะไรเอ่ยองค์ประกอบที่2ได้แก่วันที่นะครับนักเรียนร่วมกันพิจารณาหน่อยนะครับว่าลักษณะของการเขียนวันที่ในจดหมายฉบับนี้ถูกต้องหรือไม่ใครว่าถูกต้องยกมือขึ้นครับไม่มีเลยแต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครยกมือเลยไม่มีคนยกมือเลยแสดงว่านักเรียนมีความรู้ในเรื่องของการเขียนจดหมายแล้วมีความรู้ในเรื่องขององค์ประกอบของการเขียนจดหมายแล้วคราวนี้ดูตัวอย่างของจดหมายฉบับนี้ในส่วนของวันที่ผิดหรือว่าถูกครับลักษณะของการเขียนนักเรียนดูสังเกตดูให้ดีใช่ครับไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นลักษณะของวันที่บอกคุณครูหน่อยสิว่าวันที่ในจดหมายฉบับนี้ผิดตรงไหนเขาเขียนคำว่าวันที่นั่นเองเขาเขียนคำว่าวันที่นั่นเองจริงๆแล้วเราจะเขียนคำว่าวันที่หรือไม่ครับในจดหมาย

เราจะไม่เขียนในตำแหน่งของวันที่เราจะใช้เลขซึ่งเป็นเลขวันที่เดือนแล้วก็ปีพุทธศักราชเลยนะครับต่อไปตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3ได้แก่อะไรเอ่ยตำแหน่งที่3คำขึ้นต้นคำขึ้นต้นนั่นเองคราวนี้เรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่เคารพคำขึ้นต้นถูกต้องไหมครับลักษณะของการเขียนถูกต้องนะครับต่อไปองค์ประกอบที่4ในส่วนของเนื้อความของจดหมายนะครับและองค์ประกอบที่5ตำแหน่งของการเขียนคำลงท้ายคุณครูบอกว่าตำแหน่งของการเขียนคำลงท้ายเราจะต้องเขียนคำลงท้ายให้ตรงกับตำแหน่งใดเอ่ยคุณครูบอกว่าให้เขียนตำแหน่งของคำลงท้ายเนี่ยให้ตรงกับตำแหน่งเดียวกันกับของวันที่ดังนั้นลักษณะของการเขียนคำลงท้ายในตัวอย่างจดหมายฉบับนี้นะครับในตัวอย่างจดหมายฉบับนี้เขียนวางตำแหน่งได้ถูกต้องหรือไม่คุณครูเห็นแล้วยกมือมาจากหลังห้องเลยตอบเสียงดังฟังชัดเสียด้วยว่าถูกต้องครับคุณครูถูกต้องนะครับตำแหน่งของการเขียนในส่วนของคำลงท้ายต่อไปองค์ประกอบสุดท้ายได้แก่การลงชื่อผู้เขียนนะครับองค์ประกอบสุดท้ายก็คือการลงชื่อผู้เขียนองค์ประกอบที่เท่าไหร่เอ่ยองค์ประกอบที่6นั่นเองคราวนี้พิจารณาในส่วนของตำแหน่งการเขียนพิจารณาในส่วนของตำแหน่งการลงชื่อผู้เขียนนะครับคุณครูบอกว่าชื่อผู้เขียนจะต้องลงตรงกันกับที่อยู่นะครับซึ่งจะเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่อยู่นะครับเขียนตรงกันแต่คนละองค์ประกอบกันคราวนี้มาดูถึงตัวอย่างจดหมายที่คุณครูให้นักเรียนดูนะครับเป็นอย่างไรครับร่วมกันพิจารณาหน่อยว่าตำแหน่งสุดท้ายในส่วนของการลงชื่อผู้เขียนนั้นถูกต้องหรือไม่ครับในส่วนของตำแหน่งใครว่าถูกต้องยกมือขึ้นดูดีๆนะครับอันแน่มีคนยกมือบอกคุณครูว่าถูกต้องนะครับในส่วนของตำแหน่งของชื่อของผู้เขียนจดหมายนั้นเขียนตำแหน่งเดียวกันกับที่อยู่นั่นเองนะครับในตัวอย่างของจดหมายเขียนถูกต้องนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายเรามาดูในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายในองค์ประกอบถัดไปกันเลยนะครับก็คือในส่วนของเนื้อหาสาระในจดหมายนะครับลักษณะของเนื้อหาสาระในจดหมายนะครับเขียนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสารนะครับโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพนั่นเองนะครับเนื้อหาสาระเป็นส่วนที่สำคัญคุณครูเน้นย้ำเลยนะครับว่าจะต้องเขียนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้เขียนที่ต้องการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารให้ผู้รับจดหมายเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการคราวนี้ดูลักษณะของการเขียนนะครับจะต้องใช้ถ้อยคำที่เป็นอย่างไรเอ่ยจะต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพนั่นเองนะครับจะต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของเนื้อหาในจดหมายนะครับตามตัวอย่างจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับเรามาอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้พร้อมๆกันนะครับเรามาอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้พร้อมๆกันนะครับพร้อมกันแล้วนะครับมาอ่านตัวอย่างจดหมายกันนักเรียนปลายทางอ่านตามคุณครูได้เลยนะครับฉันทราบข่าวจากโตโต้ว่านายสอบชิงทุนไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทณประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทราบว่านายสอบได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของผู้เข้าสอบทั้งหมดเราจึงเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อแสดงความยินดีกับนายด้วยนะนะโมส่วนเราเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเนื่องด้วยอยู่ใกล้บ้านเพราะต้องช่วยงานที่บ้านจึงไม่ได้ไปสอบมหาวิทยาลัยอื่นสุดท้ายนี้เราขอให้นายและคนในครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคราวนี้มาร่วมกันพิจารณาในส่วนของเนื้อความจดหมายที่เราร่วมกันอ่านไปเมื่อตะกี้นะครับ
เนื้อความของจดหมายที่เราร่วมกันอ่านเมื่อกี้นั้นเขียนถึงใครเอ่ยเขียนถึงใครเอ่ยคุณครูขอผู้กล้าหน่อยไม่ทราบว่าเนื้อความในจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใครยกมือหน่อยเขียนถึงนะโมเขียนถึงนะโมเมื่อพิจารณาแล้วนะโมเนี่ยน่าจะเป็นใครกับน่าจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้เขียนเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับผู้เขียนแล้วนะโมนะโมที่เขียนถึงนั้นน่าจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้เขียนถูกต้องนะครับมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันกับผู้เขียนนั่นเองคราวนี้จุดประสงค์ที่เขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาเขียนขึ้นมาเพื่ออะไรเอ่ยอะไรนักเรียนพิจารณาดูเนื้อความในจดหมายใหม่อีกครั้งหนึ่งเขียนไปแสดงความยินดีกับเพื่อนที่ชื่อว่าอะไรเอ่ยชื่อว่านะโมชื่อว่านะโมเนื้อความในจดหมายเขียนไปเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นะโมสอบชิงทุนไปเรียนระดับปริญญาโทที่ใดเอ่ยนะโมไปเรียนระดับปริญญาโทที่ใดที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะโมเก่งไหมครับนะโมเก่งปรบมือให้พี่นะโมหน่อยนะครับพี่นะโมเป็นคนเก่งสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้นักเรียนอยากเรียนเก่งเหมือนพี่นะโมไหมครับถ้านักเรียนอยากเรียนเก่งเหมือนพี่นะโมนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนขยันหมั่นเพียรทบทวนเนื้อหาในบทเรียนที่คุณครูสอนตลอดถึงเนื้อหาที่คุณครูกำลังสอนอยู่ณตอนนี้นักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนสนใจฟังคุณครูจดบันทึกตามที่คุณครูสอนนะครับจดบันทึกตามที่คุณครูสอนตามเนื้อหาที่คุณครูสอนนะครับคราวนี้บอกถึงวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่าเขียนมาเพื่อแสดงความยินดีดังนั้นลักษณะของการเขียนเนื้อความในจดหมายจะต้องบอกวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่าเขียนเพื่ออะไรนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแนวทางการเขียนจดหมายในข้อถัดไปนะครับใช้สรรพนามแทนตัวผู้เขียนคำขึ้นต้นและคำลงท้ายได้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้รับลักษณะของการใช้สรรพนามในจดหมายลักษณะของการใช้คำขึ้นต้นตลอดถึงคำลงท้ายจะต้องมีความเหมาะสมและก็สอดคล้องกับตัวผู้รับนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างพิจารณาตัวอย่างว่าจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นนะครับจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นใช้คำขึ้นต้นเหมาะสมกับผู้รับหรือไม่นะครับกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใครเอ่ยเขียนถึงคุณพ่อนั่นเองคำขึ้นต้นใช้ว่ากราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงต่อไปมาดูพิจารณาดูในส่วนของคำลงท้ายหน่อยนะครับว่าคำลงท้ายเขียนว่าอย่างไรคำลงท้ายเขียนว่าอย่างไรนักเรียนปลายทางอ่านเสียงดังฟังชัดนะครับอ่านดังๆพร้อมๆกันคุณครูนับ1ถึง3นะครับ1 2 3คำลงท้ายเขียนว่าด้วยความเคารพอย่างสูงจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใครเอ่ยเขียนถึงคุณพ่อคำลงท้ายว่าด้วยความเคารพอย่างสูงเหมาะสมไหมครับนักเรียนเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับเหมาะสมนะครับเหมาะสมต่อไปมาดูตัวอย่างจดหมายฉบับที่2นะครับตัวอย่างจดหมายฉบับที่2พิจารณาดูในส่วนของคำขึ้นต้นก่อนนะครับพิจารณาดูในส่วนของคำขึ้นต้นนะครับคำขึ้นต้นเขียนว่าอะไรเอ่ยนักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3เรียนประธานมูลนิธิกุศลธรรมคราวนี้มาพิจารณาในตำแหน่งที่2ถึงความเหมาะสมก็คือตำแหน่งใดตำแหน่ง
ที่สองที่เราจะต้องพิจารณาก็คือตำแหน่งของคำลงท้าย

านดูสิว่าในจดหมายฉบับนี้เขียนคำลงท้ายว่าอะไรเขียนคำลงท้ายว่าอะไรคำลงท้ายในจดหมายฉบับนี้เขียนว่าขอแสดงความนับถือขอแสดงความนับถือคำนี้มาพิจารณาดูหน่อยสิว่าจดหมายฉบับที่2ในฉบับที่2ที่คุณครูให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนั้นเขียนถึงใครเขียนถึงประธานมูลนิธิลักษณะของการใช้คำลงท้ายใช้ว่าอะไรเอ่ยใช้ว่าขอแสดงความนับถือมีความเหมาะสมไหมครับนักเรียนตามลักษณะของคำขึ้นต้นที่คุณครูสอนไปแล้วเก่งจังเลยเก่งจังเลยแสดงว่าตั้งใจและสนใจฟังตั้งใจและสนใจฟังคุณครูเชื่อว่านักเรียนของคุณครูนะครับจะสามารถสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้เหมือนพี่นโมถ้านักเรียนตั้งใจฟังและก็สนใจเนื้อหาที่คุณครูสอนขนาดนี้นะครับพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วเป็นอย่างไรครับมีความเหมาะสมไหมตัวอย่างคำขึ้นต้นและคำลงท้ายจดหมายฉบับที่สองมีความเหมาะสมปรบมือให้ตัวเองหน่อยดังนั้นลักษณะของตัวอย่างจดหมายที่คุณครูยกมาประกอบเป็นตัวอย่างให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาคำขึ้นต้นและคำลงท้ายจดหมายของจดหมายทั้งสองฉบับนี้ของจดหมายทั้งสองฉบับนี้มีความเหมาะสมมีความเหมาะสมทั้งสองฉบับเลยทีเดียวนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันต่อในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายนะครับแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับในประเด็นของการเลือกใช้กระดาษซองจดหมายเหมาะสมคราวนี้เป็นประเด็นสำคัญและประเด็นหลักอีกหนึ่งประเด็นในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายถึงลักษณะของการเลือกใช้กระดาษและซองจดหมายลักษณะของการเลือกใช้กระดาษและซองจดหมายเนี่ยจะต้องมีความเหมาะสมกับผู้รับและก็อีกอย่างหนึ่งเน้นย้ำเลยนะครับลักษณะของการเลือกใช้กระดาษและซองจดหมายเนี่ยนักเรียนจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมและก็ถูกต้องตามกาลเทศะด้วยคุณครูพูดแบบนี้อย่างคุณครูพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรเนื่องจากว่าลักษณะของกระดาษในเนื่องจากว่าลักษณะของกระดาษโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยมีความหลากหลายลักษณะของกระดาษโดยทั่วๆไปมีความหลากหลายอาจจะเป็นกระดาษที่มีสีที่ไม่เหมาะสมเมื่อนำมาใช้เขียนจดหมายแล้วอีกอย่างที่สำคัญซองจดหมายเหมือนกันซองจดหมายก็เหมือนกันอาจจะมีซองจดหมายที่หลากหลายนะครับอาจจะมีซองจดหมายที่หลากหลายหลากหลายอย่างไรอาจจะไม่เหมาะสมอาจจะไม่ถูกต้องตามกาลเทศะเมื่อเราใช้ซองจดหมายในลักษณะนั้นเริ่มที่จะงงเริ่มที่จะสงสัยแล้วว่ามันมีความหลากหลายอย่างไรเริ่มที่จะไม่เข้าใจแล้วว่าสีฉูดฉาดเป็นอย่างไรคราวนี้มาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างของกระดาษและซองจดหมายกันดีกว่าไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมที่จะไปดูตัวอย่างแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวนะครับแสดงว่าพร้อมแล้วเราไปดูในส่วนของกระดาษและซองจดหมายกันเลยนะครับคุณครูมีตัวอย่างกระดาษนะครับแรกเริ่มเราจะมาพิจารณาถึงความเหมาะสมของกระดาษกันก่อนนะครับมีตัวอย่างกระดาษในกรอบสี่เหลี่ยมจำนวนกี่กรอบเอ่ยมีตัวอย่างกระดาษในกรอบสี่เหลี่ยมจำนวน2กรอบนะครับตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1กระดาษในแผ่นที่1มีลักษณะเป็นอย่างไรตอบคุณครูหน่อยสิครับในกรอบที่1แผ่นที่1นะครับในกรอบที่1ทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นอย่างไรครับตรงกลางเป็นเส้นบรรทัดพื้นหลังสีขาวแต่ส่วนบนกับส่วนล่างของกระดาษเป็นอย่างไรครับมีการตกแต่งสีค่อนข้างจะฉูดฉาดถ้าเกิดว่าเรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นรูป
เป็นรูปภาพที่ค่อนข้างทำให้ผู้อ่านเนี่ยเมื่อเขียนจดหมายเข้าไปแล้วเมื่อมีตัวอักษรนักเรียนนึกจินตนาการไปนะครับว่าเมื่อมีตัวอักษรปรากฏบนกระดาษแผ่นนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกก็คืออะไรเอ่ยค่อนข้างที่จะเป็นอย่างไรเมื่ออ่านแล้วลายตาเสียงดังฟังชัดจากหลังห้องบอกคุณครูว่าเขียนแล้วคุณครูครับเขียนแล้วเมื่อข้อความหมึกปากกาจะหล่นลงไปบนกระดาษแผ่นนี้ทำให้ผู้อ่านแล้วค่อนข้างจะลายตาเนื่องจากว่าส่วนบนของกระดาษแผ่นนี้กับส่วนล่างของกระดาษแผ่นนี้มีลวดลายนั่นเองดังนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคุณครูยังไม่บอกก่อนเรามาดูตัวอย่างกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่1ก่อนนะครับตัวอย่างกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่1ดูกันหน่อยตัวอย่างนะครับตัวอย่างกระดาษแผ่นที่2นะครับคือแผ่นนี้นะครับตัวอย่างแผ่นนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยพื้นหลังเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพทะเลมีอะไรด้วยภูเขามีอะไรด้วยมีก้อนเมฆถ้าเราเขียนข้อความลงบนกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่1นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้อ่านมองเห็นตัวหนังสือตัวอักษรที่เราเขียนลงไปไหมมองเห็นแต่ชัดเจนไหมครับมองเห็นแต่ไม่ชัดเจนการเลือกใช้น้ำหมึกปากกาตามความเหมาะสมก็เช่นกันในส่วนของการเขียนจดหมายเราจะเลือกใช้หมึกปากกาสีอะไรเอ่ยสีน้ำเงินหรือสีดำนะครับสีน้ำเงินหรือสีดำดังนั้นนักเรียนลองจินตนาการดูสิว่าเมื่อข้อความปรากฏบนกระดาษแผ่นที่2จะเกิดอะไรขึ้นหลายตายิ่งกว่าเขียนลงบนกระดาษแผ่นที่1และก็ผู้อ่านแล้วเป็นอย่างไรลักษณะของการอ่านอาจจะอ่านไม่เข้าใจอีกอย่างหนึ่งพิจารณาถึงความเหมาะสมไหมครับก็ยังไม่เฉลยว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสามารถใช้ได้หรือใช้ไม่ได้คราวนี้มาพิจารณาตัวอย่างกระดาษในกรอบที่2กันก่อนนะครับลักษณะกระดาษในกรอบที่2แผ่นที่1เป็นกระดาษสีอะไรเอ่ยตอบเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3สีอะไรเอ่ยสีขาวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเป็นกระดาษสีขาวมีลวดลายไหมไม่มีอะไรเลยเป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีอะไรเลยกระดาษชั้นเราเรียกว่ากระดาษอะไรเอ่ยกระดาษสีขาวหรือที่เราเห็นกันโดยทั่วไปเราเรียกว่ากระดาษ A4 ขนาดที่เรานำมาใช้กันนะครับก็คือขนาด A4 นั่นเองแต่กระดาษสีขาวเนี่ยอาจจะมีหลากหลายขนาดแต่ตามความนิยมที่เรานิยมนำมาใช้กันในส่วนของการเขียนจดหมายหรือนิยมนำมาใช้กันในทางราชการนะครับเราก็จะนิยมใช้ในส่วนของกระดาษสีขาวที่มีขนาด A4 นะครับคราวนี้กระดาษลักษณะที่1เป็นสีขาวไม่มีลวดลายอะไรเลยเมื่อเขียนข้อความลงไปบนกระดาษแผ่นนี้นักเรียนคิดว่าข้อความที่เราเขียนลงไปนั้นจะมองเห็นได้ชัดไหมครับเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับข้อความที่เราเขียนลงไปบนกระดาษแผ่นนี้จะมองเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะใช้ปากกาสีอะไรเอ่ยตามที่คุณครูบอกว่ามันมีความเหมาะสมอะปากกาสีน้ำเงินกับปากกาสีดำก็มองเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากว่าพื้นหลังสีขาวไม่มีลวดลายคราวนี้มาดูถึงลักษณะของกระดาษในกรอบที่2
แผ่นที่2กันนะครับว่า

กระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนพิจารณาแล้วบอกคุณครูหน่อยให้เวลาในการพิจารณา1นาทีให้เวลาในการพิจารณา1นาทีกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2มีลักษณะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเสียงดังฟังชัดจากหลังห้องอีกแล้วแต่ไม่ใช่ว่านักเรียนหน้าห้องจะไม่ตั้งใจเรียนนะครับนักเรียนหน้าห้องคุณครูสังเกตแล้วตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีคุณครูขอชื่นชมนะครับกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2เป็นลักษณะของกระดาษมีเส้นเป็นลักษณะของกระดาษมีเส้นซึ่งคุณครูก็เห็นนักเรียนใช้กันอยู่คุณครูก็เห็นนักเรียนใช้กันอยู่นะครับในกระดาษลักษณะที่2เนี่ยนักเรียนเรียกกันโดยทั่วไปว่ากระดาษอะไรลูกกระดาษอะไรครับกระดาษมีเส้นหรือกระดาษรายงานหรือกระดาษรายงานทำไมถึงเรียกว่ากระดาษรายงานเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีวิวัฒนาการในเรื่องของการพิมพ์นะครับในเรื่องของการพิมพ์ก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์เราอย่างเงี้ยถามกลับไปกับรุ่นพี่ของเรากระดาษประเภทนี้รุ่นพี่ของเรามักจะใช้บ่อยเลยทีเดียวเพราะว่าใช้ในการเขียนรายงานเราถึงเรียกกันจนชินติดปากว่ากระดาษรายงานนั่นเองนะครับดังนั้นพิจารณาแล้วว่ากระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2จะมีเส้นจะมีเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นสีดำหรือเส้นสีน้ำเงินนะครับเส้นสีดำหรือเส้นสีน้ำเงินเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นอะไรเอ่ยเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นบรรทัดนั่นเองนะครับเหมือนกับสมุดที่นักเรียนกำลังจดบันทึกอยู่ในขณะนี้ไม่เอ่ยดูหน่อยครับเหมือนกันไหมเส้นบรรทัดเหมือนกันถ้าเราเขียนข้อความซึ่งเป็นข้อความสีน้ำเงินหรือข้อความสีดำลงไปบนกระดาษแผ่นนี้นักเรียนคิดว่าอ่านแล้วจะเข้าใจไหมมีคนตอบว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจขึ้นอยู่กับผู้เขียนจุดประสงค์ของการสื่อสารเข้าใจหรือไม่เข้าใจขึ้นอยู่กับลักษณะของการสื่อสารจุดประสงค์ของการสื่อสารแต่เมื่อเขียนข้อความลงบนกระดาษแผ่นนี้แล้วนักเรียนคิดว่าข้อความที่เราเขียนลงไปในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารนั้นน่ะจะมองเห็นได้ชัดไหมครับใช่เลยจะมองเห็นได้ชัดนะครับดังนั้นมาช่วยกันพิจารณาถึงความเหมาะสมของกระดาษหน่อยนะครับว่ากระดาษในกรอบที่1กับกระดาษในกรอบที่2กรอบใดมีความเหมาะสมที่สามารถนำไปเขียนจดหมายได้กรอบใดมีความเหมาะสมที่สามารถนำไปเขียนจดหมายได้ใครว่ากรอบที่1ยกมือแอนแน่คุณครูเห็นมีคนยกด้วยใครว่ากรอบที่1ยกมือมีคนยกอยู่เมื่อกี้ยกแล้วรีบเอามือลงเลยเพราะว่าเป็นอย่างไรเพื่อนไม่ยกแล้วก็แอบมองเพื่อนข้างๆด้วยว่าทำไมไม่ยกอ่ะแต่ตัวเองเป็นอย่างไรยกมือคุณครูเห็นอยู่แต่ไม่บอกว่าใครนะครับไม่บอกว่าใครต่อไปใครคิดว่ากระดาษลักษณะที่2ในกรอบที่2ทั้ง2ตัวอย่างนั้นมีความเหมาะสมยกมือครับยกกันเต็มยกกันเต็มห้องเลยยกกันเต็มห้องเลยเก่งมากเลยนะครับกระดาษในกรอบที่1เมื่อพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วไม่สมควรที่จะนำมาเขียนจดหมายกระดาษในกรอบที่1เมื่อพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วนะครับไม่สมควรที่จะนำมาเขียนจดหมายนะครับไม่สมควรที่จะนำมาเขียนจดหมายต่อไปกระดาษในกรอบที่2ทั้ง2ตัวอย่างที่คุณครูเอามาให้นักเรียนดูนั้นมีความเหมาะสมใช่หรือไม่ใครว่าเหมาะสมยืนยันอีกครั้งนึงว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยกมืออีกครั้งนึงใครว่าเหมาะสมยกมือครับยกกันทั้งห้องเลยนะครับกระดาษในส่วนของกรอบที่2ทั้ง2ตัวอย่างนั้นมีความเหมาะสมที่จะนำมาเขียนจดหมายนะครับคราวนี้เมื่อพิจารณาถึง

ความเหมาะสมของเมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของกระดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้มาช่วยคุณครูพิจารณาประเด็นถัดไปหน่อยสิว่ามีความเหมาะสมหรือไม่มีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาความเหมาะสมของกระดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในลำดับถัดไปนะครับมาช่วยคุณครูวิเคราะห์ซองจดหมายดูหน่อยสิว่าลักษณะของซองจดหมายแบบใดมีความเหมาะสมหรือไม่มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ใส่จดหมายส่งไปให้กับผู้รับนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างกันเลยนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดู2กรอบเหมือนเดิมกรอบที่1ทางด้านซ้ายมือกรอบที่2ทางด้านขวามือนะครับกรอบที่1ทางด้านซ้ายมือกรอบที่2ทางด้านขวามือคราวนี้พิจารณากรอบที่1ก่อนนะครับนักเรียนดูหน้าตาของซองจดหมายในกรอบที่1พร้อมๆกันนะครับในภาพที่1ลักษณะเป็นอย่างไรมีคนตอบเสียงดังฟังชัดเลยว่าสวยงามค่ะคุณครูสวยงามค่ะคุณครูคราวนี้พิจารณาในเรื่องของสีสันก่อนในเรื่องของลวดลายในเรื่องของลวดลายตัวอย่างซองจดหมายในภาพที่1ลวดลายเป็นอย่างไรเอ่ยค่อนข้างจะลายตารกรุงรังลายตาต่อไปมาดูภาพที่2มีเป็นเส้นๆบ้างเป็นเส้นสีมีเป็นเส้นทะแยงบ้างมีเป็นจุดกลมๆบ้างนักเรียนคิดว่าถ้าเกิดว่านักเรียนเขียนจดหมายแล้วใส่ซองจดหมายตามกรอบที่1ส่งมาให้คุณครูเมื่อคุณครูเป็นผู้รับจดหมายจากนักเรียนนักเรียนคิดว่าคุณครูจะมีความรู้สึกอย่างไรนักเรียนคิดว่าคุณครูจะมีความรู้สึกอย่างไรอุ๊บตื่นเต้นที่ได้รับจดหมายของนักเรียนใส่ซองจดหมายคุณครูอาจจะตื่นเต้นเพราะว่าลักษณะของซองจดหมายเนี่ยเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นลวดลายมีสีสันค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยทีเดียวแต่พอพิจารณาถึงความเหมาะสมแล้วเป็นอย่างไรครับนักเรียนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่าเพิ่งตอบเก็บไว้ในใจก่อนอย่าเพิ่งตอบว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่ให้เก็บไว้ในใจก่อนอันนี้พิจารณาไปแล้วในส่วนของกรอบที่1ต่อไปมาดูซองจดหมายลักษณะของซองจดหมายในกรอบที่2กันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรกรอบที่2ในภาพที่1ด้านบนนะครับนักเรียนเป็นลักษณะของซองจดหมายที่เราเห็นกันโดยทั่วไปนะครับซองจดหมายลักษณะนี้เราสามารถไปซื้อมาได้จากที่ใดเอ่ยซื้อมาได้จากที่ใดเอ่ยจากไปรษณีย์เก่งจังเลยจากที่ทำการไปรษณีย์นั่นเองนะครับคราวนี้ลักษณะของสีซองจดหมายในภาพที่1ด้านบนนะครับสีของซองจดหมายเป็นอย่างไรสีอะไรเอ่ยสีขาวนะครับมีลักษณะเป็นสีขาวและอีกอย่างนึงเลยนะครับที่เรานิยมกันนะครับซองจดหมายประเภทที่2ที่เราเห็นกันโดยส่วนใหญ่ด้านล่างนะครับภาพที่2ด้านล่างนะครับที่มีแถบสีเทาๆด้านล่างนะครับนักเรียนซองจดหมายลักษณะนี้เราจะเห็นกันโดยทั่วไปในโรงเรียนของเราซองจดหมายฉบับนี้นักเรียนเคยเห็นไหมครับใครเคยเห็นยกมือขึ้นมีคนเคยเห็นนะครับมีคนเคยเห็นแสดงว่าเคยขึ้นไปบนห้องสำนักงานเคยเห็นคุณพี่ธุรการคุณครูธุรการนะครับเคยเห็นบนโต๊ะคุณครูธุรการซองจดหมายลักษณะที่2ด้านล่างนั้นนะครับเรานิยมใส่จดหมายประเภทจดหมายใดเอ่ยจดหมายประเภทใดจดหมายประเภทใดเงียบเลยประเภทของจดหมายคุณครูสอนไปแล้วมีทั้งหมดกี่ประเภทเอ่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทมีคนตอบได้แสดงว่าดูมือคุณครูอยู่มีทั้งหมด4ประเภทจดหมายประเภทที่1เรากำลังเรียนกันอยู่นะตอนนี้ก็คือจดหมายส่วนตัวต่อไปจดหมายประเภทที่2ได้แก่จดหมายกิจธุระประเภทจดหมายที่3ได้แก่จดหมายธุรกิจและประเภทจดหมายที่4ก็คือจดหมายอะไรเอ่ยลูก
จดหมายราชการนั่นเองดังนั้นจดหมายประ4เนี่ยเรานิยมใส่ซองลักษณะที่2ด้านล่างซึ่งจะมีตราครุฑนั่นเองคราวนี้มาพิจารณากันดูหน่อยสิว่าซองจดหมายในกรอบที่1กับซองจดหมายในกรอบที่2ซองจดหมายในกรอบใดมีความเหมาะสมที่จะนำเนื้อหาของจดหมายใส่ลงไปแล้วก็ส่งให้ผู้รับใครคิดว่าซองที่1ยกมือขึ้นตั้งใจฟังอย่างดีเลยไม่มีคนยกใครคิดว่าซองที่2ยกมือขึ้นยกกันทั้งห้องเลยคราวนี้มาดูเฉลยสิว่าซองจดหมายในกรอบที่1มีความเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ซองจดหมายในกรอบที่1ไม่มีความเหมาะสมที่จะใส่เนื้อความของจดหมายส่งไปให้ผู้รับเนื่องจากว่าอะไรครับนักเรียนเนื่องจากว่าอะไรเอ่ยนักเรียนตอบกับคุณครูปลายทางดูสิว่าเพราะอะไรถึงไม่มีความเหมาะสมนักเรียนตอบทีละคนเลยนักเรียนตอบทีละคนเลยรบกวนคุณครูปลายทางนะครับพิจารณาความถูกต้องของคำตอบของนักเรียนด้วยนะครับตอบรายบุคคลเลยนะลูกว่าทำไมถึงไม่มีความเหมาะสมต่อไปมาดูถึงลักษณะซองจดหมายในกรอบที่สองใครคิดว่ามีความเหมาะสมยกมือยกมือกันทั้งห้องใช่แล้วครับนักเรียนลักษณะของซองจดหมายในกรอบที่2นั้นมีความเหมาะสมที่จะใส่เนื้อความของจดหมายส่งไปให้กับผู้รับทั้งนี้และทั้งนั้นลักษณะของกระดาษและซองจดหมายจะต้องเลือกใช้สีที่มีความเหมาะสมหรือเราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสีสุภาพนั่นเองนะครับเราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสีสุภาพนะครับสีสุภาพได้แก่สีอะไรบ้างสีที่เราเห็นเลยกระดาษสีขาวที่มีความนิยมใช้กันสีอะไรอีกสีฟ้าแต่ถ้าเป็นสีฟ้าเข้มสุภาพไหมลูกถ้าเป็นสีฟ้าเข้มนะครับนักเรียนก็ไม่มีความสุภาพนะครับดังนั้นสีฟ้าถ้าเป็นสีฟ้าจะต้องเป็นสีฟ้าอ่อนคราวนี้เดี๋ยวให้นักเรียนไปศึกษาดูต่อว่าสีสุภาพนั้นน่ะประกอบด้วยสีอะไรบ้างแล้วในวันพรุ่งนี้มาตอบกับคุณครูปลายทางของนักเรียนเลยนะครับคราวนี้มาดูถึงแนวทางการเขียนจดหมายในลักษณะถัดไปกันในประเด็นถัดไปกันนะครับแนวทางการเขียนจดหมายในประเด็นถัดไปนะครับก็คือเขียนด้วยลายมือที่สวยงามสะอาดเป็นระเบียบอ่านง่ายถ้าเนื้อความของจดหมายที่จะต้องพิมพ์นะครับถ้าพิมพ์ต้องมีลักษณะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าถ้าเราจะพิมพ์ในส่วนต้นในส่วนของวันที่เราพิมพ์ในส่วนของเนื้อความเราเขียนแบบนั้นได้ไหมถ้าเราจะพิมพ์ไม่ได้ถ้าจะพิมพ์ก็ต้องพิมพ์เหมือนกันทั้งหมดนะครับคราวนี้เราไปดูตัวอย่างของจดหมายกันนะครับเราไปดูตัวอย่างของจดหมายกันนะครับคุณครูยกตัวอย่างจดหมายมาให้นักเรียนดู2ตัวอย่างตัวอย่างที่1เป็นลักษณะของจดหมายที่ใช้วิธีการเขียนเป็นตัวอย่างจดหมายที่ใช้วิธีการเขียนเมื่อเราสังเกตลักษณะของตัวอย่างจดหมายในลักษณะที่1แล้วนั้นนักเรียนมองเห็นแล้วมีความรู้สึกเป็นอย่างไรลักษณะของข้อความเป็นระเบียบไหมครับยังไม่เป็นระเบียบพอควรแต่มองแล้วเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยอ่านง่ายไหมครับอ่านง่ายนะครับอ่านง่ายแต่ยังไม่ถือว่าสวยงามที่สุดนะครับยังไม่ได้ถือว่าสวยงามที่สุดแต่เมื่อเป็นลักษณะของการเขียนก็จะต้องเขียนตลอดทั้งฉบับนะครับไม่ใช่ว่านักเรียนจะเขียนบ้างหรือพิมพ์บ้างนะครับดังนั้นลักษณะตัวอย่างจดหมายฉบับที่1นะครับเป็นลักษณะของจดหมายที่ใช้ลายมือในการเขียนนะครับต่อไปมาดูถึงลักษณะตัวอย่างจดหมายฉบับที่2นะครับเป็นลักษณะของการพิมพ์เราสังเกตได้ว่าจดหมายฉบับที่2เป็นลักษณะของการพิมพ์นั้น
ผู้เขียนก็พิมพ์ทั้งฉบับ

เอ่ยนะครับไม่มีการเขียนด้วยไม่มีการพิมพ์ด้วยปะปนกันในฉบับเดียวกันนะครับคราวนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับจดหมายส่วนตัวคราวนี้คุณครูมีกิจกรรมทบทวนความรู้มาให้นักเรียนได้ฝึกทำกันนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาดูกันสิว่ากิจกรรมทบทวนความรู้ที่เราจะต้องปฏิบัติกันนั้นคือกิจกรรมอะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมครับมีคนสงสัยอยากรู้แล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่ากิจกรรมทบทวนความรู้ที่เราจะต้องปฏิบัติกันในวันนี้นะครับคือกิจกรรมใดสำหรับกิจกรรมทบทวนความรู้นะครับในวันนี้เป็นใบงานเรื่องรูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับคำสั่งนะครับให้นักเรียนเขียนรูปแบบของจดหมายส่วนตัวให้ถูกต้องสิ่งที่นักเรียนจะได้รับก็คือใบงานนะครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดตามลิงก์ที่แนบไปให้ได้เลยนะครับกำหนดเวลาให้นักเรียนทำใบงานนี้นะครับโดยใช้เวลาทั้งหมด10นาทีนะครับคุณครูให้ทำอะไรเอ่ยในใบงานนี้เก่งจังเลยทบทวนนะครับคำสั่งของคุณครูคุณครูให้นักเรียนเขียนรูปแบบของจดหมายส่วนตัวรูปแบบในที่นี้จะประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมดแต่เรายังไม่เขียนเนื้อความลงไปนะครับเราเขียนเพียงแค่รูปแบบของจดหมายแต่เพียงเท่านั้นนะครับกำหนดเวลาให้นักเรียนทำกี่นาทีครับนักเรียนกำหนดเวลาให้นักเรียนทำทั้งหมด10นาทีนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยนะครับ

ครับก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมนะครับในส่วนของใบงานนะครับเรื่องรูปแบบของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับส่งกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับให้คุณครูปลายทางตรวจความเรียบร้อยของใบงานตลอดถึงความถูกต้องของใบงานด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาในการเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาดูตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวตลอดถึงวิเคราะห์การใช้ภาษาในจดหมายส่วนตัวกันนะครับถ้าเราสังเกตตัวอย่างฉบับที่1นะครับที่เราเห็นกันไปนะครับมีลักษณะของการใช้คำที่ผิดด้วยไม่ใช่เขียนผิดเฉพาะในส่วนของที่อยู่ไม่ใช่เขียนผิดเฉพาะในส่วนของวันที่แต่ถ้าเราได้อ่านเนื้อความของจดหมายฉบับนั้นนะครับก็จะรู้ว่าเนื้อความในจดหมายฉบับนั้นมีลักษณะของการเขียนที่ผิดด้วยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องถัดไปก็คือการวิเคราะห์การใช้ภาษาในจดหมายนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับหนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีนะครับแล้วก็สมุดจดบันทึกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับก็ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญนะครับที่จะนำไปสู่กระบวนการเขียนจดหมายนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับเวลาคุณผู้ชมมาเจอกับฮิมนะครับแน่นอนฮิมก็จะมีเรื่องราวนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะครับการออมครับแล้วก็การวางแผนให้กับตัวเองจนไปถึงเกษียณครับและแน่นอนครับเราก็จะเจอกับแขกรับเชิญครับที่อาชีพไม่เคยซ้ำกันเลยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเจอกับเชฟครับเชฟที่ไม่เป็นเชฟอีกต่อไปครับเธอทำได้ยังไงครับวันนี้ครับเธอใช้การลงทุนครับเดี๋ยวไปพบกับเธอเลยดีกว่าครับกับเชฟนกครับไปกินกันกินกัน
1: นันทวรรณวงศ์นิติพัฒน์หรือเชฟนกหญิงสาวที่หลงใหลในการทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจเธอตัดสินใจเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองเริ่มต้นด้วยเงินทุนอันน้อยนิดล้มลุกคลุกคลานอยู่นานกับการพัฒนาฝีมือแต่ด้วยความพยายามที่มีเธอสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นเชฟได้ตามความฝันชื่อเมนูอาหารที่แปลกไม่เหมือนใครและรสชาติที่เด็ดจนมีลูกค้าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะฮะจ้างให้เธอจัดงานเลี้ยงมาตลอดติดใจทั้ง CEO ในประเทศและต่างประเทศกันมากมายชื่อเสียงดังขนาดนี้เชฟนกยังไม่หยุดเพิ่มช่องทางหารายได้ให้กับตัวเองเพียงเท่านี้ครับเธอยังหาเครื่องมือที่จะทำให้คนธรรมดาอย่างเธอมีรายได้มั่นคงตามที่เธอคาดหวังไว้ได้เครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตเธอดีขึ้นเธอเลือกทำอะไรทำอย่างไรถึงจะทำให้ชีวิตของเธอประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้เราไปคุยกับเธอกันครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่นกแล้วนะครับพี่นกสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นะฮะโอ้โหนี่บ้านพี่นกใหญ่มากเลยนะครับกี่ชั้นครับเนี่ย
2: ที่นี่31ชั้นค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านพี่ทั้งหมดเป็นแค่เจ้าของร่วม
0: แล้ววันนี้ได้มาพูดคุยกับพี่นกนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันในเรื่องส่วนตัวของพี่นกนิดนึงผมขอละลาบละลวงนิดนึงนะครับ
2: ยินดีเลยค่ะ
0: ครับผมทราบมาว่าพี่นกเนี่ยเป็นเชฟนะฮะแล้วก็ยังเป็นเชฟอยู่
2: ใช่ครับปัจจุบันยังเป็นอยู่คือแต่เดิมเนี่ยเปิดร้านอาหารนะคะ60ที่นั่งอยู่ที่ซอยอารีแล้วก็มีสาขาอีก 2-3 สาขา
0: ค่ะ
2: ก็มันผ่านมาแล้ว4ปีแหละก็ไม่ได้เปิดกิจการร้านอาหารต่อค่ะ
0: แล้วทำไมถึงอยู่ดีเลิกกิจการร้านอาหารนะฮะ
2: คือระหว่างที่เราทำร้านอาหารเนี่ยเราก็ศึกษาความรู้เรื่องการลงทุนไปด้วยเราก็พบว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเราสามารถทำให้โตได้ถึงจุดๆนึงถ้าเราจะไปต่อเนี่ยมันต้องลงทุนเพิ่มก็พบว่าเราถามตัวเองแล้วล่ะเราบอกว่าเราอยากจะอยู่แบบไหนแล้วก็อยากจะอยู่แบบสงบนิดนึงไม่มีลูกน้องก็เลยมาศึกษาด้านการลงทุน
0: ก่อนที่จะมาเป็นเชฟเนี่ยพี่นกเรียนจบอะไรมาครับ
2: เรียนวิศวะค่ะวิศวะโลหการค่ะที่จุฬาค่ะ
0: เรียนวิศวะแล้วก็กลายไปเป็นเชฟ
2: สมัยก่อนไม่เรียกเชฟด้วยนะเรียกแม่ครัว
0: ครับผมนะฮะเรียกกุ๊กเรียกกุ๊กที่บ้านเรียกกุ๊กนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอเรียนจบปุ๊บมาเปิดร้านอาหารเลยไหมครับ
2: ไม่ค่ะก็ทำงานวิศวะนะคะประมาณ4ปีอะค่ะเป็นวิศวกรฝ่ายขายดูแลลูกค้านะคะ
0: ครับผมอ๋อก็เลยเอาความถนัดด้านการดูแลลูกค้าออกมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
2: ส่วนหนึ่งก็เป็นทักษะที่ได้มาจากการเป็นวิศวกรนะคะตอนนั้นกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเรียนต่อเพื่อจะหางานทำที่ดีขึ้นกับอยากทำธุรกิจตัวเองก็เลยไปอยู่อเมริกาครึ่งปี
0: ครับผม
2: ระหว่างที่ไปอยู่อเมริกาเนี่ยก็ไปอยู่กับพี่สาวซึ่งเปิดร้านอาหารอยู่ที่นู่นนะคะ
0: แล้วก็เรียนไปด้วยทำอาหารไปด้วยเหรอครับ
2: ก็ระหว่างนั้นเราก็ไปหามหาวิทยาลัย
0: ครับ
2: แล้วเราก็เองทุกวันมันเงียบเนาะอยู่อเมริกาเราก็คุยกับตัวเองบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิต
0: ครับ
2: แล้วก็บอกเอ๊ะเราไม่ได้ชอบที่จะเป็นพนักงานบริษัท
0: ครับ
2: แล้วก็อยากทำธุรกิจตัวเองมากกว่า
0: ครับ
2: แล้วตอนที่อยู่ร้านอาหารเราก็ชอบด้วยเลยกลับมาทำร้านอาหารที่กรุงเทพ
0: และอะไรกระตุ้นต่อมที่บอกว่าตัวเองไม่อยากจะ

0: ป็นพนักงานประจำครับ
1: คือการเป็นพนักงานประจำเนี่ยเวลาของเราอะค่ะเวลาของเราเนี่ยเราต้องใช้อยู่กับการทำงานซึ่งจริงๆทรัพยากรที่เรามีแล้วก็ทุกคนมีเท่ากันคือ24ชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็บอกเออเวลาเราเนี่ยถ้าเราบริหารเวลาเราได้ดีกว่านี้เนี่ยเราจะมีรายได้มากขึ้นแล้วก็มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น
0: ก็เลยมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วเปิดร้านอาหารของตัวเองเป็นไงฮะกับความคิดที่เราจะมีเวลามากขึ้น
1: มันตรงข้ามกันสิ้นเชิง มันใช้เวลามากกว่าสมัยเป็นพนักงานบริษัทอีก
0: ค่ะ24ชั่วโมงเราต้องมารับผิดชอบกับร้านของเราแล้ว
1: ถูกต้องแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ายิ่งเรารับผิดชอบมากเท่าไหร่ใช้เวลามากเท่าไหร่รายได้เราก็มาก
0: ครับ
1: ตามสิ่งนั้น
0: แต่มันก็ไม่ตอบโจทย์ที่พี่บอกว่าพี่อยากมีเวลาใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: ใช่ฮะ
1: พี่ก็ถามตัวเองแหละระหว่างทำร้านอาหารนะคะก็ถามตัวเองว่านี่มันใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่า
0: ครับผม
1: ส่วนหนึ่งคือใช่ได้ทำงานที่รักแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องเวลาไม่ตอบโจทย์เลย
0: ลูกๆได้ชิมฝีมือคุณแม่บ่อยไหม
1: ชั่วโมงนั้นยังไม่มีนะ
0: หรอก็คือทำงานอย่างเดียว
1: ถูกค่ะ
0: แล้วไปเรียนวิชากุ๊กนี่มาจากคุณพ่อถูกต้องไหมฮะไอ้คุณแม่ถูกต้องไหมครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเรียนรู้จากการที่เราเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็ดูพ่อกับแม่ทำกับข้าวในครัวสมัยก่อนทำให้ลูกน้องทานแล้วก็เราก็ไปตอนที่ไปอยู่อเมริกาไปอยู่กับพี่สาว
0: ก็
1: ไปดูไปดู process ในการทำครัวของเขาด้วยค่ะหลักๆไปได้จากเขาตอนกลับมาเมืองไทยก็เปิดร้านอาหารเลย
0: ไม่ห่วงหน้าห่วงหลังเลย
1: คือ
0: เลยเต็มที่
1: ถูกค่ะเพราะว่า1เราตอนนั้นอายุเพิ่ง25เองอ่ะ
0: คร
1: ับ มันไม่มีอะไรจะเสียไง
0: ครับ
1: คือไม่ได้ทำเนี่ยมันยิ่งเสียซะยิ่งกว่าใช่ไหมคือทำเนี่ยมันยังมีโอกาสได
0: ้ครับ
1: ถ้าไม่ทำคือไม่ได้อะไรเลย
0: ใช้เงินลงทุนนี่เท่าไหร่ฮะเยอะไหม
1: เยอะค่ะเพราะว่าวันแรกเนี่ยที่เปิดร้านเนี่ยมันต้องเซ้งตึกจากเจ้าของตึกก่อน
0: ครับ
1: มันก็หลักล้านนะคะถึงตอนนั้นไม่มีเงินหรอก
0: ครับผมคือไม่ได้เกิดมากองเงินกองทอง
1: ไม่มีใช่ไม่ใช่เป็นคนธรรมดา
0: เริ่มต้นยังไงเริ่มต้นยังไง
1: คือ
0: พออยากได้ร้านแล้วเริ่มต้นหาร้านทำเลแล้ว
1: ใช่เรามีทำเลแล้วเราต้องนั่งคิดก่อนว่าแอสเซทที่เรามีข้างในคืออะไรสิ่งที่เรามีนะคะคือหนึ่งเนี่ยเราดูว่าตัวเรามีเงินเก็บสักก้อนนึงจากการที่เราเป็นลูกจ้าง
0: ครับ
1: อย่างที่สองคือเรามองว่าที่ผ่านมาเราเป็นคนแบบไหน
0: ครับ
1: เราก็พิสูจน์ตัวเองกับผู้ใหญ่พอสมควรนะว่าเราเป็นคนเรียนดีรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนรักษาคำพูดผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสผู้ใหญ่คือญาติพี่น้องนะคะก็ให้ยืมเงินมาก้อนนึง
0: พอผู้ใหญ่ให้ยืมเงินแล้วปุ๊บแล้วผู้ใหญ่เชื่อใจเราเรื่องการทำอาหารไหม
1: ไม่เชื่อ
0: เออนี่แหละ
1: ทุกคนก็ปามาแหละว่าที่สุดจะต้องกลับไปทำงานประจำ
0: แล้วตอนนั้นที่เปิดร้านอาหารคิดคอนเซปต์อยากเปิดร้านอาหารเป็นแบบไหนฮะ
1: ร้านอาหารคอนเซปต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีในเมืองไทยนะมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเราก็เริ่มใส่คอนเซปต์เข้าไปในอาหารเราเรื่อยๆ
0: ครับผมจนออกมาเป็น
1: อาหารที่เรียกว่าเป็นฟิวชั่นร้านแรกๆนะคะในย่านซอยอารี
0: เปิดร้านอาหารมาทั้งหมดกี่ปีนะครับพี
1: ่12ปีค่ะ
0: 12ปีมีกี่สาขาครับ
1: ตอนนั้นนะคะเปิดทั้งหมด4สาขานะคะแต่ว่าก็เปิดแล้วก็ปิดบ้างคือถอยบ้างนะคะ
0: ค
1: แต่จนกระทั่งปีสุดท้ายเนี่ยก็เหลือแค่สาขาเดียวแล้วก็ทยอยเลิกไป
0: โหมีตั้ง4สาขา
1: ค่ะ
0: เอาเวลาที่ไหนดูแลเนี่ย
1: ก็อย่างถึงบอกไงว่าเราใช้เวลาเนี่ยกับสิ่งที่เป็นเงินเป็นทองมากเกินไปแล้วก็ไม่มีเวลาให้ลูกเลย
0: ตอนนี้ปิดไปหมดแล้วถูกต้องไหมฮะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: สาขาเปิดมาทั้งหมด12ปี
1: ถูกต้องค่ะ
0: แสดงว่าพี่มีเงินรายได้จากทางอื่นเข้ามาพี่ถึงเลิกกิจการทั้งหมดใช่ไหมฮะ
1: แน่นอนค่ะระหว่างที่เราทำร้านอาหารด้วยเนี่ยเราก็ต้องลงทุนด้วยนะคะไปศึกษาวิธีลงทุนทางอื่นๆบ้างนะคะทางหนีที่ไล่อะค่ะก็สุดท้ายเนี่ยไอ้วิธีที่เราไปศึกษามาเนี่ยมันได้ผลประโยชน
0: ์
1: เทียบเท่ากับร้านอาหารละเราก็รู้ว่าตอนนี้เราต้องการเวลาแล้วเราก็เลิกร้านอาหารไป
0: คุณชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับเธอกันต่อดีกว่านะครับกับพี่นกของเราครับอย่าพลาดเลยเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับเชฟนกครับผู้ซึ่งเปิดร้านอาหารมา12ปียอมทิ้งอาชีพตัวเองที่เคยทำทั้งหมดมาสร้างรายได้จากการลงทุนเพียงอย่างเดียวเธอทำได้อย่างไรไปคุยกับเธอกันต่อครับ
1: ทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วว่าพี่นกเนี่ยเปิดร้านอาหารมา12ปีแล้วปิดตัวไปแล้ว
2: ค่ะ
1: เราอยากจะรู้ว่าพี่นกเนี่ยลืมหรือยังเรื่องสูตรอาหารเนี่ยเอาเรามาลองทำแล้วก็ลองทานไปเลยดีกว่าแล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะเริ่มพูดคุยนะในเรื่องของการลงทุนกันไปด้วย
2: นะฮะคุณนิ่มพูดถึงว่าลืมนะเวลาที่เราเป็นอะไร

0: ทุกอย่างเหมือนขี่จักรยานเป็นนะคะ
1: ครับ
0: มันไม่ลืมหรอกมันก็กลับมาขี่ใหม่มันก็ขี่ได้ถ้าขี่เป็นไปแล้วทำอาหารก็เหมือนกัน
1: จริงเปล่าแต่เรื่องจีบสาวอ่ะผมลืมไปแล้วนะครับว่าเขาจีบยังไง
0: เออเหรอเชื่อดีไหมเนี่ย
1: ค่ะทำอะไรครับเราจะทำอะไรกัน
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็นทาร์ตครีมแฮมนะคะ
1: ทาร์ตครีมแฮมเป็นหวานเหรอฮะ
0: ค่ะเป็นอาหารคาวเรียกน้ำย่อยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในงานจัดเลี้ยงนะคะ
1: อ๋อ appetizer
0: ค่ะ
1: นะฮะอ่ะวันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
0: ก็ดูแล้วส่วนผสมจะเป็นฝรั่งนิดนึงนะคะก็มีเนยมีหัวหอมมีแฮมมีชีสอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นครีมแล้วก็ใส่แฮมลงไปแล้วก็บรรจุลงถ้วยทาร์ตสำเร็จรูป
1: แล้วก็ทานได้เลยเหรอครับ
0: ทานได้เลยค่ะถ้วยทาร์ตนี่ก็จริงๆก็อบเองได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีสำเร็จรูปขายทั่วไปนะคะ
1: แล้วจะอร่อยถ้าเราอบเองเหรอครับ
0: อบเองอร่อยกว่าอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว
1: ่
0: าอย่างว่าเวลาเราทำงานเลี้ยงจัดใหญ่ๆแล้วก็ประหยัดเวลา
1: แล้วแคทเทอริ่งของพี่นกนี่เป็นยังไงฮะแบบว่าเป็นงานเลี้ยงใหญ่ๆหรือว่าแบบเป็นปิ่นโตส่งตามบ้าน
0: อ๋อค่ะก็จะเป็นงานเลี้ยงเหมือนกับงานเลี้ยงค็อกเทลนะคะ
1: ครับ
0: แขก100-200คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่าเป็นงานอีเวนต์อีเวนต์อย่างเช่นกิจกรรมคนดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะก็ไปออกงานอีเวนต์ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้ก็แบบพูดง่ายๆว่าทำแค่3งานนะฮะ
0: ประมาณ3งานต่อเดือนค
1: ่ะใครที่อยากจะทานฝีมือพี่นกต้องรีบโทรถามก่อนนะครับว่าเดือนนี้มีครบ3งานหรือยังนะฮะเกินไม่รับแล้วนะ
0: ก็เกินก็ไม่แน่นะ
1: เอามาพูดถึงเรื่องการทำอาหารแล้วเดี๋ยวเราทำไปด้วยเราพูดเรื่องการลงทุนไปด้วยดีกว่า
0: ดีค่ะก
1: ็ครับ
0: ใช่ได้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวใส่เนยก่อนเดี๋ยวกระทะจะไหม
1: ้ครับผมพี่นกครับแล้วลงทุนนี่

0: ทำไมหยุดดีๆปิดร้านอาหารมาลงทุนล่ะฮะ
1: คืออย่างแรกเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่ารายได้จากการลงทุนของเราเนี่ยต้องมากพอจะเลี้ยงชีพเราเลี้ยงครอบครัวเรานะคะนี่รายได้เราจะมากพอยังไงคือระหว่างที่เรายังทำงานประจำอยู่หรือว่าทำร้านอาหารเนี่ยเรามีรายได้จากส่วนนั้นแล้วเราเริ่มมีแล้วว่าเรารู้แล้วว่าความรู้เราเริ่มมากพอที่จะลงทุนอย่างเดียวได้ค่ะ
0: แสดงว่าเราก็ต้องมีเงินสักก้อนนึงใช่ไหมก่อนลงทุน
1: แน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนจะมีสักก้อนเนี่ยมันต้องเริ่มจากไม่มีก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนะคะระหว่างที่เราเก็บไปลงทุนไปเนี่ยรายได้เราก็มากขึ้นรายได้จากการลงทุนเราก็มากขึ้น
0: ครับผม
1: ใช้เวลาค่ะทุกอย่าง
0: แสดงว่าถ้าให้พี่นกแนะนำในเรื่องของคนที่ไม่มีอะไรเลยแล้วอยากจะลงทุนแบบเป็นแบบการเล่นหุ้นเลยอ่ะไม่มีเงินเลยสักบาทเนี่ยก็ไม่ควรถูกต้องไหม
1: ก็ไม่ใช่นะคะคือจริงๆเนี่ยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเริ่มให้คุณซื้อแค่ร้อยหุ้นมั่มน้อยสุดร้อยหุ้นบางหุ้น3บาทเองลงทุน300ก็ได้ละสามร้อยหวังว่าทุกคนคงมีอะค่ะเข้าค่าแรง1วันเองเดี๋ยวเราปรุงรสนิดนึงนะคะระหว่างนี้ค่ะ
0: ครับผมนี่เกลือนะฮะก็มีพริกไทยเมื่อกี้ใส่ครีมลงไปแล้ว
1: ออริกาโน่นะคะ
0: ไม่เห็นมีอะไรยากเลยครับใส่ลงไปนะ
1: ใช่แต่ยังว่าแต่ก่อนก็เหมือนกับคุณเห็นหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะคะ
0: บ
1: อกว่ามันดูเหมือนจะง่ายนะก็แค่คลิกอยู่ในคอมพิวเตอร์เขาก็กำไรแล้วแต่จริงๆเบื้องหลังก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวเหมือนเราเตรียมวัตถุดิบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเตรียมนะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้นะคะ
0: แสดงว่าตอนนี้กำลังเล่นหุ้นหรือว่าการลงทุนไปด้านอาหารนะคร
1: ับค่ะอยากจะเรียกว่าลงทุนนะคะเพราะว่าลักษณะนิสัยคือไม่เล่นเพราะว่าเดี๋ยว mindset มันจะไปติดว่าเราเล่น อยากจะให้คิดว่ามันคือการลงทุนมันเหมือนกับการที่เราเอาทรัพยากรจริงๆในชีวิตเราเนี่ยไปร่วมลงทุนกับใครสักคนในตลาดทรัพย์เพื่อให้ผลตอบแทนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วตอนนี้ลงทุนด้านอาหารอย่างเดียวเลยหรือว่าถือตัวอื่นด้วยครับ
1: จริงๆแล้วหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็มีหลากหลายธุรกิจนะคะ
0: ค
1: ือนอกจากจะเข้าใจเรื่องธุรกิจอาหารเนี่ยความที่แบ็คกราวด์เนี่ยจบวิศวะเราก็รู้เรื่องการทำอุตสาหกรรมด้วยเราก็ซื้อหุ้นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันนะคะ
0: ค่
1: ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจอย่างเช่นอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจเลยเราก็จะไม่ลงทุนกับแฟชั่นคือการลงทุนในธุรกิจทุกอย่างเนี่ยค่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกก็มันมีแต่ว่าเราเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดของเราบ้างแค่นั้นเอง
0: คิดไหมฮะว่าจะลงทุนด้านอื่นอีกหรือว่าตอนนี้มีการลงทุนเรื่องของซื้อกองทุนอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
1: กองทุนส่วนหนึ่งก็มีนะคะเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยให้ผลประโยชน์ทางภาษีนะคะในการซื้อ LTF กับ RF นะคะหลักๆก็ลงทุนเพราะว่ารัฐบาลเองส่งเสริมเราก็ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้ผู้บริหารกองทุนเก่งๆก็มีเยอะนะคะลองศึกษาดูก็ลงทุนร่วมกับเขาส่วนหนึ่งค่ะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะคุณทีมลองชิมเลยไหม
0: ให้ผมลองชิมเลยนะครับ

0: คิสเป็นก้อนเลยนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ชมครับงั้นผมขออนุญาตนะฮะถ้าเขาเรียกว่าอะไรดีครับเวลาเรากินนี่คือเราควรจะกินแบบสุภาพหรือว่าเราควรจะกินแบบไหนดีครับ
1: จริงจริงกินยังไงแล้วมีความสุขก็เอาแบบนั้นแหละค่ะ
0: กินแบบมีความสุขนะฮะอย่างนั้นผมขออนุญาตกินแบบมีความสุขนะครับอร่อยมากนะครับผมนะฮะนี่คือวิธีการกินที่ทำให้คุณไม่เละเทะ อันนี้ก็แก้ตัวไปเรื่อยจริงแล้วรสชาตินี้ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับเหมือนเราได้ทานสปาเกตตี้นะฮะเหมือนสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะคล้ายๆประมาณนั้นครับแล้วก็แต่แค่เปลี่ยนเท็กเจอร์ของเส้นให้กลายเป็นทาร์ตแค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือหลักการทำอาหารทั่วไปนั่นเองค่ะ
0: ยังมีการลงทุนด้านอื่นอีกนะฮะเมื่อกี้ยังบอกอยู่เรื่องภาษีนะฮะเรื่องของการลงทุนด้านกองทุนไปด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะมีด้านอื่นอีกมีอะไรอีก
1: ด้านอื่นก็ลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์นะคะสำหรับให้เช่านะคะก็จะมีตึกแถวให้เช่านะคะแล้วก็มีคอนโดให้เช่าแต่ก็ไม่เยอะนะคะไม่กี่ยูนิตแต่ว่ามันก็มากพอจะเป็นรายได้ที่ไว้เลี้ยงครอบครัวค่ะ
0: นอกจากการลงทุนที่หุ้นนะฮะกองทุนอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: มีอะไรอีกบ้างฮะ
1: ตอนนี้ก็ยังมีบริหารอสังหาริมทรัพย์สำหรับบางคนที่เขาหาผู้เช่าแล้วเขาหาผู้เช่าไม่ได้เราก็ช่วยเขาหาผู้เช่าคือเป็นเอเจนต์นั่นเองแต่เป็นเอเจนต์ในการหาผู้เช่าในอสังหาริมทรัพย์ของเขาอะค่ะ
0: แล้วเราจะได้อินคัมยังไงครับแบบนี
1: ้เป็นเอเจนต์คือเป็นรายได้จากในหน้าเป็นส่วนแบ่งอะค่ะเหมือนกับพอเขาได้ค่าเช่าก็ส่วนแบ่งเรานิดหน่อย
0: คุณผู้ชมครับหายใจนี่เงินเป็นทองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทองต้องวางแผนดีๆนะครับเพราะคุณหายใจปุ๊บวางแผนได้เลย
1: ใช่ค่ะคือเงินเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาเป็นเหมือนน้ำอะค่ะถ้าคุณขังเขาไว้เฉยๆเขาจะเน่าถ้าคุณปล่อยให้เขาเคลื่อนที่ไปตามกระแสนะคะเลือกกระแสที่ดีเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบแทนกลับมา
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับแบบน่าสนใจมากๆนะครับแต่ช่วงหน้าครับน่าสนใจกว่านี้อีกเพราะเราจะพูดถึงเรื่องของการวางแผนในอนาคตนี่ขนาดปัจจุบันยังมีขนาดนี้อนาคตนี่ไม่ต้องห่วงครับเทคนิคดีๆรอคุณอยู่เพียบช่วงหน้าครับ

0: คุณผู้ชมครับเชฟนกแขกรับเชิญของเราในวันนี้นอกจากเธอจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เก่งแล้วนะครับเธอยังมีความสามารถในการลงทุนทางด้านอื่นๆอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยน่าสนใจมากๆไปคุยกับเชฟนกกันต่อครับ
1: ตอนนี้มีการวางแผนด้านอนาคตไว้ยังไงบ้างครับ
2: หลักๆนะคะอนาคตเนี่ยตอนนี้ปีนี้40แล้วนะคะ
1: คร
2: หลักๆก็ฝากความหวังไว้ที่รุ่นลูกแล้วค่ะ
1: ครับเวลาลูกเลี้ยงเหรอครับเนี่ย
2: จริงๆสินทรัพย์เราก็น่าจะเลี้ยงตัวเรานะคะ
1: ค
2: แต่ว่าเราอยากจะสร้างอนาคตลูกเราเนี่ยค่ะให้เป็นคนที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มีความสามารถในการช่วยเหลือคนอื่นด้วยค่ะก
1: ็
2: เวลาส่วนใหญ่ก็อุทิศให้กับลูกนะคะแล้วก็วางแผนสํหรับเขาค่ะ
1: วางแผนนี่คือเรามีการวางแผนเรื่องการเรียนของลูกไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เขาชีวิตเขาเป็นคนตัดสินใจนะคะแต่เนื่องจากเราเป็นคนอายุมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าเราก็ให้คำแนะนำอะค่ะว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางที่เขาเลือกเนี่ยเขาจะเจออะไรบ้างมีปัญหามีอุปสรรคอะไรวิธีแก้คืออะไรอะค่ะ
1: คือเราบอกว่าข้างหน้าจะเจออะไรแต่ถ้าเขาอยากเจอปล่อยเขาไปเจอ
2: ถูกค่ะ
1: ก็คือเราแค่บอกไว้ก่อน
2: หน้าที่เราแค่แนะนำค
1: ่
2: ะไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: เหมือนคุณพ
2: ่อค่ะ
1: เหมือนคุณพ่อที่สอนพี่มา
2: ค่ะใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ลองผิดลองถูกเรียนรู้เองก่อนรู้ว่ามันไม่ดีหรอกแต่ถ้าเกิดลองแล้วจะได้รู้ว่าควรจะแก้ปัญหายังไงระว
2: ัง
1: ยังไง
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะอย่างน้อยมีคนบอกนำทางก่อนมันไม่ดีจังเลยมี GPS นำทางนะฮะ
2: ใช่ค่ะหน้าที่เราเป็น navigator นะคะเราไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: ครับผมนะฮะมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนกันบ้างดีกว่านะฮะอยากจะให้แนะนำครับสำหรับผู้ที่คิดที่จะย้ายฝั่งจาก active มาเป็น passiveแน่นอนไม่ใช่ว่าการจะย้ายมาง่าย
2: ๆ
1: ผมอยากจะถามเรื่องประเด็นแรกก่อนวิธีการคิดทุกคนจะต้องคิดยังไง
2: ค่ะหลักๆเนี่ยคนทุกคนก็เริ่มที่ความคิดนะคะถ้าคุณกล้าคุณกล้าตัดสินใจค่ะก็แค่ลงมือทำแค่นั้นเองแต่มันชีวิตมนุษย์มันไม่ถึงกับว่าเราต้องเลือกเลยที่จะทำ passive หรือ active income เราทำ2 อย่างควบคู่กันไปก็ได้ค่ะวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ในการหา passive income ก็เดินเข้าร้านหนังสือเข้าห้องสมุดนะคะแล้วก็หาความรู้จากครูที่ยืนอยู่เต็มแผงหนังสือนะคะว่าชอบท่านไหนใครให้คำแนะนำที่เราพอจะทำได้ก็ลองลงมือทำตามที่ครูแนะนำนะคะหรือไม่ก็นั่งอยู่บ้านหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็คราวนี้ความรู้เยอะเลย
1: นี
2: ่ค่ะ
1: ง่ายมากเลยนะครับคุณสามารถหาจากอินเทอร์เน็ตได้
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะที่ tsi-thailand.org อย่างนี้ก็หาได้เหมือนกัน
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอนนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าครูหลายท่านก็พยายามจะหาวิธีสอนนะคะ
1: ค
2: ที่มันง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นใกล้ตัวมากขึ้นนะคะลองหาดูค่ะ
1: ใช่ครับเพราะหลายๆคนนะฮะชอบคิดอย่างนึงคืออย่างผมเนี้ยอ่ะไม่ต้องหลายคนเลยเอาตัวผมเองเลยเป็นบรรทัดฐานก็ได้เวลาจะเริ่มต้นสมมติว่าอยากจะเล่นหุ้นสักตัวนึงโอ้โหนั่งคิดแล้วคิดอีกโอ้หุ้นมันยากเพราะเราถูกปลูกฝังมาไงตั้งแต่เด็กว่าหุ้นมันยากเออเดี๋ยวพอไปพูดกับเขาแล้วจะไม่เข้าใจคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรเข้าใจตั้งแต่เกิด
2: ค่ะ
1: คนเริ่มต้นง่ายๆหาครูง่ายๆอ่านหนังสือง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าหนังสือหุ้นนี่อ่านเข้าใจง่ายมากขึ้นด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีหลายรูปแบบรูปสไตล์ที่เหมาะกับตัวเรานะคะลองหาดูค่ะ
1: ครับผมนะฮะยังไงก็ลองศึกษาดูได้นะครับสำคัญเลยฮะศึกษาเรียนอย่างเดียวรับขวานคมแล้วแต่ไม่ไปหาฟันมันก็ไม่ได
2: ้ถูกต้องค่ะ
1: ไม่หาต้นไม้เราจะไปตัดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลงมือรับขวานและฟันต้นไม
2: ้ค่ะ
1: ถ้าต้นไม้ไม่ขาดกลับมารับขวานใหม่ทัน
2: ถูกต้องค่ะคือเริ่มลงมือก่อนนะคะเริ่มจากทุนน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะเอาที่รับได้ลงทุนแล้วยังนอนหลับสบายใจนะคะลองดูก่อนแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นเราก็ลงทุนเพิ่มเข้าไปค่ะ
1: นี่ฮะเคล็ดลับง่ายๆนะครับวันนี้ที่ได้จากพี่นกวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็ที่สำคัญครับผมวันนี้ให้บรรยากาศดีๆแบบนี้กับผมด้วยนะครับขอบคุณพี่นกมากเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนจะเริ่มต้นลงทุนลองมาสำรวจตัวเองดูก่อนนะครับว่าคุณมีความพร้อมในเรื่องเหล่านี้หรือไม่1มีความสนใจเรื่องการลงทุนเพราะความสนใจเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกว่าคุณกำลังจะก้าวสู่การเป็นนักลงทุนคุณภาพ2มีเงินออมพร้อมที่จะลงทุนเงินส่วนนี้จะต้องไม่กระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน3ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะช่วยให้คุณทราบว่าการลงทุนแบบใดที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง4. รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อวางแนวทางการลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายหรือผลตอบแทนที่คุณต้องการ 5. รู้จักแหล่งข้อมูลที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนซึ่งมีอยู่มากมายทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์เอกสารเผยแพร่ห้องสมุดรวมไปถึงการอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆทั้งหมดนี้คือแนวทางในการประเมินความพร้อมในการลงทุนวันนี้คุณพร้อมแล้วหรือยังครับ
1: ู้ชมครับวันนี้ได้คุยกับพี่นกนะฮะผมบอกได้เลยว่าผมชอบหลายเรื่องมากครับโดยเฉพาะนะฮะการตั้งเป้าของเธอเพื่อเธอจะมีเวลาครับไปใช้ชีวิตแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวของเธอครับพอเธอตั้งเป้าเสร็จแล้วเธอก็หาอาชีพครับหาอาชีพที่จะสามารถทำให้ได้เวลาแบบนั้นครับและในที่สุดเธอก็เจอแล้วพอเธอเจอเธอลงมือทันทีและการลงมือของเธอครับเธอลงมือแบบรอบคอบครับแบบละเอียดอ่อนนะฮะด้วยการศึกษาหาข้อมูลเติมเต็มและพอเธอลงมือทำไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆนะฮะเธอก็แก้ต่อไปครับเพื่อให้มันเป็นหนทางในการที่จะพาเธอไปสู่เป้าหมายครับคุณผู้ชมสามารถทำได้นะครับกับการหาข้อมูลง่ายๆอย่างที่เธอได้บอกกันไปตามร้านหนังสือก็ได้หรือว่าตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: สวัสดีค่ะถามถึงช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะส่งผลกับงานของน้องเตี้ยวยังไงบ้าง
1: โอ้โห
2: ใช้คำว่าโอ้โห
1: โอ้โหเรียกได้ว่าคือแบบไม่รู้จะทำอะไรยังไงเลยค่ะเงียบมากๆคือแบบเชื่อว่ากระทบกับทุกๆฝ่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมถึงหนูด้วยก็คือถ่ายละครอยู่ก็หยุดไปงานอีเวนท์ที่เขาจ้างมาแบบทั้งปีก็แคนเซิลหมดเลยค่ะก็ทำให้หนูแบบว่าโอ้โหกระอักกระอ่วนเหมือนกันค่ะเรื่องรายได้เรื่องอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้วค่ะกลับมาถ่ายละครเหมือนเดิมแล้วค่ะ
0: ถ้าย้อนไปตอนช่วงที่น้องเตี้ยวประกวดใหม่ๆพอได้ผ่านการประกวดมางานเยอะมากยุ่งมากเยอะขนาดไหนคะ
1: โอ้โหเอาเป็นว่าทุกวันนะคะมีงานแบบทีนึงเนี่ยแบบเยอะที่สุดเนี่ย7งานแล้วก็7จังหวัด
0: เจ็ดงานเจ็ดจังหวัดวันเดียวว
1: ันเดียวจนแบบต้องทำกินอะไรทุกอย่างในรถตู้หมดเลยค่ะ
2: ก็เรียกว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงอู้ฟู่
1: ใช่
2: รายได้ก็คือเรียกว่าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
1: ใช่
2: เราเลยเป็นเสาหลักของบ้าน
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก่อนหน้านั้นคือใครเป็นเสาหลักของบ้านครับ
1: ก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะ
2: พ่อคุณแม่แล้วอยู่ดีๆวันนึงเราบอกเองว่าหนูเริ่มทำงานได้แล้วหนูจะเลี้ยงพ่อแม่พักหรือว่าพ่อแม่ยัดเยียดหน้าที่นั้นให้กับเรา
1: หน้าแม่แบบคือหนูเสนอตัวขึ้นมาเองตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าบ้าน AF ละค่ะได้มีโอกาสไปร้องเพลงแล้วก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าดูแลตัวเองนะพ่อกับแม่ไม่ต้องส่งเสียเดี๋ยวเรียนไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยแล้วเข้าบ้าน AF เสร็จปุ๊บออกมาคุยกันกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าเฮ้ยเราเริ่มมีรายได้แล้วอะไรเงี้ยพ่อแม่มีหนี้อะไรบ้างนี่สายเปมีหนี้อะไรบ้าง
2: เดี๋ยว
1: เดี๋ยวปลดหนี้ให้ไล่เรียงมาเลยลิสต์มาเลย
2: แล้วปลดหนี้ให้พ่อแม่หมดไหม
1: ช่วงแรกคือหมดเลยค่ะ
2: เก่งมาก
0: รายได้ตอนนั้นเนี่ยทราบว่าเยอะมาก
1: ๆเยอะมากค่ะเยอะจนแบบบางทีไม่ดูบัญชีตัวเองเลยเหมือนเข้าเป็นปกติอะค่ะแบบหลักแสนหลายๆแสนบางทีได้พรีเซนเตอร์มาแล้วก็เออเหมือนแบบมันไม่ได้รู้สึกแบบโอ้ยดีใจแล้วอ่ะมันได้ทุกเกือบทุกเดือนแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะใช้จ่ายช่วงแรกก็คืออยากได้อะไรก็จะซื้ออยากได้อะไรต้องได้อะไรเงี้ยอย่างแบบรถยนต์เงี้ยค่ะโอนตังค์ให้พ่อกับแม่แบบเกือบล้านค่ะเพื่อไปซื้อรถให้หน่อยรถเงินสดแบบนั้น
0: พอชื่อเสียงพอเงินทองเข้ามาเยอะๆอะค่ะชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนคะ
1: ก็เปลี่ยนไปค่ะทั้งเรื่องของแฟนคลับนะคะมีคนรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็เราก็ได้ทำงานที่เรารักมากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่ได้ทำแบบอัลบั้ม

0: ถ่ายหนังเล่นละครอะไรต่างๆที่เราใฝ่ฝันนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็คือสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะ
1: เปรี้ยวบอกว่าเปรี้ยวดูแลทั้งบ้านแต่การที่ดูแลทั้งบ้านได้เราก็ต้องทำงานเยอะขึ้นและไอ้การทำงานเยอะขึ้นเนี่ยครับแม่เขาห่างจากเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหรือเปล่าครับมันมีช่วงคิดถึงกันบ้างไหมครับ
2: มีค
3: ่
2: ะ
1: แล้วแม่ทำไงช่วงคิดถึงฮะ
0: คิดถึงก็โทรหาเขา
2: โทรหา
0: ก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นห่วงค่ะแต่หนูเนี่ยจะเป็นแนวแบบห้าวๆคุยกับครอบครัวจะแบบว่าไงนะเฮ้ออทำงานอยู่แม่ทำงานอยู่อะไรประมาณเนี้ยไม่ค่อยคุยกับทางบ้านเท่าไหร่แบบออดอ้อนอะไรเงี้ยจะไม่มี
1: คือนั่นคือเพราะนิสัยเราน
0: ิสัยด้วยแล้วก็มี
1: แสดงว่าเปรี้ยวสมชื่อ
2: เ
0: ปรี้ยวห้าว
1: ก็คือพึ่งพาตัวเองได้เลยแหละว่างั้นเถอะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้ว
3: เข
1: ้
3: าใจแล้วคุยเรื่องอะไรกันบ้างอะคะ
0: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทั่วไปค่ะว่าวันนี้ลูกไปทำงานอะไรเหนื่อยไหมกินข้าวเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มาก
1: แล้วถ้าเกิดวันนึงเรามีปัญหาเราคุยกับใครถ้าเกิดเราเท่าที่จับใจความได้นะพี่หมวยไม่รู้มีจับถูกหรือเปล่าแต่เหมือนกับว่าแข็งแกร่งแต่ต่อให้มีปัญหาก็คงไม่เล่าให้พ่อกับแม่ฟัง
0: ส่วนใหญ่ไม่เล่าค่ะหนูไม่เล่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคือด้วยโตขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่จะสอนเสมอว่าเป็นคนดีนะลูกอย่าถ้ามีอะไรอย่าทำให้ใครเดือดร้อน
1: ครับ
0: เราเองก็เราเป็นคนดีเวลาเรามีความทุกข์เราจะไม่พูดเรื่องความทุกข์ให้ใครให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันมากระทบเขาหรืออะไรเงี้ยเวลาอยู่กับเราเขาต้องมีความสุขเนี่ยค่ะเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่อยากที่จะเรื่องแบบบ่นท้ออะไรเงี้ยก่นว่าตัวเองอะไรเงี้ยก็จะไม่คุยกับ
1: ท่านเหนื่อยก็ไม่พูดว่าเหนื่อย
0: ไม่ค่ะ
1: ก็คือพูดเรื่องอื่นไปเลย
0: ใช
1: ่ไม่โยงเข้าเรื่องที่เรามีปัญหาในใจแล้วถ้าเกิดมีปัญหาในใจขึ้นมาจริงๆคุยกับใคร
0: คุยกับตัวเองค่ะ
1: อะไรนะ
3: คุยกับตัวเอง
1: คุยยังไงฮะคุยกับตัวเอง
0: คุยส่องกระจกแล้วคุยกับตัวเอง
1: อ๋อทำได้ด้วยเหรอ
0: หนูทำ
1: ไหนทำให้ดูสิสมมติ
0: ก็เฮ้ยเราต้องสู้นะเว้ยไม่ได้แกเหนื่อยไม่ได้เฮ้ยทำเพื่อครอบครัวอะไรอย่างเงี
3: ้
0: ย
3: แล้วคุยกับตัวเองในกระจกอะค่ะตัวเองแก้ปัญหาให้ตัวเองไ
0: หมบางทีมันก็พูดอะไรงงๆเหมือนกันเปรี้ยวเปรี้ยวสองก็พูดแบบอะไรงงๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่หนูก็หนูรู้สึกว่าหนูก็มีสตินะเวลาคุยกับเขา
1: ผมชอบตรงที่เขามีชื่อว่าเปรี้ยวสอง
3: เขาไม่อีกคนนึง
1: แล้วเปรี้ยวหนึ่งว่าไงอะ
0: เปรี้ยวหนึ่งก็เฮ้ยฉันว่าแกคิดอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะ
1: แล้วเปรี้ยวสองตอบว่า
0: เฮ้ยมันดีนะทำไปสิซื้อไปเลยไอ้นี่ซื้อหลดดี
1: แล้วเปรี้ยวหนึ่งเคลิ้มตามไหม
0: ก็บางทีก็เคลิ้มตามเหมือนกันมีค่ะอย่างเรื่องช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะฟังเขา
1: ฟังเปรี้ยวสอง
0: ฟังเปรี้ยวสองว่าเฮ้ยมันเซลอยู่เอาไปเลยหนูเคยเข้าช็อปกับเพื่อนแบบซื้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะ 8,000 บาทรูดปื้นเลยเพราะว่าคำว่าเซลล์อย่างเดียวแล้วก็เข้าไปซื้อปุ๊บออกมาหลังจากนั้นไม่เคยได้ใช้เลยค่ะ
1: ก็คือแค่เห็นไอ้ป้ายสีแดงๆที่มันเป็นเสมือนแม่เหล็กดูดผู้หญิงให้ต้องเข้าไปหาทั้งที่เราไม่ได้ต้องการมันหรอกแต่แค่ไอ้ป้ายสีแดงเนี่ย
0: ใช่
1: แล้วทำไมอินเนอร์เยอะ
3: คนที่บ้านหรือเปล่าคะ
1: คนที่บ้านครับแล้วแม่รู้ไหมครับว่าเวลาน้องมีปัญหาน้องมักจะคุยกับตัวเอง
2: ไม่รู้เหมือนกัน
1: พ่อล่ะครับ
2: พ่อก็เหมือนกัน
0: พ่อกับแม่นี่ก็จะคุยว่าเอ๊ะลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ทำไมเขาไม่บอกเราอะไรอย่างเงี้ยคะ
3: เพราะว่าบทบาทของเปรี้ยวตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเปล่าคะก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะบอกปัญหาของตัวเองให้ที่บ้านรู้
0: อันนี้คือหนึ่งประเด็นเลยค่ะที่หนูรู้สึกว่าเอ้ยเราเคยดูแลเขาได้แต่ทีเนี้ยเอ้ยตอนนี้เราไม่สามารถแล้วอ่ะเราจะไปยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะมันไม่รู้ว่าจะไปโทรไปพ่อแม่ตอนนี้เรามีปัญหานะกลัวเขากังวลไม่สบายใจ
3: แม่น้อยใจไหมคะที่ลูกไม่เล่าปัญหาให้ฟัง
2: น้อยใจอยู่ค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะลูกคนเล็กมีอะไรก็ไม่บอกอะไรอย่างนี
3: ้
2: มีปัญหาอะไรก็บอกเลย
0: ไม
3: ่เคยบอกเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ละรายการที่เปรี้ยวไปออกว่าเปรี้ยวเคยมีปัญหาถึงขั้นที่ใช้คำว่าตกอับเลยทางด้านการเงินคือมันไปเริ่มยังไงเกิดขึ้นยังไง
0: ก็คือช่วงหลังจากที่หนูทำงานมาเรื่อยๆใช่ไหมคะช่วงแรกก็อู้ฟู่อยู่นะคะรุ่งเรืองเลยงานเยอะแล้วก็เราก็เลยเริ่มมองหาว่าเราจะลงทุนทำอะไรช่วงแรกธุรกิจแรกที่หนูลงทุนก็คือทำธุรกิจเสื้อผ้าเป็นเซคันด์แฮนด์คือช่วงนั้นมันขายไปสักประมาณปีนึงอะไรเงี้ยค่ะผลกำไรก็ไม่ดีขึ้นก็เลยโอเคปิดตรงนั้นไปแล้วก็มาร่วมลงทุน

0: กับญาตินะคะในเรื่องการทำแบบนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดการที่แบบไม่ตรงตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ว่าเราจะได้กำไรเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยขาดทุนในตรงนั้นไปแต่ว่าในส่วนตรงนั้นหนูก็ยังมีรายได้อยู่มันก็เลยไม่ได้กระทบกับตัวหนูบ้างแล้วนี้ก็เริ่มมามองลงทุนอีกไปทำธุรกิจเครือข่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วช่วงนั้นน่ะงานในวงการก็เริ่มน้อยลงด้วยค่ะทางบ้านก็ยังต้องผ่อนอยู่รถก็ยังอะไรต้องผ่อนอยู่เหมือนเดิมมันก็เลยทำให้รายได้หนูมันเริ่มลดลงแต่รายจ่ายยังเท่าเดิมมันก็ไม่สมดุลอะไรเงี้ยค่ะจนติดลบก็เลยตัดสินใจกู้หนี้นอกระบบ
1: คือทำธุรกิจเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จเลย
0: ค่ะใช่
1: สุดท้ายก็คือติดหนี้
0: ค่ะมันเป็นหนี้ก้อนแรกที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่
2: บริหารคนเดียวมันเลยรับภาระคนเดียวแล้วไม่ปรึกษาใครใช่ไหม
0: แล้วหนูไม่สามารถที่จะใช้มันได
1: ้
0: มันเป็นก้อนที่แบบมันอาจจะไม่ได้เยอะจำนวนแต่ว่ามันต้องจ่ายแต่หนูไม่มีความสามารถที่หนูจะจ่ายได้แล้วทีนี้เขาก็ทวงมาทุกๆเดือนทุกๆเดือนดอกเบี้ยทุกๆเดือนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเครียดอยู่กับตัวเองอะอยู่กับเปี้ยว2ประมาณ3เดือน
2: ก็ยังอยู่กับเปี้ย
1: วไม่บอกแน
2: ่2 3เดือนครับ
0: ก็เลยแบบเอ้ยตัดสินใจไม่ไหวละคือเพราะว่าเราก็เกรงใจทางเจ้าหนี้อะค่ะคุยกับแม่ว่าแม่มีเงินมั้ยตอนนี้ลูกเป็นหนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาแม่ก็แบบงงๆเหมือนกันนะคะว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยนี่อะไรเออยืมก่อนเดี๋ยวลูกคืนให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยเอาเดี๋ยวโทรบอกพ่อให้พ่อโอนให้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่ก็กลัวว่าลูกจะลำบากหนูก็เลยโอเคแม่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวโอนคืนให้นะอะไรอย่างเงี้ย
2: เคยมีเงินน้อยสุดในตัวเนี่ยกี่บาท
0: น้อยสุดในตัวเหรอคะในตัวเนี่ยจริงๆเนี่ยก็มีเหรียญอยู่ค่ะเก็บเหรียญไว้อยู่ประมาณหลายร้อยอยู่ค่ะแต่ในบัญชี2บาทเคยมีแล้วค่
2: ะ
0: เคยมีแล้วค่ะเพราะว่าเรามีเงินเราโอนใช้หนี้อย่างเดียว
1: เปรี้ยวคะเพราะว่าเปรี้ยวเป็นนักแสดงเป็นนักร้องด้วยหรือเปล่าก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะบอกคนอื่นไม่กล้าที่จะไปปรึกษาว่าเราเป็นหนี้เราเกิดปัญหาการเงินแบบนี้นะ
0: อันเนี้ยด้วยค่ะเราไม่กล้าแล้วถึงเพื่อนที่สนิทเองก็เราไม่กล้าไปปรึกษาเขาด้วยเราไม่อยากให้ไปทำลายความรู้สึกเขาเวลาเอ๊ะมึงจะมายืมเงินกูหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัว
1: เราย้อนวันเวลาที่ยากลำบากนั้นให้ท่านชมได้ชมนะคะผ่านละครเวทีค่ะ
3: ระดับนี้แล้วลูกสาวแม่เด้อจ้าอุ้ยบาซันโอเคค่ะสวัสดีค่ะ

0: ทำอะไรก็มีแต่คนคอยเชียร์คอยโหวตจะร้องจะเต้นก็มีคุณค่าไปหมดแฟนคลับห้อมล้อมงานเงินก็ไหลมาเทมาอยากจะหยุดเวลาไว้แบบนี้ตลอดไปแต่พอเวลาผ่านไปคนรุ่นใหม่ๆก็เข้ามาแทนที่ทุกๆอย่างที่เคยมีก็ค่อยๆ คลายหายไป
1: ไม่จะต้องไม่คลายสวัสดีค่ะอ๋อสบายดีไหมคะพี่อืมน้องสบายดีค่ะเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้เห็นดูแลเด็กใหม่ๆเพียบเลยนะ
2: แม่แม่
1: เฮ้ยถ้ามีงานอะไรดีๆโดนๆก็โยนมาให้น้องได้นะอืมก็ธุรกิจก็

0: ก็ดีเฮ้ยแต่ว่ามีเวลาว่างให้พี่ตลอดเวลาเลยนะแบบ 100% เอาไปให้พี่ 100% ว้าเลยเลยอะไรคะไม่รู้มาสั้นว่าไปอ๋อไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นถ้ามีงานอะไรที่ดูว่าเหมาะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้เลยนะพร้อมเสมอค่ะคิดถึงนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ
1: อดีตมันผ่านไปแล้วมาสร้างอนาคตกับเราด้วยกันดีกว่านะ
0: สร้างอนาคต
1: นี่จินตนาการภาพเอาไว้สินึกถึงวันข้างหน้าว่าเราเป็นยังไงนี่ฉันเปรี้ยวอนุสรานักธุรกิจเครือข่ายดังระดับมงกุฎแพลตินัมมีรถหรูมีบ้านเยอะแยะมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็มีอิสรภาพทางการเงิน
2: เดี๋ยวนี่คือเปรี้ยวอดีตปัจจุบันและอนาคต
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วทำไมมันช่างแตกต่างกันขนาดนี
3: ้คนไหนก่อนคะแตกต่างคนนี
2: ้เอาอดีตก่อนเลยเคยถึงขั้นนี้เลยเหรอลูก
4: ดูจากรูปค่ะดูจากรูปก็รู้นะ
2: โอ้ใช่ด้วยถุงเท้าก็ใช่ปัจจุบันช่วงเครียดโอเคพอเข้าใจธุรกิจดีมากพัสดุเต็มห้องอนาคต
1: รวยแล้วค่ะมีเงินเป็นพันล้านจะสวยยังไงก็ได้ค่ะสนใจมาสมัครเป็นดาวไลน์ด้วยกันไหมคะนี่ภาพลักษณ์เป็นไงล่ะคนชื่นชมกันทั้งนั้นเลย
0: แล้วก็มีกล่องสินค้ากองเต็มห้องเงี้ยนะ
1: ใช่ก็มีกล่องสินค้าวางอยู่เต็มห้องเฮ้ยอย่าเพิ่งท้อสิตัวเองนี่อย่าลืมสิโลกทั้งใบคือเครือข่ายของเราดูเอาไว้นี่เมื่อเราขยับโลกก็จะหยุดโดยที่ไม่มีอะไรมากั้นเธอคิดไว้ให้ดีลองนึกดูสิยังมีใครที่เธออยากที่จะแบบว่าช่วยเขาในเรื่องของอิสรภาพทางการเงินบ้างไหมหรือว่าอยากมีใครที่เขายังไม่เคยได้แบบรับฟังโอกาสดีๆของธุรกิจเราอีกบ้างไหมคิดเครือข่ายของเรานะระดับโลกนะ
0: ใครวะ
1: อย่างครูใหญ่ตอนที่เธออยู่ในรายการเรียลิตี้ไงครูดุ๊ก
0: โทรเลย
1: โทรเลย
5: เจ้านี
1: ่ทุกท่านหยุดเฮ้ยทุกท่านหยุด
0: เฮ้ยหยุดแล้ว
6: เข้าใจนะว่าเธอลำบากแต่เงิน2ล้านพี่ก็ต้องใช้พี่ไม่ได้คิดดอกเบี้ยอะไรเลยนะรีบหาคืนพี่เถอะนะเปรี้ยว
1: โหยนี่ถ้าเกิดว่าหาดาวไลน์ให้ได้นะอย่าว่าแต่2ล้านเลย
0: แต่อย่าลืมนะว่าภาพลักษณ์ของตัวเองเป็นยังไง
1: เราเคยเป็นอะไรมาคนเขาจะมองว่าแย่หรือเปล่าร
0: ีบหาทางกลับไปรับงานดีกว่ารับงานเหมือนเดิมดีกว่า
1: ถ้าหาดาวไลน์ให้ได้นะเธอ10ล้านพันล้านโอ้โหแป๊บเดียวเงิน
0: รับงานเหมือนเดิมมาถึงเพดานแล้วนะเธอ
1: ดาวไลน์ต้องดาวไลน์เท่านั้น
0: ดาวไลน์นะเปี้ยคนเป็นดาวโดดเด่นแล้วพี่หาทางรับงานดีกว่า
5: พอแล้วพูดตายดีกว่าแบบเนี้ยตายดีกว่า
6: สิบชั้นโดดลงไปแป๊บเดียวปัญหาจบชัวร
0: ์แต่ต้องเจ็บมากแน่ๆแย่กว่าเจ็บคือเละ
6: เลือดสาดกระจายมันสมองเป็นริ่มๆไม่เหลือภาพที่แฟนคลับจะจำได้เลย
5: ปู่จะเห็นภาพเลยอย่างนี้
0: ทำอย่างอื่น

0: เชือกไม่มีแต่เคยเห็นในข่าวเขาว่าอันนี้ก็ใช้ได้เจ็บน้อยกว่าเยอะแต่ทรมานนานศพไม่เละแต่ลิ้นจุกปากแล้วกว่าคนจะมาเห็นนะก็อีกตั้งหลายวันศพก็คงขึ้นอืดน้ำหนองน้ำเหลืองไหลไปตามทางไปหมดเลยโอ้ยขมคอเลยแอะเฮ้ย
1: เฮ้ยแม่ฮัลโหลแม่ตาเป็นไรแม่ไม่เป็นไรโอ้โหสบายมากเสียงเปรี้ยวเมื่อกี้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรโอ้โหแม่มาจากไหนเนี่ยแม่คิดมากปะเนี่ยเปล่าไม่ได้มีปัญหาเลยแม่โอ้ยโอเคแม่เปรี้ยวโอเคจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเปรี้ยวมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเปรี้ยวบอกแม่เลยทันทีเนาะจ้าบายจ้าเฮ้ยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ตอนนี้เปรี้ยวมีหนี้2ล้านนะแล้วรายเงินในบัญชีเปรี้ยวก็ไม่เหลือแล้วแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยช่วยเปรี้ยวด้วยจะทำยังไงดีแม่แม่ช่วยเปรี้ยวด้วยจะทำยังไงดีแล้วจะทำยังไงกับหนี้ดีอะแม่แล้วจะเริ่มแบบตรงไหนอะเปรี้ยวคิดไม่ออกเลยตอนนี้เปรี้ยวไม่คิดไม่ออกเลยจริงๆตอนเนี้ยกล่องเต็มห้องเปรี้ยวเลยแต่เปรี้ยวไม่รู้จะเอามันไปทำยังไงจะทำยังไงดีอะแล้วเปรี้ยวควรจะเริ่มจากตรงไหนดีอะแม่ช่วยเปรี้ยวด้วยสิแม่ช่วยเปรี้ยวด้วย
2: ถามแม่ก่อนแม่น้ำตาไหลเนี่ย คือแม่คิดอะไรครับถึงได้น้ำตาไหลสงสารลูกหรือว่ายังไง
3: สงสารสิคะ เพราะว่าก็เลยตัดสินใจที่ลูกซื้อบ้านให
2: ้ครับ
3: กับบอกพ่อเลยขายบ้านเลย ที่อยู่อุดรนะฮะ
2: ครับ
3: 2ล้านหรือ3ล้านเท่าไหร่ประมาณเกือบ3ล้านนะที่ขาย
2: แสดงว่าหลังจากที่ทราบเหตุผลแล้วแม่เพิ่งได้เห็นเสมือนภาพเหมือนจริงเพิ่งครั้งนี้เลยใช่ไหมครับน้ำตายังไหลอยู
4: ่เป็นไง
3: เมื่อกี
4: ้ซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่เคยทราบมาก่อนเลย
3: ไม่ค่ะก็เขาก็ส่งมาตลอดตอนที่แม่อยากได้อะไรก็ซื้อบ้านให้ก็แล้วกันที่อยู่หมู่บ้านที่อยู่ดอนอ่ะ
4: ค่ะ
3: เนื้อที่140ตารางวาเอาขายเลยแล้วผลของไปอยู่บ้านแม่อะไรอยู่ที่ทะเลนะจังหวัดเลยนะคะ
2: ไม่ต้องการความสะดวกสบายถ้าลูกจะต้องลำบาก
3: ค่ะค่ะ
2: ค่ะเข้าใจ
4: แม่ตกใจไหมคะตอนที่เปรี้ยวโทรมาบอกว่าเปรี้ยวเป็นหนี
3: ้ตกใจค่ะก็อย่างนั้นก็บอกแม่เด็กแม่ก็
2: แล้วแม่ถามไหมครับว่าไปเป็นหนี้ได้ยังไง
3: ไม่ถามค่ะ
2: ไม่ถามเลยนี่ก็สายเปย์คน
4: โอนให้อย่าง
2: เดียวโอนไปคุณแม่โอนไป
4: วันที่หนักๆเนี่ยค่ะก็ยังตัดสินใจที่จะไม่บอกแม่ไม่บอกครอบครัว
5: ก็หลังจากนั้นก็เริ่มมาคุยกับคุณแม่แล้วค่ะว่าเริ่มแบบโทรไปขอเงินทุกๆสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์เพื่อที่จะมาจ่ายดอกทุกสัปดาห์เนี่ยเพราะอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็เริ่มรับรู้แล้วว่าอ๋อเราไปยืมหนี้มานะดอก10ร้อยละ10ต่อเดือนอะไรเงี้ยพ่อกับแม่ก็เริ่มรู้แล้วแต่ว่าแกก็โอนมาให้ค่ะเพื่อเราจะไปใช้หนี้
2: อ่ะแล้วย้อนกลับมาตรงนี้ในมุมของเปรี้ยวบ้าง
5: ค่ะ
2: วันนั้นมันถาโถมขนาดไหนเราถึงคิดถึงขั้นว่าจะโดดตึกรวมถึงจะใช้ไม้แขวนเสื้อแขวนคอจริงๆหรอ
5: พอดีตอนนั้นน่ะไม้แขวนเสื้อมันอยู่ตรงหน้าพอดีค่ะก็เลยแวบขึ้นมานิดเดียวไม่กี่วินาทีค่ะแต่หนูก็ไม่คิดที่จะ

0: ทำจริงๆหรอคะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตนี้มันอยู่ยากจังเลยทำไมปัญหาแบบนี้เราเองเรายังแก้ไม่ได้เลยทำไมมันยากลำบากจังณเวลานั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าตายไปอ่ะจะจบไหม
1: อ๋อมันเป็นเพียงแค่การคิดแบบเสี้ยววินาที
0: เสี้ยววินาที
1: แต่ไม่ได้คิดเพื่อที่จะทำ

0: ความคิดมันเร็วมากมันไวมากมันคิดถึงตอนที่แบบปึ๊บแขวนแล้วด้วยซ้ำแล้วสุดท้ายก็ไม่ดีอ่ะตายไปแล้วไงนี่ก็ยังอยู่พ่อแม่จะเห็นจะมาเห็นตอนไหนคนที่อยู่แบบคอนโดเขาจะว่ายังไงอะไรอีกเยอะมากที่หนูตามมาอะไรสุดท้ายนี่ก็ยังอยู่จะตายแค่เรื่องแค่นี้เหรอ
1: แล้วเรื่องอืดนั่นเป็นเรื่องนึงที่เรากลัวด้วยใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: ไหนคะ
1: อืดศพ อืดลิ้นจุกปากเดี๋ยวศพไม่สวย
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะ ที่คิดอยู่ค่ะว่ามันคงจะไม่งามนะคะ มันโอ้โหเติบโตมาเจอจลัดบนเวทีตายแบบยังเขียดก็ไม่ได
1: ้
2: รักษาภาพด้วย
0: ใช
3: ่แล้วตอนนั้นเนี่ยค่ะในโทรศัพท์บอกแม่ไหมว่ามันเครียดมันหนักถึงขนาดที่แบบไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว
0: ก็ตอนนั้นวันนั้นนะคะเหตุการณ์เนี้ยทำให้หนูแบบกล้าที่จะพูดว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็อยากตายเลยแม่ก็เฮ้ยจะเป็นอะไรขนาดนั้นมันแก้ได้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ได้กำลังใจจากสายโทรศัพท์ที่แม่โทรมาวันนั้นค่ะ
3: ค่ะและเช่นเคยนะคะท็อปตัวเดียวกันฟิลกู๊ดซีซั่นนี้ค่ะเรามีท็อปตัวรับแชร์จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ค่ะวันนี้2ท่านค่ะท่านแรกนะคะครูนาอังคณาค่ะครูนาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ในท็อปตัวและอีกท่านนึงค่ะก็เจอปัญหาเหมือนกับน้องเปรี้ยวเป็นสจ๊วตของสายการบินไทยไลออนแอร์ค่ะคุณบอมสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
1: สวัส
3: ดีครับครูนากับคุณบอมอยู่ในสถานการณ์เดียวกับน้องเปรี้ยวเมื่อกี้นี้ค่ะการตัดสินใจจะเหมือนกับในละครหรือว่าต่างยังไงคะตูนาค่ะ
4: อ๋อค่ะตอนที่ดูละครนะคะก็นึกถึงตัวเองตอนที่สมัยที่แบบพอจบแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อตอนที่ไปเรียนต่อเนี่ยก็รู้ว่าพ่อเนี่ยไม่ค่อยมีเงินแล้วเราก็แบบเหมือนเปรี้ยวมากคือพยายามที่จะเป็นคนทัฟคนที่แบบพึ่งตัวเองสู้ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเวลาป้าโทรมาเนี่ยนะคะโทรศัพท์คุยกันเนี่ยคือเงินไม่มีหรอกเพราะว่าบางทีเราก็แบบเรียนเยอะแล้วก็ทำงานก็ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะเงินไม่มีแต่ป้าถามว่ามีเงินไหมจะบอกสบายอะไรเงี้ยนะแล้วก็คิดถึงบ้านมากพอวางหูปุ๊บจะวิ่งเข้าตู้เสื้อผ้านั่งร้องไห้แล้วแบบว่าอยากกลับบ้านมากแต่พอมีวันนึงที่ป้าเขาบอกว่าป้าว่าเสียแปลกๆนะเราก็ไม่เป็นไรบอกถามป้าเขาก็ถามว่ามีตังค์ป่ะพอบอกมีตังค์ป่ะเท่านั้นแหละน้ำตาร่วงลึกบอกว่าไม่มี คือตอนนั้นนะนั่งอยู่ที่ธนาคารนะที่อเมริกาเพื่อที่จะแบบรอดูว่าเงินเข้าหรือยังพอบอกไม่มีนะป้าบอกรอแป๊บคือเขาก็ไม่ได้มีหรอกแต่เขาก็ไปหาทางหาเงินของเขาเนอะก็เมื่อกี้ก็เห็นนึกถึงเรื่องเนี้ยแล้วพอวันนี้มีลูกแล้วลูกก็โตเนอะ18 19 20อะไรเงี้ยช่วงพอถึงตอนที่ลูกโทรมาแล้วก็เราก็จับเสียงได้ว่าวันนี้เธอทุกข์เราก็ถามว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรบอกแต่แม่ว่าเธอเป็นนะแล้วพอสักพักนึงเสียงเขาก็สั่นแล้วแล้วเขาก็เล่ามันรู้สึกว่าลูกกำลังอนุญาตที่จะให้เราอ่ะแสดงความรักกลับไปให้เขาบ้าง
1: คุณบอมนะครับเคยมีประสบการณ์คล้ายๆอย่างนี้ไหมฮะ
5: ความที่ครอบครัวผมอะครับจะสนิทกันมากครับแม่ผมจะพูดกับผมเสมอว่าไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนในร่างกายของผมก็มีทั้งพ่อและแม่อยู่ด้วยถ้าวันนึงผมตัดสินใจทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายร่างกายตัวเองก็เท่ากับผมสร้างบาปให้ตัวเองแล้วเป็นการทำร้ายพ่อแม่ซึ่งสิ่งนี้ครับเวลาที่ผมท้อหรือผมหมดหวังหมดกำลังใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมจะนึกถึงเขาทั้งสองคนตลอดนะครับแล้วผมก็จะคิดว่าผมจะทำทุกอย่างแทนเขาสองคนให้ได้ครับ
1: เห็นด้วย
3: ไม่ต้องพึ่งเปรี้ยวหนึ่งเปรี้ยวสอง
1: ครับ
3: หันมาพูดคุยกับคนในครอบครัว
0: ค่ะ
3: ขอขอบคุณทูนากับคุณบอมนะคะแต่เดี๋ยวจะกลับมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะ
1: เปรี้ยวเปลี่ยนความคิดไหมครับว่าหลังจากที่คิดดาวสุดวันนั้นทุกวันนี้กล้าละที่จะพูดกับผู้หญิงคนนี
0: ้ค่ะ
1: เปลี่ยนไหม
0: เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแบบเป็นคนละคนไปเลยค่ะหลังจาก เหตุการณ์ความทุกข์ในครั้งนั้นคือหนูก็แบบกล้าที่จะคุยกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของเรื่องการเงินอะไรค่ะเรื่องงานบางทีหนูแม่ถามมาว่าเหนื่อยไหมเนี่ยหนูจะแบบอย่าพูดคำว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเดี๋ยวนี้ก็กล้าพูดแล้วว่าเหนื่อยมากอะไรเงี้ย

0: มีเอ่ยออกจากปากตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยมากแต่ว่าสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เรารู้ว่าเราบอกแค่ความสุขเขาอย่างเดียวอยากให้เขาได้รับรู้ถึงความทุกข์ของเราบ้างเพื่อที่จะได้เปิดให้แม่ได้รับรู้
1: ที่เราเล่าอ่ะเรื่องความทุกข์ของเราให้กับแม
0: ่ค่ะ
1: มันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดเลยใช่ไหม
0: ไม่เลยค่ะ
1: แม่เขาตอบยังไงเราถึงได้แบบเฮ้ยลูกนี้ปรึกษามาตั้งนานแล้ว
0: คือโทรไปเนี่ยโอ้ลูกสวยที่สุดลูกเก่งที่สุด
1: โอ้ถ้าแม่พี่พูดอย่างนั้นพี่โทรหาทั้งวันอ่ะ
0: ดูละครลูกเนี่ยโอ้ยงามที่สุดเลยน่าจะเป็นนางเอกนะเนี่ย
2: แม่ชมแม่ให้กำลังใจตลอด
0: ใช่
2: ค่ะแล้วแม่ล่ะคะพอลูกเล่าปัญหาให้ฟังบ่อยขึ้นนะคะความรู้สึกตอนนั้นของแม่เป็นยังไงบ้างจากเดิมที่เขาไม่เคยเล่าเลย
3: ก็จริงๆแล้วแม่ก็นึกอยู่ในใจว่าต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างเพราะเลยบอกลูกว่ามีปัญหาอะไรก็มาพูดเล่าให้แม่ฟังปัญหามันแก้ได
2: ้
3: จริงหร
2: อปัญหาแก้ได้
3: ถูกต้องค่ะ
2: ต้องถามขั้นตอนต่อไปเรื่องของการจัดการหนี้พอคุยกันแม่ให้กำลังใจสู้ๆนะทุกคนก็มีปัญหาเดี๋ยวก็ผ่านไปเริ่มเคลียร์หนี้ยังไงคะ
0: พ่อแม่ก็แนะนำว่าคุยกับเขาว่าจะจัดการยังไงก็เอาหนี้นอกระบบให้จบก่อน
1: ครับ
0: หนูจะจ่ายแบบนี้ได้ไหมคะเป็นเดือนเป็นสัปดาห์ก็ได้พี่สัปดาห์ละ 2-3,000 อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเขาตกลงจนได้เงินจากละครมาอีกอีเวนต์มาหนูก็จ่ายหนี้หมดเลยใช้หนี้ประมาณ6เดือนนะคะถึงหมดจบหนี้แล้วเราก็ค่อยไปหนี้เรื่องบ้านต่ออะไรเงี้ยค่ะ
2: อะไรทําให้เปรี้ยวเปลี่ยนวิธีคิดมาคิดแบบนี้คะ
0: อาจจะเป็นเพราะเรื่องไปปฏิบัติธรรมด้วยค่ะก็เป็นพี่อยู่ในวงการเหมือนกันเนี่ยค่ะแกก็ชวนไปบอกว่าเอ้ยเปรี้ยวไปทําบุญสร้างบุญกันนะไปดูช่วงแรกก็โอ๊ยหนักกว่าเดิมฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิม คือแบบโทรหาแม่บ้างแบบทําไมปฏิบัติมายังไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยงานก็ยังไม่มีโอ๊ยจะไม่ทําแล้วเป็นคนดีมันได้อะไรมีอย่างนั้นมีถึงขั้นแบบนั้น
2: ถึงขั้นจะเลิกปฏิบัติเลย
0: มีค่ะ
2: เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะช่วงที่น้องเปรี้ยวตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเลือกการปฏิบัติธรรมเป็นทางออกเป็นยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: เปลวเป็นไรลูก
1: เปล่าจ้ะ
0: นี่แม่รบกวนสมาธิอะไรลูกเปล่า
1: เปล่าจ้ะคือลูกแค่เบื่อแม่
0: เบื่ออะไรลูก
1: ก็ลูกไปปฏิบัติธรรมที่วัดตั้งนานกลับมาปฏิบัติธรรมต่อที่บ้านอีกเป็นเดือน
0: ๆ
1: ลูกยังไม่เห็นมีเงินมีงานเข้ามาเลยอ่ะแม
0: ่ลูกมันก็ต้องใจเย็นๆนะลูกนะของอย่างนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือเปล่าเย็นได้เย็น
1: เย็นจนร้อนแล้ว
0: โอ๊ย
1: แม่ไปพักเถอะเดี๋ยวลูกทำเองไปนั่งพักเถอะใช่
0: โอ้ย
1: เนี่ยแม
0: ่
1: พี่ที่ปฏิบัติธรรมด้วยเขาก็บอกนะว่าถ้าไปทำแล้วอ่ะก็ให้ทำไปด้วยใจที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยทำไปแบบด้วยใจบริสุทธิ์อะไรเงี้ยแต่ทำไมทุกคนที่ไปทำด้วยกันตอนนี้ชีวิตเขาดีขึ้นกันหมดเลยอ่ะแล้วดูเปรี้ยวดิเปรี้ยวไม่เห็นจะมีงานไม่เห็นจะมีเงินหรือว่าลูกเป็นคนบาปปะแม่
0: เฮ้ยเปรี้ยวนี่หนูเป็นลูกแม่มา20กว่าปีหนูเพิ่งเรียกแตงว่าลูกวันนี้เองนะลูก
1: ก็ฉัน
0: เรียกว่าลูกก็ดีแล้วแม่ชอบน่ารักวันนี้น่ะมานั่งกับแม่นี่
1: แม
0: ่
1: ลูกขอโทษนะที่

0: เคยทำให้แม่ไม่สบายใจอ่ะ
1: ไม่เป็นไรหรอกแม่เองก็ผิดที่ไม่เคยเอะใจเลยอ่ะปล่อยให้เปรี้ยวต้องต่อสู้ชีวิตคนเดียวมาตลอด
0: แม่ไม่ผิดเลยลูกเองแหละที่ผิดที่ใช้ชีวิตแบบไม่ระวังอ่ะมาแก้ปัญหาทีหลังก็ไม่ทันละ
1: ใครบอกเล่าที่เปรี้ยวแก้ไปตั้งหลายอย่างแล้วนะอย่างแรกมีปัญหาอะไรเปรี้ยวก็กล้ามาบอกแม่แล้วเปรี้ยวก็กล้ายอมรับว่าไม่ได้มีไม่ได้เป็นเหมือนที่เคยเป็นกล้ายอมรับว่าไม่สามารถจะไปต่อสู้เพื่อไล่คว้าอนาคตที่มันยิ่งใหญ่ได้แล้วก็กล้ายอมรับตัวเองที่มีที่เป็นแบบทุกวันเนี้ยแม่ว่าเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วลูกมีค่ามาก
2: แม่ขอบคุณนะ
1: แล้วก็กล้ามากอดแม่ก่อนอย่างที่

0: ตามแล้วนะ
1: เก่งแล้วลูกไม่อยากร้องดิไม่อยากร้องไห้อ่ะ
2: โอ้โหพวกเราไม่ร้อง
1: เนาะ
3: เป็นไงครับแม่ร้องไห้อีกแล้วเป็นครั้งแรกที่เปรี้ยวเรียกตัวเองว่าลูกเหรอคร
2: ับ ใช่ค่ะ
4: วันนั้นที่พูดลูกไปเนี่ยค่ะคือรู้ตัวไหมคะ
5: ก็รู้ตัวค่ะแต่มีความเขินๆนิดนึงอยู่ค่ะว่าแบบเอ้ยแต่มันรู้สึกว่าเราชื้นใจขึ้นนะเราเป็นเด็กของแม่อีกครั้งนึงเมื่อก่อนเราจะรู้สึกแบบเอ้ยเราโตขึ้นมาเราต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แทนพ่อแม่เลี้ยงดูเราได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเรายังคงเป็นเด็กของพ่อกับแม่เสมอกับการใช้คำว่าลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ซึ่งจุดนี้ที่เปลี่ยนเนี่ยมาจากการปฏิบัติธรรม
5: ค่ะ
4: น่าชื่นใจไหมคะเห็นลูกคนนี้เปลี่ยนไป
6: ขึ้นค่ะพ่อกับแม่ก็ไปด้วย
3: ไปตั้งแต่วันแรกที่เปรี้ยวไปหรือว่าให้หลังนานเท่าไหร่ครับ
6: ก็ประมาณ
5: 3ปีค่ะคุณพ่อคุณแม่ถึงจะไปด้วยค่ะ
3: พ่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของเปรี้ยว
5: ค่ะ
3: ว่ามาในทางที่ดีขึ
2: ้
3: น
2: แต่ก็ดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าดีมากกว่าเดิม
3: ดีมากกว่าเดิมแม่ก็ยังชมลูกตลอด
4: ก็คือสวยที่สุดเวลาเล่นละคร
3: ควรจะเป็นนางเอกและนางเอกเรื่องนั้นคือใคร
5: อะไรนะคะพี่ชมพู่มั้งตอนนั้น
4: สวยกว่าพี่ชมพู่ก็ลูกของแม่นี่เอง
3: การที่เราไปปฏิบัติธรรมพอเห็นผลเลยจริงๆคือใช้เวลานานไหม
5: ประมาณผ่านไปปีนึงค่ะ
3: ปี
5: ที่2เริ่มดีขึ้นค่ะหนูเริ่มเห็นว่าแบบไอ้สิ่งที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราฟุ้งซ่านคิดเยอะคือเราไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดของเราได้การที่หนูได้ไปปฏิบัติธรรมมันทำให้เราแบบอยู่กับปัจจุบันได้บริกรรมอยู่แบบนั่งอยู่เราไม่คิดถึงเรื่องอื่นๆมันก็เลยทำให้เราจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านแบบสบายขึ้นปล่อยอะไรที่ผ่านมาก็ปล่อยวางได้เลยลืมมันไปเลยกับความทุกข์แต่ว่าเราก็เอาความทุกข์นั้นมาเป็นบทเรียนทำให้เราได้เติบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายฝึกไปเรื่อยๆค่ะก็เริ่มเข้าถึงธรรมะยิ่งขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าไปอ่ะเพื่อสร้างบุญไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปเพื่อเอาอะไรเอาแค่หวังจุดมุ่งหมายเดียวคือบุญอย่างเดียวเคลียร์ใจตัวเองขัดใจฝึกฝืนกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มดีขึ้นจนทำใหตอนนี้คือเข้าไปปฏิบัติธรรมได้6ปีแล้วถ้ามันเจอเรื่องเดิมๆอีกอ่ะหนูก็สามารถมองเห็นแค่มันเดินเข้ามาหาเราเฉยๆหนูก็แค่ทักทายมันเออเป็นไงบายดีนะ
3: ก็ยังจะคุยกับตัวเองเหม
5: ือ
3: นเด
5: ิ
3: ม
5: เออแล้วก็
3: แล้วเปรี้ยว2ยังอยู่ไหมอ
5: ะไรนะ
3: เปรี้ยว2ยังอยู่ด้วยไหม
5: เปรี้ยว2ยังอยู่แต่หนูสามารถคุยแล้วควบคุมเขาได้
3: เราควบคุมเปรี้ยวได
5: ้ไม่มีปัญหาไม่อีแอะแล้ว
3: ไม่หือไม่อือ
5: ไม่หือไม่อือ
3: แต่แอดวานซ์ขึ้นนางคุยกับความทุกข์ด้วยครับผม
5: คุยได้ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะจัดการยังไงกับความคิดความรู้สึกของเราได้

0: เท่านั้นเองรักษาใจให้มันสบาย
1: ทราบว่าความคิดในการรับงานของน้องเปรี้ยวก็เปลี่ยนไปด้วยแต่เดิมเนี่ยงานค่าตัวถูกไม่ไป
0: ค่ะไม่ไป ไม่ไปเพราะว่าเคยร้องได้แบบว่าทีนึงแบบหลายหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยแบบอยู่แบบนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยมาตอนนั้นอีโก้สูง
2: แล้วตอนนี้ล่ะครับ
0: ตอนนี้โอ้ไปค่ะพี่ 5,000 เนาะโอ้เรียกหนูเลยค่ะพี่ไปเลย
2: เหมือนพี่เลยสมัยก่อนพี่ก็เป็นแต่ทุกวันนี้พอลูก3โอ้ยงานฟรีพี่ยังไปช่วยเลย
0: หนูตอนนี้งานกุศลหนูก็ไปค่ะ
2: ไปหมด
0: อ่ะไปขอให้ดูเอ้ยออกทีวีฟรีก็ไปหมดค่ะแล้วก็คือเริ่มมาหาว่าเราสามารถทำอะไรได้เพิ่มบ้างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เคยทำแหนมหนูก็เลยเฮ้ยทำยังไงหนูทำอาหารไม่เป็นเลยนะคะไม่ชอบทำอาหารด้วย ก็เลยมาเรียนรู้กับคุณพ่อคุณแม่ว่าทำยังไงพ่อเขาจะมีสูตรของเขาหนูก็เลยไปฝึกหัดทำแหนม
2: จริงเปล่าอร่อยไหมที่บ้านเนี่ย
0: อุ้ยแซ่บ
2: ที่เป็นคนชอบกินแหนม
0: อุ้ยแซ่บมากค่ะ
2: คร
0: ับ
2: หน้าครับขอกลางรายการเลยนะ
0: จ
2: ั
0: ดให้เลยค่ะจัดให้เลยค่ะ
1: คือตอนนี้ก็ทำไปด้วยแล้วก็แสดงไปด้วยร้องเพลงไปด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือหนูเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าวันไหนที่เราว่างเอานอกเหนือจากที่เราไม่ได้ไปแสดงละครหรืออะไรก็ตามร้องเพลงถ้ามันไม่มีจริงเราสร้างได้ด้วยตัวเองสร้างรายได้ด้วยตัวเองโดยการที่โอเคมาฝึก
1: ทำแหนม
0: ฝึกจนแบบมาชิมกันเฮ้ยแซ่บแล้วบ่แซ่บแล้วเนาะแซ่บแล้วขายได้ปุ๊บหนูจะสงสารคนล็อตแรกของหนูมากคนที่หลงกลเจอล็อตแรกของหนูเพราะว่าเขายังเชื่อว่าเป็นฝีมือพ่ออยู
2: ่
0: ค่ะหนูก็เลยตั้งทำแหนมว่าชื่อแหนมน้องเปรี้ยวค่ะได้กำไร30,000หนูก็เลยแบบนี่แหละอาชีพใหม่ฉันนี่แหละเว้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมั่นใจว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราทำอะไรได้อีกเยอะมากเลยคืออย่าไปมัวแต่แบบโอ้ยคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมาให้คุณค่าแล้วรักตัวเองมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ได้ฟังลูกแล้วสบายใจมากขึ้นไหมคะ
3: สบายใจ
1: เปรี้ยวบอกแบบนี้
3: สบายใจค่ะ
0: ไม่ใช่เป็นแม่เราจะเป็นเก่งหมดทุกอย่างใช่
2: ผมชอบความคิดนี้เป็นแม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเก่งหมดทุกอย่างครับแต่เราเปย์มากกว่าเขาเนาะ
0: แต่เดี๋ยวนี้หนูขอเงินแม่เท่าไหร่หนูจดนะ
2: จดเพื่อ
0: จะให้ดับเบิ้ล
2: สายเปย์
0: ไม่หนูจะได้รู้สึกว่ามันจะได้ไม่รู้สึกผิดไงคะแบบแม่เนี่ยยืม1,000เองเดี๋ยวให้ 5,000
1: นี่แม่ให้ยืมเลย
2: แม่ให้ยืมเลยเพราะแม่รู้แล้วต่อจากนี้
1: จะได้ดับเบิ้ลเข้ามา
2: ทำไม1,000เอาไป10,000สิลูกแม่จะได้50,000
1: ทุกวันนี้คุณแม่กับน้องเนี่ยคุยกันมากขึ้นแต่ลึกๆแล้วเนี่ยยังมีอะไรในใจที่ยังไม่เคยบอกกันและกันไหมคะ
2: อุ้ยแม่ลูกคู่นี้เขาสนุกจังเลยชอบ
4: เลยอ่ะ
0: มีไหมคะ
4: ก็มีอยู่นะ
0: อะไร
1: อ่ะก็มีอยู่นะ
0: แม่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรครับ
4: แฟนไง
0: นะ
2: ไอเลิฟยูชอบแม
0: ่แม่จะชอบถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงบ้างล่ะแฟนอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือเราก็ไม่ได้อยากจะให้รู้หมดอะเนาะเพราะว่าม
1: ันบอกว่าเปิดใจกันแล้วไงคะ
0: เมื่อก่อนอะค่ะเรื่องแบบความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะพยายามจะถามเราจะเงียบเลยพูดไปเรื่องอื่นเลยไม
1: ่เปลี่ยนเรื่อง
0: เป็นเรื่องเลยค
1: ่
0: ะเอ้ยกินอันนี้ไหมวันนี้แม่หิวไหมกินอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนเรื่องตอนนี้เริ่มถามละแต่ว่าแม่ก็ได้เห็นแล้วค่ะก็เปิดให้โอกาสลูกได้แบบว่าศึกษาครบอะไรเงี้ยแม่ก็โอเคน่ารักดีนะเป็นคนดีอะไรเงี้ยก็หนูก็ค่อยๆบอกว่าตอนนี้เขาพามากินข้าวอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราจะไม่พูดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นเปิดให้เขาเห็นอีกมุมนึงของเราบ้างว่าเรามาไปที่นี่นะกินข้าวตรงนี้นี่อะไรอย่างงี้นะเพราะว่าเมื่อก่อนจะเงียบเลยเรื่องความรัก
1: พี่ว่าไม่เฉพาะแม่ที่อยากรู้เรื่องแฟนของน้องเปรี้ยวท่านผู้ชมก็อยากจะรู้พี่ก็อยากจะรู้ด้วยถามเลยตรงนี้ได้ไหมคะเขาเป็นใครมาจากไหนยังไง
0: อุ้ยตายแล้วเดี๋ยวตอนนี้
1: ขอรู้นิดนึง
0: ก็เป็นเพื่อน

0: เพื่อนๆในวงการนี่แหละค่ะค่ะแต่ว่ายังไม่บอกเลยกว่าค่ะว่าเป็นใคร
1: แม่อาดิ
0: ไม่ค่ะเพราะว่าเพิ่งศึกษาดูใจกันเล็กน้อยไม่กี่ปีค่ะ
2: แล้วแม่ล่ะคะมีอะไรที่ยังไม่เคยบอกลูกบ้าง
3: คือมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันไหมครับ
4: ก็ขอให้รักจริงหวังแต่งแต่จริงๆ
0: น่าจะชอบ
3: ลักษณะเหมือนแม่จะมอบให้แล้วด้วยนะ
0: เขาพูดแล้วล่ะ
3: เขาพูดแล้ว
0: เขาไปหาที่บ้าน
2: เออจะเย็นๆนุ่ม
3: คนเป็นพ่อเป็นแม่ที่แม่หมายถึงคือแม่ได้เจอตัวเขาแล้วหน่วยก้านโอเคคือถ้าเขาจะคบกันก็คบไปเลยถ้าจะมาขอก็เออให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเพราะดูแล้วพ่อแม่ว่าผ่านหมายถึงแค่นี้เราอย่าร้อนตัวสิร้อนตัวสักคนรู้หมดเลย
0: ค่ะ
2: แม่ไฟเขียวแล้ว
4: ก็แล้วแต่ลูกแล้วก็น่ารักของเขาค่ะ
3: แล้วเปรี้ยวมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมครับ
0: ก็ อยากจะบอกว่าอยากจะขอบพระคุณคุณแม่นะคะที่ ที่รักแล้วก็เป็นห่วงมาโดยตลอดแล้วก็คือมันจะมีแบบอย่างหนูเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่พูดไม่เพราะกับคุณแม่มีอะไรก็เอ้ยเอ้ยกระโชกข้างใส่ก็ต้องขอขมาคุณแม่ด้วยนะคะที่แบบทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกอย่างที่ทำไม่ดีต้องขอเข้ามาแล้วก
4: ็
0: รักแม่ที่สุดในโลกละค่ะ
2: ชื่นใจจังค่ะ
3: สุดท้ายแล้วก็ต้องอย่างนี้แหละเรามีใครสักคนในครอบครัวที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องเสมือนเป็นเพื่อนไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะต้องถูกเสม
0: อเอาจริง
3: จริงใช่ไหมครับเท่านี้แหละมันจบละคอมพลีทมากนี่แหละคือความหมายของคำว่าครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดคือเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นเราต้องมาถามแขกรับแชร์ของเราบ้างดีกว่าครับว่าหลังจากที่ได้ฟังได้ยินเรื่องราวของน้องเปรี้ยวมาตลอดทั้งวันแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับครูครับเชิญครับ
5: คุณแม่น่ารักมากๆเลยอ่ะในบ้านเนี้ยบรรยากาศเนี่ยมันเราจะเห็นเลยว่ามันแตกต่างกันมากนะระหว่างแชร์กับบ่นเวลาที่เราบ่นเนี่ยเราไม่เปิดฟังอ่ะถ้าเราแชร์กันบ้านก็จะแบบเหมือนเป็นนุ่มๆอ่ะแล้วก็รู้สึกอยากที่จะกลับไปแชร์มากขึ้นเนอะไม่ใช่การบ่นอ่ะ
6: ยังคุยกับคุณครูอยู่ตลอดนะครับว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากใช่ครับแล้วผมก็อยากจะขอเป็นตัวแทนของเด็กๆสมัยใหม่แล้วครับว่าการแสดงออกมีได้หลายรูปแบบครับแต่การแสดงออกที่แสดงออกกับครอบครัวเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทั้งเราที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวครับคือต่างคนต่างรออยู่แสดงออกต่อกันทุกวันมันจะทำให้ครอบครัวเราอบอุ่นมากกว่าที่เป็นเหมือนครอบครัวของพี่เปี้ยวกับคุณแม่เงี้ยครับชื่นชมมากๆครับ
2: แล้วทุกวันนี้เนี่ยน้องเปี้ยวยังคุยกับกระจกอยู่ไหมคะ
0: ยังคุยอยู่ค่ะตอนนี้เริ่มคุยแบบให้กำลังใจตัวเองค่ะเวลาตัวเองแบบ lose power ไม่มีพลังไปทำงานวันนี้รู้สึกแบบดาวน้อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะแบบเฮ้ยเปี้ยวแกสุดยอดแกทำได้เออมันต้องดีขึ้นต้องพัฒนาขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้กำลังใจตัวเองในยามที่แบบได้กำลังใจจากที่บ้านแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็สิ่งสำคัญคือเราก็ต้องกลับมารักตัวเองด้วยไม่ใช่บางทีเราไปให้ความรักกับครอบครัวแล้วคนอื่นๆแต่ลืมตัวเองอะไรเงี้ยค่ะหนูก็กลับมาให้มาเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นแบบเอ้ยขอบคุณนะบอกกับตัวเองตลอดว่าเอ้ยเธอมันเยี่ยมเลยสุดยอดแล้ววันนี
3: ้มีสะกิดตัวเองด้วย
0: มีค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะภาพในกระจกวันนี้นอกจากเปรี้ยวและเห็นใครอีกบ้างคะ
0: ก็เห็นคุณแม่ค่ะแล้วก็เห็นครอบครัวค่ะแล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรทุกคนที่น่ารักกับเปรี้ยวแล้วก็ทุกคนที่เจอแฟนคลับด้วยยังคงแบบมันเหมือนตอนนี้ชีวิตเราไม่ได้มีตัวคนเดียวละเราไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วเราเชื่อว่าจากปัญหาที่ผ่านมามันทำให้เรารู้ว่าเรามีคนที่พร้อมจะเดินเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจเราเยอะมากแล้วก็เวลาเพื่อนที่สนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมฉันไม่รู้เลยเธอบอกฉันได้นะเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออหลังจากนั้นเราเริ่มมีความทุกข์อะไรเราก็บอกเขาโดยเฉพาะครอบครัวเราก็เปิดละ
3: วันนี้สนุกสนานมากจริงขอบคุณทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเปรี้ยวนะครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: และต้องขอขอบคุณครอบครัวรับแจ้งของเราในวันนี้ด้วยค่ะครูนาและคุณบอมขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันเสาร์หน้า 19:05 น.ทาง ALTV หมายเลข4วันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
7: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะ ภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลก

0: หลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ฟังคดีปกครองที่ไกลเกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: เนี่ยครับคือเขาอยากได้งานประมาณนี้ครับคือคอนเซ็ปต์มันจะชื่อว่างานลานร้อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคือคนเนี่ยจะนั่งรอบๆเสาต้นหนึ่งที่มันเป็นไฟแล้วก็จะมีปาร์ตี้กันในนั้นนะครับ
1: ที่ว่าที่ไหนนะ
0: ที่ประจวบครับแต่คือถ้าอาไม่ไหวอาบอกผมได้นะครับคือผมมาลองปรึกษาคุณพ่อดูว่าแบบพี่เอกแกออกไปกลางเดือนแล้วแบบจะทำไงดีผมไปถามคุณพ่อดูคุณพ่อก็บอกให้ลองมาถามอาสินดูครับ
1: พี่ว่าได้นะ
0: นั่นดีเลยครับงั้นเดี๋ยวยังไงผมปีนไปให้ที่โต๊ะอาสินเลยนะครับ

0: ลุงไม่ไปหาหมอเหรอ
1: โอ้ยเดี๋ยวกลับมาค่อยไปก็ได้นะมันอะไรกันนักหนาวะเฮ้ยรีบจัดเขาสิมันดึกแล้วเว้ยอืม

0: ต้องขอโทษที่คอยจริงครับคุณลุงพอดีเรื่องข้อมูล8สติ๊กเกอร์ครับทางข้อมูลบอกว่าอีก10เดือนถึงจะหมดสัญญาครับ
1: หมดสัญญาแล้วยังไงต่อล่ะ
0: ก็ถ้าหมดสัญญาแล้วมันขึ้นอยู่กับสัญญาฉบับใหม่ครับผมไม่ทราบจริง
1: สัญญาฉบับใหม
0: ่ครับ
1: หลายคนนี่เขาขึ้นรถไฟแล้วเขาอยากจะถ่ายรูปเขาอยากจะดูวิวเขาจะทำยังไง
0: อันนี้ผมต้องขอโทษจริงผมก็ไม่รู้ครับไม่ทราบ

ฮะหมอใหม่เหรออืมไม่ต้องคนเดิมก็ได้อืมเดี๋ยวกลับไปแล้วค่อยคุยกัน

0: พวกอาร์ตนี้ใช่ไหมครับ
1: เราก็มันไม่เกี่ยวนะมันไม่ใช่ของเราก็เหมือนกันในส่วนของเราแล้วแหละเราอยากให้พี่อาร์ตใช่ไหมพี่ไม่ต้องเป็นหมอก็ได้พี่ก็ได้อาร์ตมันก็เหมือนอยู่ข้างนอกอ่ะมันก็มีอยู่ของมันอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของเรามันก็อยู่ที่เราเห็นเป็นสื่อ

0: ช่วยหรือเปล่าคะ
1: สรุปก็คือคุณลุงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะที่เขาเอาสติ๊กเกอร์มาแปะบังไว้ที่กระจกจนทำให้มองไปเห็นข้างนอกไม่ชัดแล้วพอไปปรึกษากับทางการรถไฟแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องรออีก10เดือนจนกว่าจะยกเลิกสัญญาถึงจะยกเว้นการติดสติ๊กเกอร์ให้ได้ใช่ไหมคะจากที่หนูฟังคุณลุงเล่านะคะหนูว่าคุณลุงสามารถฟ้องได้นะคะเรื่องนี้มันเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
2: แล้วผมต้องทำไงต่อไม่ต้องมีทนายอะไรเหรอ
1: ไม่ต้องมีค่ะไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ศาลท่านจะเป็นคนไต่สวนให้แทนเองค่ะ

0: หลังจะ9 โมงแล้วนะหมอนัดไม่ใช่เหรอเตรียมรถเตรียมอะไรหรือยัง
1: ก็ลงให้ไปดูคำพิพากษาอะไรเนี่ย

0: ฟังนะศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องคำนึงถึงคนโดยสารรถไฟเป็นหลักและการติดสติ๊กเกอร์ก็เป็นการบดบังทิวทัศน์ของผู้โดยสารศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาที่พิพาทออกจากบริเวณกระจกรถโดยสารและทำความสะอาดภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาคราวนี้แหละทุกคนจะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์กันชัดแจ้งสักทีแล้วแล้วนั่นอ่านอะไรอยู่อะแอนซิยื่นอุทธรณ์เหรอ
1: เขาบอกอะไรสติ๊กเกอร์ที่ลุงบอกมันเหมือนกับที่แปะรถยนต์นะลุงใครๆเขาก็แปะกันอะลุงแก่ไปเองเปล่ามองไม่เห็น
0: อืมไปไปเลยไปเตรียมรถไป

0: อาการดีขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวหมอขอลดยาลดตัวออกนะครับยังชอบดูวิวอยู่หรือเปล่าครับคำถามว่าที่พี่เป็นอย่างเนี้ยเพราะแก่เหรอครับ
1: หมอเรื่องแก่มันไม่เข้าใครออกใครนะหมออ
0: ย่าเพิ่งเครียดสิครับพี่ผมเห็นด้วยกับพี่นะครับผมว่าพี่ทำถูกแล้วผมเคยเขียนวิจัยไว้เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้ที่กระจกแบบเดียวกันจริงๆแล้วมันทำให้มีผลเสียนะครับเพราะสมองของเราจะมีส่วนหนึ่งที่คอยทำให้ตาของเรามองเห็นภาพชัดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราต้องมองผ่านสติ๊กเกอร์แบบนั้นจะเหมือนกับมีคนเอาไฟมากระพริบเร็วๆใส่ทำให้ตาล้าอย่างรวดเร็วทำให้ปวดหัวมึนศีรษะอยากอาเจียนเพราะงั้นเลยเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับ

วันนี้พิจารณาคดีหมายเลขดำที่อ37/2550คดีหมายเลขแดงที่อ231/2550ระหว่างนายเอกสินคงกล้าผู้ฟ้องคดีกับการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ถูกฟ้องคดี

0: ไอ้ตัดตรงนู้นแล้วตรงนั้นอ่ะตรงนั้นตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปพูดหนีไม่หรอกไปนู้นแล้วไปนู้นแล้วไปนู้นแล้ว
1: ดูดีๆล่ะเอาไปช็อตตัวที่ไม่มีปอกคอนะ
2: โอเค
3: คุณคะ
4: มีแมวป้าทั้งนั้นเลยโอ้ยโอ้ยอยู่นี่
0: ลูกนี่คือแมวของป้า
4: แมวของป้าทั้งนั้นเลยค่ะ 4-5 ตัวนี่ของป้าทั้งนั้น
0: นี่คือของป้าหมดเลย
4: ของป้าค่ะคือตัวมันก็ไม่มีปอกคอป้าต้องออกมันออกมันแพ้ปอกคอป้าก็เลยถอดออก
0: เอางี้คุณป้าเข้าไปแล้วกันนะ
4: โอ้
0: ยเดี๋ยวฝากป้าดูแลแมวหน่อยแล้วกันนะครับเพราะมีคนมาแจ้งมาให้เรามาจับนะครับ
5: นี่ครับอันนี้เป็นแผ่นพับไว้สำหรับอ่านคู่มือเลี้ยงแมวให้ถูกสุขลักษณะ
4: อ๋อค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ก็ฝากดูหน่อยนะครับเพราะผมจะได้ไม่ต้องไล่จับแมว
4: ค่ะค่ะค่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวคุณเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนะคะ
0: คร
4: ับ ป้าทำขนมไว้เยอะป้าทำขนมไว้เยอะค่ะวันนี้
0: ไม่ต้องก็ได้ครับป้าจริงใจคร
4: ับคุณใจวุฒิสุ
0: โอ้ยเขาต้องรับแล้วล่ะครับขอบคุณมากครับ
4: ค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะ
0: แหมน่ากินด้วยนะ
4: โอ้เห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าออกไปร้อนละสิท่า
6: แม่เดี๋ยวนี้มีการรับสินบนด้วยนะคะคุณชัยวุฒิ
4: โอ้ยพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะลูกเดี๋ยวก็โดนก็ฟ้องศาลหรอก
6: อยากจะขำป้าไม่รู้หรอว่าชัยวุฒินั่นแหละจะโดนฟ้อง
4: หรอจ้าไปเราเข้าบ้านกันนะลูกนะไปเถอะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้
6: อย่าเพิ่งเดินหนีสิคะคุณชัยวุฒ
1: ิโอ้โหอะไรเหรอคุณผมก็ทำตามหน้าที่เลยครับ
6: นี่ไงคะเรียกว่าทำแล้วคุณปล่อยปะละเลยทำแบบขอมาไปทีที่มันเรียกว่าปกครองญาติที่ชัด
1: ๆเอาละคุณจะให้ผมทำยังไงผมก็บอกมาเลยนะ
6: มาถามฉันได้ยังไงล่ะนี่มันใช่หน้าที่ฉันไหมเหนื่อยนะเนี่ยพวกคุณเนี่ย
1: โอ้ย
7: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าทางเขตยังไม่ได้ส่งแจ้งคำชี้แจงอะไรกลับมานะครับถ้าเป็นกรณีนี้คุณอุษาจะต้องรอให้ครบ90วันก่อน
6: 90วันเลยเหรอคะ
7: แต่ถ้ากลับบ้านไปแล้วเนี่ยทางเขตเขาเพิกถอนคำร้องของคุณอุษาเนี่ยคุณอุษาสามารถมาเขียนคำร้องได้ที่นี่เลยทันทีไม่ต้องรอ90วัน
1: เนี่ยแล้วก็พูดให้มันจบๆไปเดี๋ยวผมต้องไปธุระต่อนี่ไอ้หน้าตาแบบนี้มันทำให้ดีหน่อยได้ไหมคนก็กลัวทั้งหมู่บ้านแล้วเนี่ย
6: พวกคุณจะไปไหนอ่ะ
1: เฮ้ยมันเรื่องอะไรของคุณล่มเฮ้ย
6: คิดจะดีอย่างนั้นเหรอมีหน้าที่อะไรก็หันรับผิดชอบบ้างนะ
1: นี่คุณผมก็ตามเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาให้แล้วไง
6: แต่แมวมันก็ยังเต็มไปหมดเลยอ่ะ

0: คุณดูสิแล้วนี่นี่นี่นี่โอ้คุณดูอึแมวนี่ก็อึแมวนี่ก็อึแมวเป็นภาพของแมวที่บ้านป้าสร้อยมาอึที่บ้านฉัน
1: โอ้คุณก็แค่อึแมวที่ไหนที่ไหนมันก็มีแมวทั้งนั้นแหละคุณ
2: ไอการที่คุณเป็นคนเจ้าอารมณ์แบบนี้นี่แหละมันทำให้คุณถึงอยู่เป็นสาวทึมทึกไม่มีใครเอาแบบเนี้ย
0: ชัยวุฒิทั้งอำนวยการเขตฉันมาร้องเรียนกับเธอเธอก็ต้องมีหน้าที่จัดการไปตามที่ประชาชนร้องเรียนสิคะใช่ฉันไปเดินทางสายกลางนี
2: ้มันไม่เกี่ยวกับสายกลางหรอกคุณจะซ้ายคุณจะขวาก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันเกี่ยวกับความเหมาะสมนี่ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประนีประนอมกันได้ประเทศไทยเราต้องการการสมานฉันท์ไม่ใช่มาทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเรื่องอึแมวแต่เนี่ยจดหมายที่คุณไปร้องเรียนที่เขตเนี่ยเขาตอบรับกลับมาเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเอาไว้อ่านให้เข้าใจเอานั่งทำไมอ่ะลงไปดิ
0: ได้ฉันลงแน่ค่ะเจอที่ศาล

0: นี่พวกคุณดูนะ
1: แมวห้องอื่นในบ้านฉันเต็มไปหมด
2: นี่ครับสามารถตรวจสอบได
1: ้ทำได้แค่นี้เองเหรอคะ
3: ได้รับบาดเจ็บจ้ะ
2: เป็นแมวของป้าซอยเพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาแมวของเขากลับที่เขตเพราะนั้นผมได้ทั้ง
4: ฝ่ายผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องไม่มีอะไรจะให้การแล้วศาลขอจบการไต่สวนในเพียงเท่านี้ซึ่งหลังจากนี้ศาลจะทำการเดินไปเชิญสืบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นศาลจะส่งหมายนัดเพื่อฟังคำแถลงคดีอีกที

0: เมื่อกี้เจ้าหน้าที่ศาลมาหาป้าเหรอ
1: ใช่มาแล้วไปแล้วเขาก็มาถามเรื่องการทำงานเขาก็เจอวุฒิธรรมดาไม่มีอะไร
0: แล้วป้าตอบเขาไปว่าไง
1: อ้าวป้าก็ตอบไปตามความจริงใครทำยังไงทำยังไงป้าก็ตอบไปตามแล้วป้าไม่มีอะไรนี่ทำยังไงก็ได้ไปอย่างนั้นแหละ
0: นี่ป้าคิดจะหักหน้าหนูเหรอ
1: สาฟ้องศาลสาต้องการอะไรสาฟ้องศาลเรื่องอะไร
0: ก็เพื่อทวงสิ่งที่เราควรจะได้ไงแล้วป้าก็รู้ไว้ด้วยนะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเพราะป้าด้วยนั่นแหละความเหงาและความว้าเหวของป้าทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อน

0: เดินไปเดินมาสักทีได้ไหมเนี่ยฉันเป็นหัวจะแย่อีกแล้วโอ้ยแล้วจะให้ป้าทำยังไงเจี๊ยบที่ขี้หลงขี้ลืมอยู่ลูกๆป้าป่านนี้หิวแย่แล้วป้าก็เทไปแบบสวยๆที่ป้าเคยทำไงนี่จู่ๆจะมาทำอะไรที่ถี่ถันแล้วตอนนี้ล่ะแล้วทั้งหมดน่ะมันป้าด้วยล่ะป้าอย่าลืมนะว่ายังไงป้าก็เป็นผู้ร้องสอดในคดีนี้ยังไงป้าก็เกี่ยวพวกเดียวนี
1: ่ดูจากรูปการณ์นี้แรกแล้วอะยังไงเธอก็ไม่ชนะถ้าฉันไม่ชนะนะฉันก็จะอุทธรณ์ต่อฉันมีสิทธิ์ที่จะร้องขอคำอุทธรณ์ต่อถ้าฉันต้องการคดีคำพิพากษาเฮ้ยเสียเวลาเฮ้ยอ่านนี้ลูกจะถี่แย่แล้ว
2: ขอเชิญทุกท่านที่ห้องพิจารณาคดีได้เลยครับ

0: วันนี้ก็มีนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอ 921/257 ระหว่างผู้ฟ้องคดีนางสาวสาสุวรรณภูวิชาผู้ฟ้องคดีผู้ในการเขตมีนบุรีโดยมีนางสาวต้อยอนุโชคเป็นผู้ร้องสอบ
1: คดีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามเหตุรำคาญมาตรา25วงเล็บ2และวงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอความร่วมมือไปยังผู้อำนวยการกองสัตวแพทย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจัดแนวจัดหรือแนวไม่มีเจ้าของนี่คือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
2: อุษาออกมาได้แล้วถ้าไม่ออกเนี่ยกลับบ้านเองแล้วนะทำไมช่วงหลังนี้คุณทำตัวไม่น่ารักเลย
3: นะวะพอเธอแค่นี้มันก็มากพอแล้วนะแค่นี้มันมากเกินพอแล้วอุษา
4: อย่ามาบอกให้คนอื่นเขาพอเลยค่ะถ้าป้าไม่คิดจะคุมแมวตัวเองทั้งขยงอย่างเงี้ย
2: อุษานี่คุณจะมาแบ่งแยกแตกแยกกันทำไมอ่ะก็พวกเราก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันทั้งนั้นน่ะแล้วต่อให้คุณจะอุทธรณ์สักกี่ครั้งเนี่ยผมสรุปว่าต้องกลับมาที่พวกเราต้องคุยกันอยู่ดีนี่แหละเพราะอะไรล่ะเหรอคู่กรณีของคุณน่ะมันไม่ใช่รัก
3: แต่ป้าไม่อยากเห็นลูกป้าต้องขึ้นเตียงอีกแล้วนะโดนผ่าตัดนี่ป้าไม่อยากเห็นนะ
2: ไม่มีอะไรหรอกนะครับป้าแล้วผมว่าเนี่ยมันทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะรักษานะ

0: เนี่ยครับคือเขาอยากได้งานประมาณนี้ครับคือคอนเซ็ปต์มันจะชื่อว่างานลานร้อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคือคนเนี่ยจะนั่งรอบๆเสาต้นหนึ่งที่มันเป็นไฟแล้วก็จะมีปาร์ตี้กันในนั้นนะครับ
1: คิดว่าที่ไหนนะ
0: ที่ประจวบครับแต่คือถ้าอาไม่ไหวอาบอกผมได้นะครับคือผมมาลองปรึกษาคุณพ่อดูว่าแบบพี่เอกแกออกไปกลางเดือนแล้วแบบจะทำไงดีผมไปถามคุณพ่อดูคุณพ่อก็บอกให้ลองมาถามอาสินดูครับ
1: คิดว่าได้นะ
0: งั้นดีเลยครับงั้นเดี๋ยวยังไงผมปีนไปให้ที่โต๊ะอาสินเลยนะครับ

0: เดี๋ยวลุงไม่ไปหาหมอเหรอ
1: โอ้ยเดี๋ยวกลับมาค่อยไปก็ได้นะมันอะไรกันนักครับเฮ้ยรีบจัดเขาสิมันดึกแล้วเว้ยอืม

0: ต้องขอโทษที่ให้คอยจริงครับคุณลุงพอดีเรื่องข้อมูล8สติ๊กเกอร์ครับทางข้อมูลบอกว่าอีก10เดือนถึงจะหมดสัญญาครับ
1: หมดสัญญาแล้วยังไงต่อล่ะ
0: ก็ถ้าหมดสัญญาแล้วมันขึ้นอยู่กับสัญญาฉบับใหม่ครับผมไม่ทราบจริง
1: สัญญาฉบับใหม
0: ่ครับ
1: แล้วคนนี้เขาขึ้นรถไฟแล้วเขาอยากจะถ่ายรูปเขาอยากจะดูวิวเขาจะทำยังไง
0: อันนี้ผมต้องขอโทษจริงผมก็ไม่รู้ครับไม่ทราบ
1: ฮะหมอใหม่เหรออืมไม่ต้องคนเดิมก็ได้อืมเดี๋ยวกลับไปแล้วค่อยคุยกัน

0: ิ้นแล้ว
1: แล้วก็ความรู้สึกของเรามันก็อยู่ให้เราเห็นเฉย

0: วยหรือเปล่าคะ
1: สรุปก็คือคุณลุงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะที่เขาเอาสติ๊กเกอร์มาแปะบังไว้ที่กระจกจนทำให้มองไปเห็นข้างนอกไม่ชัดแล้วพอไปปรึกษากับทางการรถไฟแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องรออีก10เดือนจนกว่าจะยกเลิกสัญญาถึงจะยกเว้นการติดสติ๊กเกอร์ให้ได้ใช่ไหมคะจากที่หนูฟังคุณลุงเล่านะคะหนูว่าคุณลุงสามารถฟ้องได้นะคะเรื่องนี้มันเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
2: แล้วผมต้องทำไงต่อไม่ต้องมีทนายอะไรเหรอ
1: ไม่ต้องมีค่ะไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ศาลท่านจะเป็นคนไต่สวนให้แทนเองค่ะ

0: หลังจะ9โมงแล้วนะหมอนัดไม่ใช่เหรอเตรียมรถเตรียมอะไรหรือยัง
1: ก็ลงให้ไปดูคำพิพากษาอะไรเนี่ยก็ลอกมาให้แล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ไหน

0: ฟังนะศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องคำนึงถึงคนโดยสารรถไฟเป็นหลักและการติดสติ๊กเกอร์ก็เป็นการบดบังทิวทัศน์ของผู้โดยสารศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาที่พิพาทออกจากบริเวณกระจกรถโดยสารและทำความสะอาดภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาคราวนี้แหละทุกคนจะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์กันชัดแจ้งสักทีแล้วนั่นอ่านอะไรอยู่อะแอบสิยื่นอุทธรณ์เหรอ
1: เขาบอกอะไรสติ๊กเกอร์ที่ลุงบอกมันเหมือนกับที่แปะรถยนต์นะลุงใครๆเขาก็แปะกันอะลุงแก่ไปเองเปล่ามองไม่เห็น
0: อืมไปไปเลยไปเตรียมรถไป

0: อาการดีขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวหมอขอลดยาลดตัวออกนะครับยังชอบดูวิวอยู่หรือเปล่าครับเขาถามว่าที่พี่เป็นอย่างเนี้ยเพราะแก่เหรอครับ
1: หมอเรื่องแก่มันไม่เข้าใครออกใครนะหมออ
0: ย่าเพิ่งเครียดสิครับพี่ผมเห็นด้วยกับพี่นะครับผมว่าพี่ทำถูกแล้วผมเคยเขียนวิจัยไว้เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้ที่กระจกแบบเดียวกันจริงๆแล้วมันทำให้มีผลเสียนะครับเพราะสมองของเราจะมีส่วนหนึ่งที่คอยทำให้ตาของเรามองเห็นภาพชัดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราต้องมองผ่านสติ๊กเกอร์แบบนั้นจะเหมือนกับมีคนเอาไฟมากระพริบเร็วๆใส่ทำให้ตาล้าอย่างรวดเร็วทำให้ปวดหัวมึนศีรษะอยากอาเจียนเพราะงั้นเลยเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับ

วันนี้พิจารณาคดีหมายเลขดำที่อ37/2550คดีหมายเลขแดงที่อ231/2550ระหว่างนายเอกสินคงกล้าผู้ฟ้องคดีกับการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ถูกฟ้องคดี

0: ดูดีๆล่ะเอาไปเฉพาะตัวที่ไม่มีปอกคอนะ
1: โอเค
2: คุณคะ
3: มีแมวป้าทั้งนั้นเลยโอ้ยโอ้อยู่นี่
0: ลูกคือแมวของป้า
3: แมวของป้าทั้งนั้นเลยค่ะ 4-5 ตัวนี่ของป้าทั้งนั้น
0: นี่คือของป้าหมดเลย
3: ของป้าค่ะคือตัวมันก็ไม่มีปอกคอป้าต้องออกมันออกมันแพ้ปอกคอป้าก็เลยถอดออก
0: เอางี้คุณป้าเข้าไปแล้วกันนะ
3: โอ้
0: ยเดี๋ยวฝากป้าดูแลแมวหน่อยแล้วกันนะครับเพราะมีคนมาแจ้งมาให้เรามาจับนะครับ
4: นี่ครับอันนี้เป็นแผ่นพับไว้สำหรับอ่านคู่มือเลี้ยงแมวให้ถูกสุขลักษณะ
3: อ๋อค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ก็ฝากดูหน่อยนะครับเพราะผมจะได้ไม่ต้องไล่จับแมว
3: ค่ะค่ะค่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวคุณเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนะคะ
0: คร
3: ับ ป้าทำขนมไว้เยอะป้าทำขนมไว้เยอะค่ะวันนี้
0: ไม่ต้องก็ได้ครับป้าจริงใจคร
3: ับคุณใจเวิร์ดสุ
0: ดโอ้ยเขาต้องรับแล้วล่ะครับขอบคุณมากครับ
3: ค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะ
0: แหมน่ากินด้วยนะ
3: โอ้เห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าออกไปร้อนละสิท่า
5: แม่เดี๋ยวนี้มีการรับสินบนด้วยนะคะคุณชัยวุฒิ
3: โอ้ยพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะลูกเดี๋ยวก็โดนก็ฟ้องศาลหรอก
5: อยากจะขำแต่ว่าชัยวุฒินั่นแหละจะโดนฟ้อง
3: หรอจ้าไปเราเข้าบ้านกันนะลูกนะไปเถอะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้
5: อย่าเพิ่งเดินหนีสิคะคุณชัยวุฒ
0: ิโอ้อะไรเหรอคุณผมก็ทำตามหน้าที่แล้วไงครับ
5: นี่เหรอคะเรียกว่าทำแล้วคุณปล่อยปะละเลยทำแบบขอมาไปทีกินมันเรียกว่าปกครองญาติที่ชัด
0: ๆเอาละคุณจะให้ผมทำยังไงผมก็บอกมาเลยนะ
5: มาถามฉันได้ยังไงล่ะนี่มันใช่หน้าที่ฉันไหมเนี่ยเนี่ยพวกคุณเนี่ย
0: โอ้ย
1: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าทางเขตยังไม่ได้ส่งแจ้งคำชี้แจงอะไรกลับมานะครับถ้าเป็นกรณีนี้คุณอุษาจะต้องรอให้ครบ90วันก่อน
5: 90วันเลยเหรอคะ
1: แต่ถ้ากลับบ้านไปแล้วเนี่ยทางเขตเขาเพิกถอนคำร้องของคุณอุษาเนี่ยคุณอุษาสามารถมาเขียนคำร้องได้ที่นี่เลยทันทีไม่ต้องรอ90วัน
0: เนี่ยแล้วก็พูดให้มันจบๆไปเดี๋ยวผมต้องไปธุระต่อนี่ไอ้หน้าตาแบบนี้ทำให้ดีหน่อยได้ไหมคนก็กลัวทั้งหมู่บ้านแล้วเนี่ย
5: พวกคุณจะไปไหนอ่ะ
0: เฮ้ยมันเรื่องอะไรของคุณล่มเฮ้ย
5: คิดจะดีอย่างนั้นเหรอมีหน้าที่อะไรก็หันรับผิดชอบบ้างนะ
0: นี่คุณผมก็ตามเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาให้แล้วไง
5: แต่แมวมันก็ยังเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่คุณดูสิแล้วนี่โอ้คุณดูอึแมวนี่ก็อึแมวนี่ก็อึแมวเป็นภาพของแมวที่ป้าป้าซ้อยมาอึที่บ้านฉัน
0: โอ้โหคุณก็แค่อึแมวที่ไหนมันก็มีแมวทั้งนั้นแหละคุณไอการที่คุณเป็นคนเจ้าอารมณ์แบบนี้เนี่ยแหละมันทำให้คุณถึงอยู่เป็นสาวทึมทึกไม่มีใครเอาแบบเนี้ย

0: ชัยวุฒิเธอเป็นผู้อำนวยการเขตฉันมาร้องเรียนกับเธอเธอก็ต้องมีหน้าที่จัดการไปตามที่ประชาชนร้องเรียนสิคะใช่ฉันไปเดินทางสายกลางนี
1: ้มันไม่เกี่ยวกับสายกลางหรอกคุณจะซ้ายคุณจะขวาก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันเกี่ยวกับความเหมาะสมนี่ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประนีประนอมกันได้ประเทศไทยเราต้องการการสมานฉันท์ไม่ใช่มาทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเรื่องอึแมวแต่เนี่ยจดหมายที่คุณไปร้องเรียนที่เขตเนี่ยเขาตอบรับกลับมาเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเอาไว้อ่านให้เข้าใจเอานั่งทำไมอ่ะลงไปดิ
2: ได้ฉันลงแน่ค่ะเจอที่ศาล

0: นี่พวกคุณดูนะ
1: แมว
0: เข้ามาอึในบ้านฉันเต็มไปหมด
2: นี่ครับสามารถตรวจสอบได
0: ้ทำได้แค่นี้เองเหรอคะ
1: ไม่รับบาดเจ็บจ้ะ
2: เป็นแมวของป้าซอยเพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาแมวของเขากลับที่เขตเพราะนั้นผมได้
3: ทั้งฝ่ายผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องไม่มีอะไรจะให้การแล้วศาลขอจบการไต่สวนแต่เพียงเท่านี้หลังจากนี้ศาลจะทำการเดินเผชิญสืบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นศาลจะส่งหมายนัดเพื่อฟังคำแถลงคดีอีกที
4: โน

0: เมื่อกี้เจ้าหน้าที่ศาลมาหาป้าเหรอ
1: ใช่มาแล้วไปแล้วเขาก็มาถามเรื่องการทำงานของคุณเจริญวุฒิธรรมดาไม่มีอะไร
0: แล้วป้าตอบไง
1: อ
0: ้
1: าวป้าก็ตอบไปตามความจริงใครทำยังไงป้าก็ตอบไปตามเรื่องป้าไม่มีอะไรนี่ทำยังไงก็ได้ไปอย่างนั้นแหละ
0: นี่ป้าคิดจะหักหน้าหนูเหร
1: ออิสาอิสาฟ้องศาลอิสาต้องการอะไรอิสาฟ้องศาลเรื่องอะไร
0: ก็เพื่อทวงสิ่งที่เราควรจะได้ไงแล้วป้าก็รู้ไว้ด้วยนะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเพราะป้าด้วยนั่นแหละความเหงาและความว้าเหวของป้าทำให้คนอื่นต้องเดือด

0: บ้าหยุดเดินไปเดินมาสักทีได้ไหมเนี่ยฉันเป็นหัวจะแย่อีกแล้ว
1: โอ้ย
0: แล้วจะให้ป้าทำยังไงจะเจี๊ยบที่หลงที่ลืมอยู่ลูกๆป้าป่านนี้หิวแย่แล้วป้าก็เทไปแบบสวดๆที่ป้าเคยทำไงนี่จู่ๆจะมาทำอะไรที่ถี่ถันแล้วตอนนี้ล่ะแล้วเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวอะไรกับป้าด้วยล่ะป้าอย่าลืมนะว่ายังไงป้าก็เป็นผู้ร้องสอบในคดีนี้ยังไงป้าก็เกี่ยวพวกเดียว
1: ดูจากรูปการที่แรกแล้วอะยังไงเธอก็ไม่ชนะถ้าฉันไม่ชนะนะฉันก็จะอุทธรณ์ต่อฉันมีสิทธิ์ที่จะร้องขอคำอุทธรณ์ต่อถ้าฉันต้องการคัดค้านคำพิพากษาโอ้ยเสียเวลาโอ้ยป่านนี้ลูกจะหิวแย่แล้ว
2: ขอเชิญทุกท่านที่ห้องพิจารณาคดีได้เลยครับ
3: ผมว่าคุณแก้ปัญหาผิดวิธีนะลองกลับไปคิดดูไหมว่าอะไรเป็นสาเหตุที่กวนใจคุณกันแน่

0: วันนี้ก็มีนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขกรรมพ921/257ระหว่างผู้ฟ้องคดีนางสาวอุสาสุวรรณภูมิชาผู้ถูกฟ้องคดีผู้ในการเขตมีนบุรีโดยมีนางสาวต้อยอนุโชคเป็นผู้ร้องสอบ
1: คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามเหตุรำคาญมาตรา25วงเล็บ2และวงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอความร่วมมือไปยังผู้อำนวยการกองสัตวแพทย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจัดแนวจัดหรือแนวไม่มีเจ้าของนี่คือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
2: สาอุสาออกมาได้แล้วถ้าไม่ออกเนี่ยกลับบ้านเองแล้วนะทำไมช่วงหลังนี้คุณทำตัวไม่น่ารักเลย
3: นะวะพอเธอแค่นี้มันก็มากพอแล้วนะแค่นี้มันมากเกินพอแล้วอุสา
4: อย่ามาบอกให้คนอื่นก็พอเลยค่ะถ้าป้าไม่คิดจะคุมแมวตัวเองทั้งขยงอย่างเงี้ย
2: อุสานี่คุณจะมาแบ่งแยกแตกแยกกันทำไมอ่ะก็พวกเราก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันทั้งนั้นน่ะแล้วต่อให้คุณจะอุทธรณ์สักกี่ครั้งเนี่ยผมสรุปว่าต้องกลับมาที่พวกเราต้องคุยกันอยู่ดีนี่แหละเพราะอะไรน่ะเหรอคู่กรณีของคุณน่ะมันไม่ใช่รัก
3: แต่ป้าไม่อยากเห็นลูกป้าต้องขึ้นเตียงอยู่แล้วนะโดนผ่าตัดนี่ป้าไม่อยากเห็นนะ
2: ไม่มีอะไรหรอกนะครับป้าแล้วผมว่าเนี่ยมันทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะรักษานะ

0: การซีรีส์วิถีคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศกัมพูชาแม้ว่าการท่องเที่ยวจะทำให้ที่นี่เติบโตขึ้นมากแต่ว่าผู้คนก็ยังไม่ละทิ้งการใช้ชีวิตในแบบวิถีเดิมๆที่เคยเป็นมาวันนี้เรามาเจอกับสุขสันต์ซึ่งเป็นชาวเสียมเรียบตั้งแต่กำเนิดสุขสันต์สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
1: สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เสียมเรียบครับ
2: สุขสันต์เรียนภาษาไทยจากไหนคะ
1: อ๋อผมเรียนภาษาไทยที่นี่ครับสิ่งที่ยากสำหรับภาษาไทยคือการออกเสียงชอบพูดผิดก็คือเสียงสูงกับเสียงต่ำอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นคำว่าท้องเนี่ยเราจะพูดเป็นทองส่วนคำว่าทองเลยไปพูดเป็นท้อง
0: สุขสันต์อธิบายเมืองเสียมเรียบให้เราฟังดังนี้ครับ
1: เสียมเรียบครับผสมผสานระหว่างวิถีเก่ากับวิถีใหม่ของเสียมเรียบนะครับวิถีเก่าที่เราเห็นชัดๆก็ในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับในการใช้ชีวิตของชาวเสียมเรียบการที่จะต้องไปตลาดการซื้อของการจับใช้สอยต่าง
2: ๆคนเสียมเรียบเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยต้องไปตลาดทุกวันไหม
1: มากกว่า 80% น่ะจะต้องไปตลาดทุกวันคุณกัมพูชาจะนิยมทานของสดอยู่ในตลาดจะมีทุกอย่างที่ขายอยู่แต่ผมเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องปกติของผมแต่อาจจะเป็นเรื่องแปลกของคนอื่นที่เขาไม่เคยมีไปดูนะครับ
0: สุขสันต์พาเราเข้าเมืองมาเรื่อยๆจนถึงตลาดสดที่นับว่าใหญ่ที่สุดของเสียมเรียบนั่นคือตลาดซาเลอทมทไม
1: เห็นไหมครับจะมีรถมอเตอร์ไซค์จอดเยอะๆนี่ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของคนที่มาจ่ายตลาดแต่เช้าเราเห็นมีจักรยานขายตะกร้าหวายข้างหน้านะครับก็จะขนมานะครับเพื่อจะมาขายในเมืองดูขนาดของตะกร้านะครับแต่ละไซส์แต่ละชิ้นเนี่ยคือจะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็จะเป็นตะกร้าเตี้ยๆเพราะว่าแม่ค้าที่นี่จะต้องเอามาวางของเพื่อขายไหมครับที่นี่เขาจะมีการใช้หวายนิยมการใช้หวายที่เป็นเครื่องจักรสานของกัมพูชานะครับเอามาตากปลาเอามาวางของขายหรือว่าจะขายพวกผักอย่างเงี้ยครับก็ใส่ในจักรยานแล้วก็ปั่นมาแล้วก็มาขายไข่ห่านนะครับส่วนใหญ่ทำไมถึงมีไข่ห่านขายอยู่ที่หน้าตลาดคนกัมพูชาเขาเชื่อว่าผู้หญิงตั้งท้องอ่ะต้องพยายามทานไข่ห่านให้ได้สัก 2-3 ฟองลูกจะได้ฉลาดแล้วก็ราคาก็สูงพอสมควรนะครับ
2: ราคาลูกละเท่าไหร่ครับ
1: บองอันนี้มากรอบหมานบองก็ประมาณ140บาทต่อลูกนะครับดูสิครับไข่ค่อนข้างจะต่างกันในการไซส์คนละไซส์เลยนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเรานะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของคนกัมพูชาเรียกได้ว่าใครต้องการใช้อะไรก็มาหาซื้อกันได้ที่ตลาด
1: นี่คือขนมปังฝรั่งเศสนะครับหรือในภาษากัมพูชาจะเรียกว่านมปังซึ่งจะเป็นขนมปังที่แบบมีไส้กับไม่มีไส้ด้วยอันนี้คือขนมปังฝรั่งเศสแต่ไส้ในเป็นหมูยองนะครับแล้วก็จะมีเป็นต้นหอมแล้วก็จะมีทาพวกเนยอยู่ข้างบนบ้องอันนี้มุ้ยหมัน
3: พวก
1: ประมาณ20บาทตีไปประมาณนั้นนะครับประมาณสำหรับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านถ้าพ่อแม่ของเขาเนี่ยได้มาจ่ายตลาดเวลากลับไปเขาก็จะซื้อขนมปังฝรั่งเศสไปฝากลูก
0: บาแกตเป็นขนมปังยอดนิยมในกัมพูชาเพราะเราจะเห็นว่าวางขายไปทั่วท้องถนนทั้งแบบเปล่าๆและแบบใส่ไส้ที่เรียกว่าปาเตเราจะเห็นรถขายปาเตแทบทุกถนนในเสียมเรียบเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ในกัมพูชาจะมีโรงงานอบขนมปังเก่าแก่อยู่มากมายในตอนเช้ามืดโรงงานขนมปังจะอบขนมปังสดๆใหม่ๆแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็จะไปรับมาขาย
1: จะเรียกว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอะไรที่ฝรั่งเศสได้ทิ้งไว้ให้กับกัมพูชาคนกัมพูชาก็เลยนิยมต่อยอดตรงนี้ขึ้นมาอย่างเช่นขนมปังเนี่ยสามารถเอาไปทานเปล่าๆก็ได้จิ้มกับนมข้นหรือว่าจะเป็นของฝาก
0: ได้ความรู้เรื่องขนมปังกันแล้วเราไปต่อกันในตลาดนะครับสุขสันต์บอกว่าที่นี่ของแพงต้องอยู่กลางตลาด
1: ข้างหน้านะครับไฟสว่างข้างหน้าเลยร้านขายเสื้อผ้านี้ไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านทอง
2: มีร้านทองอยู่ในตลาด
1: เห็นไหมครับทุกท่านครับจะมีเนี่ย1 2 3 4 5 6เนี่ยเต็มเลยเต็มทั้งอาคารนี่เลยก็จะเป็นร้านทองอย่างเดียวเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยเขาก็นิยมมาตลาดกันใช่ไหมครับก่อนที่จะไปซื้อกับข้าวแม่บ้านจะได้สัมผัสทุกวันไงฮะแล้วก็สามารถเลือกแบบได้ทุกวันก็เลยต้องมาขายที่ตลาดสดแบบนี้นะครับง่ายในการซื้อขาย
0: ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่ามีธุรกิจขายทองกันในตลาดแบบนี้เลยแล้วดูสิครับไม่ใช่มีแค่ร้าน2ร้านแต่ว่ามีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเป็นตู้กระจกแบบที่คนขายจะนั่งอยู่ข้างในซุ้มลูกค้านั่งอยู่ด้านนอกแต่ละซุ้มก็จะมีป้ายชื่อร้านมีหมายเลขของการส่งทองคำและมีเบอร์ติดต่อว่ารับซื้อทองคำและทองคำผสมทุกชนิด
1: คนกัมพูชาจะนิยมใช้ทองกันทองที่เขาใช้ทั่วไปจะเป็นทองรูปพรรณก็จะเป็นทองผสมแล้วก็จะเป็นทองแท้แต่สีทองของเขาเนี่ยมาเอาสีเข้มกว่าของไทยนะครับ
0: เราจะเห็นว่าแต่ละร้านจะมีลูกค้ามาพูดคุยเจรจาซื้อขายทองกันอยู่ไม่ขาดนะครับ
2: ต้องกำลังทำเลยครับ
1: น่าจะกำลังคุยราคากันแล้วก็ต่อรองราคากัน
0: อย่างคุณน้าสางเครือคนนี้เดินทางมาจากอำเภอบายอนซึ่งอยู่ไกลออกไปจากตัวเสียมเรียบเพื่อจะมาซื้อทองเอาไปให้กับลูกนะครับ
1: จิ้มจะไปอ๋อเขามาซื้อแหวน
2: ก็
1: แหวนมั่นลูกเขาว่าที่เจ้าสาวเอาไหนหนึ่งพี่ออกปีอธิบการไม่เห็นอันนี้เขามาเลือกที่ตลาดเลยนะครับนี่เป็นแหวนมั่นนี่คือแหวนของนี่ฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับ
2: อ
1: ันนี้ของเจ้าสาวเลือกที่นี่ซื้อที่นี่แล้วก็ทำการซื้อขายกันในตลาดนี่เลยกระทาจิตุเตอร์อ้นมาเลือกมาเลือกไอ้บองปลอกถึงมาลองนะปล่อยกิมมิ่งพิสโบไม่ได้ไอ้เรื่องชราหนึ่งเห็นไหมครับเวลาก็ซื้อขายทองกันเนี่ยเขาจะมีการชั่งน้ำหนักนะครับว่าเท่าไหร่กี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะลงในนั้นแล้วก็จะจ่ายตังค์เลยแล้วก็จ่ายเงินสดสมมติว่าราคาทองเท่าไหร่เขาก็จะแบกเงินถือเงินนั้นมาเป็นจำนวนนั้นแล้วก็จ่ายเลย
0: คนที่มาซื้อทองคำที่นี่ก็มีหลากหลายอายุนะครับแทบจะทุกวัยเพราะว่าที่นี่ขายทั้งทองคำแท้และทองคำผสมเนื้อทองคำที่ 99.99% เลยทีเดียวสำหรับคนที่นี่มีทองคำมันก็เหมือนการเก็งกำไรเก็บไว้ดีกว่าเก็บเงินนะครับ
2: มันเดินซื้อทองอย่างนี้บ่อยไหมคะไหนขอดูหน่อยได้ไหมคะว่าน้อย
1: เป็นพวกแหวน
3: อันนี้ก็ทองร่าง
1: แหวนแล้วก็จี้สร้อยนะครับที่เอามาซ่อมอันนี้ให้เห็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับ
0: เนื่องจากร้านทองนั้นตั้งอยู่ในตลาดไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยเหมือนกับในบ้านเราดังนั้นเจ้าของร้านทองแต่ละร้านก็จะเก็บทองกลับบ้านตอนเช้าก็จะหอบหิ้วเอามาจัดร้านเป็นแบบนี้ทุกวัน
1: คือจะไม่มีทิ้งอะไรอยู่ในร้านเลยในร้านก็จะมีแต่ตู้เปล่าๆตอนเช้ามาก็มาจัดใหม่ทุกวันตอนเย็นก็เก็บแล้วก็กลับบ้านนี่แหละคือปัญหาก็คือการเดินทางในตอนกลางคืนจะกลัวอย่างนี้มากกว่าหรือตอนเย็นที่ตลาดปิดนะครับ
0: ตลาดทองที่นี่ถือว่าครบวงจรเลยทีเดียวเพราะว่ามีทั้งการขายหรือว่าใครอยากจะทำก็เอามาสั่งทำได้หรือว่าจะเอามาซ่อมในตลาดก็มีให้บริการนะครับ
1: ก็มาดูนะฮะในซุ้มแต่ละซุ้มในตู้แต่ละตู้ก็คือช่างเขากำลังจะทำอยู่ที่ทำนี่คือเครื่องประดับนี้ทั้งทองผสมนะครับสุดสุดใดวองวังปุ้งถวยเกดายหนึ่งหวังแซกอเหม็นอ๋อสร้อยครับสร้อยคอครับคุกเคลือบเคลือบให้ความคงทนของสีครับ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของผู้คนที่นี่ดังนั้นสำหรับบางคนที่ยังนิยมตัดเสื้อผ้าก็จะต้องมีการพึ่งพาการตัดเย็บที่มีในตลาดนี่แหละครับ
1: นะฮะนี่ก็เป็นชุดสำเร็จรูปนะก็จะมีช่างแบบนี้นะครับกระทาเดบชิวนี่คือระบบในการมีอย่างการฝึกไอ้ถึงออกเลยเนี่ยกระทาพี่เราไปเดี๋ยวมากัดนั่นก็โยกกระนัดมาครูนไอ้ที่ก็กระนัดบ่อยเยอะ
2: กระเดียวกระนัดมาครูนไอ้ยำซีเตอร์ชู
1: กันเองกระทาตะไลชูจิ้งเดี๋ยวเมื่อกี้มาชมว่าตะไลพายจะจับไปมาชดประมาณ
2: เลยมาชดห้าสิบล้านเลย
0: ก่อนมาถ่ายทำที่นี่เราได้คุยกับสุขสันต์ถึงวิถีที่น่ารักของชาวบ้านที่นี่นอกจากเรื่องความนิยมในการไปตลาดแล้วเรื่องหนึ่งที่เราสนใจมากๆก็คือการที่ชาวบ้านที่นี่ยังนิยมบริการการขายแบบถึงที่หรือที่เรียกว่า delivery โดยมาจากหลายพื้นที่ครับอย่างเราเจอพี่งาท่านนี้เริ่มต้นการขายตั้งแต่เช้ามืดขายขนมปังโดยใช้รถจักรยานด้านหลังก็มีตะกร้าหวายเพื่อใส่ขนมปังแบบต่างๆปั่นเร่ขายนะครับในแต่ละวันลูกค้าก็จะเป็นขาประจำอย่างเช่นพวกลุงๆป้าๆที่วัดที่พี่งาจะต้องไปแวะจอดขายทุกวันก่อนที่จะออกตระเวนปั่นขายในเมือง
1: สำหรับตัวขนมปังเปล่าๆนะครับไม่ต้องปั่นไปที่อื่นก็คือมาขายที่นี่ก็หมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะขายดีเฉพาะวันพระเพราะว่าคนเยอะคือพี่งาบอกว่าพี่งาเขาไม่ได้มีเงินทำบุญเยอะเหมือนคนอื่นเขาแต่วันปกติแกจะขายอยู่ที่ 1,200 เหรียญต่อ1อันแต่ถ้าวันพระแกจะขายแค่ 1,000 เหรียญต่อ1อันเพราะว่าจะได้ทำบุญไปในตัว
0: อย่างที่เราเห็นนี้คือพี่มนนะครับพ่อค้าขายถ่านที่มาจากอำเภอบานทายสีห่างจากเสียงประมาณ30กิโลเมตรพี่มนใช้รถซึ่งคนที่นี่เรียกว่าเรือเมาะโมโตคันนี้ไปรับซื้อถ่านตามหมู่บ้านแล้วขนเข้าไปในเมืองเสียมเรียบนะครับ
1: ในส่วนประกอบของเรือเมาะโมโตนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นเหล็กเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเพียงแต่ว่าจะมีการเสริมขึ้นมาในการพ่วงหลังอย่างเงี้ยนะครับถังนี้คือถังน้ำและสายนี้คือสายที่จะเอาน้ำไปรอเลี้ยงตัวเครื่องข้างหน้าให้มันเย็นให้มีแรงเร่งเครื่องเพราะเวลาเราบรรทุกหนักนะครับ
0: รถเร่ขายถ่านของพี่มนจะวนอยู่ในเมืองและตามตรอกซอกซอยถ่านกระสอบหนึ่งก็หนัก25กิโลกรัมราคา 15,000 เรียลตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ140บาท
1: พี่มนบอกว่าพี่มนมีความสุขแล้วก็มีความดีใจในการที่มีอาชีพในเป็นคนขายถ่านแบบนี้นะครับ
0: คนเร่ขายถ่านแบบพี่มนจะเร่แบบไปกลับนะครับหมายความว่าขนของมาเร่ขายในเมืองแล้วก็กลับบ้านในตอนเย็นแต่ก็ยังมีคนเร่อีกประเภทหนึ่งที่ขนสินค้ามาเร่ขายจากที่ไกลๆเร่ขายมาเรื่อยๆจนกว่าสินค้าจะหมดถึงจะกลับบ้านนะครับอย่างที่เราเห็นว่าขายเตาดินเผาคนนี้ครับ
1: สุดสดายบองโอ้นี่คนขายอยู่ข้างบน
3: นอนอยู่ข้างบนเหรอคะ
1: นอนอยู่ข้างบนนอนบนเปล
3: สวัสดีค่ะ
1: บองมอปีนานี้มอปีใครนาใดพี่เขาเดินทางมา300กิโลแล้วเดินทางมา3วันแล้วก็ขายมาเรื่อยนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็เมื่อวานให้จิ้มมาโตยังไงมาไปเนี่ยบอง
3: บ้างก่อนโตลงมา
1: ระหว่างทางก็จอดที่ปั๊มก็นอนอยู่ในรถเนี่ยจะต้องมีเสบียงตามมาด้วยแกบอกอันนี้อยู่ในตะกร้าอันนี้จะมีถ้วยชามเห็นไหมครับข้าวสาร
3: นะครับกระหุ่น
1: จะชนังน้ำใบนั่นน่ะ
4: นี่ถ้าต่อจุ่มขี้บานยมตังเขาจุ่มขี
1: ้โอ้
4: ยยมใจเนี่ยยมติงใบสา
0: อุปกรณ์นั้นพร้อมมากนะครับอาชีพ delivery ที่นี่นั้นเดินทางมากันแต่ละครั้งก็มากันหลายวันดังนั้นเมื่อขายเสร็จแล้วก็มักจะมีที่พักริมทางร่วมกันเราเจอกับกลุ่มรถเร่ขายของกลุ่มใหญ่จอดรวมตัวกันอยู่ตรงนี้
1: ันนี้ก็คือนี่แหละกลุ่มที่เป็นพ่อค้านี่แหละตอนเย็นก็จะมารวมตัวกันตรงนี้แล้วก็รวมกลุ่มการทานข้าวแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่ศาลาหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับระหว่างทางที่เขาเดินทางมา
0: อย่างพี่วันคนนี้เดินทางมาจากกำปงโทมนะครับมากับรถเร่ของน้องๆอีก5คนสินค้าก็เป็นประเภทเฟอร์นิเจอร์ที่รับมาจากคนในหมู่บ้านแล้วก็นำมาเร่ขายตามเส้นทางจนมาถึงเสียมเรียบ
5: ลางจองนุ่งนี
1: ่อ๋อตอนกลางคืนแกก็นอนอยู่นี่ครอบครัว6คนมาขายกันทั้ง6คนอันนี้คือครอบครัวของพี่คุณโตแล้วก็น้องถัดไป
0: ทั้ง2คนนี้ใช้หัวรถไถเป็นตัวช่วยเดินเครื่องยนต์นะครับ
1: ตรงนี้เราจะเห็นว่าจะมีรถบรรทุกพวกมีดนะครับหรือของมีดคมเนาะเป็นของใช้เต็มเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาเป็นครอบครัวเลยนะครับเป็นพ่อแม่ลูกเขาจะมีรถอยู่2คันนะครับซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนี่คือพ่อแม่นะครับ2คนก็จะนอนในรถคันนี้นะครับซึ่งจะมีอาวุธอยู่ทั้ง2ข้างเลยนะครับรักษาความปลอดภัย แล้วก็ของลูกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ
0: ตอนนี้รถทุกคันกำลังทำอาหารเย็นและรวมกลุ่มพูดคุยพักผ่อนหลังจากออกไปทำงานมาแล้วทั้งวัน
1: บองพิจารณาอย่างนี้แล้วคือบองแตงจะมาจุ่มพีนยำใบหนึ่งแต่รอไม่ได้บองสร้างได้หนึ่งไหมเขาบอกว่าอยู่ที่จังหวัดของเขาเนี่ยทำได้แค่ทำนานะครับแล้วก็ไม่มีโรงงานอย่างมากก็ทำนากับปลูกยาปลูกมันสำปะหลังเขามีความสุขเพราะว่าเขาได้อยู่กับลูกอยู่กับญาติอยู่กับทุกคนเหมือนกับว่าเขามีมิตรอยู่ทุกที่มีเพื่อนอยู่ทุกที่อะไรประมาณนี
0: ้การกินอยู่ใช้ชีวิตทั้งหมดระหว่างเดินทางก็จะอยู่บนรถเสียเป็นส่วนใหญ่โดยบริเวณหน้ารถตอนกลางวันนั้นเป็นส่วนของคนขับและครอบครัวก็นั่งเล่นพักผ่อนแต่ว่าพอตกกลางคืนก็จะเป็นที่หลับที่นอน

0: ตอนนี้เขากำลังจะเตรียมนะครับที่จะออกเดินทางก็เริ่มที่จะมีการเก็บข้าวเก็บของหลังจากที่ได้ค้างคืนที่นี้มา1คืนแล้วก็เตรียมแต่ที่จะตระเวนขายนะครับ
1: จุดที่จอดรถนั้นเป็นพื้นที่หน้าวัดนะครับซึ่งอนุญาตให้คนขายของเหล่านี้เข้ามาใช้ได้เช้าๆทุกคนก็พร้อมจะออกไปขายส่วนกลางคืนก็กลับเข้ามาใหม
0: ่แต่ละคนก็ต่างคนต่างทำภารกิจของตัวเองนะครับให้เสร็จภายในเวลาที่ไม่เกิน 7:30 แบบนี้นะครับแล้วก็จะรีบออกเดินทางไปนะครับชื่อพี่ลาวีซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้ผมถามว่าพี่ลาวีใช้เวลาในการขายของเนี่ยใช้เวลากี่วันพี่แกบอกว่าใช้เวลาเป็นเดือน1เดือนเต็มๆในการขายรถคันนี้ล้อแตกนะครับเขาก็เลยซ่อมนะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็หลังจากนั้นก็จะออกนะครับไปขายของกันเต็มทั้งคันนี่ไม่ได้เบานะครับเขาก็เลยมาช่วยกันเข็นรถนะครับ
1: พวกพี่คนขับรถเร่ทุกคนที่นอนที่นี่จะมีเส้นทางของตัวเองในแต่ละวันนะครับอย่างที่โทรนขายชั้นวางของที่ทำได้หวายวันนี้จะไปจอดอยู่หลังตลาดขายได้ด้วยนะครับ
0: เห็นไหมครับเวลาเขาเอาของมาวางขายแบบนี้นะครับเราก็จะตั้งของขายอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนสนใจลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยก็จะไม่ว่าจะเป็นคนกัมพูชาหรือต่างชาติก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ในราคาแล้วก็ต่อรองราคากันไปนะครับถ้าเกิดว่าตกลงราคากันแล้วเขาก็จะเอาของขึ้นรถไปนะครับเดี๋ยวสังเกตดูเนี่ยวันนี้จะมีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อนะครับตู้อันนึงคือในราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับ
1: พี่ทีกับพี่วันสองสามีภรรยาขายต้นไม้ก็ไม่พลาดเพราะว่ามีลูกค้าประจำ
0: ใกล้จะถึงเทศกาลส่วนหนึ่งคือพี่เขาชอบด้วยแล้วก็มีความเชื่อว่าสีนี้เป็นสีมงคลสีเหลืองสีแดงนะครับที่ชอบก็เลยเอามาประดับหรือมาปลูกอยู่ที่บ้านนะครับ
1: การทำอาชีพขับรถเร่ขายของทำให้ห่างจากบ้านที่อยู่อาศัยก็จริงแต่ว่าพวกเขาก็ยังยินดีที่ได้ทำอาชีพนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มีครอบครัวแล้วก็จะเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวพวกเขาบอกกับเราว่าถึงแม้ว่าจะห่างบ้านแต่ก็ยังสามารถอยู่กับครอบครัวได้ทุกวันมันทำให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นใจนะครับ
2: ยังเป็นจะต้องลุกว่าตากินนั่งฟังมีนมาบอกเราบางนั่งบอกยังครอบเราไอ้บอก
0: อาชีพนี้สามารถให้เขาอยู่ได้มันไม่ได้มีเงินเป็นกอบเป็นกำที่เหลืออยู่ก็ตามแต่ว่ามันสามารถดำรงชีวิตได้แล้วก็จะทำไปเรื่อยๆ
1: การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยังไม่เร็วเกินไปทำให้เราได้เห็นการขายของแบบนี้ได้อยู่ทั่วไปนะครับยิ่งถ้าเราออกเดินทางออกนอกเมืองเสียงเรียบก็ยิ่งจะได้เห็นมากขึ้นโดยเฉพาะการขายของสดอย่างไก่ที่เราเห็นอยู่นี้เราเจอระหว่างทางก็เลยคุยกับเขานะครับ
0: บองบิบซูตอนนี้เราอยู่ที่ระหว่างทางอำเภอปวกนะครับที่นี้ชาวบ้านก็จะเลี้ยงไก่ที่เป็นไก่บ้านเห็นไหมครับบ้งมอนิตนาตะขนงแค่แต่บ้ง
3: แค่แต่ขนงแค่
0: ก็จะมีคนที่ขนไก่นะครับจากตัวอำเภอปวกเนี่ยจะเข้าไปในเมืองเสียงเรียบนะครับพี่เวินบอกว่ามอเตอร์ไซค์ของพี่เวินเนี่ยสามารถขนได้ประมาณ200กิโลนะครับก็100กว่าตัวอะไรประมาณนี้นะครับ
1: คนกัมพูชานิยมกินไก่เลี้ยงตามธรรมชาติหรือที่บ้านเราเรียกว่าไก่บ้านนั่นแหละครับเรียกได้ว่าหาได้เท่าไหร่ก็ขายหมด
0: บองไม่บังไว้จุดจัดปลาหรือกับมันมูลให้บังไว้ปลาโมโตโครงการดักมอนเมาจ้ะ
4: เป็นความที่เรียนคุณไหมครับ

0: น้องคนนี้ชื่อเวือนนะครับทำอาชีพนี้ต่อจากพ่อวิธีการก็คือเมื่อมีลูกค้าสั่งก็จะตระเวนซื้อไก่ตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็นำไปส่งให้ลูกค้าอีกทีอย่างวันนี้เวือนกำลังจะไปส่งไก่ที่หมู่บ้านโดรนนมให้กับพี่ไตลูกค้าประจำ
1: พี่ไตเป็นลูกค้าของเวือนนะครับพี่ก็บอกว่าพี่ไตเนี่ยจะสั่งไก่จากเวือนเนี่ยเป็นประจำอาจจะบางครั้งถ้าขายดีก็1วันก็โทรไปบอกเขาก่อนนะครับหรือบางครั้ง2หรือ3วันอย่างเงี้ยอยู่ที่การขายในตลาดด้วยนะครับบอกว่าเขาเคยขายที่ไกลกว่านี้ไปถึงอำเภอตำบลดอมแดกไกลจากนี้ไปอีกครับประมาณ60โลพี่ไตบอกว่าถ้าไกลขับมา2ชั่วโมงครึ่งเวือนครับ40นาที
0: วันนี้เวือนขายไก่ได้ 1,256,000 เรียวหรือว่าประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับอาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ไม่เลวเลยจริงๆเวือนบอกกับเราว่ายังสนุกกับการใช้มอเตอร์ไซค์ในการไปรับซื้อไก่เพื่อขายรู้สึกอิสระแล้วก็ทำรายได้ได้ดีด้วยครับ
2: โลกนี้มีความแตกต่าง
0: ขอขอบคุณชาวเสียมเรียบทุกคนนะครับที่เปิดโอกาสให้รายการซีรีส์วิถีคนทอดเรื่องราวที่น่ารักน่ารักเราดีใจที่ได้มาที่นี่นะครับยังจำรสชาติแสน

0: การประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างด้วยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่การพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองจะถือหลักความเรียบง่ายเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถยื่นฟ้องคดีได้โดยง่ายสะดวกเช่นต้องมีค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีทั่วๆไปเว้นแต่คดีที่มีทุนทรัพย์การให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องและดำเนินคดีได้เองโดยจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้หรือการให้ยื่นฟ้องณที่ทำการศาลหรือยื่นฟ้องโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสารก็ได้เป็นต้นซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สอดคล้องกับการรับรองสิทธิให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยง่ายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆเราก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนๆก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวเขาพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไป
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
2: สวั
0: สด
2: ี
0: ครับคุณปอยครับ
3: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวนะโอ้ยไม่ต้องเล่าเลยเล่าก่อน
3: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานาม
0: ีตั้งหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
3: ใช่ใช
0: ่ร้านเดียวด้วย
3: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
3: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
1: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไหมคะ
0: มันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไหมอ
3: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างก็ทำ
0: ทำด้วย
3: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะยูเอ็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
3: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลยค่ะ
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
3: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
3: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
3: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
3: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
3: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อันนั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มีหลายร้อยปี
3: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักรจันทร์ร้องนะบอกผู้ชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
3: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได้
0: อ๋อทำโต๊ะได้
3: เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
3: ใช่ใช่
0: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งหนึ่งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
3: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวสามหน้ากว้าง30 เซนเราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปวกกิน
3: ใช่ใช่ปวกมันจะกินอยู่
0: เนาะก็ไม่เอา
1: เปลือกไม้
3: ใช่
1: เปลือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
3: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตอะค่ะ
0: เน
3: ื้ออ่อนยังไม่แข็ง
0: ใช่ใช่
3: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
3: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
3: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
3: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
3: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
3: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
3: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมนี่มันมีผลเสียอะไร
3: มั้งไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
3: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
3: มันทำให้ไม้เขา
0: เสียรูป
3: เสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
3: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่อนเพื่อให้มีไอ้น้ำคายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ใช่ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
3: ให้ความร้อนแล้วก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
3: ประมาณนี้ค่ะ
1: อย่างไม้ที่คุณกวางมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้ได
3: ้ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
0: แล้วนิ่งมาแล้ว
3: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
3: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกท
3: ี
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
3: ได้ค่ะ
0: โอเค
3: ค่ะ
0: ปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
3: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน

0: 2เมตร40เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
1: โอเคนิ้วกว่าน
0: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
1: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
0: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
1: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
0: ใช่ใช
1: ่อะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดเรมอนมาเนี่ยไปดูกัน
0: โอเคไปค่ะ

0: อ๋อตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหม
2: ครับเตรียมผิว
1: แล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านรอย
2: แ
0: ล้วรอยสิวรอยไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่จะไปดูที่บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่อ
2: ันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลยอ
1: ันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว
2: ้
1: ใ
0: ช่ไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลงพ
2: ื้น
1: คอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: ๆมันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไปไม่ได้
2: มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: การใช้งานด้วย
2: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช่
2: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ไหมโอเคจะถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันยังไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: ทำอะไรเขาก็คือเออโอ้โหหมดไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดไปอัมโลบิดทีไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้องจากวงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
2: บางทีเป็นบานคู
1: ่
2: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องค
2: ่
1: ะ
2: แอนดี้
1: ใช่
0: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
2: ประตูไม่ได
1: ้เซนซิทีฟมากหน่อยใช่
2: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
2: แห้งหน่อย
1: ค่ะใช
2: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
1: า
2: ะเมื่อก
1: ี้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหล
2: ังไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊ก
1: ใช่ค่ะ
0: สวยเนาะ
2: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
2: โอ้ครับ
0: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะส
0: ี
1: จะเป็นการพ่น
2: ครับ
1: ค่ะพ่น
2: มันจะเนียนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่มันจะเนียน
2: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่
2: ใช่ไห
1: ม
2: คือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอ่ะอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
0: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะ
2: ครับ
1: แบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
2: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
2: เข้าใจเข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
2: มีช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่แล้วพอก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
2: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบ

0: เปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
1: ้อันนั้นนี่แย่เลย
0: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่ปูนทำสีบ้าน
1: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
0: ใช่ค่
1: ะ
0: ส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค
1: ่
0: ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
0: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
1: เก็บง่ายกว่า
0: ใช่
1: กว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
0: ใช่
1: ไหมฮะบอกแล้วว่าที่ช่างมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับนะเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
2: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
1: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
2: หนักตก
1: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
2: ใช่แล้ว
1: เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
2: ใช่ใช่ใชโอ้โหซ่อม
1: ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
2: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
1: มันเป็นบ้านไม
2: ้เลยใช่ไหม
1: ใช่เป็นบ้านไม้เลยที่เป็นเสา
2: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
1: ใช่
2: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
1: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
2: เห็นเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
1: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได้ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์เลยใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นน่ะมันสามารถหายใจได้
2: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
1: ถูกต้อง
2: สบายเหลือเกิน
1: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
2: ้แล้วเขาจะมาเหรอ
1: แบบบังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับผม
3: สวัสดีค่ะ
1: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช่
1: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็ก
1: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
1: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคนะ
3: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
1: อ๋อก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องโซมกว่านี้ไง
3: ใช
1: ่ก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
3: ๆใช่เพราะว่า
1: แม่เป็นช่างประจำบ้าน
2: อันนี้เรียกเรามาทำไม
3: เลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
1: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
2: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
1: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
3: เรียกว่าระแวง
1: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรว่ามา
3: แล้วแม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอ่ะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
1: ชอบอ่ะ
2: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
1: กิจกรรมที่ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะแต่กันนั้นยังไงก็มีความทรุดโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
3: ค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
1: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ใช่
1: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะ
2: ตรงส่วนไหนที่แบบ
1: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญ
4: อ
1: โซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่
1: แม่เตียงแม่กระโดดจริง
2: ๆเลยเ
1: รีย
2: นก่อนนะ
1: โอ้โหเรื่องอะไ
2: รเรื่องแม่นอนอยู่นะ
1: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
3: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย
1: ่
3: างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
1: จะเห็นเลยว่าน
2: ี่เปิดแล้วนี
1: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
3: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะ
1: ครับ
3: ใช่แล้วก็นอกนั้นมันก็ยังมีแบบปัญหาฝืดบ้างค่ะร้อนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่ที
1: ่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
2: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
1: ใช่ถูกต้องเลย
2: เป็นผู้ซ่อมให
1: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
2: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: มีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: โดนชื้นจะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดค่ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้เออใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะม
0: ีฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: พิบเยินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกร็บ
0: เช็คกันเลยแกร็บแล้ว
2: รูปนิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะในช่อง
1: ว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
0: หดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ
1: ่
2: น
1: ใช่
0: เปล
1: ี่
0: ยนแผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮะก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไงฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบางๆ
1: ใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยังไง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาจะแมทช์กัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป๊แต่งขอบท็อปขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นครับทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่ทีนิดทีนิดให้มันเข้ามันได้เพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค่ะ
5: แต่ทางนู้นมัน16มันจะต้องใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมครับ
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: วัดมาได้ขนาดแล้วล่ะ
3: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
2: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
3: เปลี่ยนครับอันนี้เป็นภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
2: ของเดิมมัน
3: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
4: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
3: ถ้าของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
4: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
3: ับ แต่ความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
2: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
3: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: จัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
5: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพฤติการสอบไปในทางชู้สาวผิดวินัยร้ายแรงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากครูหนุ่มข้าราชการครูได้ถูกกล่าวหาว่าพาลูกศิษย์สาวเข้าโรงแรมผลการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการครูหนุ่มจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองจากการสอบสวนครูหนุ่มได้ให้การยอมรับว่าพาผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าโรงแรมจริงโดยไม่ได้มีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศแต่ต้องการหลบซ่อนคนรักของตนโดยวันเกิดเหตุพบผู้เสียหายขณะรอกลับบ้านแต่ไม่มีรถกลับจึงอาสาไปส่งเพราะเป็นทางผ่านแต่ระหว่างทางครูหนุ่มเกรงว่าหากคนรักเห็นจะเกิดหึงหวงจึงไปเปิดห้องพักโรงแรมอยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงเวลาใกล้เที่ยงจึงออกจากโรงแรมไปพบคนรักโดยผู้เสียหายรออยู่ที่โรงแรมอีกทั้งจากปากคำของพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เช่นครูที่ปรึกษาและญาติที่ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งให้มารับที่โรงแรมครูผู้ปกครองให้การสอดคล้องกันว่าขณะรับโทรศัพท์ผู้เสียหายร้องไห้และขณะไปรับที่โรงแรมผู้เสียหายอยู่ในสภาพชุดนักเรียนเสื้อปล่อยชายและร้องไห้อีกทั้งพนักงานโรงแรมให้ถ้อยคำว่าครูหนุ่มเข้าพักในโรงแรมเวลาประมาณ9นาฬิกาและพยานหลายปากให้การว่าผู้เสียหายมีความชอบพอกับครูหนุ่มจนเป็นที่เล่าขานกันมาก่อนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อครูหนุ่มผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้พาผู้เสียหายเข้าโรงจริงและอยู่กับผู้เสียหายเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแต่จากคำให้การของพยานซึ่งมิได้มีเรื่องโกรธเคืองหรือให้การในลักษณะปรักปรำหรือกลั่นแกล้ง อีกทั้งสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีพาผู้เสียหายเข้าไปก็เป็นโรงแรมในฐานะครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าสามัญชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2วินยูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสอบไปในทางชู้สาวจึงย่อมชี้เจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่าไม่ได้พาผู้เสียหายหลบซ่อนคนรักของตนและระยะเวลาที่อยู่กับผู้เสียหายนานถึง2ชั่วโมงพฤติการจึงถือได้ว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนการกระทำล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
4: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับพร้อมที่จะมอบสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายนะครับทั่วๆไปนะครับที่เราใช้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่อง
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เหมือนเดิมค่ะ
1: ที่เดิมนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
1: แค่ไหนเรียกว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่กฎหมายก็จะมีเกณฑ์มีกติกาต่างๆเหล่านั้นว่ากรณีไหนบ้างที่สามารถทำได้กรณีไหนบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเอาไม้ไปตีสุนัขอันนี้ถึงเข้าขั้นไหมเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เนาะนะครับต้องตีกี่ทีถึงจะเข้าขั้นทารุณกรรมนะครับหรือแค่บางครั้งเห็นนะครับว่าเราฝึกสุนัข ก็จริงแต่ว่าสุนัขไปยืนหลบมุมเคยดูในคลิปนะแล้วก็ทำท่าจะตีโอ้ยน่าสงสารนะครับอันนั้นถือว่าทารุณกรรมไหมหรือเป็นการสอนนะครับงั้นตรงนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างในวันนี้นะครับท่านวิทยากรเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จริงๆอาจารย์เคยดูใช่ไหมคลิปที่เขาสอนให้สุนัขไปยืนแล้วก็หลบเวลาเขาขู่ตีทารุณกรรมไหมเดี๋ยวถามอาจารย์อีกทีนะครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ดอยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณไพศิษฐ์ถุงทองค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณอินทิราพรหมจารีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: นั่นคือทั้งเลี้ยงสุนัขบ้างไหมครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมฮะ
3: เลี้ยงครับ
1: แล้วเคยตีมันไหมเคยตี
3: ไม่เคย
1: ไม่เคยเคยตีไหมครับ
4: ก็เคยตีเหมือนกัน
1: ตีกี่ทีครับ
4: เหมือนตีทีเดียวเหมือนแบบสั่งสอนเวลาแบบดื้อเกินไปครับ
1: แล้วเชื่อไหมครับ
4: ไม่เชื่อไม่เชื่อครับ
1: ตีครั้งละทีใช่ไหมสรุปรวมแล้วพักเดียวนะครับ20กว่าหนเนี่ย
0: ตีไม่หยุด
1: ตีไม่หยุดเอาละครับไปดูสาระนะครับว่าวันนี้จะสะท้อนมุมมองต่างๆเหล่านั้นให้เห็นอะไรบ้างเชิญครับ
5: งานที
6: ่
5: ส
6: ั่
5: งมาส่งค่ะ
6: เออดีจ้ะเออไหน
5: เดี๋ยวการลองตรวจด
6: ู
5: นะคะเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค
6: ่
5: ะ
6: จ้ะขอดูหน่อยสิน
5: ี่จันเล่นงานผู้จัดการโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย
6: ขอบใจจ้าเออก็ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวขอตรวจดูรายละเอียดอีกทีถ้าเกิดว่ามีอะไรแก้ไขเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะ
5: ค่ะแต่ว่าจันจะขอรางวัลอะไรผู้จัดการหน่อยนะคะ
6: รางวัลอะไรเหร
5: อนี่ค่ะซองกระถิ่นพอดีว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดของจันนะคะปีนี้จันเป็นเจ้าภาพรับสร้างศาลาการบรรเลงนะคะ
6: โอ้โหได้ก็นึกว่าลงวงรางวัลอะไรเฮ้ยสาธุอนุโมทนาบุญด้วยจะให้ทำบุญเลยไหมล่ะ
5: อ๋อสิ้นเดือนก็ได้ค่ะขอบคุณผู้จัดการล่วงหน้าด้วยนะคะ
6: จ้าวันหลังน่ะจะทำบุญน่ะก็บอกกันแล้วกัน
5: ค่ะงั้นจันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
6: จ้า
5: อุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนเลยแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะจันจะชวนทำบุญนะคะทำบุญทอดกฐินพอดีปีนี้บ้านจันเป็นเจ้าภาพงานกฐินค่ะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะ
7: ขอบใจนะที่ชวนพี่ทำบุญนะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนมานั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญดีนะ
8: ถ้าสร้างเสร็จอ่ะโดนอยากไปปฏิบัติธรรมที่บ้านจันก็นะถือโอกาสไปเที่ยวบ้านจันด้วย
5: ก็ไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสิก็เนี่ยไปเที่ยวบ้านจันวันทอดกฐินเลยไหม
7: ดีพวกเราไปกันเลยไหม
9: เออดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนานแล้วนี่แต่พี่อ่ะเวลาไปงานบุญที่วัดต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านน่ะพี่อ่ะเวลาเห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงแขกที่มางานนะเห็นแล้วเนี่ยสงสาร
8: คงไม่เป็นไรมั้งคะฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นอาหารไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่คะ
7: ใช่เขาฆ่ากันเยอะแยะ ถ้าเขาไม่ฆ่าแล้วที่ตลาดอ่ะจะมีขายให้พวกเราเหรออื
5: มใช่พี่ยุพูดถูก
2: จากกรณีดังกล่าวการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารในงานต่างๆถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ก็เป็นขอไม่เป็น
1: นะครับก่อนตอบฟังกติกานะครับก็คือเอามือวางที่แป้นนะครับมือวางที่แป้นแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนนะครับถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณอินทิราครับเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ข้อกอเป็นข้อขอไม่เป็น
4: ตอบข้อขอค่ะ
1: ข้อขอทำไมคิดว่าไม่เป็นนะครับ
4: เหมือนมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
1: ของเขา
4: ใช่ครับ
1: นะครับงั้นไม่น่าจะผิด
4: ใช่ครับ
1: นะครับไม่น่าจะถือว่าเป็นการทารุณครับขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะครับ
3: คิดว่าไม่ผิดเหมือนกันครับ
1: ไม่ผิดเหมือนกันทำไมคิดว่าไม่ผิดฮะ
3: เหมือนกับว่าน่าจะมีการระบุไว้แล้วว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเพื่อบริโภคได้ครับ
1: นะครับแม้จะไปฆ่าเป็นเส้นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต
3: ่
1: นั้นก็ถือว่าน่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้ครับมีข้อยกเว้นไหมอาจารย์
0: ค่ะคือในส่วนของมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ.2517นะคะกำหนดห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรนะคะอย่างเช่นการที่เรามันสับสนมักจะมากัดเราก็เตะป้องกันตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้อยู่ตีป้องกันตัวได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีเหตุสมควรถึงจะมีความผิดตามมาตรา20นะคะแต่ว่าในมาตรา20ก็มีข้อเว้นอยู่ในมาตรา21เช่นเดียวกันกำหนดว่ากรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา20กรณีแรกคือการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับทั้งนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็กรณี2คือการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะคือฆ่าเพื่อการบริโภคเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา21นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ.2517เป็นข้อเว้นของกฎหมายค่ะสามารถทำได้ค่ะ
1: นั่นก็คือกรณีที่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรไว้เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารได้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วกรณีที่ฆ่าเป็นอะไรเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์หรือยกเว้น
0: ใช่ค่ะสามารถกระทำได้คือฆ่านอกบ้านอย่างเช่นการฆ่าเพื่อบริโภคตัวนึงอย่างเช่นเชือดไก่หรือว่ามีการฆ่าหมูหรือว่าล้มวัวในงานต่างๆในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถกระทำได้ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เข้าข้อเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะก็สามารถกระทำได้หรือว่าถ้าเป็นนำสัตว์ไปเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างเช่นการฆ่าไก่ฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่ดูแล้วไม่ทารุณนะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการฆ่าที่ได้รับข้อยกเว้นตามมาตรา21อนุ2สามารถกระทำได้ค่ะ
1: ทีนี้ถามลึกไปนิดนึงว่าการฆ่าเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะเราควบคุมดูแลไหมฮะเช่นสมัยก่อนเคยดูว่าฆ่าวัวหรือฆ่าหมูในการใช้ค้อนทุบไปที่ศีรษะปัจจุบันมีการเข้าไปดูแลตรงนี้ไหมอาจารย์
0: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายเรื่องของการควบคุมการฆ่าสัตว์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์เนี่ยก็จะกำหนดรายละเอียดว่าการที่จะฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้สัตว์สลบก่อนอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าการทำให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่ทารุณโหดร้ายนะคะแล้วก็ถึงจะทำการฆ่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำให้ไก่สลบด้วยคือเอาไก่เนี่ยหัวจุ่มน้ำก็คือทำให้ไก่เนี่ยหัวเปียกนิดนึงแล้วก็ทำให้ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วก็สลบนะคะแล้วสตันนิ่งแล้วก็ถึงจะมีการเชือดเอาเลือดออกนะคะก็จะมีวิธีการนะคะ
1: แม่ค้าปลาในตลาด ใช้มีดทุบหัวก่อน
10: ปลาดุก
1: ปลาดุกปลาช่อนอันนี้ถือว่าทารุณกรรมไหมฮะ
0: จริงๆแล้วคือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะถ้าเป็นปลาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถกระทำได้ถือว่าเข้าข้อเว้นตามมาตรา21อนุ1อ่ะค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะ
1: แต่ดูท่าทางน่าสงสารเหมือนกันนะ
0: คือมันต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตคนชีวิตมนุษย์กับสัตว์ด้วยต้องบาลานซ์คือต้องไม่คุ้มครองสัตว์จนคนเดือดร้อนด้วยค่ะ
1: อีกคำถามอาจารย์สมัยก่อนจะพกผู้ชายจะพกหนังสติ๊กไปนะฮะแล้วก็ยิงนกลงมาอันนี้ทารุณกรรมไหมฮะ
0: อันนี้ต้องย้อนไปในมาตรา20ค่ะห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุ

0: สมควรฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงเล่นเนี่ยยิงแบบเอามาดูเล่นหรือว่าแบบยิงเพื่อประลองฝีมืออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรายิงเพื่อมาใช้เป็นอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสมควรหรือไม่นะคะอย่างเช่นสุนัขจมกัดเนี่ยเราก็เตะป้องกันตัวก็ถือว่ามีสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยเราอารมณ์เสียเราไปเตะสุนัขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงคือการกระทำมันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเจตนารมณ์ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะอีกอันนึงก็มีผิดอย่างเช่นเตะสุนัขเพื่อป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียเราไปเตะมันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็ผิดทารุณกรรมเนี่ยค่ะ
1: ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในแต่ละกรณีไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นกฎหมายก็เข้ามาดูแลอยู่ในกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับก็คงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
1: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
3: นั่งกันข้างในกันก่อนรัดน่ะก็ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จเลยพอดีเมื่อเช้ามีคนมาหาว่ะนะก็เลยทำให้ล่าช้าขอโทษตีด้วยนะ
4: มันมาขอโทษขอโพยอะไรเราพี่แหมเรื่องแค่นี้เองรอมาตั้ง8-9ชั่วโมงแล้วจะรออีกนิดนึงทำไมรอไม่ได้ล่ะ
3: เนี่ยพูดเหมือนประชด
4: น้องหยอกน้องหยอกรอได้นะพี่เราขับรถไปเองอ่ะถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
5: พี่ธนาเขาเกรงใจพี่ชาตินะคะ
3: งั้นเดี๋ยวทานกาแฟก่อนเดี๋ยวให้เด็กชงมาให้
4: ครับ
3: แจ๋วแจ๋วแขกมาเดี๋ยวขอกาแฟ2ที่นะ
6: ได้ค่ะคุณผู้ชาย
4: มีคนใช้ด้วยเหรอพี
3: ่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
4: แล้วไปชลบุรีเนี่ยพี่จากบ้านพี่ธนาไปชลบุรีไปทางไหนถึงจะใกล้อ่ะพี่
3: เดี๋ยวออกทางหลังหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีทางถนนไปขึ้นขึ้นนวลได้เลยง่ายๆมันต้องกลัว
6: กาแฟมาแล้วค่ะ
5: ขอบใจจ้าเสียงเหมือนหมามันร้องไหมอะค
3: ่
5: ะ
3: อ๋อหมาคนข้างบ้านอะ
6: ผู้หญิงข้างบ้านเขาตีหมาตัวเองอะค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะ
4: อ
6: ้
4: าวแล้วเขาตีทำไมอะครับมันทำอะไรผิดเหรอครับคนอื่นตีมันอะพี
5: ่นั่นน่ะสิคะ
3: ก็ทะเลาะกับสามีทีไรก็ไม่รู้จะไปลงที่ใครไงพอสามีออกนอกบ้านก็เลยต้องตีหมาตัวเองเพื่อระบายอารมณ
4: ์มีอย่างนี้ด้วยเหรอพี่
5: ทำได้ยังไงล่ะคะแล้วหมามันจะไปรู้อีโนอีเหน่อะไรกับคนด้วยเลี้ยงเขาอ่ะก็ต้องรักและก็เขาให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได
3: ้น้องอาทัยเนี่ยพูดถูกบาปกรรมมีตั้งหากแต่ก็คงเป็นเวรกรรมของหมามันละมั้งแต่ที่แน่ๆเจ้าของหมาเนี่ยต้องใช้นี่เวรนี่กรรมที่ไปตีหมา
4: โอ้แน่นอนเลยพี่ยังไงก็ต้องใช้นี่เวรนี่กรรมหมาแน่นอนไม่ต้องถึงจะชาติหน้าเลยนะการตีหมาตัวเองเนี่ยนะพี่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์รู้ไหมว่าผิดกฎหมายนะพี่
5: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะตีหมาตัวเองเนี่ยนะ
3: ใช่แต่ถ้าผิดกฎหมายจริงนะก็ต้องมีบทลงโทษสิ
4: ก็คงจะต้องมีอะครับแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะลงโทษเรื่องนี้อย่างไร
7: สวัสดีค่ะพี่อาทัยพี่ชาติต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเลย
3: อ่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเนาะ
4: ครับพี่
3: ไปไป

0: จากกรณีดังกล่าวโทษสำหรับผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือข้อใดก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: ครับกติกาเดิมนะครับแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมแล้วกดครับครับคุณอินทิราครับข้อกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อขอจำคุกไม่เกิน4ปีก็คือต้องเลือกระหว่าง2ปีกับ4ปีข้อก2ปีก็ข้อค4ปี
2: ตอบข้อกไก่ครับ
1: 2ปีนะครับ
2: ครับ
1: ทำไมคิดว่าแค่2ปีครับ
2: มันน่าจะไม่เวลานานขนาดนั้นนะครับ
1: ทารุณกรรมสัตว์นะเอาแค่2ปี
2: ครับผม
1: ขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์ฮะ
3: ตอบข้อกไก่เหมือนกันครับ
1: 2ปีเหมือนกัน

0: 2ปี
1: ทำไมคิดว่า2ปีครับ
0: คิดว่า4ปีมันนานเกินไปครับสำหรับโทษที่แบบทำร้ายสัตว์ตัวเองอะ
1: ก็หนักเกินไปเหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: เอาละครับขอบคุณครับงั้นจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่าอาจารย
2: ์ฮะค่ะคือตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะกำหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา20คือกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยค่ะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
1: ครับงั้นก็มีโทษแค่2ปีนะครับ
2: 2ปี 40,000
1: ทีนี้ในส่วนของกรณีที่ถ้าเราไปพบอย่างเงี้ยนะครับว่าข้างบ้านอย่างกรณีเมื่อสักครู่ว่าข้างบ้านเนี่ยตีสุนัขอยู่เป็นประจำเรามีสิทธิ์ไปแจ้งความไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นคนหยิบเรื่องราวขึ้นร้องเรียนยังไงครับ
2: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะใครก็ได้สามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกับทางตำรวจได้ค่ะ
1: กับคนที่กระทำนี้ได้เลย
2: ใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
1: นะครับอันนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากรณีที่เราพบเห็นปุ่มนี้นะครับว่าบุคคลที่ทำร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ฮะข้อนี้
3: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะ
1: ยอดเยี่ยมเลยนะครับถูกทั้ง2ข้อและทั้ง2ท่านด้วยนะครับอันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รายการของเรานำเสนอนะครับสาระในเรื่องกับการทารุณกรรมสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับเพราะนั้นขณะที่รักก็รักมากขณะที่มีอารมณ์นั้นจะไประบายกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับนั้นต้องพึงระวังนะครับนั้นเราจะมีสาระนะครับที่สำคัญรออยู่คือในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
3: ค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอนะคะคือไปซื้อคอนโดแต่ตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่อนจนครบงวดอ้าวปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จ
1: ผ่อนเสร็จแต่คอนโดไม่เสร็จ
3: ใช่ค่ะ
1: นะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วันชัยและอาจารย์สุจินตนาก็รอที่จะไขความกระจ่างในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
5: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: สบายจริงๆอาจารย์คะ
5: เอ้าวันนี้มีเรื่องอะไรที่อย่าให้หนักอกหนักใจท่านผู้ชมนะ
4: แน่เป็นเรื่องที่คลายความกังวลของท่านผู้ชมได้ด้วยนะคะรายการเรา
5: ว่ามาเลยอาจารย์
4: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์เคยคิดจะซื้อคอนโดให้น้องๆหนูๆของอาจารย์อยู่สักห้องสองห้องไหมคะเนี่ย
5: ไม่เคยไม่เคย
4: เสียงสูงอย่างนี้แปลว่าเคยใช่ไหมคะเนี่ย
5: ไม่มีน้องๆ หนูๆ นี่ผมไม่มีอาจารย
4: ์เลยคะ
5: แต่ก็พอจะมีกิ๊กสักคนสองคน
4: โอ้แหมนึกว่าไม่มีเลยมีสักหน่อยค่ะอาจารย
5: ์วันนี้มีใครไปซื้อคอนโดให้ใครแล้วมีปัญหาอะไรมาถามหรือยังไง
4: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็ท่านผู้ชมทางบ้านสิคะ
5: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กไหม
4: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจารย์เพียงแต่บอกว่าไปซื้อคอนโดนะคะ
5: เอามา
4: ท่านผู้ชมบอกงี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยไปติดต่อซื้อคอนโดไว้นานละหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จนะคะคอนโดส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยสร้างยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดส่งมอบกันนะคะ
5: ครับ
4: พอถึงกำหนดส่งมอบเจ้าของโครงการมาบอกว่ายังไม่เสร็จขอต่อไปอีกสักเดือนนึง2เดือน3เดือนจนโอ้โหไม่รู้กี่เดือนแล้วจนท่านผู้ชมบอกอุ๊ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อทั้งหมดหลายคนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของโครงการว่าขอเงินคืนเงินมาจำอ่ะไม่ซื้อแล้วเพราะดูท่าแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะอาจารย์ปรากฏว่าเจ้าของโครงการบอกโน no, ไม่คื
5: น
4: อ
5: ้
4: อยเข้าปากช้างแล้ว
5: wow.
4: รับเงินมาจำมาแล้วเรื่องอะไรจะคืนไม่ยอมคืนค่ะอาจารย์เลยผู้ซื้อก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นแจ้งความแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงต่อไปต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย
5: ์เป็นบทเรียนของผู้บริโภค
4: นั่นแหละค่ะอาจารย์ค่ะ
5: ซื้อบ้านซื้อคอนโด
4: ค่ะ
5: ซื้อหมู่บ้านจัดสรร
4: ค่ะ
5: อันเนี้ยโดนกันมาอยู่บ่อย
4: ๆค่ะ
5: จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับ
4: ค่ะ
5: ว่าเวลาจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยศึกษาหาข้อมูลดูประวัติไอ้บริษัทที่ทำโครงการนี้ให้ดี
4: ค่ะ
5: อย่าเห็นแก่ถูกอย่าเห็นแก่แรงโฆษณา
4: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็จะต้องมาผิดหวังอย่างกรณีที่ถามมา
4: ค่ะอาจารย์
5: เรื่องนี้ชัดเจนอาจารย
4: ์ค่ะ
5: เบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องทำอะไรเลย
4: ค่ะ
5: ขาก็มีหน่วยงานภาครัฐ
4: ค่ะ
5: คือสคบ อยู่ที่ศูนย์ราชการถ้าต่างจังหวัดเขาก็มีอะไรสารกลางจังหวัดก็ไปร้องเรียนได
4: ้
5: เขาก็จะเรียกคู่กรณีมาทำการเจรจาตกลงพูดคุยกันแปลว่าเป็นการบริการของภาครัฐส่วนหนึ่ง
4: ดีนะคะเนี่ย
5: และถ้ายังเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยวเขาอยู่ไม่ยอมเจรจาผิดสัญญาจริงภาครัฐคือสคบ
4: ค่ะ
5: เขาก็จะมีทนายความในการฟ้องร้องแทนประชาชนนี่เป็นกรณีหนึ่งแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกบางทีมันช้าไม่ทันอกทันใจก็มีคำแนะนำครับอาจารย
4: ์
5: กรณีนี้ชัดเจนเลยว่าไอ้คอนโดหรือเจ้าของโครงการเนี่ยสัญญาต่อพวกเราผิดสัญญาต่อผู้บริโภคดังนั้นไม่ครบกำหนดระยะเวลาอะไรขอโทษครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
4: ค่ะ
5: เฮ้ย
4: ไม่เสร็จ
5: ไม่เสร็จไม่ส่งมอบ
4: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
5: แกผิดสัญญากับฉันนี่
4: ใช่ค่ะอาจารย
5: ์ให้โอกาสก็แล้ว
4: ใช่
5: ให้เวลาก็แล้วยังเบี้ยวอยู่อีก
4: ใช่ค่ะอาจารย
5: ์ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อบอกกล่าวบอกเลิกสัญญ
4: า
5: ขอเงินคืนเสร็จเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์บอกฟ้องอะไรขอก็แล้วทวงก็แล้ว
4: ใช่ค่ะ
5: ยังเบี้ยวอีก
4: ยังเบี้ยวอีก
5: มีคำแนะนำครับหาทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกเงินคืน
4: ค
5: หนึ่งเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดต้องคืน
4: ค
5: เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจารย์เห็นไหมสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไปตามสัญญาสอง
4: อ
5: ดอกเบี้ยต้องจ่ายให้เราสามค่าเสียหายอาจารย์รอแล้วรออีกรอโอกาสเสียโอกาสเสียเวลาเหล่านี้เป็นความเสียหายทั้งสิ้น
4: เรียกได
5: ้เรียกได
4: ้ได้เลย
5: แนะนำเลยครับจัดการรวมตัวรวมหัวกันฟ้องร้องเล่นงานกับไอ้ผู้ประกอบการที่โกงทุจริตแบบนี้เอามันเสียให้เข็ด
4: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงเสียเนี่ยเราต้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรนะคะเราจะไปปล่อยให้คนโกงมาแหมเอารัดเอาเปรียบได้ยังไงนะคะลองคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกันซื้อของโครงการนี
5: ้
4: แล้วก็แบนไปเลย
5: คือ
4: หลังไม่บอกคนอื่นว่าอย่าไปซื้อของโครงการนี้อีกนะคะอาจารย์นะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: ครับคงได้รับความกระจ่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับและถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมี
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะในช่องทาง Facebook ค่ะที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
1: ทันสมัยขึ้นนะครับนั้นจดหมายไปรษณีย์ถ้าใครยังเขียนอยู่ก็มาเลยครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วก็ไปช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับรายการในวันนี้ต้องขอพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณอินทิราและคุณไพศิษฐ์ครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญารวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะ
1: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
6: AllCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ AllCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไป ภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ

มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น OCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ OCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียวรู้หรือไม่คดีปกครองมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการคือ 1. คู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. เป็นคดีที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือเป็นคดีที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ายตั้มกับนายก่ออายุ15ปีเป็นเพื่อนกันเด็กทั้งสองมีนิสัยติดเกมออนไลน์มากจนไม่ยอมไปเรียนหนังสือพ่อแม่ให้เงินมาเด็กทั้งสองก็ชวนกันไปเล่นเกมและซื้อของในเกมเพื่ออัพเลเวล
1: ขอยืมเงินมาซื้ออุปกรณ์ในเกมเพิ่มหน่อยของเราเงินไม่พอ
2: ไม่มีอ่ะ
1: เดี๋ยวมานะ
3: ไปไหนอ่ะ

0: จับเพื่อนผมทำไมครับ
1: ไอ้ขโมยของคนอื่นมันผิดกฎหมายนะไอ้หนูนี่เราเป็นเพื่อนเหรอช่วยบอกพ่อกับแม่เขาให้ทีว่าลูกเขาโดนจับข้อหาลักทรัพย์ผู้อื่นนะ
0: ผมโทรบอกแล้วครับคุณตำรวจครับพรุ่งนี้ผม2คนมีสอบวิชาสำคัญถ้าไม่สอบวิชานี้จะเรียนไม่จบนะครับ
1: ให้รีบมาประกันตัวแล้วกันนะนี่งงใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคือการปล่อยชั่วคราวหมายถึงอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมจากตำรวจหรือศาลตามเวลาที่กำหนดหรือการขอให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวนั่นเองและการปล่อยชั่วคราวจะมีอยู่3ประเภทนะคือ 1. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องเมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนนำตัวมาขออนุญาตตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องระหว่างที่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นผู้ต้องหามีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลได้เช่นถ้าวันนี้ตำรวจนำตัวนายตั้มไปศาลเพื่อขอตรวจสอบการจับหรือขอผัดฟ้องและพรุ่งนี้นายตั้มจะต้องไปสอบก็สามารถยื่นเรื่องคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้นะ 2. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเมื่อจำเลยถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลแล้วจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลและในคดีที่ราษฎรเป็นโจทย์เมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกจำเลยมาสอบคำให้การจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลทั้งนี้จะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนวันนัดหรือในวันนัดที่ระบุในหมายเรียกก็ได้กรณีนี้ถ้าพนักงานอัยการยื่นฟ้องไปแล้วนายตั้มมีสิทธิ์จะยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้แล้วถ้าผู้เสียหายก็คือผู้ที่ถูกขโมยของฟ้องเองโดยไม่ผ่านพนักงานอัยการเมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกนายตั้มมาให้การแก้คดีนายตั้มมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลได้ครับ 3. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาเมื่อจำเลยถูกกักขังหรือจำคุกโดยผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือจะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมกันกับยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาหรือจะยื่นหลังจากยื่นอุทธรณ์ฎีกาแล้วก็ได้กรณีของนายตั้มนี้ยังไม่ถึงขั้นนี้นะครับ
2: ผู้ชายผมอยู่ไหนต้องทำยังไงถึงจะประกันตัวลูกผมออกมาได้ครับ
1: ตอนนี้พนักงานสอบสวนพานายตั้มไปศาลแล้วครับตามไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้เลยครับ
2: ผมอยากประกันตัวลูกชายผมครับต้องทำยังไงและใครสามารถประกันตัวลูกชายผมได้บ้างครับ
1: ประกันตัวเหรอครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย 2. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลยเช่นบุพการีผู้สืบสันดานสามีภริยาญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชานายจ้างบุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรสบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้องหรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ร้องขอประกันจะต้องยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมด้วยเอกสารแสดงหลักประกันที่จะวางประกอบคำร้องดังกล่าวซึ่งต้องนำต้นฉบับเอกสารพร้อมสำเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งต่อไปส่วนขั้นตอนมีอย่างนี้นะครับเริ่มจาก 1. ต้องเขียนคำร้องประกันตัวโดยขอแบบพิมพ์คำร้องขอประกันตัวได้จากเจ้าหน้าที่ของศาลและให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยลงชื่อในคำร้องขอประกันตัว 2. ผู้ประกันยื่นคำร้องขอประกันตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องและหลักฐานลงบัญชีรับเรื่องไว้เป็นหลักฐานแล้วนำเสนอคำร้องต่อผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาสั่งคำร้อง 4. หากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันผู้ประกันต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีโดยเจ้าหน้าที่จะออกใบรับหลักฐานขอประกันและใบรับเงินให้พิจารณาสั่งคำร้อง 5. เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยจะถูกปล่อยตัวในวันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว 6. หากศาลไม่อนุญาตให้ประกันผู้ขอประกันขอรับกลับทรัพย์ที่ยื่นไว้คืนได้จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนต่างๆก็มีอย่างที่บอกครับส่วนเรื่องเอกสารที่ต้องใช้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เอกสารของผู้ต้องหาหรือจำเลยได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต้องหาหรือจำเลยทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยภาพถ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลย1ภาพ2. เอกสารของผู้ขอประกันได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอประกันทะเบียนบ้านของผู้ขอประกันกรณีผู้ขอประกันที่สมรสแล้วจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส 2. ใบสำคัญการสมรส 3. หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสซึ่งเอกสารฉบับนี้สามารถขอได้ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์นะครับกรณีเป็นม่าย

0: จะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ทะเบียนหย่าหรือมรณบัตรของคู่สมรสหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าหน้าที่ระบุคำว่าตายไว้หน้าชื่อคู่สมรสมาแสดงกรณีชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ไม่ตรงกับที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล
1: และหลักทรัพย์ที่นำมาประกันเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: ก็มี 1. การประกันด้วยเงินสดหากมีการผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันโดยมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งถอนเงินสดเป็นค่าปรับ 2. การประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 3. การประกันด้วยบัญชีเงินฝากสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายรับรองตลอดไปแล้วตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋วหรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือเช็คที่ธนาคารรับรองแล้วเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งถึงผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งแจ้งให้ธนาคารส่งเงินค่าปรับผู้ประกันไปยังศาลหากพันธบัตรรัฐบาลยังไม่ถึงกำหนดชำระจะไม่สามารถบังคับคดีได้ศาลจะมีคำสั่งอายัดไว้และให้ส่งดอกเบี้ยของแต่ละงวดมายังศาลจนกว่าจะถึงกำหนดชำระ 4. การประกันด้วยบุคคลเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 5. การประกันตัวด้วยกรมธรรม์ประกันอิสรภาพเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันจะมีหนังสือแจ้งบริษัทผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งบังคับผู้ประกันเช่นเดียวกับการประกันด้วยสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์รายละเอียดทั้งหมดมีเท่านี้ครับคุณพ่อคุณแม่ต้องการยื่นประกันตัวชั่วคราวลูกชายหรือไม่ครับ
1: ผมขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครับ
2: อย่าลืมมาศาลตามวันนัดนี้ด้วยนะคะ
3: ตามขับรถออกไปแล้วนะครับ
1: คือผมและภรรยาพาลูกมาศาลตามนัดวันนี้แต่พอผมเข้าศาลมาลูกก็ขับรถหนีไปเลยครับผมต้องทำยังไงบ้างครับ
2: ต้องรีบตามกลับมาค่ะถ้าไม่เช่นนั้นจะถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันและจะต้องถูกบังคับคดีนะคะ
3: ผู้ประกันคือใครครับ
2: ผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่นำทรัพย์สินของตนซึ่งเรียกว่าหลักประกันมาวางไว้ต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้หากมีกรณีผิดสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในกรณีนี้น่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
3: แล้วผู้ประกันมีหน้าที่อะไรบ้างครับ
2: เมื่อศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้วผู้ประกันมีหน้าที่ต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดนัดจนกว่าศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีและมีคำสั่งให้ความรับผิดชอบตามสัญญาประกันหมดไปหากผู้ประกันไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันทั้งนี้กรณีศาลอนุญาตให้ประกันโดยมีเงื่อนไขเช่นให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ศาลหรือห้ามออกนอกราชอาณาจักรผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ขอประกันก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวดังนั้นผู้ประกันจึงต้องคอยติดตามอยู่เสมอว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ที่ใดในระหว่างการประกันตัว
1: ลูกผมหนีไปแล้วทำไงดีครับ
2: เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีหรือจะหลบหนีผู้ประกันอาจขอพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดจับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก็มีอำนาจจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นได้เองแล้วส่งตัวไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดและให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วแต่กรณีค่ะ
4: คุณคะและผู้ประกันจะต้องถูกบังคับคดีทุกครั้งหรือเปล่าคะ
2: จริงๆแล้วผู้ประกันไม่ได้ถูกบังคับคดีทุกครั้งไปนะคะกรณีที่ศาลสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกันผู้ประกันต้องนำเงินค่าปรับตามคำสั่งศาลมาชำระต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด
4: แล้วถ้าผู้ประกันถูกศาลสั่งปรับนะคะจะต้องทำยังไง
2: ถ้าผู้ประกันไม่นำเงินค่าปรับมาชำระให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดศาลอาจสั่งให้ยึดเงินหรือนำทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับต่อไปและถ้าได้เงินมาไม่พอชำระค่าปรับ

0: อาจยึดทรัพย์สินอื่นของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าปรับจนครบถ้วนได้ทั้งนี้ผู้ประกันที่ศาลสั่งปรับตามสัญญาประกันมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลและขอลดค่าปรับต่อศาลได้เมื่อนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลโดยการพิจารณาลดค่าปรับให้ผู้ประกันหรือไม่เพียงใดให้เป็นดุลพินิจของศาลนะคะ
1: หากผมโดนสั่งปรับผมจะมีวิธีที่จะขอลดค่าปรับได้ไหมครับ
0: เมื่อมีการผิดสัญญาประกันแล้วผู้ประกันสามารถขอลดค่ายโดยจัดการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วผู้ประกันอาจยื่นคำร้องขอลดค่าปรับได้นะคะ
1: ขอบคุณมากครับผมจะรีบติดตามตัวลูกชายผมกลับมาครับถ้าผมไม่อยากจะประกันตัวลูกชายผมแล้วผมจะต้องทำยังไงบ้างครับ
2: ผู้ประกันต้องมายื่นคำร้องขอถอนประกันโดยผู้ประกันต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อศาลพร้อมคำร้องขอถอนประกันเมื่อศาลอนุญาตความรับผิดตามความรับผิดตามสัญญาประกันของผู้ประกันก็สิ้นสุดนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณพ่อนอกจากการประกันด้วยหลักทรัพย์ที่คุณพ่อได้ทำไว้กับศาลแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งครับนั่นก็คือกรณีสัญญามอบตัวครับผมในกรณีเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในอัตราโทษที่ไม่รุนแรงหรือมีพฤติกรรมที่สามารถอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองได้ศาลก็จะให้ทำสัญญามอบตัวไว้ด้วยสัญญามอบตัวเป็นสัญญาประกันประเภทหนึ่งที่ผู้ขอประกันไม่ต้องวางเงินต่อศาลแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอประกันไปและนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งตามที่ศาลกำหนดนัดถ้าผู้ประกันไม่นำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาตามกำหนดนัดผู้ประกันต้องถูกศาลปรับตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันและถูกบังคับคดีผู้ประกันต่อไปนะครับ
1: ขอบคุณมากครับแต่คิดดูอีกทีผมก็อยากให้โอกาสลูกชายผมอีกสักครั้งงั้นผมขอส่งตัวลูกชายผมต่อศาลแล้วยื่นคำร้องขอปล่อยตัวคราวลูกชายผมอีกครั้งครับ
0: พ่อแม่ครับผมขอโทษครับต่อไปผมจะปรับปรุงตัวใหม่จะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วครับ
1: ดีแล้วลูกนี่คือบทเรียนของลูกต่อไปเนี่ยลูกต้องเป็นเด็กดีนะลูก
0: ครับผม

จัดหาล่ามและผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพภารกิจหลักของสำนักงานศาลยุติธรรมคือการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนซึ่งปัจจุบันมีบริการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหาจำเลยพยานผู้เสียหายและคู่ความที่เป็นชาวต่างชาติในคดีอาญาและคดีแพ่งอื่นๆตามที่ศาลต่างๆขอความอนุเคราะห์มารวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้แก่การสืบพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งเดิมล่ามและพยานจะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามศาลนั้นๆส่งผลให้บ่อยครั้งบุคคลดังกล่าวไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากระยะทางและเวลาไม่อำนวยในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และอื่นๆจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ e-justice conference center ณชั้น6อาคารศาลอาญาเพื่อให้ล่ามและพยานสามารถปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ซึ่งช่วยให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกท้องที่ในส่วนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามของศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์นี้เริ่มจากศาลหรือคู่ความซึ่งประสงค์จะใช้บริการล่ามประสานงานมายังสำนักการต่างประเทศสำนักงานศาลยุติธรรมโดยระบุภาษาประเภทนัดวันและเวลาที่จะให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดต่อล่ามล่วงหน้าหากมีเอกสารหรือสำนวนความซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามควรจัดส่งมาก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมของล่ามเมื่อสำนักงานต่างประเทศได้รับหนังสือจะประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังล่ามอิสระภาษานั้นๆและมีหนังสือแจ้งกลับภายในเวลาไม่เกิน3วันทำการก่อนวันนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1วันสำนักงานต่างประเทศจะทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงกับศาลนั้นๆซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเมื่อถึงวันนัดล่ามจะมารอปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามจะสาบานตนต่อหน้าศาลระหว่างการแปลล่ามมักจะรอให้ผู้พูดจบก่อนจึงทำหน้าที่ถ้าผู้พูดแบ่งวรรคตอนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเอกสารในคดีสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง Visualizer เพื่อย่นระยะเวลาในการอ้างพยานเอกสารได้หลังจากที่ศาลพิจารณาคดีในนัดนั้นเสร็จศาลจะสั่งจ่ายค่าป่วย

การและค่าพาหนะเดินทางสำนักการต่างประเทศจะดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ล่ามตามระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่ศาลจัดมาให้โดยไม่ต้องผ่านงบประมาณของศาลที่ใช้ล่ามเมื่อศาลส่งรายงานกระบวนพิจารณาในนัดที่ใช้ล่ามมาให้สำนักการต่างประเทศสำนักการต่างประเทศจะส่งโทรสารหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ล่ามกลับไปยังศาลเพื่อประกอบเข้าสำนวนโดยภาษาที่ทางศูนย์สามารถจัดหาบริการให้ได้มีดังนี้ทำให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกเชื้อชาติและภาษาค่ะ

0: สวนประตูนี่ไหมไกลคือหลายเท่าวะคนก็บ่อยู่โอ้แบบนี้มันคือเป็นเอาเบิ่นเหล้าแท้ได้กินแน่นอนมื้อแลงนี่ต้มไก่นี่เอา
1: เอ๊ะมามื้อนี้มันเป็นจังได๋มันคือผิดปกติแท้ไกลกูนไปใส่เนาะเอ้าผู้ใดล่ะนี่เหอมันมาเข้ามาหานี่แหมบักหานี่มันมาลักไก่กูคักๆมึงผีสิแจ้งตำรวจมาจับมันก็นะเห็นตัวมึงแล้วเห็นตัวมึงแล้วครับ1เข้า1บ่ครับตำรวจ1เข้า1เนาะครับผมรัศดรบ้านโคกหินแฮเด้อมันมีแต่ขี้ขโมยมาลักไก่ผมครับอยู่บ้านโคกหินแฮเด้อเอาด่วนนะครับด่วนตำรวจมันอยู่ทําอยู่ฮะอยู่ฮะเออครับครับมึงนี่ละ
2: เอาจังผมยังครับ
1: มึงมาลักไก่กู
2: ผมไปลัก
1: ไก่กู
2: ผมยังบ่เฮ็ดหยังเลย
1: ไก่กูเสียไปแล้วโตแล้วไก่เสียไปแล้ว
0: เขาลงพักแล้ว
3: ตำรวจครับคดีผมนี่มันแน่ต่อไปครับ
4: มืออื่นตำรวจสิพาไปฝากขังที่ศาลคดีนี้ฝากขังได้7ครั้งครั้งละ12วันรวมแล้วบ่เกิน84วัน
3: มันเกือบ3เดือนพุ่นตัวนะครับมันคือโดนเนี่ยครับผมจะต้องขังคุกถือขังเพิ่นที่ดีวะ
4: แม่นคันบ่อยากถือขังก็ไปเตรียมรักทรัพย์มายื่นประกันที่ศาล
3: มันหลายเท่าไหร่ครับ
4: ประมาณ100,000บาทนี่ละ
3: มันคือหลายแท้บัดนี้แม่ก็แฮงบ่มีเงินนะแต่บ่มี
5: มันเงินยากก็บ่สมโซงในเฮ็ดให้กูยากอยู่บ่ได้ล่ะเนาะโอ้ย
6: จะเกือบแก้วโดนเฮ็ดซะเฮ้ออื้อไปโอ้ยนี่ซูนเด้บักสมโซกเอ้ยมันให้กับคุณยากนําเนาะกูหิงเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บแขนอยู่ไปบ่งไหนล่ะ
7: สักแล้วไปถามเพิ่นเบิ่งเอา
6: ฮะ
7: ไปถามเพิ่นเบิ่งเอา
6: ไปนี่กินจังได๋ล่ะบักสมโซก
3: โอ้ยไปบ่รู้แล้วบัดนี้ครับไปบัดนี้ตำรวจบอกว่าติดคุกทั้ง2เดือนพุ่นน่ะ
6: เงินทองกูก็บ่มีมึงก็ฮู้จักอยู่ตัวที่ดินที่ดอนก็ไปอยู่ธนาคารเบิดพุ่นน่ะมึงเฮ็ดจังได๋ต่อ
3: ก็บ่รู้แล้วหาทางซอยแน่ครับ
6: มึงก็อยู่แล้วเป็นหยังล่ะ
3: ลูกเมียผมเด้จะอยู่จังได๋บัดนี
6: ้มันก็สิอยู่หั่นตัวเฮ็ดจังได
3: ๋หาทางซอยแน่ห้องแน่มันจังได๋ดี
6: เดี๋ยวกูจะไปถามผู้ใหญ่บุญหลายให้หลอกแล้วสิเพิ่นไปถามปรึกษาเพิ่นก่อนเพิ่นสิว่าจังได
3: ๋ครับมาเร็วๆนะ
6: น้องเอิญเพิ่งนุ่ยบ่ไปทางใดบ่หึ
8: พ่อผู้ใหญ
6: ่พ่อผู้ใหญ่เอ้ยพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่อยู่บ
9: ่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะคือมาหาแต่เช้าแท้เนาะนี่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะเอ้ายายเสียงผู้ใด
6: สวัสดีจ้าผู้ใหญ่ตำรวจเอาบักสมโชคไปเมื่อวานนี่ปืนแก๊ปนั่นล่ะวันนี้สิมานี่แล้วปรึกษาขอคําปรึกษาผู้ใหญ่ซอยแล้วว่าสิเฮ็ดจังได๋ตำรวจว่าให้ไปหาแนวมาประกันมันว่าซั่นบัดนี้รับประกันก็เป็นแสนพุ่นแล้วเงินทองก็บ่มี
9: เอาจังซี่ผู้ใหญ่น่ะเคยไปฟังตอนศาลจังหวัดหนองคายเพิ่นออกมาประชาสัมพันธ์เรื่องปล่อยตัวบ่มีหลักประกันนี่ละเป็นโครงการปล่อยตัวโดยบ่มีหลักประกันแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์ติดขาเขาเอิ้นว่ากำไล EM จังใดก็ไปลองถามเจ้าหน้าที่อยู่ศาลจังหวัดหนองคายเมืองเด้อเนาะเอาซั่นล่ะ
10: ป้าติโดเบิ่งติล่ะศาลจังหวัดหนองคายมันคือใหญ่ค่ะ

0: แม่เขาจะไปทางไหนหรออ
1: ู๋แล้วถามเพิ่นทางไหนเนี่ยมันก็ง่ายอีหลีเนาะอีหลาเนาะไปย่างคือไปทางเพิ่นเบิ่ง
0: นี่ก็เฮ็ดได้คือยาก
1: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะต้องการติดต่อเรื่องอะไรคะ
1: มาประกันตัวลูกชายนี่แล้วคดีปืนแก๊ปเพิ่นพาปืนไปหน้านำตำรวจบอกว่าให้แม่มาถ่ายอยู่ศาลเพิ่นสิพามาฝากขังมื้อนี้ว่าซั่นก็บ่มีแล้วหลักประกันหลักทรัพย์อีหยังก็บ่มีดอกแล้วเฮ็ดจังได๋ล่ะสิได้ประกันบอกได้ติล่ะ
2: ค่ะศาลจังหวัดหนองคายมีโครงการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวกับโครงการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกำไลข้อเท้านะคะค่ะศาลก็จะตรวจสอบประวัติส่วนตัวของบุคคลนะคะอย่างเช่นเคยกระทำความผิดมาไหมมีอาชีพอะไรและตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง3คนนะคะจะเดี๋ยวเชิญที่ศูนย์ของเราเลยนะคะ
1: ไอ้มึงน่ะมันยากบักฮ่าแต่มันนี่น่ะเฮ็ดให้กูยากอยู่นี่น่ะเฮ้ยไอ้ไปเบิ่งหน้ามันมันเป็นจังได๋ตบมันจักบาดคั่นนะ
3: สวัสดีจ้าแม่ประสงค์สิเข้าร่วมโครงการเนาะจ้าแม่ก่อนอื่นเนาะการเข้าร่วมโครงการทั้ง2โครงการนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาหรือจำเลยก่อนเนาะนี่เป็นเอกสารของโครงการจ้า
1: โอ้จ้าเอาอ่านเบิ่งดูแม่บ่เห็นฮวง
3: สมโชคแม่นบ่จ้ามื้อนี้บ่มีหยังมาประกันเลยเนาะประสงค์สิเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับกำไร EM เนาะถ้าประสงค์เนาะแม่เนาะแม่ต้องให้ข้อมูลบุคคลอ้างอิง3คนเนาะหนึ่งในนั้นเป็นแม่กับน้องสาวและอีกคนนึงนี่ขอเป็นผู้นำชุมชนเนาะอยู่บ้านไหนจ้าม
1: ันโคกหินแฮ
3: ขอเบอร์ผู้ใหญ่บ้านมันโคกหินแฮนะจ้าสิเอามาตรวจสอบประวัติเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเกเรบ่ซอยงานซอยการแม่บ่เนาะขอเบอร์นะจ้า
1: เบิ่งเอาหัวหน้าเพิ่นทําแม่
3: เบอร์ตามนี่เนาะแม่เนาะเดี๋ยวหนูสิเอาเบอร์นี่ไปโทรสอบถามเพิ่นเนาะ
1: จ้า
3: จ้าสวัสดีจ้าพ่อผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮนบ่จ้า
4: ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮครับ
3: จ้าหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลเด้อจ้าจากศาลจังหวัดหนองคายขอสอบถามประวัติข้อมูลลูกบ้านของพ่อแน่จ้าจ้านายสมโชคจ้าลูกยายสมสง
4: นายสมโชคเห็นบ่ครับอ๋อเพิ่นก็เฮ็ดอาชีพรับจ้างทั่วไปนี่แหละครับ
3: เพิ่นเป็นผู้ต้องหาของศาลเนาะพอดีเพิ่นอยากเข้าร่วมโครงการปล่อยฟรีบ่มีประกันกับใส่กำไรขาเนาะพ่อสะดวกให้ข้อมูลอยู่เนาะจ้าเน
4: าะครับครับๆๆอ๋อนิสัยเพิ่นดีอยู่เด้ล่ะก็บ่ได้กวนบ้านกวนเมืองอยู่แถวนี้แล้วล่ะครับผมครับโอ้ถ้าจะปล่อยเพิ่นบ่โอ้ยปล่อยรถครับบ่ได้เพิ่นบ่ได้เฮ็ดให้สังคมเป็นหยังดอกครับผมครับครับครับครับสวัสดีครับ
5: ครับศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยใช้เอี่ยมเด้อเป็นเครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส
6: ์ครับ
5: ครับเป็นเครื่องติดตามตัวครับผม
6: แล้วผมใส่ไปเฮ็ดให้เห็นหน้าได้บ่ครับ
5: ใส่ได้ครับไปเฮ็ดให้เห็นหน้าได้ปกติทํางานปกติ
6: มันจะบ่ตายบ่ครับ
5: บ่ตายสามารถที่จะถือน้ําได
6: ้
5: คันมันถือคิดตมนี่เฮาก็ล้างออก
6: ครับ
5: ล้างออกก็อย่าให้มันอย่าไปแกะอย่าไปแงะ
6: ครับ
5: ครับถ้าแก้ถ้าแง่เนี่ยเขาสิสันนิษฐานว่าเฮานี่ลบนี
6: ้อ๋อบ่ครับ
5: แต่สัญญาณก็จะแจ้งเตือนมา
6: ครับ
5: ถ้าไม่มีปัญหาอย่างก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได
6: ้ครับโทรมาหาโทรมาเบอร์ศาลเลยเน
5: า
6: ะ
5: ตามใบนัดนั่นแหละถ้าแบตเบิร์ด
6: ครับ
5: ให้เฮาสัตว์ EM
6: ครับ
5: วิธีสัตว์ก็คือวิธีสัตว์โทรศัพท์ทั่วไปเนาะ
6: ครับ
5: ก็เสียบสัตว์กับใส่เครื่อง EM
6: ครับ
5: สายตัวนี้อย่าให้มันคดไว
6: ้ครับ
5: ก็คือเฮาให้เฮายืดออกสิถ้าว่าคดไว้นี่มันจะช็อต
6: คร
5: ับ ฮะยืดร้อนสิแล้วก็ชาร์จเวลาเฮานอนเฮาก็ชาร์จอ๋อแต่เฮาบ่สะดวกเฮาเวลาเฮ็ดงานเฮาเฮ็ดงานหรือว่าเฮาหยังเนี่ยเฮาใส่โพแบง
6: ค์ครับ
5: เฮาก็เสียบชาร์จกับ EM แล้วก็ใส่กระเป๋าไว้แล้วก็
6: ชาร์จโทรศัพท์เลยเนาะครับ
5: เหมือนชาร์จโทรศัพท์ปกติ
6: อ๋อมันชาร์จได้จักเทื่อครับ
5: ชาร์จได้โดนอยู่ครับจนกว่าแบตจะขึ้นสีเขียวจนแล้วก็อันนี้จะเบิร์ด
6: ครับผม
5: โพแบงค์แบตเบิร์ดเฮาก็เสียบชาร์จกับไฟบ้านเฮา
6: โอ้แม่ครับผมขอโทษหลายๆนะครับแม่
1: เออบ่เป็นหยังเลยพวกหลาเอ้ย
6: ต่อไปบ่เฮ็ดอีกแล้วแม่โอ้ยตายแล้วโอ้ยสิออกได้ครับ
1: ขึ้นไปอยู่บ้านเฮาเด้อ
6: ครับ

องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลศาลจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมและนโยบายของประธานศาลฎีกาดังนี้ 1. การประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวเป็นการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันโดยผู้ต้องหายินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบประวัติและนำข้อมูลมาคำนวณเป็นค่าความเสี่ยงใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน5ปีและเป็นคดีที่อยู่ระหว่างผัดฟ้องฝากขังและในชั้นพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเท่านั้น 2. การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ตรวจสอบและจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือกำไร EM ใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงเกิน5ปีและใช้ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงและสามารถยื่นคำร้องได้ในทุกชั้นศาลเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์แล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลกำหนดเช่นห้ามออกนอกเขตที่กำหนดห้ามเข้าเขตต้องห้ามเป็นต้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดหนองคายขอบคุณค่ะ

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะและแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้ค่ะเราพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดโลกสตาร์ทอัพกันนะคะหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วประเด็นของมันก็คือว่าหลายครั้งนะคะเราเนี่ยมีไอเดียต่างๆแล้วค่ะว่าเราอยากจะทำธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบไหนยังไงกันบ้างแต่วิธีที่จะแปลงสารแปลงไอเดียเหล่านั้นนะคะออกมาเป็นสิ่งที่จะสื่อสารให้กับผู้บริโภคนั้นจะทำได้อย่างไรวันนี้นะคะทีน่าขออนุญาตพาผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับแอปพลิเคชันต้นแบบนะคะที่เรียก

0: ว่าประสบความสำเร็จกับการสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้อย่างเคลมดีนั่นเองค่ะอดีต SME นะคะที่เรียกว่าสร้างคำติดหูอย่างมาเร็วเคลมเร็วปัจจุบันถือว่าเป็นสตาร์ทอัพแห่งปีที่หลายๆคนจับตามองอยู่ค่ะเพราะว่าสามารถคิดเร็วแล้วก็โตเร็วได้ด้วยเช่นเดียวกันพี่แจ็คเคลมดิผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่สร้างธุรกิจมาจากฐาน SME ในวันนี้เขาจะมีวิธีในการแปลงไอเดียออกมาเป็นบริการบนแอปพลิเคชันอย่างเคลมดิและต่อยอดบริการอื่นๆได้อย่างไรกันบ้างนั้นตามพี่น้าไปคุยกับพี่แจ็คกันค่ะพี่แจ็คพูดถึงเรื่องของการหาไอเดียเราคุยกันไปเรียบร้อยละหลายๆคนเนี่ยมีไอเดียเกิดขึ้นนะคะว่าเราจะไปแก้ปัญหาไอจุดเพนพอยท์ที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันบ้างแต่ปัญหาก็คือเราจะมีวิธีในการแปลงไอเดียเหล่านั้นเนี่ยให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่จะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เราไปศึกษาอยู่ว่าเขามีจุดเจ็บปวดตรงเนี้ยเราอยากแก้ไขให้เขาเนี่ยพี่แจ็ค transform ไอเดียหรือเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการของเคลมดิยังไงคะ
1: ครับจริงๆถ้าพูดถึงเคลมดิเนี่ยก่อนที่จะเป็นเคลมดิครับมันเป็นโปรดักต์มาแล้วตัวหนึ่งแต่โปรดักต์ตอนนั้นน่ะที่เราทำเนี่ยมันชื่อคนไทยไปติดปากว่ามาเร็วเคลมเร็วก็คือทำยังไงก็ได้ให้เซลเยอร์มาถึงสถานที่เกิดเหตุได้เร็วแล้วก็ทำเคลมได้เร็วแล้วเซลเยอร์ก็ถือโทรศัพท์มาถ่ายรูปแล้วก็ติ๊กข้อความบันทึกข้อความคนที่ความเสียหายแล้วก็ปริ้นสลิปออกมาแล้วก็สลิปไปอู
0: ่
1: ข้อมูลก็โยนไปให้ประกันภัยโยนไปอู
0: ่
1: อันนั้นคือการทำงานที่มันทำงานโดย back end system เป็นระบบหลังบ้านให้กับประกันภัยให้กับพนักงาน surveyor ซึ่งเป็นเขาเรียกว่า in house surveyor เป
0: ็
1: นพนักงานสำรวจภัยของแต่ละสถาบันภัยใช
0: ่
1: คืออันนี้เราทำมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอเรามีไอเดียว่าถ้าเราทำยังไงให้มันเป็นโปรดักต์ใหม
0: ่
1: แล้วไปอยู่ที่ consumerสามารถจะใช้ทำเคลมเองได
0: ้อ
1: ันนี้ก็คือไอเดียใหม่ถูกป่ะแก้ปัญหาก็คือว่าปัญหาก็คือเซอร์ไวเออร์มีไม่พ
0: อ
1: เซอร์ไวเออร์ไม่มีคุณภาพเซอร์ไวเออร์นอกจากเซอร์ไวเออร์ของอินเฮ้าส์แล้วก็ยังมีเอาท์ซอร์สซึ่งเอาท์ซอร์สเนี่ยใช้กระดาษเอาท์ซอร์สไม่ยอมมาใช้โมบายแต่ยูเซอร์เราอะครับคนขับรถทุกคนน่ะมีสมาร์ทโฟนจริงป่ะ
0: จริงค่ะพี่แจ๊ค
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำให้ทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนน่ะสามารถทำเคลมเองได
0: ้
1: มันก็จะข้ามช็อตออกไปคือถ้าเซอร์ไวเออร์ออกไปได้ก็ไปถ้าเซอร์ไวเออร์ออกไปไม่ได้ก็ให้ลูกค้าเป็นคนทำแต่ว่าพอเราทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราคิดเรามีไอเดียแล้วเนี่ยมันต้องพิสูจน์ไอเดียก่อนคือการพิสูจน์ไอเดียมันมีหลายวิธีวิธีที่เราทำมาสมัยก่อนตอนเราเป็น SME อ่ะเราก็ใช้วิธีนั่งคุยกับลูกค้าแล้วก็คิดจากตัวเราเองลูกค้าเราคือใครลูกค้าเราคือบริษัทประกันภัยเราก็คิดกับบริษัทประกันภัยถามเขาพี่อยากได้ยังไงแล้วเราก็เขียนสเปคออกมาเขียนสเปคออกมาเสร็จปุ๊บก็เอาสเปคเนี่ยมาเขียนโปรแกร
0: ม
1: ก็ใช้เวลาไป3เดือน6เดือน1ปี2ปี3ปีทำฟีเจอร์ออกมาเต็มไปหมดเลยเสร็จปุ๊บล
0: อ
1: นช์โปรดักต์ออกมาคนบอกไม่ได้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี
0: ้
1: ได้นู่นได้นี่มันก็เลยมีการคัสต
0: อม
1: ไอเซชันซึ่งเดิมเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคือโดยการทำซอฟต์แวร์มันเป็นแบบนั้นมาตั้งเป็นหลายสิบปีแล้วทุกคนเข้าใจ
0: เป็นแพทเทิร์นปกติ
1: เป็นแพทเทิร์นปกติเป็นwaterfall สำหรับการทำโปรเซสปรากฏว่าสตาร์ทอัพตอนที่เราเข้าไปอยู่ในดีแทค Accelerate นะครับเขาสอนว่าคุณแจ็คไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นทำแบบนั้นใช้เวลา 2-3 ปีแต่สตาร์ทอัพจะใช้เวลาแค่ 3-4 เดือนที่จะทำไอ้โปรดักต์ตัวนี้ให้มันออกมาแล้วสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสิ่งที่เราทำอะครับเราไม่ได้ทำกับประกันภัยเรากำลังทำซอฟต์แวร์ให
0: ้
1: คนขับรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เป็น inside out อะครับมันต้องเป็น outside in เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการเอาของจาก outside in
0: อะ
1: requirement อะกลับเข้ามาแล้วมาทำไม่ใช่ทำจากความคิดของตัวเองแล้วไปถามเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มจากเขาเรียกว่าMVP
0: ค่ะ
1: แต่ MVP เนี่ยมันมีหลายสเตจMVP แรกคือไปซาวเสียงก่อนไป MVP pitching ก่อนก็คือเอาไอเดียเนี้ยไป pitch กับคนที่เขาเข้าใจก็คือเอาไอเดียเนี้ยไปคุยกับคนที่อยู่ใน ecosystem ทั้งหมดที่ผมคิดว่าเขามีเหมือนเราทำ research นะครับไปคุยกับประกันภัยผมมีไอเดียอย่างเงี้ยพี่ประกันภัยโอเคไห
0: ม
1: บางคนชอบบางคนไม่ชอบเราก็ได้เอา sign in กลับมา
0: ค่ะ
1: เราก็ไปคุยกับ surveyor ถ้ามีอย่างเงี้ยเป็น

0: กระทบกับคุณเนี่ยคุณมีปัญหาไหมนู่นนี่นั่นไหมไปคุยกับอู
1: ่
0: ถ้ากระทบไปทำแบบนี้แล้วส่งไปให้อู่อู่จะทำเคล
1: ม
0: อู่จะทำซ่อมไม่ใช่ไหมไปคุยกับเซอร์วิสศูนย์บริการเซอร์วิสคุยกับทุกคนในอีโคซิสเต็มสุดท้ายก็คือต้องคุยกับ end user
1: คือคุยกับคนใช้รถ
0: คุยกับคนขับรถใช่เพราะนั้นเราก็จะไปหาคนขับรถทีนี้เราจะหาคนขับรถมันเริ่มยากแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครอ่ะคนขับรถทั้งประเทศมี30กว่าล้านคน
1: ใช่
0: ที่ขับรถแล้วฉันจะหายังไง
1: แล้วก็ต้องหาคนที่ชอบเคลมด้วยใช่ไหมเคยมีประวัติในการ
0: แล้วนี่เราจะรู้ได้ไงเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยไอ้การทำแบบนี้เขาก็เรียกว่า lean startup
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยมีสูตรสอนว่าคุณต้องสร้างเพอร์โซนาก่อน
1: เพอร์โซนา
0: เพอร์โซนาก็คือสร้างบุคคลนี้ขึ้นมา
1: ค่ะ
0: เราก็ตั้งทาร์เก็ตเลยเหมือนกับเรากำลังทำมาร์เก็ตติ้งกับคนกลุ่มหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องตั้งก่อนว่าอายุเท่าไหร
1: ่
0: 18ขับรถแล้ว18ถึง35ผู้หญิงหรือผู้ชายทำงานอะไรใช้ชีวิตยังไงเติบโตมายังไงวาดเพอร์โซนาเขาให้ชัดเจนเป็นคนทำงานเงินเดือนเท่าไหร
1: ่
0: ขับรถทำงานอยู่ตึกแบบอยู่ในสังคมเมืองหรือสังคมต่างชนบทอย่างเง
1: ี้
0: ยครับแล้วก็มีชีวิตยังไงทานกาแฟที่ร้านไหน
1: ต้องละเอียดขนาดน
0: ั้นละเอียดต้องละเอียดมากเลยครับ
1: ต้องออกมาเป็นคน
0: ม
1: ี
0: แฟนหรือยังมีแฟนหรือยังหรือ ยังไม่แต่งงานหรือมีลูกแล้วคือสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาแล้วให้ทุกคนในองค์กรนะครับรู้จักคนคนนี
1: ้
0: แล้วทำความรู้จักกับคนคนนี้ทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต
1: ์
0: ต้องรู้จักคนคนนี้ว่าคนคนนี้เป็นอย่างนี้นิสัยอย่างนี้นะสร้างเพอร์โซนาเสร็จปุ๊บตะเวนหาเพอร์โซนามันจะได้นิชลงไปมันจะได้เจาะจงลงไปว่าเราจะหาคนคนนี
1: ้จะได้ไม่สเปะสปะ
0: ใช่
1: ว่าไปเอากลุ่มตัวอย่างจากไหนมาไม่รู้แต่เอาอันเนี้ยที่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราต้องการเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของเรา
0: แต่เราก็ต้องวิเคราะห์มาก่อนนะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ใช้งานของเรา
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็สร้างเพอร์โซนาขึ้นม
1: า
0: ทีนี้พอเราสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเดินหาเพอร์โซนา
1: ค่ะ
0: แต่การที่เราจะไปเดินหาเพอร์โซนาเนี่ยเราก็ต้องเอาอะไรไปคุยกับเขาก่อนแรกๆเราอาจจะยังไม่ได้มีเป็น product ออกไปคุยกับเขาเรามีแค่ไอเดียวิธีที่เคมดีทำคือตอนเราเข้า Digital Accelerate เนี่ยเราทำก็คือว่าเราไปนั่งที่ Starbucks แล้วเราเลือก Starbucks ที่เป็นทางเดินที่เดินมาจากลานจอดรถคือถ้าคุณออกจากลานจอดรถมาแล้วคุณเดินมาทางนี้แสดงว่า
1: คุณมีรถละ
0: คุณมีรถแน่นอนเพราะคุณเดินมาแล้วสะพายกระเป๋าแต่งตัวทำงานต้องเป็นพนักงานอยู่ในตึกนี้แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีบุคลิกในแบบที่เราตั้งเพอร์โซนาไว
1: ้
0: เราก็จะเดินไปถามเขาบอกพี่มีเวลาไหมครับขอสัมภาษณ์อะไรนิดนึงเดี๋ยวผมเลี้ยงสตาร์บัคพี่แก้วหนึ่ง
1: เออดีจังเลย
0: เราก็ใช้วิธีนี้ครับ
1: ตรง
0: เข้าไปพอเราได้เพอร์โซนาแบบนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนกำหนดแต่Investor สอนเราว่าอย่างน้อย13คน
1: ต้อง13อย่างน้อย
0: อย่างน้อย13คนไม่เกิน20คนถ้าเกิน20คนมันเริ่มจะสเปะสปะแล้วมันเริ่มจะแบบหลากหลายแล้วมันเริ่มหาคนยาก
1: พี่แจ็คลงไปทำเองป่ะ
0: ลงไปทำเองแล้วก
1: ็ทั้งเกือบ20คนตรงเน
0: ี้
1: ย
0: แยกกันไป
1: แยก
0: แยกกันไปคือเราใช้หลายหลายตึกแยกแยกกันไปแต่เราก็ลงไปทำเองด้วยลงไปดูเองด้วยทีนี้เวลาทำครั้งแรกก็คือไปด้วยโจทย์ก่อนไปด้วยโจทย์กระดาษถ้ามีอย่างนี้พี่โอเคไหมถ้าอย่างนี้พี่โอเคไหมที่นี้พี่โอเคไหมจนเราได้รีเสิร์ชกลับมาว่าโอเคพอโอเคเสร็จปุ๊บคราวนี้เราจะสร้าง product แล้วแต่ product เราก็จะไม่โคดดิ้งเราจะไม่โคดดิ้งโปรแกรมจนกว่าเราจะมั่นใจว่ามันใช่จนเราวาดผังเนี่ยว่าแอปพลิเคชันเราในเรื่องนึงน
1: ะ
0: เราจะทำแค่ฟีเจอร์เดียวสมมุติว่าเราจะทำเรื่องแจ้งอุบัติเหตุเราก็จะทำโฟลว์เป็นแจ้งอุบัติเหตุอาจจะมี30เพจ30หน้าแอปไม่รู้แล้วแต่เป็นโฟลเดียวโฟลเนี้ยเรามั่นใจเรานั่งคุยกันแล้วลูกค้าน่าจะเข้าใจแบบนี้แล้วก็ใช้แบบนี้
1: ซึ่งตรงเนี้ยมันได้มาจากข้อมูลที่เราไปคุยกับเพอร์โซนาเหล่าน
0: ั้
1: นที่เรากำหนดไว
0: ้แต่เราได้มาเป็นเทค
1: เรามาแปลเป็น
0: ภาพแล้วเรากลับไปหาคนเดิม
1: เอาไปให้เขาดู
0: ใช่แล้วก็โทรนัดเขาบอกว่าพี่ผมมีโปรดักต์เพิ่มเติมแล้ว อยากมาทดลอง
1: คราวนี้เลี้ยงอะไรเขาคะ
0: ก็สตาร์บัคเหมือนเดิมค่ะ
1: แล้วคุณสามารถได้ไหมว่าเขาชอบแบรนด์
0: สตาร์บัคสตาร์บัคเหมือนเดิมคนส่วนใหญ่จะชอบสตาร์บัคอ่ะหรือไม่เราก็ให้การ์ดเขาอ่ะพี่ไม่ทานวันนี้พี่เอาการ์ดไป200แล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปนัดเขาแล้วก็ไปเทสใหม
1: ่
0: แต่คราวนี้วิธีเทสของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้คำถามแล้วเราจะเอากระดาษวางแผ่นที่หนึ่งเอาหน้าแรกวางแล้วก็บอกเขาว่าผมจะเอากระดาษวางนะ

0: พี่จะกดอะไรพี่กดเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนกระดาษให
1: ้เสมือนว่าอยู่บนแอป
0: เสมือนว่าอยู่บนแอปเราจะไม่ถามเราจะไม่ให้เขาถามเราเขาถามเราก็จะไม่ตอบเขาต้องกดไปเองตามพฤติกรรมแต่คราวนี้เวลาไปจะมีอีกคนบอกพี่ผมขอถ่ายไปด้วยนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายหน้าพี่ผมถ่ายมือ
1: เวลาที่กด
0: ถ่ายที่กดเพราะฉะนั้นเราก็จะเอากระดาษวางปุ๊บเขาก็ถ้าเขาลังเลเอ๊ะกดอะไรดีอันนี้ก็เราก็ได้โจทย์กลับมาแล้วว่าลูกค้างงว่าควรจะกดอะไรพอลูกค้ากดปุ๊บเรากระดาษนี้ออกเรากระดาษใหม่วางลูกค้ากดต่อเราก็บอกโจทย์เขาว่าสมมุติว่าพี่รถชนแล้วพี่กำลังจะแจ้งประกันภัยเพื่อให้มาทำเคลมเขาก็กดเปลี่ยนกดเปลี่ยนกดเปลี่ยนกดเปลี่ยนอย่างเงี้ยจนกระทั่งไปได้หรือไปไม่ได้ก็แล้วแต่หรือไปได้ไม่ได้มันก็ต้องอย่างน้อยมันต้องแบ็กกลับมาโฮปได้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาทั้งหมดให้ได้
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็เอาอันเนี้ยกลับมาวิเคราะห์ต
1: ่อ
0: ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไปอย่างนี
1: ้
0: ลูกค้าอีกกลุ่มนึงไปอย่างนี้ลูกค้าอย่างงี้มันก็เลยกลายเป็น UX เป็น User Experience ที่มันค่อนข้างจะเหมาะแล้วก็พรูฟได้ว่าอ๋อคนที่เขาเป็นเพอร์โซนาแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: เขาเวลาเขาแจ้งเคลมเขาเป็นแบบนี้นะ
1: เพราะมันเกิดจากการทดลองจริงๆก
0: ับ
1: กลุ่มลูกค้าของจริงที่เรากำหนดเขาไว้แบบนั้น
0: แล้วมันก็ไม่ต้องไปแบบ100คนก็13ถึง15คนประมาณนี้ครับ
1: นี่คือวิธีที่ lean เพราะว่าประหยัดทั้งต้นทุนแล้วก็ประหยัดทั้งเวลา
0: เวลาใช่ใช่ทีนี้พอเราพูฟอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราอยากจะทำให้ product มันเจ๋งขึ้นไปอีกคราวนี้เราเปลี่ยน persona
1: เ
0: ราไม่ต้องไปไล่ทำเหมือนเดิมเอาอันเนี้ยไปทดลองอีกเพอร์โซนาหนึ่งตอนแรกเราทดลองผู้หญิงอายุ18ถึง35
1: ค่ะ
0: ต่อไปเราจะไปทดลองผู้ชายอายุ18ถึง40แล้วต้องเป็นบุคลิกแบบนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี
1: ้
0: เราก็ไปเลยเดินไปแล้วก็คอยดูผู้ชายคนนั้นแล้วก็เรียกมาแล้วก็นั่งทำมันก็จะกลายว่าเราสามารถพูฟอันเนี้ยกับเพอร์โซนาอีกแบบนึงเพื่อดูว่าจริงๆแล้วเพอร์โซนาผู้หญิงเป็นแบบนี
1: ้
0: ผู้ชายอาจจะเป็นอีกอย่างนึงก็ได
1: ้
0: ผู้ชายอาจจะเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงผู้หญิงเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงอะไรประมาณนี้ครับ
1: แต่ฟังดูแบบนี้เนี่ยเหมือนส่วนสำคัญที่สุดก็คือตัวของเพอร์โซนาหรือกลุ่มทาร์เก็ตที่เราจะเข้าไปเทส
0: ใช่
1: เราต้องกำหนดให้ชัดก
0: ฎต้องชัดต้องชัดเจนมากทุกมันสำคัญคือทุกคนในทีมครับต้องนึกภาพผู้หญิงคนนั้นออกเหมือนเป็นแฟนเรา
1: ต้องเข้าใจเขาในทุกอนุจริงๆว่าเขาต้องการอะไร
0: ใช่
1: แต่ประเด็นก็คือปัญหาของคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเราทำ product ออกมาแล้วอ่ะเราก็อยากให้แบบไอ้คนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะคนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะเมื่อมันเอามากางอยู่บนโต๊ะอะค่ะพี่แจ็คมีวิธีในการบอกทีมยังไงว่าไอ้ของเรามันควรเหมาะกับใครหรือเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งหรือยังไงคือ process ในการเริ่มต้นตรงเนี้ยการกำหนด persona เนี่ยมันมาจากตรงไหน
0: ของเราบังเอิญของเราเนี่ยก็เราทำ Facebook ด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วพอเราทำ Facebook เนี่ยเราก็เลยเจอว่าคนที่เข้ามาใน Facebook ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนแล้วพอเรายิงแอดไปเนี่ยมันก็รู้มันก็เป็นวิธีนึงที่จะเรียนรู
1: ้
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นคือคนใช้อ่ะครับเราต้องตีโจทย์ให้ออกว่า user ที่ใช้แอปจริงๆอ่ะเป็นใครอย่างของเคมดีเนี่ยคนที่จะมาเสพสื่อจากเราอ่ะจะเป็นผู้ชายจะไม่ใช่ผู้หญิงแต่คนใช้คือผู้หญิงเป็นเรื่องที่แปลกมากคือผู้หญิงจะไม่เข้ามาใน Facebook เพื่อมาดูเรื่องรถยนต์มาดูเรื่องเอ้ยรถชนทำยังไงประกันแจ้งยังไงนู่นนี่นั่นผู้ชายจะเป็นคนเข้ามาดูผู้ชายจะชอบเรื่องรถเข้ามาดูแต่สุดท้ายคนที่ทำเคลมผ่านแอปเราที่เราเจอเป็นผู้หญิงมันก็เลยไล่กันไปไล่กันมาไปเจอว่าอ๋อผู้ชายอ่ะรู้แล้วไปสอนผู้หญิงไปสอนแฟนตัวเองเนี่ยเธอต้องเป็นอย่างนี้นี่นะอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยสื่อที่เราออกไปใน Facebook เราเลยเน้นเป็นผู้ชาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราก็จะเห็นเลยกลุ่มผู้ชายจะเข้ามาใน Facebook เราเยอะมากแต่คนดาวน์โหลดแล้วรีจิสเตอร์มากลายเป็นผู้หญิงแล้วพวกผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยรีจิสเตอร
1: ์เ
0: พราะว่าฉันรู้แล้วไม่เป็นไรฉันรู้ฉันหาทางออกได
1: ้แต่คนที่หาไม่ได
0: ้แต่ฉันสอนคนที่ฉันรักแล้ว
1: หรือว่าไม่อยากให้มากวนฉันกวนคลิปนี้อะไรอย่างนี้ตามกัน
0: ประมาณนั้นก็มันมีวิธีที่จะหาเพราะไม่อย่างนั้นอย่างที่บอกคือว่ามันเยอะไปหมดอ่ะคือคนทุกคนใช้แอปเราได้หมดเพียงแต่ว่าเราต้องเจาะก่อนเราต้องเจาะก่อนว่าเราจะเอาใคร
1: เพราะฉันดูเหมือนกับว่าความท้าทายแรกของสเตจในการสร้าง MVP เนี่ยคือกำหนดเพอร์โซนาให้ได้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่สำค
0: ั
1: ญที่สุดหลังจากนั้นเทสไปเทสมาเรียนรู้กับเขาว่าเขาต้องการอะไรแก้ตรงไหนอย่างไร จนสุดท้ายเนี่ยในสเตจท้ายๆที่มันที่อะไรที่เป็นตัวชี้วัดว่าอันนี้แหละน่าจะใช่สำหรับการลอนช์ออกสู่ตลาดแล้วจากประสบการณ์ของเคลมดิที่ผ่านมาพี่แจ็คมองอย่างไรคะ
0: พอเราทำออกมาแล้วครับเราทำออกมาเป็นอันนี้แล้วครับเราจะทำต่อก็คือว่าเราทำเป็นแอปพลิเคชันจริงแต่แอปพลิเคชันจริงที่สามารถทำงานได้จริงครับแล้วกลับไปทดลองกับเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่เราให้เข้ามาเป็นเพอร์โซนาเราก็จะเจอกันอยู่เรื่อยๆทีนี้พอได้ออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันปล่อยออกไปพอปล่อยออกไปมันแน่นอนครับเพอร์โซนาแบบนั้นอาจจะผิดพลาดก็ได
1: ้
0: คือเราอาจจะวางเพอร์โซนาผิดตั้งแต่แรกก็ได
1: ้
0: พอออกไปปุ๊บคนส่วนใหญ่ที่ดาวน์โหลดเราเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเพอร์โซนานั้นเลยก็เป็นมีโอกาสเกิดแน่ๆแต่พอมันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บคนนี้ก็จะแบบวิจารณ์กลับมาทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมแอปเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมไม่นู่นนี่นั่นล่ะคือเราเข้าใจว่าเราไม่สามารถคอนโทรลได้ว่าคุณอย่าโหลดนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะเราปล่อยออกไปแล้วทุกคนก็จะโหลดกลับมา
1: ก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาม
0: ันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาเพราะนั้นดีที่สุดไหมผมตอบได้ว่าไม่มีดีที่สุดแต่ดีณเวลานั้นพอแล้ว
1: ค
0: ือมันควรจะพอที่จะลอนช์ product ออกไป
1: ซึ่งคำว่าพอที่จะลอนช์ product ออกไปได้ก็คือ persona ที่เรากำหนดไว้โอเค
0: ใช่
1: ใช้งานได้อย่างคล่องปลื้ม
0: เขากดแบบไม่มีกระตุกอ่ะไม่มีแบบไม่มีหยุดอ่ะไปได้แล้วแบบเฮ้ยทำได้แล้วนี่อะไรประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการทำธุรกิจในลักษณะแบบเนี้ยถ้าเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งน้อยต่างๆจะหายไปเยอะ
0: ใช่
1: ถ้าพี่แจ็คกำลังจะบอกว่าเคล็ดลับสำคัญในการที่เราจะตีโจทย์จากตัวลูกค้าสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายที่อยากทำแล้วสักเซสแบบเคลมดิทำบ้างเนี่ยมันอะไรคือคีย์ที่เราห้ามลืม
0: ผมว่าไอ้ถ้าเราย้อนกลับไปดูแรกๆเลยนะถ้าเราจะทำโปรดักต์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยสิ่งแรกคือว่าไอ้นี่มันเป็นปัญหาของคนนั้นจริงๆหรือเปล่าคือถ้าเราไปเทสเพอร์โซนาแต่เพอร์โซนาบอกเอาไม่ฉันทำทำไมฉันไม่เห็นมีปัญหาเลยฉันก็แค่ยกหูโทรก็จบแล้วไอ้นี่ไม่เห็นมันจะได้อะไรกลับมาเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเพอร์โซนาก็ทำไปโดยที่ทำเทสให้เราโดยที่แบบไม่คิดว่ามันไม่ได้จริงจังมันก็ไม่ได้อะไรมาเพราะฉะนั้นแต่ถ้ามันเป็นเพนเนี่ยพอเขาเห็นแล้วเขาแบบเฮ้ยดีดิถ้ามันมีอย่างนี้ฉันก็สบายสิเขาก็จะอินกับไอ้เพอร์โซนสิ่งที่เขาช่วยเรามาเพราะฉะนั้นกลับไปดูอันแรกครับว่ามันเป็นเพนของคนกลุ่มนี้จริงๆหรือเปล่าถ้ามันเป็นเพนจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันจะไปตามบล็อกของมัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วรับโปรดักต์มันจะออกมาได้ค่อนข้างจะซักเซสในตลาด
1: บอกแล้วว่ามันอยู่ที่การกำหนดโจทย์ของเราว่าตีโจทย์แรกกำหนดแล้วตีโจทย์นี้แตกมากน้อยขนาดไหนซึ่งการตีโจทย์ให้แตกด้วยวิธีต่างๆที่พี่แจ็คเนี่ยถึงแม้ว่าแม่อดีตจะเป็น SME มาแต่ว่านำหลักคิดของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง MVP แล้วก็เอาเรื่องของ Lean Startup เข้ามาใช้ก็คือทำยังไงให้เราประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ต้นทุนได้มากที่สุดเนี่ยผลลัพธ์ที่เห็นเนี่ยถ้าเทียบกับแม่อดีตที่พี่แจ็คเคยเป็น SME มันมีประสิทธิภาพมากกว่ากันขนาดไหน
0: คือประสิทธิภาพเนี่ยมันวัดผลยากแต่สิ่งที่มันเห็นผลเลยคือโปรดักต์มันออกเร็วมากคือพอมันฟิตตรงนี้แล้วเนี่ยพอเราส่งสเปคเนี้ยให้กับโคดดิ้งเด็กโปรแกรมมิ่งเนี่ยเขาจะโคดแบบเร็วมากคือภายใน2อาทิตย์ได้เสร็จเลยแต่อีกแบบเดิมเนี่ยเด็กจะมาถามพี่ตกลงอันนี้พี่เอาไงเอาไงดีวะเดี๋ยวโทรหาลูกค้าโทรหาลูกค้ากันกว่าจะนัดลูกค้าได้กว่าจะนู่นนี่นั่นมันก็จะกลายว่าใช้เวลาแต่นี้ไอ้โปรดักต์มันเสร็จแล้วมันออกมาแล้วมันฟิตแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าอยู่แล้วอย่างน้อยมันใช้เวลาน้อยมากแล้วพอโคดดิ้งปุ๊บเด็กจะโคดดิ้งแบบสบายใจเด็กก็จะแฮปปี้ด้วยแล้วพอออกมาปุ๊บถึงแม้ว่าออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะตรงถูกใจไม่ถูกใจตลาดค่อยว่ากันอีกทีน
1: ึ
0: งขอยกเคสของเคมดิไม่ว่าจะเป็นเคมดิก็ตามหรือเป็นไอเลิร์ดอยู่ก็ตามสิ่งที่เราไม่เคยคิดเลยคือว่ามีแอปพลิเคชันแล้วแอปพลิเคชันถูกใจทุกคนใช้ดีโหลดง่ายรีจิสเตอร์อะไรง่ายแต่ก็จะมีประเด็นปัญหาตามมาเล็กน้อยแหละแต่สุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่มีทรานแซคชันคือมันไม่มีทรานแซคชันไม่มีการทำเคลมไม่เคยมีคนกด I alert you มาแล้วบอกว่าหนูกำลังโดนข่มขืนหนูกำลังโดนปล้นผมกำลังโดนทำร้ายผมกำลังติดอยู่ในภาวะคับขันแบบนี้ไม่มีเพราะว่า เราก็งงเหมือนกันว่าทำไม
1: คนมีคนโหลดอ่ะ
0: มีคนโหลดเป็นแสนแต่ไม่มีคนขอความช่วย

0: ที่เหลือมาณเวลานั้นๆเราก็มานั่งหากันว่าทำไมมันไม่มีทรานแซคชั่นเราลืมไปว่าเราไม่ได้คิดแหละว่าคนที่โหลดพวกนี้เป็นคนที่ไม่ประมาทคนไม่ประมาทเนี่ยเห็นปุ๊บเฮ้ยแอปดีโหลดเพอร์โซนาเราก็เหมือนกันเฮ้ยดีนี่อย่างเงี้ยพี่ก็โหลดเก็บไว้ในมือถือไม่เห็นเป็นไรเลยพวกเนี้ยจะเป็นคนดีใช้ชีวิตดีก
1: ิน
0: ด
1: ี
0: อย
1: ู่
0: ดีระวังตัวเองอยู่แล้วไม่พาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ขับรถเกเรไม่ขับรถไม่ประมาทไม่ขับรถประมาทไม่ขับรถผิดกติกาเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่มีทางแท็กชั่นที่จะเกิดขึ้น
1: อ้าวแล้วเราแก้ปัญหายังไง
0: พอเรารู้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบว่าอันนี้จะเป็นจะมันเกิดขึ้นว่าพอเขาไม่ทำทรานแซคชันเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เงิน
1: ค่ะ
0: เราก็เลยเริ่มบิดโมเดลสตาร์ทอัพก็จะใช้คำว่า pivot PIVOT pivot pivot ก็คือหาให้ได้ว่าปัญหามันคืออะไรทำไมเขาโหลดแล้วเขาไม่ใช้เขาไม่ใช้เพราะเขาไม่ประมาท
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเอาแล้วฉันจะอยู่ได้ยังไงล่ะเราก็เลยว่าคนประมาทอยู่ไหนเราก็ไปหาคนประมาทปรากฏว่าคนประมาทเนี่ยใช้วิธีรู้นะมีแอปแต่
1: เลือกที่จะโทร
0: แต่เลือกที่จะโทรเลือกที่จะโทรขนาดบางคนนะครับเปิด iLert You ขึ้นมาเรียกตำรวจอยู่ในสถานการณ์ขับขันเปิดมาเปิดแอปมาแอปมีให้โทรกับให้แจ้งโลเคชั่น
1: กดโทร
0: กดโทร
1: มันมีความหุ่นใจอะไรหรือเปล่าว่าแบบขอด่วนขอได้ยินเสียงหรือขออะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมเราก็เอาจากอันเนี้ยมาทำข้อมูลต่อว่าอ๋อมันมีเพอร์โซนาอีกแบบนึงน
1: ะ
0: ที่เขาเป็นคนประมาทอ่ะเขาเป็นคนชอบแบบเนี้ยรู้มีแอปแต่ไม
1: ่
0: สุดท้ายเกิดเหตุก็โทรเราก็เลยคิดว่าทำยังไงกับคนพวกนี้ดีเราก็เลยทดลองทำ MVP ใหม่อีกรอบนึงคราวนี้ MVP ที่มันใหญ่ขึ้นที่มันเป็นซับซ้อนขึ้นก็คือว่าแทนที่เราจะต้องไปทำแอปพลิเคชันมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแล้วมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแต่มันเป็นเซอร์วิสอันนี้มันเป็น MVP เซอร์วิส MVP เซอร์วิสคือทำยังไงที่เราจะรู้ว่าคนพวกนี้ใช้เซอร์วิสแบบนี้แล้วเวิร์กไม่เวิร์กเราก็เริ่มออกหาคนแบบนี้แล้วก็คุยกับเขาแล้วก็ไปดูเคสจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทดลองแล้วก็ลองทำเซอร์วิสเนี้ยไปทดลองกับเขาดูปรากฏว่าเฮ้ยมันเวิร์กมันเวิร์กคือยังไงเขาก็โทรเพราะฉะนั้นถ้าเขาโทรแล้วเราจะรับสายนั้นได้ยังไงเพราะสายเนี้ยประกันภัยเป็นคนรับเราก็เลยไปบอกประกันภัยว่าถ้าคุณรับสายอ่ะคุณก็จะมีระบบของคุณแต่ถ้าคุณใช้ระบบของเราคุณจะสามารถเห็นออนไลน์เรียลไทม์ได
1: ้
0: แล้วพอ5โมงเย็นหลัง5โมงเย็นคุณโอนสายมาให้ผมคุณก็ยังสามารถเห็นออนไลน์เรียลไทม์ได
1: ้
0: ก็เลยไปรับจ้างเป็น call center
1: เป็นการต่อยอด
0: เป็นการต่อยอดกลายเป็นว่าเคมดีไม่ได้มีแค่แอปพลิเคชันเคมดีมีเซอร์วิสด้วยรับจ้างเป็น call center นอกเวลาร ับจ้างเป็น call center ในเวลาพอรับจ้างมาเสร็จปุ๊บเขาโทรมาปุ๊บเรารู้ละเราก็จะบอกเราเริ่มจากนะพอเรารับสายเราก็บอกว่าโอเคคุณรถชนตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราส่งเซลเยอร์ออกไปถ้าเซลเยอร์ออกไปคุณก็ต้องรอประมาณสัก10นาที25นาทีอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกเขารอไม่ได
1: ้
0: สอนเขาโหลดแอปเลย
1: ก็เป็นการขายแบบม้วนกลับ
0: แล้วก็เราก็เอาคูปองมาแจกเราก็ไปขอคูปองจากเพื่อนสตาร์ทอัพอะครับเอามาแลกยูเซอร์กันแล้วก็แจกไปแจกเป็นคูปองนู่นนี่นั่นดูไอ้นั่นได้ฟรีอ่านไอ้นี่ได้ฟรีเดือนนึงอะไรประมาณนี
1: ้
0: ลูกค้าก็โหลดแล้วก็ทำเองม
1: ัน
0: ก็เลยเริ่มมีพฤติกรรมอีกแบบนึงแต่เขาบอกว่าไม่อ่ะผมจะร
1: อ
0: ผมไม่เอาผมไม่ยอมโหลดผมจะรออ
1: ่
0: ะรอเดี๋ยวผมส่งเซอร์เวอร์ออกไปเราก็เลยไปคิดโมเดลอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเซอร์เวอร์อินเฮ้าส์ที่บอกครับ
1: อิน
0: เฮ้าส์นี่ใช้ซอฟต์แวร์เราเพราะนั้นเขาก็จะใช้แอปของเราเขาก็ทำงานได้ฟูลไทม์ 100% เนี่ยออกไปทำเคลมเร็วแป๊บเดียวแต่พอไปเอาซอร์สปุ๊บเอาซอร์สใช้กระดาษเราก็ทำไงดีทำไงให้เอาซอร์สพวกนั้น
1: เ
0: นี่ยใช้แอปของเราเราก็ไปชวนคนที่อยากทำ
1: เป็นบริษัท
0: เอาซอร์สเนี่ยมาทำงานกับร่วมกับเราแล้วเราก็เอาซอฟต์แวร์ไปทดลองให้เขาใช
1: ้
0: แล้วพอเขาใช้เวิร์กเราก็บอกว่าอ่ะต่อไปคุณรอรับงานนะ
1: เดี๋ยวส่งงานให้
0: เดี๋ยวส่งงานใ

0: แล้วพอเราเห็นโลเคชันคนนี้ใกล้เราก็ส่งงานให้เขา
1: ค่ะ
0: มันก็กลายเป็นว่ามันก็สร้างอีโคซิสเต็มใหม่ขึ้นมากลายเป็นว่าคนพวกนี้ก็ได้งาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยที่ได้งานแบบออโตเมติกสามารถส่งงานรับงานได้ออนไลน์เรียลไทม์ประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นนี่คือการต่อยอดทั้งนั้นเลย
0: ใช่
1: จากการที่เราทำ MVP

0: ้องไปทำความเข้าใจกับเขานิดนึงว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆมันคืออะไร
1: เพราะฉะนั้น MMA persona ของผมเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากคนโหลดแอปเป็นคนไม่โหลดแอปเปลี่ยนจากคนที่ขับรถกลายเป็นเซอร์วิเออร์ก็เป็นเพอร์โซนาผมถูกไหมเสร็จแล้วผมก็ไปทำอีกผมก็หาเพอร์โซนาใหม่อีกผมก็ไปทดลองว่าแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ขับรถไปไหนตอนไหนอะครับแต่ว่าเขามีเวลามากพอที่สามารถจะมารับงานเราได้เน
0: ี่
1: ยเราจะส่งงานให้เขาได้ไหมก็เลยไปทดลองอีกก็คือไปลองคุยกับคนพวกนี้ว่าเนี่ยวันนี้คุณเห็นมี Grab Taxi ใช่ไหมมี Uber ใช่ไหมแต่คุณไม่ได้มีรถยนต์คุณไม่ได้อยากจะไปขับนู้นนี้นั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมีงานทำ Service Claim ให้คุณทำอ่ะคุณสนใจไหม
0: มาเป็น Surveyor
1: มาเป็น Surveyor ให้เราเราก็ไปหาจากหลายๆแหล่งน
0: ะ
1: เราเคยไปคุยกับเด็กที่เป็น Messenger เคยคุยกับสตาร์ทอัพที่เป็น
0: ส่งเอกสาร
1: เป็นส่งเอกสารอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันไม่ใช่เพอร์โซนาที่เราวาดมันผิดมันกลายเป็นว่าคนกลุ่มนั้นเขาก็จะมีอาชีพแบบนั้นเขาจะไม่ยอมมีอาชีพแบบนี
0: ้
1: จนกระทั่งเราเจอว่าเอ้ยเพอร์โซนาเนี้ยใช่ก็คือคนทั่วไปเลยอ่ะนักศึกษาเอาตั้งแต่นักศึกษาปวสขึ้นมามหาวิทยาลัยเด็กพวกนี้อยากหางานทำแล้วพอเราโยนไอ้ MVP เข้าไปปรากฏว่าเขาตอบรับพอเขาตอบรับเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มเอามาเทรนนิ่งแล้วก็เริ่มทดลองทำแล้วก็ส่งงานออกไปเฮ้ยเวิร์กคราวนี้ปุ๊บเราก็ไปบอกประกันภัยว่าอ่ะผมมีเด็กแบบนี้ละงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้เด็กพวกนี้ทำงานยากๆเอาไปให้พวกที่เป็น
0: เอ
1: าท์ซอร์สเซอร์เวอร์ทำ
0: คือเรียกว่าตอนนี้เคลมดีเองเนี่ยอย่างล่าสุดก็คือเคลมดีไบค์ใช่ไหมคะ
1: ที่
0: ล่าส
1: ุ
0: ดที่ออกมาก็คือล้วนต่อยอดมาจาก MVP ที่เราพยายามทำความเข้าใจกับกลุ่มลูกค้าซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มเดิมเสมอไปมันอาจจะเกิดการต่อยอดจนเรา
1: เป็นมิสเซนโมเดลใหม่เลยก็ได
0: ้ซึ่งมันเกิดได้ตลอดเวลานะคะวันนี้เคลมดีเองก็เลยไม่ได้ขายแอปพลิเคชันละแต่เชื่อว่าเคลมดีปัจจุบันขายเซอร์วิสมากกว่า
1: ใช่แต่ทุกคนต้องใช้แอปเคลมดีเรานะ
0: อันนี้เหมือนเป็นชั้นวางของให้ได้ทำความรู้จักกับเซอร์วิสได้เข้าถึงเซอร์วิสที่หรือบริการที่เคลมดีนั้นตั้งใจพัฒนาขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างดีที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆเอาไปใช้ต่อยอดได้ไม่ยากเลย

ันนี้เป็นตัวอย่างนึงค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีวิธีการเปลี่ยนไอเดียให้มาเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งรูปแบบที่อาจจะไม่ได้ผ่านหน้าจอหรือเชลฟ์ที่เราคุยกันอย่างตัวของแอปพลิเคชันแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้มากขึ้นอันนั้นจะเป็นอะไรอยากให้รอติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมแบบนี้แต่ว่าระหว่างนี้ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์กันได้ set.or.th/education แล้วก็เข้าไปได้ที่มุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ผมอยากรู้มากเลยครับคุณหมอศัลยกรรมกระดูกกับคุณหมอเด็กเมื
1: ่
0: อมาเจอกันคุณหมอท่านนึงมีความเชี่ยวชาญเรื่องของเด็กเป็นอย่างมาก
1: เ
0: วลาเลี้ยงลูกเนี่ยคุณหมอเถียงคุณหมอโอได้บ้างไหมครับ
1: จริงๆมันก็วิธีการอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่เห็นด้วยบ้างอะไรเงี้ยครับ
2: เขาก็จะรู้ว่ากับพ่อเนี่ยง่ายก็คืออย่างคือเขาเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำแล้วเขาก็ลืมเอาผ้าเช็ดตัวเข้าไปแล้วเราก็บอกไปเนี่ยเดินออกมาเอาเองเลยลูกอะไรเงี้ยพักหนึ่งก็ตะโกนเรียกดัดดี้เอาผ้าเช็ดตัวให้หน่อยพ่อก็วิ่งเลยค่ะเบเน่หันมาเธอยักหน้ากับแม่แบบเป็นไงล่าอะไรอย่างเงี้ย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พื้นที่ที่เราจะพาไปสัมผัสเรื่องราวเบื้องหลังของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับว่ากว่าเขาจะเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้เขาผ่านการหล่อหลอมหรือเลี้ยงดูมาอย่างไรกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้พิเศษหน่อยนะครับนอกจากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาการงานอาชีพของตัวเองแล้วยังเป็นบุคคลที่จะสามารถให้ข้อมูลในเชิงวิชาการสำหรับการเลี้ยงดูบุตรหลานของท่านได้เป็นอย่างดีแหละครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราท่านนี้ท่านเป็นคุณหมอนะครับเป็นกุมารแพทย์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญถนัดพิเศษด้านเวชศาสตร์เรื่องของวัยรุ่นโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของวิธีการเลี้ยงดูการเติบโตของเด็กตั้งแต่อายุ14เนี่ยนะครับไปจนถึง20ปีเนี่ยคุณหมอท่านนี้จะมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากและที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าคุณหมอท่านนี้ยังมีคนติดตามในเพจ Facebook นะครับกับเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านเนี่ยนะครับที่มีคนติดตามมากกว่า 600,000 คนอีกด้วยนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอโอจิราพรอรุณากูลครับ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหมอโอเราเคยเจอกันในหลายโอกาสใช่ไหมครับคุณหมอก็จะมาให้คำแนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นโดยเฉพาะปัจจุบันคุณหมอรักษาอยู่ที่ไหนอย่างไรครับ
0: ค่ะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
1: กุมารเวชศาสตร
0: ์
1: ซึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเด็ก
0: ใช่
1: แต่คำว่าเวชศาสตร์วัยรุ่นเนี่ยเหมือนไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่ในประเทศไทยป่ะครับ
0: ค่ะมันก็เป็นศาสตร์สาขาวิชาใหม่ๆนะคะแต่เอาจริงก็ตอนนี้ก็กลับมานี่ก็เกือบ10ปีแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ถ้าเทียบกับสาขาหัวใจอะไรก็ยังเป็นสาขาวิชาที่ค่อนข้างใหม่เราเพิ่งจะตอนที่กลับมาเนี่ยหมอก็เปิดโครงการผลิตแพทย์ประจำบ้านต่อยอดก็คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นเนี่ยปีนี้น่าจะประมาณปีที่4เองอะค่ะก็คือเพิ่งจะเป็นอะไรที่แบบตั้งต้นใหม่ๆพอสมควรในประเทศไทย
1: กุมารแพทย์ส่วนใหญ่ปกติถ้าผมจำไม่ผิดคือเด็กๆเราเป็นหวัดเป็นไข้เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เด็กป่วยเนี่ยก็จะไปหาคุณหมอเด็กก
0: ็
1: คือกุมารแพทย์แต่คำว่าเวชศาสตร์วัยรุ่นเนี่ยก็คือเด็กที่โตขึ้นมาอีกหน่อยหรือเปล่าครับ
0: ใช่ค่ะก็คือเราก็โฟกัสดูเรื่องวัยรุ่นค่ะเราก็ดูตั้งแต่10ถึง24นะคะโดยที่ปัญหาวัยรุ่นก็เป็นปัญหาทั้งเรื่องของสุขภาพทั่วไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องเตี้ยสูงสิวประจำเดือนไม่มานะคะรวมไปถึงปัญหาทางด้านพฤติกรรมของวัยรุ่นพวกปัจจัยเสี่ยงต่างๆปัญหาเรื่องเพศปัญหาเรื่องโดนล้อแกล้งรังแกโรคซึมเศร้าอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในการดูแลของหมอเวชศาสตร์วัยรุ่น
1: ครับซึ่งปกติแล้วคุณหมอให้คำแนะนำกับวัยรุ่นโดยตรงหรือคุณพ่อคุณแม่ของวัยรุ่นอีกที
0: ก็ทำทั้งสองแบบเลยค่ะก็คือ
1: รักษาใครรักษาลูกหรือรักษาพ่อแม
0: ่ถ้าส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นพ่อแม่เพราะว่าจริงๆวัยรุ่นเขา
1: คือฟังดูเหมือนว่าเราต้องรักษาลูกใช่ไหมแต่จริงๆแล้ววิธีการรักษาลูกที่ดีคือการปรับทัศนคติของคุณพ่อคุณแม่
0: ทำด้วยกันคือเราต้องบอกว่าวัยรุ่นบางคนก็มีปัญหาจริงๆเขาก็อาจจะมีเรื่องของโรคซึมเศร้าอาจจะมีปัญหาเรื่องสมาธิไม่ดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีปัญหาของเบื้องต้นของตัววัยรุ่นอยู่เหมือนกันแต่หลายๆรายที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่เราก็เป็นการให้คำแนะนำกับพ่อแม่เพราะว่าวัยรุ่นเองก็เป็นเหมือนผลลัพธ์จากการเลี้ยงดูที่อาจจะมีปัญหาบางอย่างความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ดีมันพอเราปรับตรงนี้หลายครั้งวัยรุ่นก็ดีขึ้น
1: ครับต่างกับจิตแพทย์ยังไงครับ
0: จิตแพทย์จะดูทางด้านจิตใจอย่างเดียวแล้วก็แต่ว่าจิตแพทย์จะดูได้เชิงลึกกว่านะคะจิตแพทย์สามารถจะ

0: ทำพวกจิตบำบัดได้แล้วก็ดูโรคที่อาจจะค่อนข้างซับซ้อนอย่างถ้าหมอดูสมมุติว่าเป็นซึมเศร้าที่แบบโอ้โหใช้ยามาแล้วค่อนข้างเยอะยังไม่ดีเราก็จะส่งจิตแพทย์หรือว่าเป็นลักษณะของโรคอารมณ์สองขั้วนะคะมีทั้งซึมเศร้ามีทั้งช่วงที่อารมณ์แบบดีผิดปกติเนี่ยก็จะส่งจิตแพทย์นั้นจิตแพทย์จริงๆจะดูได้เชิงลึกกว่าแต่ว่าของหมอเวชศาสตร์วัยรุ่นก็จะดูเหมือนกว้างกว่า
1: ในอีกบทบาทนึงก็ทราบมาว่าคุณหมอก็เป็นนักครีเอทคอนเทนต์ด้วยมันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงครับ
0: จริงๆอ่ะมันเริ่มจากการที่เราจากการที่เราไปเรียนเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็เนื่องจากเราเป็นหมอเด็กเนาะเราก็เห็นว่าเออเด็กๆเวลาแบบดูสดใสน่ารักทำไมพอเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันถึงได้เป็นแบบมีวัยรุ่นที่เป็นปัญหาเต็มไปหมดเลยแล้วก
1: ็วัยรุ่นที่เป็นปัญหาเป็นยังไงครับคุณหมอ
0: ก็แบบไม่มีความฝันไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรใช้ชีวิตไปวันๆบางคนก็ก้าวร้าวรุนแรงบางคนก็ซึมเศร้ารู้สึกไม่มีตัวตนคือเราก็เกิดความสงสัยค่ะมันเกิดการตั้งคำถามว่าเอ๊ะเกิดอะไรนะทำไมเด็กที่ดูสดใสดูมีแววตาที่เป็นประกายในวัยเด็กเนี่ยถึงได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นวัยรุ่นที่เป็นปัญหา
1: จึงเป็นต้นเหตุให้คุณหมออยากทำ Facebook
0: จริงๆเป็นเรื่องของการเข้าไปรู้จักกับการเลี้ยงดูเชิงบวกจริงพอเราไป
1: คุณหมอทำ Facebook ขึ้นมาเพื่อจริงๆแล้วเอาไว้เป็นช่องทางในการรีเสิร์ชของคุณหมอนั่นเอง
0: อ๋อไม่ค่ะจริงๆอ่ะมันเหมือนกับเราได้รู้ความองค์ความรู้อันนึงก็คือเรื่องของ positive parenting หรือการเลี้ยงดูเชิงบวกเราสึกว่าโอ้โหพอมันมานั่งดูอ่ะมันตรงกันข้ามกับการเลี้ยงดูแบบคนไทยเยอะมากนะคะแล้วการเลี้ยงเชิงบวกจริงๆมันอธิบายด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์สมองทำไมการพูดแบบเชิงบวกถึงได้ทำให้เกิดการพัฒนาในของสมองเด็กที่เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยศาสตร์เนี้ยมันดีมากเลยแล้วเราเจอว่าเออคนไทยยังเลี้ยงกันแบบใช้การเลี้ยงดูเชิงลบเป็นหลักซึ่งมันทำให้สมองเนี่ยมันทำงานอีกแบบนึง
1: เดี๋ยวคุณมาอธิบาย
0: ค่ะ
1: หน่อยสิครับว่าคำว่าเชิงบวกเชิงลบนี่มันยังไงมันใช่แบบเดียวกับที่เวลาเราอธิบายเชิงบวกแล้วโดนคนว่าแบบ
0: โอ้ย
1: โลกสวยเหล
0: ือ
1: เกินอะไรอย่าง
0: น
1: ี้หรือเปล่าครับ
0: นี่เป็นประโยชน์ที่ยินบ่อยมากจริงๆคำว่าการเลี้ยงดูเชิงบวกเนี่ยพี่อธิบายการทำงานของสมองมนุษย์ละกันนะคะสมองมนุษย์เนี่ยมันจะมีสองส่วนอารมณ์กับสมองส่วนหน้าที่เป็นสมองส่วนคิดเนาะสมมติกำมืออย่างนี้นะคะสมองส่วนอารมณ์คือนิ้วโป้งสมองส่วนคิดวิเคราะห์เป็นสมองส่วน EF ที่มนุษย์เนี่ยมีมากกว่าสัตว์ในสมองเป็น
1: เยอะกว่า
0: เป็นสมองส่วนที่เอาไว้ควบคุมอารมณ
1: ์
0: สมองส่วนเหตุผลค
1: ิ
0: ดตรรกะทั้งหลายทีนี้เน
1: ี่
0: ย
1: อารมณ์มีอยู่จริงก็ไม่อยู่ข้างหลัง
0: ทีนี้การทํางานของสมองเราเนี่ยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่สมองส่วนอารมณ์ถูกกระตุ้นในลักษณะที่เป็นเชิงลบมันจะไม่วิ่งขึ้นไปทํางานกับสมองส่วนหน้ามันจะวิ่งลงไปสมองส่วนสัญชาตญาณก็คือตรงเนี้ย
1: ที่คนอารมณ์ฉุนเฉียวหรือทําอะไรแบบยังคิดที่เค้าก็พูดกันเนี่ย
0: เวลาที
1: ่เพราะว่าอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล
0: ใช่เวลาที่สมองส่วนอารมณ์ถูกกระตุ้นเชิงลบเนี่ยค่ะมันทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเวลาที่มนุษย์รู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยมนุษย์จะทําอยู่3อย่างก็คือจะรีแอคด้วยการเอาตัวรอดด้วยการสู้หนีหรือยอมนี่เป็นหลักการทํางานของสมองเพราะฉะนั้นพอเราเจอกับความไม่ปลอดภัยอ่ะค่ะสมมติเช่นการเลี้ยงดูที่เป็นแบบพ่อแม่ที่ใช้การเลี้ยงดูด้วยความแรงละกันเนาะเช่นจะตีจะอะไรใช้การขู่ใช้การเลี้ยงดูเชิงลบเนี่ยสมองมันก็จะเลยจะวิ่งลงล่างเด็กสิ่งที่เด็กจะทำก็คือสู้กลับเช่นแม่ตีมาก็ตีกลับเราก็จะเจอเด็กก้าวร้าวเนาะเด็กหลายคนรู้แล้วว่าตีไปสู้ไม่ได้มันสู้ด้วยแรงไม่ได้สิ่งที่เด็กจะทำด้วยการสู้ก็คือเด็กจะดื้อเพราะมันคือการเอาคืนรูปแบบนึงมันคือการตอบสนองกลับแบบที่เขาสู้ในรูปแบบหนึ่งแล้วเราก็จะเจอเด็กดื้อเด็กไม่เชื่อฟังเด็กรุนแรงเด็กเหล่านี้ถ้าพัฒนาไปยาวๆด้วยการเลี้ยงดูเชิงลบก็จะกลายเป็นเด็กที่ใช้ความรุนแรงอีกแบบหนึ่งก็คือเด็กที่หนีเด็กหนีเราก็จะเจอว่าเป็นเด็กแบบกลัวไม่เอาไม่ทำอย่างเงี้ยอย่างที่เราเจอว่าพอครูตีที่โรงเรียนเด็กก็จะร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียนก็จะเป็นเด็กที่ใช้วิธีการหนีเด็กพวกนี้ก็จะโตขึ้นไปแบบรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกว่าเราสู้เขาไม่ได้นะรู้สึกกลัวง่ายรู้สึกว่าเราไม่มีศักยภาพเด็กพวกนี้ก็พัฒนาปัญหาด้านสุขภาพจิตก็คือเป็นพวกโรควิตกกังวลทั้งหลายโกหกปกปิดความผิดอันนี้ก็จะเป็นเด็กกลุ่มนี้อีกแบบนึงที่เราเจอเยอะที่สุดนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบที่คนคิดว่าตีไปก็ได้ผลก็คือเด็กที่ยอมแต่เวลาที่แบบพ่อแม่บังคับพ่อแม่เงื้อมือแล้วยอมหรือเรายอมตกอยู่ใต้อำนาจเขาเนี่ยลึกๆมันพัฒนาตัวตนที่ไม่ดีมันก็จะโตมาแบบรู้สึกว่าเราสู้เขาไม่ได้เราไม่มีคุณค่าเราไม่มีอำนาจอะไรเราก็คือโตมาแบบผู้แพ้งั้นเด็กที่โตมาแบบนี้หลายคนก็คือเซลล์ก็จะถูกสั่นคลอนรู้สึกว่าเราใช้ไม่ได้เราไม่ได้เรื่องเราไม่เป็นที่รักพวกนี้ก็จะพัฒนาไปเป็นเนี่ยค่ะโรคซึมเศร้า

0: เพราะฉะนั้นสมองมันทำงานแบบนี้มันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้วิธีการเชิงลบเราจะเจอเด็กตอบสนองด้วยสมองส่วนสัญชาตญาณ
1: แล้ว positive parenting คืออะไรครับ
0: คือการทำการใช้วิธีเชิงบวกการใช้วิธีเชิงบวกคือการเข้าใจว่าเมื่อใดก็ตามที่สมองส่วนอารมณ์มันสงบแล้วมันทำงานแบบมีความสุขมันจะวิ่งขึ้นไปข้างบนคือมันจะวิ่งไปที่สมองส่วนหน้ามันก็จะคิดวิเคราะห์มองเหตุมองผลอย่างสมมติเหตุการณ์เด็กคนหนึ่งทำน้ำหกแล้วพ่อซัดโครมทำไมซุ่มซ่ามแบบนี้เด็กคนนั้นก็จะใช้สมองส่วนล่างใช่ไหมสมองส่วนสัญชาตญาณ
1: หรือก็ตอบโต
0: ้
1: สามอย่าง
0: ร้องโวยวายอาจจะโกรธอาจจะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นการเลี้ยงดูเชิงบวกเราก็แค่เข้าใจว่ามันเกิดได้อุบัติเหตุในเด็กที่แบบยังเล็กเราก็ถามเขาว่าอ๋อทำไงดีลูกน้ำหกคิดนะคะทำไงดีน้ำหกเขาก็จะเอาผ้ามาเช็ดเราชวนเขาคิดต่อว่าเอาอะไรมาเช็ดดีผ้าอะไรดี
1: ออกกลายเป็นเรื่องสนุกซะงั้น
0: ผ้าขนหนูกระดาษทิชชู่คือมันจะฝึกสมองส่วนค
1: ิ
0: ดแล้วม
1: ัน
0: จะโตมากมันก็ทำให้เด็กได้เรียนรู้
1: จากเดิมที่การทำน้ำหกกลายเป็นปัญหาแต่อันนี้กลายเป็นเรื่องสนุกที่เราสามารถเรียนรู้ได้
0: เด็กก็จะโตด้วยกันที่แบบใช้สมองส่วนคิดที่เยอะขึ้นนะคะเวลาต่อไปเขาเจอปัญหาเขาจะรู้ว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นได้คือมันเรียนเยอะมากกับการที่แบบน้ำหกแล้วพ่อแค่ตั้งคำถามแทนการตี
1: ซึ่งคุณหมอกำลังจะบอกว่าฝรั่งเลี้ยงลูกแบบนี้เหรอครับ
0: ก็ส่วนใหญ่เขาก็เลี้ยงคือหมอคิดว่าอันนึงเลยคือฝรั่งเลี้ยงดูแบบที่ respect เด็กคือ respect ความเป็นมนุษย์ของกันและกันคืออันนี้ก็ต้องพูดว่าไม่ได้ทั้งหมดทุกคนนะคะหรือแม้กระทั่งใช้คำว่าแบบวัฒนธรรมการเลี้ยงดูบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นการเลี้ยงดูในวัฒนธรรมแบบเชิงอํานาจพ่อแม่มีอํานาจเหนือลูกพ่อแม่ควบคุมลูกพ่อแม่ลงโทษลูกคือมันก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เติบโตมากับความกลัวงั้นเราก็เลยพยายามจะมาทําให้พ่อแม่เข้าใจเรื่องการทํางานของสมองมนุษย์เพื่อจะได้ใช้วิธีเชิงบวกวิธีดีๆที่จะใช้กับเด็กๆเพื่อให้เขาโตไปแบบมีสมองส่วนคิดที่พัฒนาดี
1: นั่นจึงเป็นสาเหตุที่คุณหมอพยายามทําคอนเทนต
0: ์
1: ฟีดลงไปใน Facebookเพื่อให้คนเข้ามาติดตามว่าเนี่ยเรื่องที่คุณหมอมีความเชี่ยวชาญหรือคุณหมอไปศึกษามาเนี่ยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มันว่าด้วยเรื่องแบบนี
0: ้แล้วก็จริงๆเราก็รู้อันนี้มาตั้งนานแล้วเนาะแต่พอการที่ทำให้เราจุดประกายจริงคือการมีลูกเป็นของตัวเองแล้วมันได้เหมือนลงสนามทดลองทุกวันนะคะมันได
1: ้อันนี้น่าสนใจ
0: เอาแบบสิ่งที่เราเรียนมาแบบใช้แล้วเราก็พบว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันได้ผลอะไรเงี้ยเราก็อยากแชร์สิ่งเหล่านี้แบบผ่านให้เป็นข้อมูลที่บางคนคือหมอรู้สึกว่ามันไม่ได้แปลว่าต้องแชร์เพื่อให้เขาได้ทําตามนะคะแต่อยากให้เขามีทางเลือกคือเราเชื่อว่าหลายคนที่ตีลูกที่ใช้ความรุนแรงกับลูกเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่รู้ว่ามีทางเลือกอื่นด้วยเราแค่เสนอตัวเป็นทางเลือกโดยที่ใครจะเลือกก็ได้หรือยังเชื่อแบบที่เต็งเชื่อก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร
1: ใช่คุณหมอเป็นคุณหมอด้านนี้ด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นหรือเป็นกุมารแพทย์เนี่ยก่อนที่คุณหมอจะมีลูกถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วคําพูดนึงที่คุณหมอน่าจะได้ยินบ่อยๆจากผู้ปกครองเวลาพาลูกไปหาเนี่ยก็คือว่าคุณหมอไม่มีลูก คุณหมอไม่รู้หรอก
0: ค่ะ
1: อันนี้เคยได้ยินไหมครับ
0: ไม่มากค่ะเพราะว่าตอนที่เรียนจบด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นกลับมาเนี่ยสักก็แต่งงานเลยปีนั้นแล้วก็สักปีนึงเนี่ยก็มีลูกละเพราะฉะนั้นมันก็แทบจะแบบมันแทบจะแป๊บเดียวใช่
1: แล้วเอาเข้าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เรียนมากับสิ่งที่ต้องมาปฏิบัติจริงจะเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญครอบครัวของคุณหมอด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอเบนซ์รัฐฤกษ์และก็น้องเบเน่ทาริสตาอรุณากูลครับ
2: เชิญเลยครับลูกจ๋าคุณหมอเบนซ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอเบนซ์คือสามีของคุณหมอโอนะครับแล้วก็น้องเบเน่ลูกสาวใช่ไหมคะกี่ขวบแล้วลูก
4: เจ็ดค่ะ
1: เจ็ดขวบอยู่ชั้นอะไรแล้วครับ
4: ชั้นป.สองค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ดุไหมคะ
4: ไม่ค
1: ่
4: ะ
1: ใครดุกว่ากัน
4: แม
1: ่แม่คุณแม่ดุแต่ไม่ดุอยู่ดีใช่ไหมถือว่าไม่ดุ
0: เขาใจดี
1: ขี้บ่นไหมคะ
4: ก็บางทีค
1: ่
4: ะ
1: ใครขี้บ่นกว่ากัน
4: แม่ค่ะ
1: คุณแม่ชอบบ่นเบเน่เรื่องอะไร
4: เรื่องการบ้านค่ะ
1: เรื่องการบ้านทำไมล่ะคะ
4: ยังไม่ทำ
1: ก่อนที่จะคุยกับเบเน่ต่อนะฮะมาคุณหมอแล้วก็คุณหมอเบนซ์ด้วยคุณหมอเบนซ์เป็นคุณหมอทางด้านอะไรครับ
3: ผมเป็นคุณหมอทางออร์โธปิดิกส์ครับ
1: ก็คือกระดูก
3: ทางกระดูกและข้อทางด้านกระดูกสันหลังใช่ครับศัลยกรรมกระดูกและข้อ
1: ครับ
3: ด้านกระดูกสันหลังโดยเฉพาะครับผม
1: แล้วคุณหมอกับคุณหมอโอเนี่ยตอนที่ก่อนจะมีลูกกันเนี่ยครับมีการวางแผนครอบครัวกันมั้ยครับมีการคุยมั้ยว่าถ้าเรามีลูกเราจะมีกี่คนแล้วเราจะเลี้ยงลูกของเราอย่างไรยังไงอะไรเงี้ยครับ
0: ไม่ได้คิดอะไรเยอะเพราะว่าตอนแต่งนี่ก็อายุเยอะแล้วค่ะ35แล้วก็เนาะตอนนั้น35ก็ไม่ได้เลือกอะไรมากก็แค่รู้ว่าเราจะมีลูกคน2คนเนี่ยตอนที่มีเขามาแล้วยังมาคิดอยู่เลยอ่ะค่ะว่าจะเอาอีกคนดีมั้ยยังไงดีพี่เบนเนี่ยอยากมีแต่ว่าบอกว่าเฉย
3: ๆยังมีสัก2คิดว่าแบบเบสิกทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็คนยุคนี้ก็แต่ว่ามันก็แล้วแต่ธรรมชาติ
1: ผมอยากรู้มากเลยครับคุณหมอศัลยกรรมกระดูกกับคุณหมอเด็กเมื
3: ่
1: อมาเจอกันคุณหมอท่านนึงมีความเชี่ยวชาญเรื่องของเด็กเป็นอย่างมาก
3: คร
1: ับ เวลาเลี้ยงลูกเนี่ยคุณหมอเถียงคุณหมอโอได้บ้างมั้ยครับ
3: ก็
1: เช่นคุณหมอพาไปทําอย่างนั้นอย่างนี้แม่บอกไม่ได้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยมีเหตุผลเชิงวิชาการซัพพอร์ตตลอดคุณหมอเชื่อ 100% เลยมั้ยครับ
3: คือก็เชื่อส่วนใหญ่นะครับเชื่อส่วนใหญ่คือโดยหลักการอ่ะถูกต้องแต่ว่าจริงๆมันก็วิธีการอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่เห็นด้วยบ้างอะไรเงี้ยครับผ
1: ม
3: แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็เชื่อง
1: ั้นผมถามแม่ว่าอย่างเรื่องอะไรที่ไม่เห็นด้วยครับเดี๋ยวค่อยตอบ
3: ครับ
1: ให้พักยกก่อนกลับมาที่คุณหมอโอครับอย่างตอนมีน้องเบเน่มาคือบอกว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรามีเรื่องราวต่างๆไปแชร์ใน Facebook
0: ค
1: ่ะเห็นว่ามีกิจกรรมทำร่วมกันกับลูกเพจด้วยเหรอครับ
0: ใช่ๆค่ะ
1: ทำอะไรคร
0: ับ ทำเลี้ยงลูกนอกบ้านออนทัวร์ก็ทำเป็นเหมือนกับพาเด็กๆออกไปศึกษาชุมชนค่ะเพราะเราอยากให้เด็กยุคใหม่เนี่ยโตมากับการเข้าใจความแตกต่างหลากหลายให้เข้าใจเรื่องชีวิตที่มันมีความแตกต่างกันเนาะมีที่มาที่แตกต่างรวมไปถึงอยากให้เขามีเอมพาธีกับคนที่มีความแตกต่างจากเราเพราะว่าเอาจริงในสังคมของเด็กเมืองเด็กกรุงเนี่ยรอบตัวเขาจะเห็นแต่สิ่งที่มันเป็นปกติอะค่ะคือทุกคนมีรถทุกคนมีพี่เลี้ยงอะไรถ้าเกิดอยู่ในคือต้องบอกว่าลูกก็อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางถึงบนเนาะงั้นมันก็จะเจออะไรที่มันแบบอยู่กันแค่เนี้ยค่ะงั้นเราอยากให้เขาเห็นละเอ้ยโลกจริงๆอ่ะมันกว้างกว่านี้มันมีคนที่แบบลําบากที่เขามีความแตกต่างจากเราอยากให้เขาฝึกเรื่องเอมพาธีเยอะๆงั้นเราก็เลยทําเลี้ยงลูกนอกบ้านออมทัวร์ซึ่งเราก็พาเด็กๆลงชุมชนให้เขาได้เห็นวิถีชุมชนให้เขาเห็นความแตกต่างหลากหลายค่ะ
1: ทำไมถึงตั้งชื่อเพจว่าเลี้ยงลูกนอกบ้าน
0: ก็มี2ความหมายนะคะจริงๆก็ส่วนนึงเนี่ยมาจากการที่เราเข้าใจว่าบ้านจริงๆมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยการเลี้ยงนอกบ้านเนี่ยคือการพาลูกออกนอกพื้นที่ปลอดภัยก็คือเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะคะแล้วก็คําว่าเลี้ยงลูกนอกบ้านจริงๆคือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้เลี้ยงลูกเฉพาะในบ้านของเราค่ะเราทุกคนควรมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงลูกของคนในชุมชนของคนในสังคมเพราะว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเลี้ยงลูกในบ้านของเราได้ดีแล้วเราจะอยู่กันแต่ในสังคมที่มันมีความสุขมันต้องช่วยกันนะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องเด็กบ้านนั้นถูกทำร้ายมันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องแบบช่วยเหลือดูแลด้วย
1: เลี้ยงลูกนอกบ้านคือลูกคนอื่นด้วยนอกบ้านเรา
0: อยากสร้างสังคมที่เราช่วยกันเลี้ยงลูกช่วยกันเลี้ยงดูเด็กๆของพวกเรา
1: ทำอะไรครับน้องเบเน
4: ่กำลังทำสมุดมีอยู่เขาเตรียมมาให้เผื่อเบื่อ
0: เขาเตรียมมาให้เผื่อ
1: เตรียมมาให้เผื่อเบื่อแสดงว่าเบื่อแล้วใช่ไหมคะหนูเลยลงมาเล่นที่สมุดหนูชอบวาดรูปเหรอคะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ชอบวาดรูปมีความฝันอย่างว่าโตขึ้นไปหนูอยากเป็นอะไรคะ
4: ก็บางทีก็อยากเป็นครูอยากเป็นนักวาดภาพและก็อยากเป็นที่ดีไซน์คนดีไซน์ชุด
0: แฟชั่นดีไซเนอร์
1: เออถามจริงอย่างคำถามที่ผมถามเนี่ยคือเนี่ยด้วยความที่เราขาดประสบการณ์มากแล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของการเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนถึงแม้ว่ามีลูกแล้วเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าในฐานะที่เราเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยคำพูดไหนควรพูดกับลูกคำพูดไหนไม่ควรพูดกับลูกคำถามไหนควรถามลูกคำถามไหนไม่ควรถามลูกแต่ที่ผมถามเนี่ยเพราะผมโดนถามแบบนี้มันตั้งแต่เด็กและทุกคนก็โดนถามเหมือนกันว่าทำไมพอเด็กเจ็ดขวบหรือเด็กเล็กๆจะต้องโดนถามตลอดว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมโดนถามจนอายุ18นะครับว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคำถามนี้ควร

0: ต้องถามไหมหรือไม่ควรถามอย่างไรคร
1: ับจริงในทางหลักการก็ไม่ได้ดีค่ะคือมันเหมือนกับเราไปฟิกซ์ให้เขารู้สึกว่าเราอยากเป็นอะไรจริงคำถามที่ดีคือเขาอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกนี้เขาอยากสร้างอะไรในโลกนี้เขาอยากทำอะไรที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันค้นหาตัวเองไปเรื่อย
0: ๆได้ข่าวว่าเบเน่เนี่ยมีความถนัดทางด้านศิลปะมากใช่ไหมลูกนอกจากถนัดศิลปะแล้วหนูชอบภาคคลิปวิดีโอด้วยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: มันคืออะไรคะ
2: หนูชอบภาคเรื่องแล้วก็วิธีการแบบหนูมีแอปชื่อ Toontastic เพื่อนหนูแนะนำมาม
0: ันคือแอปอะไรคะ
2: เป็นแอปภาคเสียงค่ะ
0: แอปอัดเสียง
2: ใช่ค่ะ
0: อัดเสียงอัดเสียงยังไงลูก
2: ก็คือแบบแล้วก็วาดตัวแล้วก็ขยับแล้วก็พูดแล้วมันก็จะเก็บเป็นเรคคอร์ดอะค่ะ
0: เพื่ออะไรลูกเอาไว้ทำอะไร
2: ก็
0: เอาไว้ให้เราฟังเองหรือไว้คนอื่นฟังหรือยังไงคะ
2: ไว้แล้วก็ฟังเล่นๆแล้วก็ทำท่าเราไม่รู้เราจะทำอะไร
0: เวลาไม่มีอะไรทำสอนพี่เปิร์ทำได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะหนูทำคลิปเตรียมไว้แล้วว่า how to use Toontastic
0: how to use
2: Toontastic
0: Toontastic นะขอเสียงปรบมือให้กับน้องเบเน่หน่อยครับทำยังไงลูกทำยังไงจ๊ะอันนี้คือหนูอัดไว้
2: ใช่ค่ะหนูเพิ่งทำเมื่อกี้
0: ทำเมื่อกี้เลยตอนที่นั่งรอเหรอคะ
2: Today I am going to present how you use Toontastic. So when it goes as a blank page, you just click on it, and then it will come to here.
0: เดี๋ยวก่อนใครสอนหนูทำคะเนี่ย
2: เพื่อนหนูค่ะ
0: เพื่อนเหมือนสอนหนังสือเลยนะคะเนี่ยคุณแม่รู้ไหมครับว่าลูกเล่นสิ่งนี
1: ้รู้ค่ะรู้เป็นคนโหลดแอปให้เขาค่ะ
0: เวลาคุณแม่จะเลือกให้ลูกเล่นแอปอะไรให้ใช้งานยังไง
1: ค่ะก็เราก็ดูก่อนหลักๆนะคะว่ามันก็ดูโอเคไม่มีปัญหาอะไร
0: ซึ่งเขาก็มีหลายทฤษฎีเนาะผมได้ยินคุณพ่อคุณแม่หลายคนพูดว่าจริงๆแล้วเด็กในวัยเท่านี้ถึงเท่านี้ไม่ควรให้ลูกเล่น iPad ไม่ควรให้ลูกจับ iPhoneอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงไหมครับคุณหมอ
1: ก็จริงๆมันก็ยังไม่ได้มี evidence base หรืองานวิจัยขนาดนั้นว่าเราวัย7ขวบแล้วห้ามจับ iPhone โดยส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าในเด็กเล็กนะคะก็พยายามเลี่ยงการที่อยู่กับหน้าจอนานๆเพราะว่ามันขัดขวางเวลาที่ควรจะไปทำอย่างอื่นที่มันพัฒนาตัวตนของเด็กนะคะแต่ว่าหมอคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าเราอยู่ในยุคที่เราเลี่ยงหน้าจอไม่ได้แล้วก็จริงๆหน้าจอเองก็มีประโยชน์มหาศาลเพราะฉะนั้นเราก็เลือกที่จะใช้หน้าจอโดยทําให้มันเป็นประโยชน์กับลูกมากกว่าที่จะเป็นโทษแล้วก็คอยระวังอ่ะค่ะที่มันอาจจะเป็นโทษซึ่งเราก็คิดว่าเราก็อนุญาตให้เขาใช้
0: แล้วควบคุมได้มั้ยครับ
1: ควบคุมได้มั้ยคะได้ไปเนี่ยเป็นเด็กที่ทุกครั้งที่จับหน้าจอเขาจะกดไปที่การตั้งเวลาก่อนแล้วก็เมื่อหมดเวลาเนี่ยเขาก็จะเอาคือ
0: ฝึกยังไงครับ
2: แถมวันนี้ก็จะขอมามี
1: นิดนึงสมมติขอคลิปนี้จบหน่อยได้ไหมคะอย่างเงี้ยก็จะขอแถมหนึ่ง
0: ฝึกยังไงให้ลูกของเราไม่โกหกเราหร
1: ือ
0: ไม่แอบทำในสิ่งที่เราไม่รู
1: ้ก็คุยกับเขาด้วยเหตุผลจริงๆเราก็คุยกับเขาว่าเนี่ยการเล่นหน้าจอเนี่ยมันคิดคือเราให้เขาคิดอะค่ะว่ามันมีอะไรที่ดีอะไรที่มันน่ากังวลแล้วก็เราจะเล่นกันโดยตั้งกติกายังไงดีคือเราก็ฟังเขาก็เป็นคนออกแบบกติกาของเขาเองตอนแรกๆเนี่ยเราก็ถามเขาอยากเล่นนานเท่าไหร่ตอนนั้นสักประมาณสัก3กว่าๆซึ่งตอนนั้นเขาน่าจะยังไม่รู้เรื่องเวลาเท่าไหร่เขาก็ใช้คําว่า30นาทีเราก็โอเคซึ่งเราก็รู้สึกเป็นเวลาที่แบบโอเคแต่เราแน่ใจว่าเขาไม่เข้าใจคําว่า30นาทีว่ามันนานสั้นแค่ไหนแต่ว่าเราก็มีข้อตกลงกันว่าเราจะเล่นวันไหนได้บ้างตอนแรกๆเนี่ยจันทร์ถึงพฤหัสเราไม่ได้ให้เล่นเพราะเป็นวันเรียนหนังสือเราก็มาเริ่มให้เขาเล่นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะวันละครึ่งชั่วโมงแล้วก็สร้างข้อตกลงว่าเราจะคุยกันด้วยเรื่องของเวลาปิดเทอมได้ใช่
2: ปิดเทอมได้ครึ่งชั่วโมงจันทร์นี้ไม่ได้1ชั่วโมง
1: จันทร์ถึงพฤหัสใช่
0: แล้วถ้าเล่นไปแล้วเราติดลมแล้วอยากเล่นอีกทําไงอ่ะคะ
1: ก็มีค่ะ
0: หนูหักห้ามใจยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: หนูหักห้ามใจ
2: หนูไปทํากันบ้านสําหรับพรุ่งนี
0: ้แล้วทําเสร็จแล้วมันไม่ง่วงอ่ะอยากเล่นแล้วทําเสร็จแล้วขอรางวัลคุณแม่ได้มั้ยคะ
2: ก็บางทีก็มีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไปทําอย่างอื่นเพราะมันก็มีอะไรให้ทํา
0: ก็แปลว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องหากิจกรรมเตรียมไว้ให้ลูกทําอื่นๆด้วย
1: ใช่แล้วก็นะคะเราก็แค่กําหนดเวลาเฉยๆแล้วก็ที่เหลือเค้าก็เลือกว่าเค้าอยากทําอะไรที่มันไม่ใช่ตรงนี้
0: ผมเห็นคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่ตามร้านอาหารเวลาเราไปรับประทานอาหารเนี่ยเห็นบ่อยมากเลยคือเวลาลูกร้องแล้วอ้าวก็หยิบ iPad เนี่ยมาตั้งไว้หน้าจานข้าวหรือว่าหน้าหม้อที่ตัวเองกําลังรับประทานอาหารอยู่แล้วเด็กก็จะเงียบก็ดูการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ถูกต้องมั้ยครับ
1: ถูกต้องมั้ยคะเบเน่ทําไมอ่ะคะ
2: เพราะว่าถ้าเราแบบอยู่ดีๆก็ยื่นเขาอะก็จะติดแล้วถ้าเขาแบบเล่นไม่หยุดอะถ้าเราอยากให้เขาหยุดเล่นหรือว่ามันต้องกลับบ้านอะไรแล้วอะเขาก็จะไม่หยุดเพราะว่าเขาเล่นไปนานแล้วเขาก็ติดมันแล้ว
1: ก็คือจริงๆก็ไม่ควรเพราะว่ามันทำให้การที่เด็กจะฝึกที่จะควบคุมตัวเองที่ทำสิ่งที่ควรทำเนี่ยมันไม่ถูกฝึกเพราะว่ามันต้องมีอย่างอื่นเข้ามาเบี่ยงเบนความสนใจอย่างอื่นเข้ามาดึงให้ตัวเองต้องทำแบบกินข้าวก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนซึ่งจริงมันก็ไม่ควรทำ
0: แต่นี้มันสำคัญมากเลยครับคืออย่างคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกอย่างดีมากด้วยแนวคิดและวิธีการของเราถูกต้องตามหลักที่เราเรียนมาเลยหรือว่าความเข้าใจแต่เขาไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่คนอื่นเขาไม่ได้เลี้ยงลูกแบบลูกเราแล้วลูกเราก็ต้องไปเห็นความแตกต่างระหว่างเพื่อนเขากับตัวเขาเองเขามีกลับมาถามไหมครับว่าทำไมที่บ้านนู้นไม่เห็นต้องทำแบบนั้น
1: ตลอดเวลา
0: ที่บ้านนั้นไม่เห็นต้องทำแบบนี
1: ้ก็มีค่ะล่าสุดเขาก็มีแบบอยากเล่นโรบล็อกซึ่งตอนนั้น
2: พี่เขาได้เล่นอันลิมิเต็ด
1: มีพี่เขาได้เล่นอันลิมิเต็ดทำไมบ้านนั้นเล่นเวลาแบบไม่ต้องหยุดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนบ้านก็เล่นโรบล็อกเล่นเกมออนไลน์แล้วก็ลูกพี่ลูกน้องก็เล่นเกมออนไลน์นะคะซึ่ง
2: ทั้งหมดในโลกคือ4 ล้านคน
1: 4ล้านคนในโลกนี้ได้เล่นเกม
0: 4ล้านคน
1: ไปหาข้อมูลมาซัพพอร์ตแม่ว่าควรจะต้องให้เขาเล่นก็เขาก็มาขอเล่นเกมออนไลน์ตอนเขาประมาณ7ขวบเราเนี่ยฟังแล้วก็แบบเราก็อึ้งไปนะคะเกมออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้คิดว่ามันเหมาะกับเด็ก7ขวบแต่ว่าตอนนั้นเราครั้งแรกเนี่ยเราก็ปฏิเสธไปว่ามันน่าจะยังไม่ถึงวัยที่เขาจะเล่นเกมออนไลน์เขาก็ไปหาข้อมูลเพราะว่าคนอื่นก็อายุเท่ากันกับเขานี่แหละทําไมถึงได้เล่นเขาก็ไปหาข้อมูลเขาก็ไปเสิร์ชอ่านอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันมีการอนุญาตให้เด็กเล่นได้นะมันมีบทความของอังกฤษว่าในอังกฤษเนี่ยอลาวที่7ขวบโดยที่ให้ใส่อายุเด็กลงจริงลงไปเพื่อจะได้ลิมิตแล้วก็เลือกเกมที่เหมาะสมอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็เลยบอกกับเบเน่ว่าเราขอเวลา1อาทิตย
0: ์
1: ที่เราจะศึกษาเรื่องนี
2: ้แปลว่า1เดือน
1: 1อาทิตย์ตอนนั้นน่ะมีให้1อาทิตย์อะไ
2: รมันมีมานานมากกว่ามันจะมี
1: ไม่1อาทิตย์แต่ว่าอันนั้นคือเลี้ยงกระต่ายลูกที่ดาที่นานแต่ว่าอันนี้1อาทิตย์เราก็กลับมาเขียนจดหมายตอบเบเน่1อาทิตย์เนี่ยพ่อกับแม่ก็เลยไปศึกษาว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ให้เขาหาข้อดีข้อเสียคือตัวเขาก็ไปเขาเรียกว่าไปหาข้อมูลแล้วก็เขียนมาบอกแม่ว่าข้อดีของการเล่นโรบล็อกคืออะไรข้อเสียคืออะไรเขาจะป้องกันข้อเสียที่จะเกิดขึ้นยังไงเขาก็เขียนมาเองเสร็จสับ
0: เพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านได้เห็นภาพเรามีภาพที่คุณพ่อคุณแม่ก็น่ารักมากบันทึกเอาไว้ด้วยว่าลูกสาวเนี่ยมาหาข้อมูลแล้วก็ขอเหตุผลเนี่ยให้เหตุผลเนี่ยในการที่จะขอเล่นเกมนี้ยังไงบันทึกเอาไว้ด้วยเราไปชมกันครับ
1: เน่ดูสิ
2: Here we have all the things. It's the bad things. The good things that how we don't go books. The bad things. So the good things, it's about the good. So here, it's about pretend we learned it.
1: Mm-hmm.
2: That means it, if there's lots of good things, means it's good.
3: Can you show me what the good things?
2: Say, number one, it's creative. Of course it is.
1: Mm-hmm.
2: It has...creative.
3: Because
2: we can do like build those, build these, and build lots of things.
1: Mm-hmm.
2: Next, it is fun. Of course it's fun. Why won't we load it if it wasn't fun? So we have to load it if it's fun.
0: ยังไม่ได้ฟังในส่วนของ bad opinion เลย bad things about.This game
1: มีอะไรบ้าง
0: จริงๆในนั้นมันมี bad things ด้วยแต่ว่าเวลามันสั้นไหนหนูบอกซิว่าข้อเสียของเกมนี้มันคืออะไรบ้างคะ
2: ติด
0: ข้อเสียติดและอะไรอีกคะ
2: มันมีแบบช่องแชทที่จะคุยกับใครก็ได
0: ้เป็นข้อเสียเหรอคะเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าถ้าเราไปคุยกับคนที่ไม่รู้จักอ่ะ
4: เราก็จะไม่รู้ว่าเขาคือใครแบบนี้แล้วมันก็มีสแกมเมอร์

0: อาจจะมีคนไม่หวังดีกับเราใช่ไหมเออหลอกเราหลอกเราผ่านทางช่องทางที่พูดคุยก็ได้แล้วมีอะไรอีกคะ
1: แล้วพี่ก็จะชอบมาบอกว่าอู้เล่นไม่เก่งเล่นไม่เก่ง
2: มีคนอาจจะมาบูลลี
0: ่บอกว่าเราเล่นไม่เก่งอีกด้วยโอ้มีข้อเสียตกลงข้อดีหรือข้อเสียเยอะกว่ากันคะ
1: ข้อดีค่ะข้อเสียมีแค่ครึ่งทาง
0: อ๋อข้อเสียมีครึ่งทาง
2: ข้อดีเยอะมาก
0: คุณแม่ครับหลังจากที่ลูกทำแบบนั้นคือคุณแม่ไม่ยอมให้เล่นเก
2: ม
0: ใช่ไหมครับลูกก็เอาเกมเนี่ยนี่คือเกมนี้เลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะเขาก็ไปเขียนข้อดีข้อเสียมากล่อม
0: ให้คุณแม่สุดท้ายคุณแม่อนุญาตไหมครับ
2: ก็ตอนนั้นใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็ไปดูมันเป็นยังไงเพราะเราไม่รู้จักเราก็ไปลองแบบให้เขาโหลดให้ดูลองนั่งอยู่กับเขาเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: พ่อดูด้วย
2: แล้วก
3: ็ดูด้วยครับ
2: คือเอาจริงเราก็ไม่ได้รู้สึกพร้อมแต่เรารู้สึกว่าพลังงานของการที่แบบเขาอยากได้สิ่งนี้แล้วเขาศึกษาเขาหาข้อมูลเขาแบบ put effort ที่เขาพยายามที่จะ convince เราทำให้เราเชื่อว่าเขาควรจะถูกอนุญาตเนี่ยคือโดยส่วนตัวพี่รู้สึกว่าอันนี้เป็นพลังงานที่เราต้องรักษาไว
0: ้
2: เราก็คิดว่าเออเราก็ลองดูเราก็ลองให้เขาลองแล้วเราแน่ใจว่าเราก็จะคอย monitor ข้อดีข้อเสีย
0: ก่อนที่จะให้ลองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดลูกเขียนจดหมายมาหาคุณพ่อคุณแม่ก็มีวิธีการตอบจดหมายกลับไปหาลูกเช่นเดียวกันนะครับไปชมกันครับว่าคุณพ่อคุณแม่ตอบยังไงครับ
1: เกมเรียก
0: ครับ
1: โลบ
0: ็อกโล
1: บ็อกเบเน่ลูกรักมามีกับแดดดี้ภูมิใจมากที่เบเน่เป็นเด็กดีที่มีเหตุผลรู้จักคิดและพิจารณาข้อดีและข้อเสียของสิ่งต่างๆมามีกับแดดดี้รู้ว่าเบเน่อยากเล่นเกม Roblox มากๆเพราะมันสนุกและเพื่อนๆก็เล่นกันอย่างไรก็ตามเกมออนไลน์ที่เป็นสิ่งที่มามีกับแดดดี้เป็นห่วงเพราะมันติดได้ง่ายมากะอะไรนะ
2: มาม
1: ีการคุยกับคนที่ไม่รู้จักได้และถ้าติดก็คงทำให้เราต้องใช้เวลาไปกับการเล่นที่มากเกินไป
2: โย่เย่โย่เย
0: ่ที่ผมเห็นมากกว่านั้นของการพูดคุยของคุณพ่อคุณแม่ผ่านจดหมายเนี่ยมันคือการให้เวลากับลูกในการที่จะอธิบายคือคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าสิ่งนี้มันไม่ดีไม่เล่นไม่ให้เล่นยังไงก็ไม่ให้เล่นแต่ไม่ได้ให้เหตุผลเขาหรือว่าให้เล่นแล้วควรจะต้องดูแลยังไงก็ไม่ได้ให้เหตุผลเขาแต่ว่าการยอมเสียเวลาเขียนจดหมาย2หน้ากระดาษของคุณพ่อคุณแม่กับแค่เรื่องเหตุผลเรื่องเดียวเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเป็นการให้เวลาและให้ความสำคัญกับลูกมากจริงๆมันคือนัยยะนั้นใช่ไหมครับ
2: ค่ะก็เราอยากให้เขาเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับความต้องการของเขาถึงแม้ว่าความต้องการของเขาเนี่ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกหวั่นไหวกังวลแต่ว่าเราก็เชื่อว่าเราจะให้พื้นที่เขาที่เขาจะได้ทดลองให้เขาได้เติบโตแล้วก็เราอยากให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาได้ลงแรงทำมันตลอดมาในเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องการดูหน้าจออะไรก็ตามเนี่ยเรามองเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วเราให้คุณค่ากับมัน
0: ทำไมคุณแม่ถึงเลือกใช้วิธีการเขียนจดหมายแทนการบอกด้วยคำพูดไปเลยครับ
2: ก็คิดว่าอยากให้เขาได้แบบได้อ่านมันนะคะเวลาที่มันเขียนออกมาเป็นตัวหนังสืออะรู้สึกว่ามันแบบมันทำให้เขาอยู่กับมันได้ชัดแล้วก็ให้คุณค่ากับความต้องการคิดว่าอันนั้นเป็นใจความสำคัญของจดหมาย
0: คุณพ่อครับ
3: ครับ
0: เมื่อกี้ที่ให้คุณพ่อนึกไว้คุณหมอเบนซ์ว่ามันมีหลายอย่างที่คุณหมอบางครั้งก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอะไรครับ
3: อ๋อบางส่วนใหญ่อะเห็นด้วยอยู่แล้วครับเพราะว่าหลักการเนี่ยเราเห็นด้วยคืออย่างเรื่อง positive parenting อะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่พอได้ยินปุ๊บเพราะจริงๆได้ยินครั้งแรกก็จากภรรยานี่แหละครับในเรื่องของการเลี้ยงลูกเชิงบวกเนี่ยคือแต่ก่อนเราอาจจะไม่ได้เคยรู้มีแบบการเรียนการสอนตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์หรือนิสิตแพทย์อะไรก็ไม่ได้มีเรื่องนี้โดยละเอียดอยู่แล้วแต่ว่าพอได้ยินปุ๊บก็รู้สึกว่ามันเป็นเหตุเป็นผลที่เราชอบอยู่แล้วมันคล้ายๆมันเป็นสันติวิธีเหมือนกับการที่เราอยากจะให้ใครที่ทําอะไรให้เราสักอย่างนึงเนี่ยทําให้เขาทําด้วยความรักเนี่ยมันย่อมดีกว่าให้เขาทําด้วยความกลัวอะไรแบบ
0: ให้เขาทําด้วยความเข้าใจ
3: ด้วยความรักความเข้าใจเรา

0: ดีกว่ากลัวทำไปเพราะว่ากลัวเราจะลงโทษหรือว่าอย่างเจ้านายบางคนอะไรแบบนี้ครับผมคิดว่าจริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้กับแค่เลี้ยงลูกด้วยกับผู้ร่วมงานหรือว่ากับทุกๆคนเพราะนั้นจริงๆโดยหลักการด้วยอยู่แล้วแต่ว่าที่บอกบางทีไม่เห็นด้วยอย่างเช่นรายละเอียดเล็กน้อยเช่นบางทีเขาต่อรองว่าเขาเราจะให้เขาทำสิ่งนี้แต่เขาอยากจะขอทำสิ่งนี้ก่อนเช่นเล่นอะไรของเขาให้ครบก่อนแล้วก็ค่อยมาทำการบ้านอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะอาจจะเป็นด้วยผู้ชายอาจจะแบบก็ไม่ค่อยซีเรียสโอเคงั้นเดี๋ยวเล่นอันนี้ให้จบไปก่อนแล้วก็ค่อยมาทำนี้ละกันอะไรเงี้ยแต่บางทีคุณแม่เขาก็จะแบบว่าไม่ได้คือต้องถูกลำดับอะครับคือหมายถึงว่ามันเหมือนเป็นการฝึกความรับผิดชอบว่าแบบต้องทำวันนี้ก่อนแล้วค่อยไปทำของที่ตัวเองสนุก
1: แสดงว่าคุณหมอเบนซ์เนี่ยจะโดนคุณหมอโอดุประจำเลยว่าคุณหมอสปอยลูกตามใจลูกใช่ไหมครับ
0: เหมือนเข้าคลาสทุกวันเลยครับ
2: คือแบบเขาก็จะรู้ว่าพ่อเนี่ยตามใจแม่เนี่ยก็จะแบบสดเขาลืมล่าสุด
3: ถามพ่อ
2: แต่ว่าโชคดีคือพี่เบนเนี่ยหลักการเขาได้แล้วเขาก็จะไม่ได้แบบเป็นแบบใจดีแล้วก็ขัดกับเราคือเขาก็พยายามจะไปทางส่วนใหญ่เป็นทางเดียวกันงั้นลูกก็เลยไม่ยากแต่ว่าเขาก็จะรู้ว่ากับพ่อเนี่ยง่ายก็คืออย่างบางทีล่าสุดอย่างเงี้ยคือเขาเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำแล้วเขาก็ลืมเอาผ้าเช็ดตัวเข้าไปแล้วก็บอกว่าเขาก็ตะโกนมามีเอาผ้าเช็ดตัวให้หน่อยเราก็อยากให้ฝึกว่าก็เดินออกมาเอาก็จะได้แบบไม่ใช่แบบให้คนหยิบเข้าไปให้ตลอดเราก็บอกไปเนี่ยเดินออกมาเอาเองเลยลูกอะไรเงี้ยพักหนึ่งก็ตะโกนเรียกดัดดี้เอาผ้าเช็ดตัวให้หน่อยพ่อก็วิ่งเลยค่ะ
1: ลูกสาวว่า
2: ก็จะแบบนี่ลูกอะไรเงี้ยไม่ไปเนี่ยหันมาเธอยักหน้ากับแม่แบบเป็นไงล่าอะไรเงี
1: ้ยแล้วจริงๆแล้วในเชิงของวิชาการที่เมื่อสักครู่กำลังพูดถึงเรื่องของ positive parenting เนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงใจความสำคัญของมันคือมันละเอียดอ่อนมากนะ
2: คือ
1: มันลึกซึ้งอ่ะผมว่าไอ้เรื่องของการที่จะบอกว่าเลี้ยงลูกในเชิงบวกเน
2: ี่
1: ยผมฟังตอนนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจ 100% เลยว่าจริงๆแล้วคือแค่พูดในการสนทนาการให้เหตุผลหรือการอธิบายเขาด้วยเหตุผลแต่เพียงเดียวหรือว่ามันมีอย่างอื่นประกอบด้วย
2: จริงๆคีย์เวิร์ดของมันเนี่ยที่สรุปได้จริงๆก็คือการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับเด็กคือ
1: คำว่าเชิงบวกหมายความว่ายังไงบ้างครับ
2: ก็คือเป็นคนที่เขารักอะค่ะส่งภาษารักที่เป็นภาษาที่เป็นเลิฟแลงเกวจของเขาก็อันนึงที่สำคัญคือการมีเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพราะสุดท้ายเนี่ยจริงๆการอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ต้องอาศัยเรื่องความกลัวหรือเรื่องอำนาจค่ะความสัมพันธ์ที่ดีหรือความรักที่ดีเนี่ยมันทำให้โฟลว์แล้วก็มันทำให้ไปด้วยกันความต้องการของเราเขาก็จะมองเห็นอันที่สองคือมันเป็นเรื่องของการฝึกวินัยเชิงบวกก็คือการฝึกวินัยเชิงบวกก็คือเนี้ยค่ะการทำให้สมองส่วนเหตุผลทำงานเพราะว่าวินัยที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความกลัววินัยที่แท้จริงมันเกิดจากการควบคุมตัวเองด้วยความเข้าใจเหตุผลข้างในอีกอันนึงก็คือเรื่องของการสื่อสารเชิงบวกเราจะสื่อสารยังไงที่จะให้เขารู้สึกว่าเขาอยากทํามันเราจะสื่อสารยังไงให้เขาเข้าใจความรู้สึกของเราความต้องการของเราการสื่อสารแบบที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้แบบการสื่อสารแบบ you message ตลอดเวลาเนี่ยเราทำไมถึงยังไม่ทำกันบ้านอย่างเงี้ยมันก็เป็น you message คือทำไมอ
3: ยากให้หนูทำกันบ้าน
2: I message ต้องพูดว่าอะไรนะคะลูก
3: แม่อยากให้หนูทำกันบ้าน
2: แม่อยากให้หนูทำกันบ้านคือพูดสิ่งที่เป็นการสื่อสารเชิงบวกมันเป็นพูดเรื่องความรู้สึกความต้องการของเราแล้วมันทำให้คนฟังเนี่ยฟังแล้วต่อต้านน้อยกว่า
1: I message กับ you message ตกลงควรตอบว่า
2: ควรจะพูด I message
1: I message ไม่ใช่ you message
2: ใช่ okay. แต่การสื่อสารที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยเราใช้ you message ตลอดเวลาทำไมโทรไปไม่รับอย่างเงี้ยเราก็กำลังแบบ
1: แล้วถ้าเป็น I message
2: แม่ติดต่อหนูไม่ได้เลยความหมายมันเหมือนกันเลยนะคะแต่เวลาที่เราฟังแล้วเรารู้สึกต่างก
1: ัน ไม่เบลมคำพูดนั้นต้องไม่โทษความผิดหรือเป็นการว่าความผิดของใคร
2: เพราะว่า
1: ปฏิกิริยาที่คุณหมอสอน
2: เขาจะตอบโต้เนี่ยค่ะมันก็หลักๆของการเลี้ยงลูกเชิงบวกอ่ะมันก็คือ3เรื่องหลักๆนี
1: ้คุณหมอแอบเคยลองทำไหมแบบผิดทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ย
2: เอ้ยตัวเองก็ทำค่ะมามีก็ทำไม่ได้ตามทฤษฎี
0: ด้วยความเคยชินอะไรเงี้ย
2: เ
0: ช
2: ่
0: นแบบเฮ้ยทำไมยังไม่กินข้าวอีกลูกอะไรเงี้ยคือมันหลังเราพูดอย่างเงี้ยทำไมยังไม่กินข้าวอีกป่านนี้อย่างเงี้ยครับจริงๆเราไม่ได้ต้องการคำตอบคือเรากำลังบอกใช่ครับบอกว่าเราอยากให้เขากินข้าวได้แล้ว
1: แล้วอย่างไรปฏิกิริยาเขาตอบโต้เป็นแบบที่คุณหมอบอกเลยทันทีไหม
0: ก็บางทีก็เป็นอย่างนั้นใช่ซึ่งเราก็สังเกตได้ว่าแบบ
1: แสดงว่าจริงแฟกต์ที่คุณหมอพู

0: พิสูจน์ได้จริง
1: เพราะว่ากับผู้ใหญ่ก็เป็นผมคิดว่า
2: วิทยาศาสตร์ความยากเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การที่เราไม่เข้าใจทฤษฎีแต่ความยากคือเราสติดีไม่พองั้นเนี่ยเรียนไม่เพราะว่าจริงๆอ่ะเป็นคนเขียนสอนเรื่องการเลี้ยงลูกนะคะแต่ถึงเวลาเนี่ยเราก็ยังมีหลุดบ่อย
0: ๆกับลูกเองหลุดไหมคร
2: ับกับลูกก็หลุดค่ะคือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่เย็นโดยพื้นคือเป็นคนที่แบบไม่ได้รู้ศาสตร์อะไรมากมายไม่ได้เรียนแต่ว่าโตมาแบบคนที
0: ่สายชิล
2: แล้วคุณย่าก็เป็นคนที่แบบใจเย็นแม้คุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่เย็นแบบเป็นธรรมชาติหมอเนี่ยเป็นคนที่จริงๆอ่ะโตมาแบบร้อนคือคุณแม่ก็เป็นคนใจร้อนหมอเองเนี่ยก็เป็นคนใจร้อนเป็นคนชอบทําอะไรเร็วเป็นคนคิดไวงั้นการเลี้ยงลูกจริงๆนะมันคือการพัฒนาตัวตนอย่างมากเพราะว่าเราต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้เราแบบให้เราเย็นให้ได้ถ้าเราอยากให้ได้ลูกที่แบบเขาเข้าใจว่าต้องใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์เนี่ยงั้นมันก็ฝึกตัวเองจริงๆไม่ได้เป็นคนที่แบบถ้าเทียบกันเนี่ยเบนนี่จะเห็นเลยว่าพ่อเย็นกว่าแม่ร้อนกว่างั้นมันเป็นสิ่งที่เราก็ฝึกตัวเองอยู่ตลอดเวลา
0: ย้อนกลับไปครับคุณหมอในวัยเด็กที่เมื่อกี้คุณหมอก็พูดแล้วว่าเติบโตมาหรือว่ามีวิธีการถูกเลี้ยงมาอีกแบบหนึ่งมันแตกต่างกันเยอะกับวิธีการที่คุณหมอเลี้ยงลูกคุณหมอหรือว่าเด็กสมัยนี้ไหมคร
2: ับ ก็เด็กๆก็ถูกตีค่ะก็ถูกตีถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามภาษา
0: แต่คุณหมอก็ได้ดีนะก็ประสบความสำเร็จตาม
2: แต่มันมีสิ่งที่เราแลกไปค่ะ
0: อะไรบ้างครับ
2: จริงๆก็เป็นคนใจร้อนเป็นคนที่แบบปีดง่ายด้วยเป็นคนที่แบบหงุดหงิดง่ายคืออันนี้คิดว่ามันเป็นอันที่มันแบบมันสะท้อนเห็นชัดแล้วก็จริงๆคุณพ่อเป็นคนใจเย็นแล้วคุณพ่อไม่เคยตีเลยคุณแม่ก็จะอารมณ์ร้อนหน่อยและสำคัญคือเราก็ได้สิ่งนั้นมาจากคุณแม่ที่เลี้ยงดูเรา
0: ผมได้ยินมาว่าคุณแม่ของคุณหมอเนี่ยครับเลี้ยงคุณหมอมาอีกแบบนึงแต่ปัจจุบันนี้คุณแม่ก็เป็นแฟนคลับของเพจของคุณหมอแล้วก็ติดตามโดยตลอด
2: แชร์ทุกโพส
0: แชร์ทุกโพสแล้วก็เหมือนท่านก็เข้าใจในมุมมองการเลี้ยงในแบบสมัยใหม
2: ่
0: ที่อาจจะแตกต่างจากสมัยของท่านโดยสิ้นเชิงน
2: ะ
0: แต่ท่านก็เข้าใจด้วยซึ่งวันนี้เราไปเก็บเสียงของคุณแม่คุณหมอไว้ด้วยไปดูกันครับว่าวัฒนธรรมในการเลี้ยงดูในแบบอดีตที่เลี้ยงคุณหมอมากับปัจจุบันนี้แตกต่างกันอย่างไรแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างเชิญรับฟังครับ
3: หมอโอเป็นเด็กที่น่ารักเลี้ยงง่ายเป็นเด็กรักเรียนกับแม่เขาจะต่อต้านกับพ่อเขาจะเข้าใจพ่อพ่อแม่ใช้เหมือนแม่เนี่ยคนโบราณใช้ชอบเผด็จการว่าเป็นไม่เคยตีลูกอ่ะก็จะสอนมากกว่าพี่น้องต้องรักกันนะเราเป็นพี่เราอย่างนี้อย่างนี้ก็จะบอกเขาพี่ให้เสียสละไงซึ่งตอนนี้ไม่ได้นะเรามาอ่านเพจที่เรารู้แล้ว ทุกคนมีสิทธิเรียนรู้เราก็ยอมรับก็เหมือนยอมรับไงฮะว่าการเรียนรู้แบบสมัยอย่างเงี้ยถูกต้องเรายังคิดเสมอว่ายังเคยพูดเพื่อนๆนะเราสมัยนี้นะถ้าเรามาเรียนรู้อย่างสมัยก่อนเป็นไปไม่ได้หนึ่งเด็กก็ไม่ยอมรับก็จะกลายเป็นเด็กที่จะดีจะกลายเป็นดื้อเพราะต่อต้านกับเราแน่เพราะถ้าเราหลักการนั้นมาใช้แม้แต่ลูกคนกลางอ่ะเขาก็เลี้ยงหลานแม่มีลูกคนเป็นลูกคนกลางนะเขาเลี้ยงตามที่น้องโอสอนเขียนเพจหมดเลยเขานั้นไปสอนหมดเลยต้องใจเย็นต้องหนักแน่นต้องไอ้นั่นกับลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็ข้ามพ้นนั้นมาเลยมาได้แล้วเวลานี้เขาก็เป็นเด็กฉลาดแล้วก็เข้าใจอ่ะแต่ซึ่งตอนนั้นถ้าเราใช้อารมณ์ต่ออารมณ์นะเราก็ได้เด็กก้าวล้ามาคนหนึ่งกับการเลี้ยงหลานมีหลุดไหมกับการเป็นยายสมัยก่อนกับสมัยนี้เหรอฮะหลุดค่ะหลุดแต่พอเราหลุดปุ๊บเราก็กลับมาเร็วเหมือนทุกทีถ้าเราหลุดเราก็จะอารมณ์ของเราไปเรื่อยๆเหมือนการมีการเอาชนะเกิดขึ้นแต่ณเวลาพอเราหลุดปุ๊บเราก็จะหยุดว่าอย่างนี้อย่างนี้เด็กวัยนี้ต้องอย่างนี้เราจะไม่ใช่อารมณ์ไปใส่เขาเราก็ต้องอดทนเราเงียบแล้วเราก็จะคุยด้วยเหตุผลกับเขาไปซึ่งก่อนเนี้ยเราจะไม่ค่อยมีตัวเนี้ยคือสมมติว่าเบเน่ดื้ออะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะดุลูกสมัยก่อนถ้าเราจะดุเป็นหลานเนี่ยเราคงจะนิสัยเราเดินมาดุใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เราก็จะเอาที่เราอ่านจากเพจแม่เข้ามาสอนคือเบเน่เนี่ยจะเป็นคนที่ว่าเขาเป็นคนตรงเวลาถูกแม่ให้ตั้งเวลาสมมติเขาจะเล่น iPad เนี่ยเขาจะบอกคุณยายตั้งเวลาเขาเพราะเขาทำการบ้านไปแล้ว10หน้าเขาได้ครึ่งชั่วโมงเขาจะตั้งครึ่งชั่วโมงพอเวลาแต่จริงๆแล้วว่าเราตั้งเกินให้เขานิดนึงเกินให้หลานเพราะเราก็รู้แล้วใช่ไหมตั้งเกินให้เขา

0: จริงๆแล้วแต่หลังๆเนี่ยเขาเริ่มจะหลอยกับเราเกินเองเราก็จะบอกว่าเมเน่ทำอย่างเงี้ยคุณยายไม่ชอบเพราะถ้าเดี๋ยวคุณแม่มาถามอ่ะคุณยายจะตอบยังไงเราก็จะถือว่าคุณยายถือศีล5ถ้าหนูมาเล่นเกินอย่างเงี้ยแม่ถามยายต้องตอบความจริงนะว่าหนูเกินมาบอกให้ยายช่วยไม่ได้เนี่ยเขาก็จะฟังเฉยๆแป๊บนึงแต่สักพักเราก็พูดแค่นี้เขาก็จะลุกขึ้นไปปิดแค่นี้เอง
1: นั่นคือเสียงของคุณยายของเบเน่นะครับหรือว่าคุณแม่ของคุณหมอนั่นเองกลับมาถึงเรื่องของปัญหาของวัยรุ่นโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันสิ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบส่งเข้ามาปรึกษาคุณหมอในเพจเนี่ยครับมีเรื่องอะไรบ้างครับ
2: ก็อาจจะมี
1: เป็นเด็กๆส่งมาเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ส่งมาคร
2: ับมีทั้งเด็กๆแล้วก็มีทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ถ้าลูกเล็กๆก็จะเป็นเรื่องการจัดการอารมณ์เขาก็จะแบบไม่รู้ต้องทำยังไงลูกโวยวายลูกร้องไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีก็เป็นลูกอารมณ์รุนแรงเนาะแล้วก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะเป็นพ่อแม่ก็จะมีความกังวลเรื่องภาวะซึมเศร้าเนี่ยจะเยอะ
1: มีคนเคยถามในรายการเรานะไอ้เรื่องของการจัดการอารมณ์เนี่ยคือเขาบอกว่าไม่ใช่จัดการอารมณ์ลูกนะ
2: จัดการอารมณ์ตัวเอง
1: อารมณ์ตัวเองเนี่ยคือทนไม่ไหวแล้วจะทำยังไงให้เราใจเย็นลงอย่างนี้คุณหมอจะตอบว่าไงครับ
2: ก็จริงๆการมีอารมณ์ของเรามันมีที่มาค่ะมันไม่ได้อยู่ดีๆก็เกิดอารมณ์มันเกิดจากการที่เราเห็นบางอย่างที่กระตุ้นแล้วเรามีมุมมองต่อสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องปรับก่อนเลยก็คือมุมมองที่เรามีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเวลาที่เรามองเด็กเล็กแล้วเราก็มองว่าเขาดื้อเอาแต่ใจเนี่ยอารมณ์เราก็จะมาแบบพุ่งพล่านแต่ถ้าเรามองว่าลูกกำลังสื่อสารกับเราว่าเขากำลังไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการที่เขาอยากได้เนี่ยเขาแค่จัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้เราจะเข้าไปแบบที่เรารู้สึกว่าเราอยากช่วยลูกมากกว่าที่เราจะเข้าไปแบบโมโหลูกโกรธลูกหรือทำโทษลูก
1: คือเปลี่ยนทัศนคติด้วยกันทำความตั้งคำถามว่าทำไมเป็นหลักก่อนว่าทำไมลูกถึงมีพฤติกรรมแบบนี้
2: หาสาเหตุเข้าใจว่าสมองเขาทำได้แค่นี้ค่ะเขายังสื่อสารไม่เก่งเขายังจัดการตัวเองไม่ได้เขาก็จะมีอารมณ์ง่ายเป็นธรรมดาสมองมันเป็นแบบนั้น
1: เมื่อไหร่เราเข้าใจเราจะควบคุมอารมณ์ของเราได้ทันที
2: เราก็จะเย็นลงเพราะเราจะมองสิ่งที่เขาเป็นด้วยความเข้าใจธรรมชาติเขามากขึ้นพ่อแม่เนี่ยหลายครั้งก็อาจจะไม่เข้าใจว่าธรรมชาติเด็กก็เป็นแบบนี้หลายคนก็คาดหวังกับลูกเยอะหลายคนก็อยากให้ลูกเป็นเด็กอารมณ์ดีใจเย็นแล้วยิ่งความคาดหวังตรงนั้นมันยิ่งเยอะเนี่ยมันยิ่งทำให้ตัวเขาเนี่ยแหละที่มันทนไม่ได้กับพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของลูกงั้นก็ปรับเรื่องความคาดหวังมองเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เขาก็ยังพัฒนาไม่เต็มที่แล้วเขาก็ต้องการโอกาสแล้วก็ต้องการคนที่จะช่วยเขาพัฒนา
1: แต่ที่เราคุยกันอยู่นี่คือปฐมวัยทั้งนั้นเลย
2: ค
1: ือโดยเคสหลายๆอย่างที่ว่าเนี่ยคือเหมือนหลายๆคนก็จะบอกว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาเนี่ยคือแน่นอนแหละครับมันเกิดจากการสะสมในช่วงปฐมวัยและนำพาไปสู่การเติบโตในช่วงของวัยรุ่นที่มันผลิดอกออกผลมาจากการปลูกต้นกล้าในตอนปฐมวัยหลายคนบอกว่าทำไงดีล่ะคุณหมอก็เนื่องจากว่าคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นไอตอนปฐมวัยเนี่ยแก้ไม่ทันแล้วแต่ตอนนี้ปัญหาหนักเหลือเกินติดเพื่อนหรือหลายๆอย่างที่เป็นพฤติกรรมที่เรารู้ว่าลูกกำลังสุ่มเสี่ยงอยู่เนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
2: ค่ะอันหนึ่งในที่หมอบอกเสมอก็คือภาษาอังกฤษมันจะมีคำแบบที่เราพยายามใช้ให้จำง่ายเนาะก็คือ connect ก่อนที่จะไป correct เนาะภาษาไทยเราใช้ว่าต่อติดกับลูกก่อนที่จะตักเตือนแปลว่าเราแทบพูดอะไรไม่ได้ถ้าสายสัมพันธ์นั้นไม่ดีแล้ววัยรุ่นเนี่ยมันเป็นวัยที่เราแทบจะสอนเขาได้ยากละเพราะว่าเขาจะเริ่มเติบโตฟังคนอื่นฟังเพื่อนฟังสื่อนะคะมากกว่าพ่อแม่มันแต่ยังไงก็ตามมนุษย์พัฒนาตัวเองตลอดชีวิตงั้นเนี่ยเรากลับมาทำเรื่องสายสัมพันธ์ให้ดีก่อนพ่อแม่หลายคนเนี่ยยิ่งลูกแบบออกนอกลูกนอกทางยิ่งไปใช้อำนาจยิ่งไปใช้การแบบบังคับยิ่งไปใช้การทำให้กลัวเนี่ยมันยิ่งทำให้เรากับเขาเนี่ยไม่มีสิ่งที่มันเชื่อมโยงถึงกันกลับมาทำสายสัมพันธ์ให้ดีก่อน
1: เริ่มต้นได้ยังไงครับเช่น
2: ขึ้นกับแต่ละบ้านเลยค่ะสมมุติว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันสั่นคลอนเพราะว่าเราไม่เคยดูแลเขามาอย่างดีคุยกับลูกขอโทษลูกชี้แจงให้ลูกเข้าใจความจำเป็นคือเริ่มได้

0: อันที่ทำให้เขารู้ว่าตรงเนี้ยเขาก็คือคนที่เรารักแหละถ้าเราเคยลงโทษเขารุนแรงทำให้เขามีบาดแผลทำให้เขารู้สึกไม่ชอบเราอ่ะให้กลับมาคอนเนคกับเขาก่อนว่าเราอยากรับฟังเขาว่าเขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาตอนนี้เริ่มที่ความสัมพันธ์ก่อนที่จะไปแก้ไขอะไร
1: เชื่อมกันก่อนต่อให้ติดก่
0: อ
1: นที่จะต่อว่า
0: ก่อนที่จะตักเตือนหรือ
1: ก่อนที่จะตักเตือนมีคุณผู้ชมมานั่งฟังอยู่หลายท่านมีใครมีคำถามเพิ่มเติมเชิญเลยนะครับเชิญครับ
2: ถ้าสมมุติว่าลูกทำผิดร้ายแรงแล้วเขากล้าที่จะมาเล่าให้เราฟังเราควรจะมีวิธีจัดการกับอารมณ์โกรธของเราอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะก็อันดับแรกคือจัดการตัวเองก่อนนะคะอันดับแรกเลยก็คือให้รู้เลยว่าเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่บอกเราว่าเราเป็นแม่ที่ดีมากเลยค่ะวันที่เขาเจออะไรที่แย่วันที่เขาเจออะไรที่มันเขารู้ว่ามันไม่ดีอ่ะแต่เขารู้ว่ามีคนคนหนึ่งที่พร้อมจะอยู่กับเขาตรงนั้นเนี่ยคือการส่งสัญญาณมาถึงเราว่าเขารักเราแล้วเขาก็เห็นเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยก็ขอบคุณลูกขอบคุณที่เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังค่ะเดียวกันเหตุผลก็คือเหตุผลถูกผิดก็คือถูกผิดเนาะหมอคิดว่าก็คุยกับลูกแทนที่จะด่าเขาเนี่ยก็คุยกับเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นหาสาเหตุของการกระทำหาที่มาของสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วก็ถามเขาว่าเขาจะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงแทนการไปด่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เหลือใครเราก็ไม่เข้าใจเขาเราก็ไม่รับฟังค่ะหมอคิดว่าก็รับฟังแล้วก็ชวนเขาคุยถึงทางแก้ปัญหาม
1: ีคำถามเพิ่มไหมครับ
3: อยากถามน้องเบเน่
1: ค่ะ
3: น้องเคยทำอะไรผิดไหมคะ
1: ทำอะไรผิดคะ
4: ก็บางทีก็เล่นเกินเวลา
1: แล้วทำไงคุณแม่ลงโทษไหม
0: คุณแม่ลงโทษไหมคะ
4: เขาก็จะแบบวันนี้งดไป1วันวันต่อไปก็3วันวันต่อไปก็5วันวันต่อไปก็7วันแล้วก็ไปเรื่อย
1: ๆโดนงดเล่น7วัน
0: ยังไม่ถึงไงยังไม่ถึงตอนนี้มากสุดเท่าไหร่นะลูก3วัน
1: หนูไม่ทรมานแย่หรอคะยอมรับเพราะว่าเราผิดเองใช่ไหมคะเอาละครับก็นี่ก็คือเรื่องราวของวิธีการเลี้ยงดูในเชิงวิชาการที่ได้จากคุณหมอโอนะครับซึ่งเป็นกุมารแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่นโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีคุณหมอศัลยกรรมกระดูกมาช่วยเสริมแบบเกรงใจคือเหมือนกับว่าคุณหมอนั่งอยู่ตรงนี้แล้วพูดอะไรไม่ได้มากอะคร
0: ับ
1: ผมร
0: ู้
1: สึกแบบนั้น
0: เต้นไม่เคยออกทีวีค่ะปกติไม
5: ่พูดไม่เก่งครับพูดไม่เก่ง
1: ก็ได้ความรู้หลายๆอย่างในแง่ของการเลี้ยงดูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้หลักเหตุผลที่จริงๆแล้วในเรื่องของหลักเหตุผลเนี่ยบางครั้งเหตุผลของเด็กกับเหตุผลของผู้ใหญ่เนี่ยบางทีผู้ใหญ่ก็มองว่าเหตุผลมันไม่เท่ากันนะครับเหตุผลของเด็กมักจะถูกมองจากผู้ใหญ่ว่าเป็นเหตุผลที่อ่อนแอกว่าเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์วุฒิภาวะหรือเรื่องสภาวะแวดล้อมที่เขาเจอมาแต่ในทางกลับกันถ้าเรารับฟังซึ่งกันและกันในฐานะของลูกกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันทำให้เกิดความรักที่เชื่อมโยงต่อกันผมชอบคีย์เวิร์ดนึงมากเลยคุณหมอบอกว่าให้ต่อให้ติดกันก่อนที่จะต่อว่าหรือว่าตักเตือนซึ่งสิ่งนี้สำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับว่าเมื่อเราเริ่มแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องของการสื่อสารมันจะง่ายมากยิ่งขึ้นเหตุผลของคุณแม่หรือของคุณพ่อมันจะเข้าไปอยู่ในหัวใจเขามากยิ่งขึ้นเขาพร้อมที่จะเปิดประตูรับฟังมากยิ่งขึ้นก็ลองดูครับลองดูสามารถลองพูดคุยหรือว่าใช้วิธีการแบบนั้นกับลูกหลานของท่านได้ไปติดตามเพจของคุณหมอนะครับกับเลี้ยงลูกนอกบ้านจะทราบถึงวิธีการเลี้ยงลูกของคุณหมอแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะเฝ้าติดตามก็คือว่าเราอยากรู้พัฒนาการของน้องเบเน่ไปเรื่อยๆว่าในแต่ละช่วงวัยแน่นอนว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเติบโตของเขาแล้วคุณแม่จะมีกลเม็ดหรือว่าวิธีใหม่ๆในการให้เหตุผลหรือสอนลูกอย่างไรรวมถึงคุณพ่อด้วยนะครับครับก็ขอบคุณคุณหมอเบนซ์คุณหมอโอแล้วก็น้องเบเน่ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: และหมดเวลาของรายการกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วแหละครับก็เราจะกลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับแต่แน่นอนแหละครับสิ่งที่สำคัญที่สุดใจความที่เหนือกว่าเรื่องของการเลี้ยง

ดูนั้นก็คือว่าสถาบันครอบครัวเราเน้นย้ำเสมอว่าเป็นสถาบันที่ดูเหมือนว่าจะเล็กๆในสังคมหรืออาจจะเล็กที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในการหล่อหลอมคนเพื่อให้คนนั้นเติบโตขึ้นมาและเมื่อคนเติบโตมาในทิศทางที่ดีคนเหล่านี้แหละครับจะเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดในการ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

ครับคุณผู้ชมชีวิตคนเมืองอยู่ในคอนโดมันก็แบบนี้แหละครับไม่ค่อยมีเวลาซื้อของเข้าบ้านสักเท่าไหร่แถมเวลาของหมดก็มักจะหมดไม่พร้อมกันครับและถ้าจะต้องรอไปซื้อทีเดียวทีละเยอะๆก็ลำบากที่จะไปหิ้วอีกนะครับเพราะว่าที่จอดรถก็ค่อนข้างไกลกับที่พักนะครับก็เรียกได้ว่าได้เจ้าเครื่องนี้แหละครับที่จะมาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าและแน่นอนครับสำหรับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับจะพาทุกท่านมารู้จักกับเจ้าเครื่องฮาร์ดแวร์ตัวนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะมาช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสั่งซื้อสินค้ารวมถึงบริการต่างๆให้ง่ายมากยิ่งขึ้นและก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดโดยเฉพาะครับแต่จะง่ายขนาดไหนและสะดวกกว่าแอปพลิเคชันรวมถึงการสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับพี่อ๋องนะครับหรือคุณพลินสงประชานะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Nasket Retail จำกัดครับ

ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็พาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับสตาร์ทอัพไทยรายล่าสุดครับที่กระโดดเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องของประสบการณ์การสั่งซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซที่ยุ่งยากและซับซ้อนนะครับให้ง่ายขึ้นด้วยการสร้างสินค้าที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับที่มีแค่หน้าจอและตัวสแกนบาร์โค้ด

0: ซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสั่งซื้อสินค้าให้ง่ายกว่าเดิมมากๆเลยนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่อ๋องนะครับหรือคุณพลินสงประชานะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทนัสเก็ตรีเทลจำกัดครับผมสวัสดีครับพี่อ๋อง
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่อ๋องเลยนะครับว่าก่อนที่พี่อ๋องจะมาทำสตาร์ทอัพที่ชื่อนัสเก็ตตัวนี้ฮะพี่อ๋องทำอะไรมาก่อนครับ
2: คือก่อนหน้านี้เรียกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในวงการออนไลน์มาตลอดเลยฮะเป็นHead of e-commerce ของร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นdirector ของ DHL Logistics ด้าน e-commerce เหมือนกันทำอยู่เรียกว่าอยู่ในวงการ e-commerce มา10ปีครับ
0: แล้วก่อนที่จะมาเป็นนัสเก็ตเนี่ยฮะหลังจากที่เรามีประสบการณ์ด้านอื่นมาเนี่ย อะไรเป็นการตัดสินใจให้กระโดดลงมาทำตัวนัสเก็ต
2: คือเราอยู่ในวงการเนี่ยเราเห็นแล้วว่าออนไลน์เนี่ยมันโตอีคอมเมิร์ซมันโตขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยมันโตแล้วมันโตเหมือนเด็กหมายถึงว่ามันโตเร็วนะแต่ว่าขนาดตลาดมันเล็กขนาดตลาดมันเล็กคือผู้คนยังจับจ่ายผ่านออฟไลน์ซะเยอะเมื่อเปรียบเทียบกับออนไลน์ออนไลน์มันโตแหละแต่มันเล็กใช่ไหมครับเราก็มีความคิดฝังหัวมาตลอดเพราะว่าอยู่ในวงการมาแบบเมื่อไหร่ตลาดมันจะใหญ่ใช่ไหมครับว่าทำยังไงนะจะให้อีคอมเมิร์ซเนี่ยมันออกมาสู่โลกจริงๆได้ข้ามเส้นจากแบบหลุดจากในจอมาสู่โลกจริงๆจับต้องได้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นความคิดที่ติดอยู่ในหัวนานแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยคือมันยังหาเทคไอเดียมันยังไม่มามันยังหาเทคโนโลยีไม่ได้แต่ว่ามีความคิดแบบถ้าเราออกมาสู่ตลาดใหญ่ได้ง่ายชนะอย่างเงี้ยนะฮะมันตลาดมันคงใหญ่ขึ้นมามากเลยครับนี่คือความคิดที่อยากทำอยู่ตลอดครับ
0: ก็เลยแล้วไอเดียมันเริ่มมาจากตอนไหนครับตอนนั้นที่บอกว่ายังไม่มีไอเดีย
2: คือที่ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าจริงๆเลยเนี่ยคืออยู่ในคอนโดนี่แหละนะครับแล้วกาแฟกระป๋องหมดผมเป็นคนกินกาแฟกระป๋องใช่ไหมครับพอหมดปุ๊บเนี่ยเราแบบโอ้แย่แล้วจะไปซื้อเมื่อไหร่ซื้อไปก็เข้าคิวเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยฮะเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเห็นบาร์โค้ดมันแบบเฮ้ยถ้าตอนนั้นเนี่ยคือสามารถสแกนบาร์โค้ดตรงหน้าตู้เย็นได้เลยน
0: ะ
2: แล้วก็กดสั่งซื้อเลยเนี่ยแล้วของก็มาส่งเนี่ยมันคงเจ๋งหน้าดูเลยอะไรเงี้ยความคิดแรกๆมาอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ในวงการเรารู้ว่าสินค้าซอร์ซิ่งยังไงจ่ายเงินลูกค้าสะดวกยังไงโลจิสติกทำยังไงคือเลยย้อนกลับไปที่ประสบการณ์ที่ตัวเองทำแต่ผมเฮ้ยมันน่าจะเป็นไปได้นะแล้วก็เริ่มทำตัวนั้นมาตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนนะฮะเริ่มทำมาเราเริ่มทำจากไอเดียนี้มาเป็นจนเป็นรูปเป็นร่างในวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้ว
0: อ๋อซึ่งออกจากงานประจำมาทำเลย
2: ใช่ก็ออกจากงานแล้วก็ว่างอยู่ราวๆ3เดือนนะฮะเพื่อตกตะกอนไอเดียว่าทำยังไงจะเอามันออกมาข้างนอกได้ให้คนที่แบบคือคนที่ไม่ใช่ไม่รู้เทคโนโลยีนะเขารู้แต่เขาขี้เกียจขี้เกียจใช้ขี้เกียจทำอะไรมีอะไรง่ายๆกว่านี้ไหมทำไมต้องล็อกอินทำไมต้องมานั่งกอกๆอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: นอกจากไอเดียที่พี่อ๋องเห็นแล้วในมุมนี้ว่าถ้าเกิดมันเพิ่มความง่ายขึ้นมาแล้วทำอะไรสักอย่างนึงมาบทมันน่าจะเวิ
2: ร
0: ์กแต่จริงๆแล้วนอกจากอันนี้พี่อ๋องเห็นโอกาสอย่างอื่นรวมถึงเรื่องเพนพอยต์
2: คือ
0: ในมุมที่จะทำให้ออกมาเป็นสนาร์ทเก็ตตัวนี้ได้
2: คือจากที่เราทำงานในรีเทลในค้าปลีกมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าคนเนี่ยย้ายมาอยู่ในคอนโดเยอะขึ้นหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า urbanization คือย้ายมาอยู่ในคอนโดเนื่องจากการจราจรอย่างเงี้ย
0: ฮะ
2: ทีนี้เรานึกภาพก็คือเวลาคนเราห้องคอนโดเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เหมือนอยู่บ้านใช่ไหมครับ
0: ใช
2: ่คนเขาจะไม่ค่อยมีพฤติกรรมที่ว่าแบบไปซื้อทิ้งของหิ้วเยอะๆ6-7ถุงขึ้นมาแล้วแบบอ้าวหิ้วมาก็เต็มโต๊ะอีกจะเก็บในตู้เย็นก็ที่ต
0: ู้
2: เย็นก็ไม่ได้ใหญ่เท่าบ้านอะไรเงี้ยฮะคนเขาก็เลยปรับพฤติกรรมโดยอัตโนมัติโดยเป็นการซื้อแพ็กเกจที่น้อยลงแต่ซื้อถี
0: ่
2: รู้ได้ไงก็รู้ว่ายอดขายนอดขายที่หน้าร้านมันหน้าร้านคอนวีเนียนหน้าคอนโดมันเติบโตเราก็เลยเห็นว่าตรงนี้คนมันต้องการนะเลขอย่างคือการเซิร์ฟคนในคอนโดเนี่ยคนในคอนโดคือคนที่มีกำลังซื้อสูงเพราะว่าเร่งรีบแบบเป็นรีบอ่ะแล้วก็มีฐานะหน่อยถึงเข้ามาอยู่ในคอนโดได้ใช่ไหมเราก็เห็นว่าเฮ้ยเขารีบสะดวกและคือด้วยการที่เขาอยู่กันหลายๆห้องเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเกิดการประหยัดจากขนาดเนี่ยเลยทำให้เขาได้บริการที่คุณภาพดีแต่ราคาไม่ต้องสูงได้นี่คือความคิดหลักๆที่เกิดขึ้นก็เลยเอาไอเดียของ Nasket เนี่ยมาทับกับลูกค้าในคอนโดมาลองให้ลูกค้าบริเวณคอนโดใช้ดูซิก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีนะคร
0: ับ ก็เรียกว่าเห็นโอกาสรวมถึงเพนพอยต์ด้วยเอามาผสมกันจากไอเดียที่เราตั้งไว้ตอนแรกแล้วมาเทสไอเดียก็เลยออกมาเป็น Nasket ตัวนี
2: ้ครับ
0: แล้วตัว Nasket จริงๆแล้วมันย่อมันมีที่มาไหมครับว่าทำไมต้องเป็นชื่อ Nasket
2: จริงๆเนี่ยก็คือมันมาจากคำว่า The Next Basketเพราะว่าใช่เดอะเน็กบาสเกตทำไมต้องบาสเกตก็คือจริงๆผมทำงานอีคอมเมิร์ซมาฮะอีคอมเมิร์ซหัวใจของมันคือแอดทูบาสเกตหรือแอดทูคาร์ทหยิบใส่ตะกร้าหยิบใส่รถเข็นแอดทูบาสเกตแล้วก็แบบเดอะเน็กบาสเกตเป็นอีกเวอร์ชันนึงของอีคอมเมิร์ซเพราะเราตั้งใจให้มันออกมาสู่โลกจริงไงมันน่าจะคูลดีนะแล้วก็โชคดีที่ว่าคำนี้มันเป็นคำที่อ่านง่ายจำง่ายอย่างเงี้ย
0: ทีนี้ผมเหมือนกับทราบมาว่าณ

0: นัสเก็ตตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัลด้าน Product Design มาจากยุโรปแล้วอเมริกาด้วย
1: เรียกว่าฝ่าฟันมาเยอะมากเรียกว่าฝ่าฟันมาเยอะมากจากไอเดียแรกโปรโตไทป์แรกที่บอกว่าไม่ต้องเข้าบ้านเลยนะ
0: เออ
1: แบบของชิ้นนี้ไม่ต้องเข้ามาในบ้านเลยนะเราเอาไปให้เทสลูกค้าไม่รับเทสอ่ะเพราะว่ามันทั้งดู
0: เ
1: สี่ยงมันเป็นเครื่องแบบแฮนด์เมดฮะส
0: ี
1: แดงๆแล้วก็เสียบปลั๊กอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นของใน lab อ่ะล
0: ู
1: กค้าก็เฮ้ยไฟจะไหม้ไฟจะช็อตเลเซอร์จะอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะจนกระทั่งวันนี้ก็คือเราก็ปรับปรุงเวอร์ชันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเวอร์ชัน9โดยที่เราได
0: ้
1: ใช่มือดีไซเนอร์ที่เป็นคนไทยนะด
0: ี
1: ไซเนอร์ที่แบบได้รางวัลระดับโลกมาเรื่อง Red Dot Design Award เนี่ยมาช่วยดีไซน์พอดีไซน์ปุ๊บเราก็เลยได้รางวัลเราก็แบบเฮ้ยดีไซน์สวยขนาดนี้ลองส่งประกวดดูไหมก็เลยเป็นก็ได้รางวัลมาจากยุโรปได้รางวัลมาจากอเมริกากลายเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยนะเป
0: ็
1: นของไทยนะชิ้นที่2ที่ได้รางวัลระดับโลกแบบนี้ฮะชิ้นแรกก็คือดีไซเนอร์คนนี้เป็นคนทำแล้วก็ชิ้นที่2ก็คือชิ้นที่เป็นของเราเองฮะ
0: ฟังแล้วก็ชักอยากจะเห็นตัวจริงแล้วนะฮะแล้วก็รวมถึงว่าวิธีการใช้งานของมันแบบที่พี่อ๋องได้เล่าให้ฟังว่ามันสะดวกมากๆเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวรบกวนพี่อ๋องช่วยไปรีวิวสินค้าอีกตัวนัสเก็ตตัวนี้ให้ดู
1: อยู่บนห้องเลยครับ
0: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย
1: ได้เชิญครับ
0: ครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่กับพี่อ๋องข้างบนนี้นะครับกับเครื่องนัสเก็ตตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันครับว่าเจ้าเครื่องนี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับในการสั่งซื้อสินค้านะครับพี่อ๋องเชิญเลยครับ
1: ก็จริงๆเนี่ยก็คือปกติของที่เราอยู่ในคอนโดหรืออยู่ที่บ้านเนี่ยของกินของใช้ก็จะเป็นของครึ่งนึงอ่ะก็เป็นของซ้ำๆเดิมๆใช่ไหมครับหลักการของนัสเก็ตก็คือทำเรื่องซ้ำให้มันง่ายสุดๆเลยยังไงนะครับก็นะครับกดจึ๊บนะครับอโค้ดที่ product ใช่ไหมครับพอกินเสร็จปุ๊บเอามาสแกนง่ายๆอย่างงี้นะก็จะเห็นชื่อสินค้าขึ้นนะครับราคาแล้วก็จำนวนที่อยากได้กี่ชิ้นปกติสั่งกี่ชิ้นนะครับแล้วกดสั่ง
0: แค่นี
1: ้
0: ก็จบ
1: แค่นี้ใช
0: ่ครับ
1: สั่งตอนเช้าเดี๋ยวตอนเย็นของก็จะมารออยู่ที่ข้างล่าง
0: รออยู่ที่ข้างล่างแล้วเราจ่ายเงินยังไง
1: จ่ายได้2แบบฮะคนคอนโดก็จะผูกบัตรเครดิตไว้ทีเดียวเลยก็ได้เหมือนเวลาเราซื้อแอปใน Apple Store เงี้ยฮะหรืออยากจะให้แฟนไปรับข้างล่างเงี้ยแฟนก็สามารถเดินไปจ่ายแบงค์จ่ายเหรียญจ่ายเงินสดหน้าตู้ก็ได้เหมือนกันข้างล่างเราก็จะมีตู้ล็อกเกอร์ที่แบบของจะได้มารอลูกค้าจะได้ไม่ต้องมารอของ
0: แล้วก็ไปรับของมา
1: แล้วก็ไปรับ
0: แต่ถ้าผูกบัตรเครดิตก็ต้องลงทะเบียนในนี
1: ้ก็
0: บ
1: ั
0: ตรเครดิตตอนแรก
1: ใช่ครั้งเดียวใช
0: ่ครับแล้วมันซื้อได้ทุกอย่างเลยมั้ยฮะที่มีบาร์โค้ดมีอะไรมั้ยฮะที่ว่าเราซื้อไม่ได้
1: ตอนนี้ก็คือของทั่วไปที่ของที่อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไหนนะฮะในกรุงเทพนะครับสามารถซื้อได้หมดแต่ถ้าสำหรับคนในคอนโดเนี่ยจากพฤติกรรมเนี่ยคนในคอนโดส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยซื้อของมาปรุงกันนะครับจะไม่ค่อยซื้อของมาปรุงกินมักจะซื้อของพร้อมทานอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นที่เรื่องครัวด้วยอย่างเงี้ยก็สามารถสั่งของสดได้แต่สั่งของสดเนี่ยอาจจะต้องนัดรับกันนัดเวลารับกันเพราะว่าของสดมันมีเรื่องแช่เย็นเรื่องอุณหภูมิเงี้ยครับ
0: ถ้าเป็นของสดคือนัดรับแต่ถ้าเป็นของทั่วไปอย่างเช่นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป
1: มันมารอของ
0: มารอ
1: สะดวกเมื่อไหร่ลงไปรับ
0: ตอนช่วง
1: ของเนี่ยคือจริงๆเนี่ยของมันมาถึงตั้งแต่ประมาณ5โมงเย็นละเพื่อเราจะได้หลบรถติดแต่เราจะบอกลูกค้าว่าของจะพร้อมตอนทุ่มหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อว่าลูกค้าจะได้ไม่ต้องมารอไม่ต้องรีบกลับบ้านค
0: ือ
1: บางทีอยากกลับ3ทุ่มของมันก็รออยู่เราก็ไม่ได้ฝากคนคือของก็อยู่ในล็อกเกอร์พร้อมเมื่อไหร่ก็ลงไปเอากลับดึกกลับ3ทุ่ม5ทุ่มรับได้หมดเลย
0: เรียกได้ว่าสแกนอะไรที่มีบาร์โค้ดก็สามารถสแกนเข้าไปได
1: ้พูดว่าอย่างนี้ดีกว่าของที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตดีกว่าคือหนังสือก็มีบาร์โค้ดแต่ว่าตอนนี้ยังสั่งหนังสือไม่ได้อย
0: ่
1: างเงี้ยของที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้เครื่องนัสเก็ตก็มีสินค้าอยู่ 50,000 รายการแล้วฮะเทียบเท่ากับห้างแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆ2ที่รวมกันฮะแล้วทุกเดือนเราก็จะมีสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามาเดือนละประมาณ 2,000 ตัว 2,000 ตัวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ
0: ครับซึ่งเรียกว่าเหมือนกับว่าพี่อ๋องก็ไปดีลกับซูเปอร์มาร์เก็ตหลายๆเจ้า
1: คือเราไปดีลกับเจ้าใหญ่ๆเจ้าหนึ่งเจ้าที่แบบมีของทั่วๆไปมีของทุกอย่างนะฮะแต่ทีนี้ก็คือมันไม่มีเจ้าไหนเลยที่สามารถครอบคุมได้ทุกอย่างใช่ดังนั้นเรามีโลจิสติกของเราเองซึ่งเป็นโลจิสติกอินโนเวชันนิดหน่อยนะครับที่จะสามารถสั่งของอะไรก็ได้ตราบใดที่มันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในกรุงเทพนะครับเราก็จะไปหารวมโลจิสติกกันมาแล้วก็มาเอามาส่งให้ลูกค้าครับ
0: นี้ถ้าสมมติว่ามีเด็กครับที่อยากจะแบบสั่งเหล้าที่ห้ามสั่งอย่างเงี้ยครับ
1: เราม
0: ีแก้ปัญหาตรงนี้ไปด้วยไหมครับ
1: ของถ้าเป็นเด็กแล้วเป็นของที่เกี่ยวกับอายุอย่างเช่นเหล้าบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้บังคับจ่ายด้วยบัตรเครดิตดังนั้นก็แปลว่าแบบถ้าเด็กจะสั่งก็จะต้องกดบัตรเครดิตแต่บัตรเครดิตมันผูกไว้อยู่แล้วใช่ไหม
0: ฮะ
1: ก็จะยิงเอสเอ็มเอสไปให้เจ้าของบัตรก็

0: แม่ก็จะรู้แล้วว่าอ่ะทำไมมีสั่งบุหรี่ทำไมมีสั่งเหล้า
1: คืออะไรถ้าตัดบัตรเครดิตเนี่ยจะยิงไปหาเจ้าของบัตร
0: คือของทุกอย่างครับที่พอลูกค้าสั่งซื้อปุ๊บมันจะยิงไปให้มันจะยิงเป็นการคอนเฟิร์มด้วยเป็นการแจ้งด้วยว่ามันมีการสั่งซื้อนะเช่นบางทีแบบเอ๊ะแอบสั่งแบรนด์สั่งโค้กมา99ชิ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ด้วยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคครับทีนี้สมมุติว่าเวลาเราสั่งซื้อสินค้าแล้วครับแล้วราคาเนี่ยมันอ้างอิงจากที่ไหนเพราะว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ละที่เนี่ยมันก็ราคาไม่เท่ากัน
0: คือต้องเรียนอย่างนี้ฮะเรื่องราคาเนี่ยสำหรับสินค้า consumer product เนี่ยเป็นเรื่องที่ราคามันไดนามิกมากมันไม่มีราคาตายตัวคือพูดง่ายๆว่า Nasdaq เนี่ยเป็นราคาตลาดเพราะว่าสินค้าที่ Tesco สินค้าที่ Villa สินค้าตัวเดียวกันราคาจะไม่เท่ากันแต่เราจะอยู่ในช่วงเนี้ยเราจะอยู่ในช่วงเนี้ยลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าแบบเฮ้ยเราจะบวกเพิ่มอะไรมากมายไม่ใช่ใช่ไม่แพงสุดไม่ถูกสุดอยู่ในราคาตลาด
1: ซึ่งนอกจากนี้แล้วยังไม่เสียค่าส่งด้วยใช่ไหมฮะ
0: คือเนื่องจากว่าใช่ครับเนื่องจากว่าเราเวลาเราขายนะไปเราขายทีนึงเราขายอย่างยกตัวอย่างที่เนี้ยขายทีนึง300ห้
1: อง
0: คือ SAS เขาก็ติดให้หมดเลยทั้งทุกห้องในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าทีนี้เราพบว่าใน300ห้องเนี่ยวันหนึ่งก็มีประมาณ30คนประมาณ 10% นะครับ30คนสั่งอะไรบางอย่างพอ30คนพอสั่งอะไรบางอย่างแล้วเรามาส่งรอบเดียวเนี่ยมันก็แชร์ค่าส่งกันได้แล้วเราก็เลยแบบไม่ต้องไปรบกวนภาระค่าส่งให้ลูกค้าอย่างเงี้ยครับ
1: ค่าส่งก็ไม่มีด้วย
0: ใช่ก็ถ้าสมมติห้องระดับ300ห้อง500ห้องอย่างเงี้ยไม่มีขั้นต่ำด้วยซ้ำ
1: เพราะว่าผมสั่งอันนี้ขวดเดียวก็มาส่ง
0: ลูกค้ารายแรกของเราสั่งโอรีโอ5บาท
1: ก็มาส่ง
0: ตอนที่เราเทสก็ได้เพราะว่าเราอยากจะทดสอบแบบนั้นก็มาส่งใช่ครับ
1: เหมือนเรียกว่าเหมือนกับว่าประหยัดจากขนาดมาส่งทีเดียวทีละเยอะๆก็ดีลกับ
0: เพราะทุกคนรวมกันทุกคนรวมกันสั่งเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยสั่งปุ๊บภายในชั่วโมงนึงมาถึงนะเราสั่งปุ๊บรอหน่อยแต่มันถูกมันไม่มีคันต่ำมันถูกแต่ว่าเพราะว่าของพวกนี้ปกติมันไม่ได้รีบใช้อยู่แล้วฮะไม่ได้รีบจะต้องรีบเอาเดี๋ยวนี้ในชั่วโมงในอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งนอกจากสั่งซื้อสินค้าแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีบริการอื่นๆอีกที่เครื่องนี้ทำได้เช่นอะไรบ้าง
0: คือเราไปนั่งสังเกตดูตอนที่เราทำว่าแบบเฮ้ยคนคอนโดไม่ได้สั่งของโกลเซอรี่อย่างเดียวนะสั่งอาหารด้วยใช่ไหมสั่งอาหารเรียกแม่บ้านเอาผ้ามาส่งแม่บ้านมันความสะอาดอย่างเงี้ยฮะเอาง่ายๆเลยนะฮะที่เราคนว้าวมากก็คือจ่ายบินจ
1: ่
0: ายบินค่าน้ำค่าไฟจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟเนี่ยก็มีบินอย่างเงี้ยฮะเอามาสแกนนะครับแล้วก็
1: 1,717บาท
0: ตัดผ่านบัตรเครดิตกดก็ตัดผ่านบัตรเครดิต
1: แค่นี้เสร็จแล้ว
0: แค่นี้ไปเลยใช่
1: แค่สแกนบาร์โค้ดแล้วกดโอเค
0: ใช่ใช่จริงๆมันก็เหมือนเป็นการจำลองพวกเคาน์เตอร์ที่เขารับชำระเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีสั่งอาหาร
1: ครับ
0: สั่งอาหารเนี่ยตอนนี้เราก็ได้มาแบบได้ความกรุณาของพาร์ทเนอร์มา2เจ้าก็คือแบบบาร์บีคิวพาซ่ายกตัวอย่างนะครับก็จะมีเมนูมาให้เลือกแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของ Nasdaq นะคือว่าคือเราไม่ได้สั่งได้ทุกอย่างนะเราเน้นแค่บอกว่าขี้เกียจสั่งอารมณ์ขี้เกียจสั่งอย่างเช่นบอกว่าเฮ้ยวันนี้กินอะไรดีอย่างเงี้ยเราหลายครั้งเราขี้เกียจคิดดังนั้นคือ Nasdaq ก็เลยคิดว่าอ่ะเมนูขายดีคืออะไรเมนูใหม่อะไรออกมาอะไรกำลังเป็นโปรโมชั่นแค่3วันเนี่ยฮะแล้วก็มีแค่นี้พอแต่ถ้าสมมติว่าแบบเฮ้ยลูกค้าอยากสั่งอยากเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ปรับโปรโมชั่นก็แบบลูกค้าโทรสั่งเลยเพราะมันมีบริการแบบนี้อยู่แล้วอย่างเง
1: ี้
0: ยของ Nasdaq คือแบบง่ายแค่นี้มีใช่ง่ายง่ายมีเมนูใหม่เมนูโปรโมชั่นเมนูขายดีแค่นี้เองอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งถ้าเกิดกดสั่งปุ๊บ
0: กดสั่งปุ๊บจะมาในชั่วโมงนึง
1: มาในชั่วโมงซึ่งเขาจะรู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหน
0: เขาก็
1: ไม่ต้องระบุเลยใช่ไหม
0: เพราะมันมีโลเคชันอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาโทรถามพี
1: ่ค
0: อนโดพี่เลี้ยวหรือยัง
1: อันนี้ง่ายกว่าการที่เราโทรสั่งเพราะเราต้องบอกว่าเราอยู่ตรงไหนด้วย
0: บอกเบอร์บอกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อันนี้สั่งอาหาร
0: แล้วมันคือ Nasdaq เน้นง่ายเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยทุกคนเน้นเร็วก็มีบริการหลายอันแล้วซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้แล้วก็เราเน้นง่ายแล้วกันแน่ง่ายแล้วก็แบบประหยัด
1: เห็นมีโฮมเซอร์วิสด้วย
0: โฮมเซอร์วิสใช่ครับเพราะว่าโฮมเซอร์วิสเนี่ยเราก็ได้พาร์ทเนอร์มา2เจ้านะครับพาร์ทนัดแค่จะเน้นทำงานกับพาร์ทเนอร์ก็คือได้ Fixie กับ Sixter Fixie เนี่ยก็คือเน้นเป็นงานที่เป็นผู้ชายเช่นแบบซ่อมแอร์ล้างรถอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานผู้ชายนะครับ Sixter เค้าก็จะเก่งเรื่องงานผู้หญิงเช่นแม่บ้านทำความสะอาดซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
1: ความง่ายก็คือเราสามารถกดเลือกได้เลยเลือกบริการ
0: ใช่ก็คือแบบแทนที่จะต้องมาโหลดเซิร์ชหาอ่านดีเทลใช่ไหมฮะเราเลือกเฉพาะเมนูที่ท็อปฮิตอ่ะก็คือตัวที่เรียกแม่บ้านอย่างเงี้ยฮะเรียกช่างมาซ่อมแอร์นะครับกดปุ๊บกดคอนเฟิร์มเดี๋ยวอีก30นาทีก็จะมีคนโทรมาหานัดหมายเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็จะง่ายกว่าที่เรา

0: เราไปกดในแอปพลิเคชันนิดนึง
1: ใช่เพราะว่าแต่ว่าที่คุณแม่ผมใช้อย่างนี้เลยนะครับใช้แบบบาร์โค้ดติดไว้ตรงตู้เย็นอย่างเงี้ยเขาติดที่บ้านติดไว้ตรงตู้เย็นแล้วก็พับเอาแม่เหล็กติดอย่างเงี้ยพอมาอ่านปุ๊บเอ้ยเอาตัวไหนแล้วก็สแกนเลยสแกนปุ๊บขึ้นชื่อ
0: แม่บ้าน2ชั่วโมง
1: กด500เดี๋ยวแม่บ้านโทรมา
0: อ๋อฮะอ
1: ย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะง่ายเข้าไปอีกนิดนึง
0: ซึ่งอันนี้ตัดเงินผ่าน
1: ได
0: ้บัตรเครดิตด้วย
1: จะเป็นตัดบัตรเครดิตใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าผมอยู่คอนโดผมอยากได้เจ้าเครื่องนี้ผมต้องทำยังไงฮะ
1: ก็
0: ขายไหมครับ
1: เราคิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเปิดขายปีหน้าน่าจะเปิดขายให้ลูกค้าทั่วไปพอเราขายให้คอนโดได้จำนวนนึงก็จะเปิดขายลูกค้าทั่วไปตอนนี้เรากำลังหาโปรโมชั่นแบบ 0% 10เดือนมาช่วยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับ
0: ราคาประมาณเท่าไหร่ครับสมมติปีหน้าผมจะซื้อเนี่ย
1: เครื่องนี้ราคาประมาณทีวีสีเครื่องนึงนะครับ7,500 อย่างเงี้ย
0: แต่ตอนนี้ยังไม่ขาย
1: ตอนนี้ยัง
0: ซึ่งตอนน
1: ี้
0: ขายแต่คอนโด
1: ใช่ครับ
0: ฮะแล้วขายคอนโดก็ราคาใกล้เคียงกัน
1: ขายคอนโดเพราะว่าเราก็มีส่วนลดเป็นเนื่องจากพอซื้อเบาเพราะไม่ได้ขายเครื่องเดียวก็ซื้อเบา
0: ขายทีเยอะๆ
1: ช่างขายทีเยอะๆใช่ครับ
0: อ๋อแต่อนาคตสมมติว่าบ้านเดี่ยวจะซื้อบ้างเป็นไปได้ไหมครับนี
1: ่บ้านเดี่ยวเนี่ยอาจจะซื้อบ้างแต่ว่าซื้อได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีบริการทุกอย่างเพราะบ้านเดี่ยวมันมีบางที่ที
0: ่
1: บริการเข้าไปไม่ถึงอย่างเงี้ยครับ
0: โอเคครับแล้วเห็นว่าติดตั้งง่ายด้วยอันนี้
1: เออใช่ใช่เพราะว่า
0: สมมติว่าได้มาปุ๊บ
1: เสียบปลั๊กอย่างเดียวเลยฮะ
0: จะทำการลงทะเบียนให้เลยรีจิสตั้งแต่แรกว่าเราอยู่ห้องไหน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับแล้วก็เสียบปลั๊ก
1: แบบมันเครื่องมันก็เบาๆอยู่แค่นี้ติดเทปกาวสองหน้าสามเอ็ม
0: สังเกตว่านี่จริงๆเบามากนะฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เนี่ย iPad เบากว่า iPad
1: เบากว่า iPad เพราะว่ามันไม่มีโลหะใช่
0: สุดท้ายมีการรีวิวอันนี้มีฟีเจอร์พิเศษอะไรไหมครับที่อยากจะนำเสนอ
1: ตอนนี้เพิ่งจะใส่ฟีเจอร์ใหม่เข้ามาฮะก็คือคุยกับหม
0: อ
1: เทเลเมดคุยกับหมอเพราะว่าบางทีแบบเฮ้ยวันนี้ตาแดงผื่นขึ้นปวดไหล่แบบอยากจะปรึกษาหมอนิดนึงว่าควรไปหาหมอนี้หรือยังเนี้ยเราก็ไปโคกับพาร์ทเนอร์สองเจ้าก็คือแบบซีด็อกเตอร์นาวก็เป็นแบบหมอเฉพาะทางที่เกี่ยวกับแบบด้านป่วยร่างกายอะไรเงี้ยแล้วก็อูก้านี่ก็แบบบางทีเครียดอยากคุยกับใครสักคนนึงแบบไม่แน่ใจกำลังคิดอย่างนี้เป็นลักษณะแบบเครียดอะฮะ
0: ครับก็หลังจากที่เราได้ขึ้นไปรีวิวตัวเครื่องนาเซตกันแล้วนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้งานง่ายจริงๆครับแล้วก็สะดวกสบายในการที่จะสั่งซื้อสินค้ารวมถึงบริการต่างๆด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็ค่อนข้างสวยงามเหมาะที่จะไปตั้งในคอนโดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแต่ที่เราเห็นทั้งหมดนะครับว่ามันใช้งานง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะรู้ครับว่ากระบวนการในการสร้างนะครับตั้งแต่ไอเดียนะครับก่อนที่มันจะมาเป็นเครื่องนี้มันง่ายเหมือนที่เราใช้งานไหมครับ
1: โหยากตรงข้ามเลยคือยากมากอย่างที่เล่าก็คือเวอร์ชั่นแรกเนี่ย เวอร์ชั่นที่2เนี่ยพอทำปุ๊บทำมา50เครื่องทิ้งทั้งล็อต
0: ทิ้งทั้ง
1: 50เครื่องเพราะว่าทำปุ๊บลูกค้าไม่แน่ใจลูกค้ากลัวเรื่องความปลอดภัยดูทรงแล้วอันตรายบางเวอร์ชั่นทำปุ๊บสแกนของใหญ่ไม่ได้บางเวอร์ชั่นทำปุ๊บแขวนไม่ได้หนักไปอะไรอย่างเงี้ยฮะคือจุดที่ยากๆเลยเนี่ยยกตัวอย่างที่เราดีไซน์มาเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเราก็ว่ามันแขวนผนังน่าจะสวยปรากฏพอผนังแบนปุ๊บลูกค้ากดแล้วเมื่อยมือ
0: มันไม่เฉียง
1: คือกว่าจะรู้ว่าเฉียงเนี่ยก็ต้องเสียตังค์ไปทำโปรโตไทป์มาเทสอย่างเงี้ย
0: แล้วต้องเฉียงขนาดไหนยังไง
1: ต้องเฉียงขนาดไหนต้องเป็นมุมกับบาร์โค้ดยังไงเพื่อที่จะสแกนได้ง่ายจุดหนึ่งที่ยากเลยคือบาร์โค้ดมันก็ตัวประมาณเท่านี้เครื่องมันก็ประมาณเท่านี้จะทำไงให้มันรวมแล้วมันสมูทมันแบนๆเรียบๆอย่างนี้อยู่ได้อย่างเงี้ยแล้วสแกนมุมไหนก็ติดเมื่อกี้คุณบูธก็ต้องสแกนแป๊บๆก็ติดใช่ไหม
0: ฮะ
1: อันนี้ไม่ง่าย
0: คือกว่าจะออกมานี้ต้องผ่านวิธีการเทส
1: ถูกใช
0: ่รวมถึงการใช้งานของคนใช้ด้วย
1: พอไปทำพอมันเป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยคือพอมันทำปุ๊บพอผิดปุ๊บทิ้งเลยมันไม่เหมือนซอฟต์แวร์ทำปุ๊บแก้เอามาใช้ใหม่ได้อย่างเงี้ย
0: แล้วทำโปรโตไทป์เป็นชิ้นๆแล้วก็ไปเทสทีละรอบ
1: ใช่ไปเทสทีละรอบก็โปรโตไทป์ก็เป็นหลักร้อยชิ้นนะฮะ
0: ก็เรียกว่ากว่าจะผ่านมาเวอร์ชัน9ที่ใช้งาน
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้พอใจสุดแล้วยังครับ
1: สำหรับผมยังตอนนี้ก็แฮปปี้กับมันมากสุดเลยนะฮะก็คือแบบว่ามันสแกนใช้ก็ได้คีย์ก็ใช้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จุดที่เราคิดค้นมาพร้อมๆกันจริงๆก็คือเราทำเครื่องแต่ว่าเครื่องเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของบริการเพราะจริงๆเนี่ยความที่มันว้าวเนี่ยมันคือระบบทั้งหมดทั้งตัวเครื่องที่ง่ายตัวซอฟต์แวร์ที่ง่ายตัวสินค้าที่โดนใจการจุดรับของที่สมูทอย่างเงี้ยเรียกว่าเราไม่ได้ออกแบบเครื่องอ่ะเราออกแบบประสบการณ์โดยมีเครื่องเป็นจุด
0: เชื่อม
1: เริ่มต้นของมันจุดเชื่อมทุกอย่าง

0: ซึ่งจริงมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของเครื่องมันต้องมีเรื่องของหลังบ้านอีกเยอะแยะมากมายในเรื่องของการขนส่งด้วย
1: การส่งการรับสายลูกค้าอย่างเงี้ย
0: ก็ต้องค่อยๆปรับไปเรื่อย
1: ใช่ใช่ครับ
0: ทีนี้อันนี้ครับมันเหมือนเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับในต่างประเทศก็อาจจะยังไม่มี
1: ครับ
0: นะครับเรื่องนี้มันต้องสื่อสารให้กับยูสเซอร์หรือผู้บริโภครู้ด้วยไหมครับว่า
1: จริงๆ
0: มันคืออะไร
1: จริงๆเนี่ยเรียกว่าเราโชคดีมากเพราะว่าลูกค้าเข้าใจเราง่ายมากเลยค
0: ือ
1: พอบอกว่าสแกนปุ๊บแล้วสั่งของในบ้านลูกค้าทุกคนเกือบทั้งหมดจะแบบเอ้ยให้ความสนใจมาเลยมันคืออะไรมันสั่งของได้อย่างตู้เย็นด้วยการสแกนเหรอเนี่ยมันรู้สึกแบบมันง่ายอ่ะด้วยความที่มันง่ายลูกค้าเลยเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่แปลกแยกอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ครับใช่ผมเห็นด้วยนะครับว่ามันก็ง่ายจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: แล้วสำหรับแผนในอนาคตอะครับคือเท่าที่ผมเห็นมีหลายบริการแต่ในอนาคตมันจะมีบริการอื่นๆเข้ามาไหมรวมถึงว่าพี่อ๋องตั้งเป้าเนี่ยยอดขายเนี่ยเท่าไหร
1: ่มีอนาคตเนี่ยก็คือยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมาติดที่คอนโดเนี่ยรอบๆของคอนโดเนี้ยเราก็จะไปหาโปรโมชั่นมาสมมุติว่าข้างหน้ามีร้านนวดสปาร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอย่างเงี้ยเราก็หาโปรโมชั่นที่แบบยิงขึ้นไปบนเครื่องเพื่อแบบ last minute deal แบบซื้อไปลงไปได้ส่วนลดอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใกล้ๆเลย
1: ใช่เพราะว่าร้านที่มาตั้งแถวๆนี้เขาก็อยากขายลูกค้าคอนโดอยู่แล้วคนคอนโดก็อยากเดินไปมันสะดวกเราก็จับโปรโมชั่นแมทช์กันเลยอย่างเงี้ยอำนวยความสะดวกนี่เป็นตัวอย่างครับอนาคตก็คือแพ็กเกจมันเป็นช่องทางแล้วมันก็สามารถมีบริการอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาได้อย่างเงี้ย
0: แปลว่าเทเลเมดให้กับ
1: แต่ละ
0: คอนโด
1: แต่ละที่แต่ละโลเคชันเรียกว่าเทเลเมดเซอร์วิสให้กับแต่ละแห่งแต่ละโลเคชันบางคอนโดไฮเอนด
0: ์
1: เป็นเซอร์วิสไฮเอนด์บางคอนโดเป็นคอนโดแมสก็เป็นเซอร์วิสแบบแมสอย่างเงี้ยฮะ
0: ดีมากๆเลยครับ
1: ครับแล้วก็ปีหน้าเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะขายไปสักหมื่นเครื่องใน 20-30 คอนโดอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากจะได้ประมาณแสนเครื่องในอีกสัก5ปีใช่ครับ
0: ได้แน่นอนครับพี่อ๋อง
1: ครับ
0: ส
1: ุ
0: ดท้ายครับอยากให้พี่อ๋องฝากถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่สักเล็กน้อยนะครับว่าถ้าหากอยากจะสร้างธุรกิจแบบที่พี่อ๋องทำเนี่ยมีแนวคิดอะไรที่จะแนะนำได้บ้างครับ
1: ก็อยากจะฝากไว้2ข้อสำหรับผู้ประกอบการที่อยากเอาเทคโนโลยีมาใช้ครับข้อแรกก็คือให้เอาลูกค้าเป็นที่ตั้งนะครับคือเราทำงานลำบากเพื่อให้ลูกค้าได้ง่ายอย่างเงี้ยฮะกับข้อที่2ก็คือว่าอย่าเอาเทคโนโลยีเป็นที่ตั้งนะครับเวลาเราทำเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ง่ายมากที่เราจะมักจะเอาเทคโนโลยีตัวนั้นเนี่ยไปขายใช่ไหมครับแต่เนสเซ็ตไม่ได้คิดแบบนั้นเนสเซ็ตคือเฮ้ยลูกค้ามีปัญหาแบบเนี้ยเราจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหานั้นได้มากกว่านี่คือสิ่งที่เราทำคือพูดง่ายๆก็คือทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นการเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับ
0: เอาลูกค้าเป็นตัวตั้งนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: นะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าได้ไอเดียดีๆนะครับรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากที่พี่อ๋องได้แชร์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการทำนาสเก็ตนะครับซึ่งวันนี้มีประโยชน์มากๆก็ต้องขอขอบคุณพี่อ๋องเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาเล่าแชร์ประสบการณ์ดีๆในวันนี้ครับขอบคุณมากครับพี่อ๋อง
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

และนี่แหละครับก็คือตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมนะครับที่นอกเหนือจากจะเป็น product innovation ในรูปแบบของฮาร์ดแวร์แล้วนะครับยังถือว่าเป็น service innovation ที่เป็นการสร้างรูปแบบบริการใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งก็ไม่แน่นะครับในอนาคตสิ่งเหล่านี้อาจจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ทุกคนในคอนโดต้องใช้ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันนั้นคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมนะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Growโตด้วยนวัตกรรมนะครับแต่ระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของคลิปความรู้แล้วก็มุมสัมมนาต่างๆให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SME เข้าไปเรียนรู้กันได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณที่สถานที่สวยๆดีๆอย่างนี้นะครับจากโครงการแชมเบอร์ชาลาดพร้าววังหินของ SC Asset ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำครับผมและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

ั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทําในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดําเนินการทําตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนําเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับเวลาคุณผู้ชมมาเจอกับฮิมนะครับแน่นอนฮิมก็จะมีเรื่องราวนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะครับการออมครับแล้วก็การวางแผนให้กับตัวเองจนไปถึงเกษียณครับและแน่นอนครับเราก็จะเจอกับแขกรับเชิญครับที่อาชีพไม่เคยซ้ำกันเลยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเจอกับเชฟครับเชฟที่ไม่เป็นเชฟอีกต่อไปครับเธอทำได้ยังไงครับวันนี้ครับเธอใช้การลงทุนครับเดี๋ยวไปพบกับเธอเลยดีกว่าครับกับเชฟนกครับไปกินกันกินกัน
1: นันทวรรณวงศ์นิติพัฒน์หรือเชฟนกหญิงสาวที่หลงใหลในการทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจเธอตัดสินใจเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองเริ่มต้นด้วยเงินทุนอันน้อยนิดล้มลุกคลุกคลานอยู่นานกับการพัฒนาฝีมือแต่ด้วยความพยายามที่มีเธอสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นเชฟได้ตามความฝันชื่อเมนูอาหารที่แปลกไม่เหมือนใครและรสชาติที่เด็ดจนมีลูกค้าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะฮะจ้างให้เธอจัดงานเลี้ยงมาตลอดติดใจทั้ง

0: CEO ในประเทศและต่างประเทศกันมากมายชื่อเสียงดังขนาดนี้เชฟนบยังไม่หยุดเพิ่มช่องทางหารายได้ให้กับตัวเองเพียงเท่านี้ครับเธอยังหาเครื่องมือที่จะทำให้คนธรรมดาอย่างเธอมีรายได้มั่นคงตามที่เธอคาดหวังไว้ได้เครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตเธอดีขึ้นเธอเลือกทำอะไรทำอย่างไรถึงจะทำให้ชีวิตของเธอประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้เราไปคุยกับเธอกันครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่นกแล้วนะครับพี่นกสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นะฮะโอ้โหนี่บ้านพี่นกใหญ่มากเลยนะครับกี่ชั้นครับเนี่ย
2: ที่นี่31ชั้นค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านพี่ทั้งหมดเป็นแค่เจ้าของร่วม
1: แล้ววันนี้ได้มาพูดคุยกับพี่นกนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันในเรื่องส่วนตัวของพี่นกนิดนึงผมขอละลาบละลวงนิดนึงนะครับ
2: ยินดีเลยค่ะ
1: ครับผมทราบมาว่าพี่นกเนี่ยเป็นเชฟนะฮะแล้วก็ยังเป็นเชฟอยู่
2: ใช่ครับปัจจุบันยังเป็นอยู่คือแต่เดิมเนี่ยเปิดร้านอาหารนะคะ60ที่นั่งอยู่ที่ซอยอารีแล้วก็มีสาขาอีก 2-3 สาขา
1: ค
2: ่ะก็มันผ่านมาแล้ว4ปีแหละก็ไม่ได้เปิดกิจการร้านอาหารต่อค่ะ
1: แล้วทำไมถึงอยู่ดีเลิกกิจการร้านอาหารนะ
2: คือระหว่างที่เราทำร้านอาหารเนี่ยเราก็ศึกษาความรู้เรื่องการลงทุนไปด้วยเราก็พบว่าธุรกิจร้านเนี่ยเราสามารถทำให้โตได้ถึงจุดๆนึงถ้าเราจะไปต่อเนี่ยมันต้องลงทุนเพิ่มก็พบว่าเราถามตัวเองแล้วล่ะเราบอกว่าเราอยากจะอยู่แบบไหนแล้วก็อยากจะอยู่แบบสงบนิดนึงไม่มีลูกน้องก
1: ็
2: เลยมาศึกษาด้านการลงทุน
1: ก่อนที่จะมาเป็นเชฟเนี่ยพี่นกเรียนจบอะไรมาครับ
2: เรียนวิศวะค่ะวิศวะโลหการค่ะที่จุฬาค่ะ
1: เรียนวิศวะแล้วก็กลายไปเป็นเชฟ
2: สมัยก่อนไม่เรียกเชฟด้วยนะเรียกแม่ครัว
1: ครับผมนะฮะเรียกกุ๊กเรียกกุ๊กที่บ้านเรียกกุ๊กนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอเรียนจบปุ๊บมาเปิดร้านอาหารเลยไหมครับ
2: ไม่ค่ะก็ทำงานวิศวะนะคะประมาณ4ปีอะค่ะเป็นวิศวกรฝ่ายขายดูแลลูกค้านะคะ
1: ครับผมอ๋อก็เลยเอาความถนัดด้านการดูแลลูกค้าออกมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
2: ส่วนหนึ่งก็เป็นทักษะที่ได้มาจากการเป็นวิศวกรนะคะตอนนั้นกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเรียนต่อเพื่อจะหางานทำที่ดีขึ้นกับอยากทำธุรกิจตัวเองก็เลยไปอยู่อเมริกาครึ่งปี
1: ครับผม
2: ค่ะระหว่างที่ไปอยู่อเมริกาเนี่ยก็ไปอยู่กับพี่สาวซึ่งเปิดร้านอาหารอยู่ที่นู่นนะคะ
1: แล้วก็เรียนไปด้วยทำอาหารไปด้วยเหรอครับ
2: ก็ระหว่างนั้นเราก็ไปหามหาวิทยาลัย
1: ครับ
2: แล้วเราก็คุยกับตัวเองทุกวันมันเงียบเนาะอยู่อเมริกาเราก็คุยกับตัวเองบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิต
1: ครับ
2: เราก็บอกเอ๊ะเราไม่ได้ชอบที่จะเป็นพนักงานบริษัท
1: ครับ
2: แล้วก็อยากทำธุรกิจตัวเองมากกว่า
1: ครับ
2: แล้วตอนที่อยู่ร้านอาหารเราก็ชอบด้วยเลยกลับมาทำร้านอาหารที่กรุงเทพ
1: และอะไรกระตุ้นต่อมที่บอกว่าตัวเองไม่อยากจะเป็นพนักงานประจำครับ
2: คือการเป็นพนักงานประจำเนี่ยเวลาของเราอะค่ะเวลาของเราเนี่ย
1: ครับ
2: เราต้องใช้อยู่กับการทำงาน
1: ครับ
2: ซึ่งจริงๆทรัพยากรที่เรามีแล้วก็ทุกคนมีเท่ากันคือ24ชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็บอกเออเวลาเราเนี่ยถ้าเราบริหารเวลาเราได้ดีกว่านี้เนี่ย
1: ครับ
2: เราจะมีรายได้มากขึ้นแล้วก็มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น
1: ก็เลยมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
2: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วเปิดร้านอาหารของตัวเองเป็นไงฮะกับความคิดที่เราจะมีเวลามากขึ้น
2: มันตรงข้ามกันสิ้นเชิง มันใช้เวลามากกว่าสมัยเป็นพนักงานบริษัทอีก
1: ครับ
2: ค่ะ
1: 24ชั่วโมงเราต้องมารับผิดชอบกับร้านของเราแล้ว
2: ถูกต้องแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ายิ่งเรารับผิดชอบมากเท่าไหร่ใช้เวลามากเท่าไหร่รายได้เราก็มาก
1: ครับผม
2: ตามสิ่งนั้น
1: แต่มันก็ไม่ตอบโจทย์ที่พี่บอกว่าพี่อยากมีเวลาใช่ไหม
2: ถูกต้อง
1: ค่ะ
2: พี่ก็ถามตัวเองแหละระหว่างทำร้านอาหารนะคะก็ถามตัวเองว่านี่มันใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่า
1: ครับผม
2: ส่วนหนึ่งคือใช่ได้ทำงานที่รักแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องเวลาไม่ตอบโจทย์เลย
1: ลูกๆได้ชิมฝีมือคุณแม่บ่อยไหม
2: ชั่วโมงนั้นยังไม่มีนะ
1: หรอก็คือทำงานอย่างเดียว
2: ถูกค่ะ
1: แล้วไปเรียนวิชากุ๊กนี่มาจากคุณพ่อถูกต้องไหมฮะคุณแม่ถูกต้องไหมครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเรียนรู้จากการที่เราเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็ดูพ่อกับแม่ทำกับข้าวในครัวสมัยก่อนทำให้ลูกน้องทานแล้วก็เราก็ไปตอนที่ไปอยู่อเมริกาไปอยู่กับพี่สาว
1: ก็
2: ไปดูไปดู process ในการทำครัวของเขาด้วยค่ะหลักๆไปได้จากเขาตอนกลับมาเมืองไทยก็เปิดร้านอาหารเลย
1: ไม่ห่วงหน้าห่วงหลังเลย
2: คือ
1: เลยเต็มที่
2: ถูกค่ะเพราะว่า1เราตอนนั้นอายุเพิ่ง25เองอ่ะ
1: คร
2: ับ มันไม่มีอะไรจะเสียไง
1: ครับ
2: คือไม่ได้ทำเนี่ยมันยิ่งเสียซะยิ่งกว่าใช่ไหมคือทำเนี่ยมันยังมีโอกาสได
1: ้ครับ
2: ถ้าไม่ทำคือไม่ได้อะไรเลย
1: ใช้เงินลงทุนนี่เท่าไหร่ฮะเยอะไหม
2: เยอะค่ะเพราะว่าวันแรกเนี่ยที่เปิดร้านเนี่ยมันต้องเซ้งตึกจากเจ้าของตึกก่อน
1: ครับ
2: มันก็หลักล้านนะคะถึงตอนนั้นไม่มีเงินหรอก
1: ครับผมคือไม่ได้เกิดมากองเงินกองทอง
2: ไม่มีใช่ไม่ใช่เป็นคนธรรมดา
1: เริ่มต้นยังไงเริ่มต้นยังไงตอน
2: คือ
1: พออยากได้ร้านแล้วเริ่มต้นหาร้านทำเลแล้ว
2: ใช่เรามีทำเลแล้วเราต้องนั่งคิดก่อนว่าแอสเซทที่เรามีข้างในคืออะไรสิ่งที่เรามี

0: คือหนึ่งเนี่ยเราดูว่าตัวเรามีเงินเก็บสักก้อนนึงจากการที่เราเป็นลูกจ้างอย่างที่สองคือเรามองว่าที่ผ่านมาเราเป็นคนแบบไหนเราก็พิสูจน์ตัวเองกับผู้ใหญ่พอสมควรนะว่าเราเป็นคนเรียนดีรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนรักษาคำพูดผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสผู้ใหญ่คือญาติพี่น้องนะคะก็ให้ยืมเงินมาก้อนนึง
1: พอผู้ใหญ่ให้ปุ๊บแล้วผู้ใหญ่เชื่อใจเราเรื่องการทำอาหารไหม
0: ไม่เชื่อ
1: เออนี่แหละนี่แหละ
0: ทุกคนก็ปามาแหละว่าที่สุดจะต้องกลับไปทำงานประจำ
1: แล้วตอนนั้นที่เปิดร้านอาหารคิดคอนเซปต์อยากเปิดร้านอาหารเป็นแบบไหนฮะ
0: ร้านอาหารคอนเซปต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีในเมืองไทยนะมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเราก็เริ่มใส่คอนเซปต์เข้าไปในอาหารเราเรื่อยๆ
1: ครับผมจนออกมาเป็น
0: อาหารที่เรียกว่าเป็นฟิวชั่นร้านแรกๆนะคะในย่านซอยอารี
1: เปิดร้านอาหารมาทั้งหมดกี่ปีนะครับพี
0: ่12ปีค่ะ
1: 12ปีมีกี่สาขาครับ
0: ตอนนั้นนะคะเปิดทั้งหมด4สาขานะคะแต่ว่าก็เปิดแล้วก็ปิดบ้างคือถอยบ้างนะคะ
1: แ
0: ต่จนกระทั่งปีสุดท้ายเนี่ยก็เหลือแค่สาขาเดียวแล้วก็ทยอยเลิกไป
1: โหมีทั้ง4สาขา
0: ค่ะ
1: เอาเวลาที่ไหนดูแลเนี่ย
0: ก็อย่างถึงบอกไงว่าเราใช้เวลาเนี่ยกับสิ่งที่เป็นเงินเป็นทองมากเกินไปแล้วก็ไม่มีเวลาให้ลูกเลย
1: ตอนนี้ปิดไปหมดแล้วถูกต้องไหมฮะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: สาขาเปิดมาทั้งหมด12ปี
0: ถูกต้องค่ะ
1: แสดงว่าพี่มีเงินรายได้จากทางอื่นเข้ามาพี่ถึงเลิกกิจการทั้งหมดใช่ไหมฮะ
0: แน่นอนค่ะคือระหว่างที่เราทำร้านอาหารด้วยเนี่ยเราก็ต้องลงทุนด้วยนะคะไปศึกษาวิธีลงทุนทางอื่นๆบ้างนะคะทางหนีที่ไล่อะค่ะก็สุดท้ายเนี่ยไอ้วิธีที่เราไปศึกษามาเนี่ยมันได้ผลประโยชน
1: ์
0: เทียบเท่ากับร้านอาหารละเราก็รู้ว่าตอนนี้เราต้องการเวลาแล้วเราก็เลิกร้านอาหารไป
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับเธอกันต่อดีกว่านะครับกับพี่นกของเราครับอย่าพลาดเลยเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับเชฟนกครับผู้ซึ่งเปิดร้านอาหารมา12ปียอมทิ้งอาชีพตัวเองที่เคยทำทั้งหมดมาสร้างรายได้จากการลงทุนเพียงอย่างเดียวเธอทำได้อย่างไรไปคุยกับเธอกันต่อครับ
1: ทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วว่าพี่นกเนี่ยเปิดร้านอาหารมา12ปีแล้วปิดตัวไปแล้ว
2: ค่ะ
1: เราอยากจะรู้ว่าพี่นกเนี่ยลืมหรือยังเรื่องสูตรอาหารเน่เอาเรามาลองทำแล้วก็ลองทานไปเลยดีกว่าแล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะเริ่มพูดคุยนะในเรื่องของการลงทุนกันไปด้วย
2: นะฮะคุณนิ่มพูดถึงว่าลืมนะเวลาที่เราเป็นอะไรสักอย่างเหมือนขี่จักรยานเป็นนะ
1: ครับ
2: มันไม่ลืมหรอกมันก็กลับมาขี่ใหม่มันก็ขี่ได้ถ้าขี่เป็นไปแล้วทำอาหารก็เหมือนกัน
1: จริงเปล่าแต่เรื่องจีบสาวอ่ะผมลืมไปแล้วนะครับว่าเขาจีบเป็นยังไง
2: เหรอเชื่อดีไหมเนี่ย
1: ค่ะทำอะไรครับเราจะทำอะไรกัน
2: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็นทาร์ตครีมแฮมนะคะ
1: ทาร์ตครีมแฮมเป็นหวานเหรอฮะ
2: ค่ะเป็นอาหารคาวเรียกน้ำย่อยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในงานจัดเลี้ยงนะคะ
1: อ๋อ appetizer
2: appetizer ค่ะ
1: นะฮะอ่ะวันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
2: ก็ดูแล้วส่วนผสมจะเป็นฝรั่งนิดนึงนะคะก็มีเนยมีหัวหอมมีแฮมมีชีสอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นครีมแล้วก็ใส่แฮมลงไปแล้วก็บรรจุลงถ้วยทาร์ตสำเร็จรูป
1: แล้วก็ทานได้เลยเหรอครับ
2: ทานได้เลยค่ะถ้วยทาร์ตนี่ก็จริงๆก็อบเองได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีสำเร็จรูปขายทั่วไปนะคะ
1: แล้วจะอร่อยถ้าเราอบเองเหรอครับ
2: อบเองอร่อยกว่าอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าอย่างว่าเวลาเราทำงานเลี้ยงจัดใหญ่ๆแล้วก็ประหยัดเวลา
1: แล้วแคทเทอริ่งของพี่นกนี่เป็นยังไงฮะแบบว่าเป็นงานเลี้ยงใหญ่ๆหรือว่าแบบเป็นปิ่นโตส่งตามบ้าน
2: อ๋อค่ะก็จะเป็นงานเลี้ยงเหมือนกับงานเลี้ยงค็อกเทลนะคะ
1: ครับ
2: แขก100 200คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่าเป็นงานอีเวนต์อีเวนต์อย่างเช่นกิจกรรมคนดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะก็ไปออกงานอีเวนต์ค
1: ่
2: ะ
1: ตอนนี้ก็แบบพูดง่ายว่าทำแค่3งานนะฮะ
2: ประมาณ3งานต่อเดือนค
1: ่ะใครที่อยากจะทานฝีมือพี่นกต้องรีบโทรถามก่อนนะครับว่าเดือนนี้มีครบ3งานหรือยังนะฮะเกินไม่รับแล้วนะ
2: ก็เกินก็ไม่แน่นะ
1: เอามาพูดถึงเรื่องการทำอาหารแล้วเดี๋ยวเราทำไปด้วยเราพูดเรื่องการลงทุนไปด้วยดีกว่า
2: ดีค่ะก
1: ็
2: ใช่ได้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวใส่เนยก่อนเดี๋ยวกระทะจะไหม
1: ้ครับผมพี่นกครับแล้วลง

0: ทำไมหยุดดีๆปิดร้านอาหารมาลงทุนล่ะฮะ
1: คืออย่างแรกเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่ารายได้จากการลงทุนของเราเนี่ยต้องมากพอจะเลี้ยงชีพเราเลี้ยงครอบครัวเรานะคะนี่รายได้เราจะมากพอยังไงคือระหว่างที่เรายังทำงานประจำอยู่หรือว่าทำร้านอาหารเนี่ยเรามีรายได้จากส่วนนั้นแล้วเราเริ่มมีแล้วว่าเรารู้แล้วว่าความรู้เราเริ่มมากพอที
0: ่
1: จะลงทุนอย่างเดียวได้ค่ะ

0: แสดงว่าเราก็ต้องมีเงินสักก้อนนึงใช่ไหมก่อนลงทุน
1: แน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนจะมีสักก้อนเนี่ยมันต้องเริ่มจากไม่มีก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนะคะระหว่างที่เราเก็บไปลงทุนไปเนี่ยรายได้เราก็มากขึ้นรายได้จากการลงทุนเราก็มากขึ้น
0: ครับผม
1: ใช้เวลาค่ะทุกอย่าง
0: แสดงว่าถ้าให้นกแนะนำในเรื่องของคนที่ไม่มีอะไรเลยแล้วอยากจะลงทุนแบบเป็นแบบการเล่นหุ้นเลยอะไม่มีเงินเลยสักบาทเนี่ยก็ไม่ควรถูกต้องไหม
1: ก็ไม่ใช่นะคะคือจริงๆเนี่ยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเริ่มให้คุณซื้อแค่ร้อยหุ้นมินิมัมน้อยสุดร้อยหุ้นบางหุ้น3บาทเองลงทุน300ก็ได้ละสามร้อยหวังว่าทุกคนคงมีอะค่ะเข้ากับค่าแรง1วันเองเดี๋ยวเราปรุงรสนิดนึงนะคะระหว่างนี้ค่ะ
0: ครับผมนี่เกลือนะฮะก็มีพริกไทยเมื่อกี้ใส่ครีมลงไปแล้ว
1: ออริกาโน่นะคะ
0: ไม่เห็ นมีอะไรยากเลยครับใส่ลงไปนะ
1: ใช่แต่ยังว่าแต่ก่อนก็เหมือนกับคุณเห็นหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะคะ
0: บ
1: อกว่ามันดูเหมือนจะง่ายนะก็แค่คลิกอยู่ในคอมพิวเตอร์เขาก็กำไรแล้วแต่จริงๆเบื้องหลังก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวเหมือนเราเตรียมวัตถุดิบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเตรียมนะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้นะคะ
0: แสดงว่าตอนนี้กำลังเล่นหุ้นหรือว่าการลงทุนไปด้านอาหารนะคร
1: ับอยากจะเรียกว่าลงทุนนะคะเพราะว่าลักษณะนิสัยคือไม่เล่นเพราะว่า เดี๋ยว mindset มันจะไปติดว่าเราเล่น
0: อ
1: ยากจะให้คิดว่ามันคือการลงทุนมันเหมือนกับการที่เราเอาทรัพยากรจริงๆในชีวิตเราเนี่ยไปร่วมลงทุนกับใครสักคนในตลาดทรัพย์เพื่อให้ผลตอบแทนค่ะ
0: แล้วตอนนี้ลงทุนด้านอาหารอย่างเดียวเลยหรือว่าถือตัวอื่นด้วยครับ
1: จริงๆแล้วหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็มีหลากหลายธุรกิจนะคะ
0: ค
1: ือนอกจากจะเข้าใจเรื่องธุรกิจอาหารเนี่ยความที่แบ็คกราวด์เนี่ยจบวิศวะ
0: ร
1: เราก็รู้เรื่องการทำอุตสาหกรรมด้วย
0: ร
1: เราก็ซื้อหุ้นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจอย่างเช่นอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจเลยเราก็จะไม่ลงทุนกับแฟชั่นคือการลงทุนในธุรกิจทุกอย่างเนี่ยค่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกก็มันมีแต่ว่าเราเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดของเราบ้างแค่นั้นเอง
0: คิดไหมฮะว่าจะลงทุนด้านอื่นอีกหรือว่าตอนนี้มีการลงทุนเรื่องของซื้อกองทุนอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
1: กองทุนส่วนหนึ่งก็มีนะคะเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยให้ผลประโยชน์ทางภาษีนะคะในการซื้อ LTF กับ RF นะคะหลักๆก็ลงทุนเพราะว่ารัฐบาลเองส่งเสริมเราก็ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้ผู้บริหารกองทุนเก่งๆก็มีเยอะนะคะลองศึกษาดูก็ลงทุนร่วมกับเขาส่วนหนึ่งค่ะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะ
0: ครับผมนะฮะ
1: คุณทีมลองชิมเลยไหม
0: ให้ผมลองชิมเลยนะครับชีสเป็นก้อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับงั้นผมขออนุญาตนะฮะถ้าเขาเรียกว่าอะไรดีครับเวลาเรากินนี่คือเราควรจะกินแบบสุภาพหรือว่าเราควรจะกินแบบไหนดีครับ
1: จริงๆกินยังไงแล้วมีความสุขก็เอาแบบนั้นละค่ะ
0: กินแบบมีความสุขนะฮะงั้นผมขออนุญาตกินแบบมีความสุขนะครับหนมูอ่ะอร่อยมากนะครับผมนะฮะนี่คือวิธีการกินที่ทำให้คุณไม่เละเทะอันนี้ก็แก้ตัวไปเรื่อยจริงแล้วรสชาตินี่แต่ว่าอร่อยมากนะครับเหมือนเราได้ทานสปาเกตตี้นะฮะมันสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะคล้ายๆประมาณนั้นครับแล้วก็แต่แค่เปลี่ยนเท็กเจอร์ของเส้นให้กลายเป็นทาร์ตแค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือหลักการทำอาหารทั่วไปนั่นเองค่ะ
0: ยังมีการลงทุนด้านอื่นอีกนะฮะเมื่อกี้ยังบอกอยู่เรื่องภาษีนะฮะเรื่องของการลงทุนด้านกองทุนไปด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะมีด้านอื่นอีกมีอะไรอีก
1: ด้านอื่นก็ลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์นะคะสำหรับให้เช่านะคะก็จะมีตึกแถวให้เช่านะคะแล้วก็มีคอนโดให้เช่าแต่ก็ไม่เยอะนะคะไม่กี่ยูนิตแต่ว่ามันก็มากพอจะเป็นรายได้ที่ไว้เลี้ยงครอบครัวค่ะ
0: นอกจากการลงทุนที่หุ้นนะฮะกองทุนอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: มีอะไรอีกบ้างฮะ
1: ตอนนี้ก็ยังมีบริหารอสังหาริมทรัพย์สำหรับบางคนที่เขาหาผู้เช่าแล้วเขาหาผู้เช่าไม่ได้เราก็ช่วยเขาหาผู้เช่าคือเป็นเอเจนต์นั่นเองแต่เป็นเอเจนต์ในการหาผู้เช่าในอสังหาริมทรัพย์ของเขาอะค่ะ
0: แล้วเราจะได้อินคัมยังไงครับแบบนี
1: ้เป็นเอเจนต์คือเป็นรายได้จากในหน้าเป็นส่วนแบ่งอะค่ะเหมือนกับพอเขาได้ค่าเช่าก็ส่วนแบ่งเรานิดหน่อย
0: คุณผู้ชมครับหายใจนี่เงินเป็นทองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทองต้องวางแผนดีๆนะครับเพราะคุณหายใจปุ๊บวางแผนได้เลย
1: ใช่ค่ะคือเงินเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาเป็นเหมือนน้ำอะค่ะถ้าคุณขังเขาไว้เฉยๆเขาจะเน่า
0: ครับ
1: ถ้าคุณปล่อยให้เขาเคลื่อนที่ไปตามกระแสนะคะเลือกกระแสที่ดีเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบแทนกลับมา
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับแบบน่าสนใจมากๆนะครับแต่ช่วงหน้าครับน่าสนใจกว่านี้อีกเพราะเราจะพูดถึงเรื่องของการวางแผนแน่

0: คุณผู้ชมครับเชฟนกแขกรับเชิญของเราในวันนี้นอกจากเธอจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เก่งแล้วนะครับเธอยังมีความสามารถในการลงทุนทางด้านอื่นๆอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยน่าสนใจมากๆไปคุยกับเชฟนกกันต่อครับ
1: ตอนนี้มีการวางแผนด้านอนาคตไว้ยังไงบ้างครับ
2: หลักๆนะคะอนาคตเนี่ยตอนนี้ปีนี้40แล้วนะคะ
1: คร
2: หลักๆก็ฝากความหวังไว้ที่รุ่นลูกแล้วค่ะ
1: ครับเวลาลูกเลี้ยงเหรอครับเนี่ย
2: จริงๆสินทรัพย์เราก็น่าจะเลี้ยงตัวเรานะคะ
1: ค
2: แต่ว่าเราอยากจะสร้างอนาคตลูกเราเนี่ยค่ะให้เป็นคนที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มีความสามารถในการช่วยเหลือคนอื่นด้วยค่ะก็เวลาส่วนใหญ่ก็อุทิศให้กับลูกนะคะแล้วก็วางแผนสำหรับเขาค่ะ
1: วางแผนนี่คือเรามีการวางแผนเรื่องการเรียนของลูกไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เขาชีวิตเขาเป็นคนตัดสินใจนะคะแต่เนื่องจากเราเป็นคนอายุมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าเราก็ให้คำแนะนำมาค่ะว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางที่เขาเลือกเนี่ยเขาจะเจออะไรบ้างมีปัญหามีอุปสรรคอะไรวิธีแก้คืออะไรค่ะ
1: คือเราบอกว่าข้างหน้าจะเจออะไรแต่ถ้าเขาอยากเจอปล่อยเขาไปเจอ
2: ถูกค่ะ
1: ก็คือเราแค่บอกไว้ก่อน
2: หน้าที่เราแค่แนะนำค
1: ่
2: ะไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: เหมือนคุณพ่อ
2: ค่ะ
1: เหมือนคุณพ่อที่สอนพี่มา
2: ค่ะใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ลองผิดลองถูกเรียนรู้เองก่อนรู้ว่ามันไม่ดีหรอกแต่ถ้าเกิดลองแล้วจะได้รู้ว่าควรจะแก้ปัญหายังไง
2: ถูกต้อง
1: ระวังยังไง
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะอย่างน้อยมีคนบอกนำทางก่อนมันไม่ดีจังเลยมี GPS นำทางนะฮะ
2: ใช่ค่ะหน้าที่เราเป็นเนวิเกเตอร์นะคะเราไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: ครับผมนะฮะมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนกันบ้างดีกว่านะฮะอยากจะให้แนะนำครับสำหรับผู้ที่คิดที่จะย้ายฝั่งจากแอ
2: ค
1: ทีฟมาเป็นพาสซีฟแน่นอนไม่ใช่ว่าการจะย้ายมาง่าย
2: ๆ
1: ผมอยากจะถามเรื่องประเด็นแรกก่อนวิธีการคิดทุกคนจะต้องคิดยังไง
2: ค่ะหลักๆเนี่ยคนทุกคนก็เริ่มที่ความคิดอ่ะนะคะถ้าคุณกล้าคุณกล้าตัดสินใจค่ะก็แค่ลงมือทำแค่นั้นเองแต่มันชีวิตมนุษย์มันไม่ถึงกับว่าเราต้องเลือกเลยที่จะทำ passive หรือ active income เราทำ2 อย่างควบคู่กันไปก็ได้ค่ะวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ในการหา passive income ก็เดินเข้าร้านหนังสือเข้าห้องสมุดนะคะแล้วก็หาความรู้จากครูที่ยืนอยู่เต็มแผงหนังสือนะคะท่านไหนใครให้คำแนะนำที่เราพอจะทำได้ก็ลองลงมือทำตามที่ครูแนะนำนะคะหรือไม่ก็นั่งอยู่บ้านหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็คราวนี้ความรู้เยอะเลย
1: นี
2: ่ค่ะ
1: ง่ายมากเลยนะครับคุณสามารถหาจากอินเทอร์เน็ตได้
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะที่ tsi-thailand.org อย่างนี้ก็หาได้เหมือนกัน
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอนนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าครูหลายท่านก็พยายามจะหาวิธีสอนนะคะที
1: ่
2: มันง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นใกล้ตัวมากขึ้นนะคะลองหาดูค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าหลายๆคนนะฮะชอบคิดอย่างนึงคืออย่างผมเนี้ยอ่ะไม่ต้องหลายคนเลยเอาตัวผมเองเลยเป็นบรรทัดฐานก็ได้เวลาจะเริ่มต้นสมมติว่าอยากจะเล่นหุ้นสักตัวหนึ่งโอ้โหนั่งคิดแล้วคิดอีกโอ้หุ้นมันยากเพราะเราถูกปลูกฝังมาไงตั้งแต่เด็กว่าหุ้นมันยากเดี๋ยวพอไปพูดกับเขาแล้วจะไม่เข้าใจคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรเข้าใจตั้งแต่เกิด
2: คว
1: รเริ่มต้นง่ายๆหาครูง่ายๆอ่านหนังสือง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าหนังสือหุ้นนี่อ่านเข้าใจง่ายมากขึ้นด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีหลายรูปแบบรูปสไตล์ที่เหมาะกับตัวเรานะคะลองหาดูค่ะ
1: ครับผมนะฮะยังไงก็ลองศึกษาดูได้นะครับสำคัญเลยฮะศึกษาเรียนอย่างเดียวรับขวานคมแล้วแต่ไม่ไปหาต้นไม้ฟันมันก็ไม่ได
2: ้ถูกต้องค่ะ
1: ไม่หาต้นไม้เราจะไปตัดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลงมือรับขวานแล้วฟันต้นไม
2: ้ค่ะ
1: ถ้าต้นไม้ไม่ขาดกลับมารับขวานใหม่ทัน
2: ถูกต้องค่ะคือเริ่มลงมือก่อนนะคะเริ่มจากทุนน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะเอาที่รับได้ลงทุนแล้วยังนอนหลับสบายใจนะคะลองดูก่อนแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นเราก็ลงทุนเพิ่มเข้าไปค่ะ
1: เนี่ยฮะเคล็ดลับง่ายๆนะครับวันนี้ที่ได้จากพี่นกวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็ที่สำคัญครับผมวันนี้ให้บรรยากาศดีๆแบบนี้กับผมด้วยนะครับขอบคุณพี่นกมากเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนจะเริ่มต้นลงทุนลองมาสำรวจตัวเองดูก่อนนะครับว่าคุณมีความพร้อมในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ 1. มีความสนใจเรื่องการลงทุนเพราะความสนใจเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกว่าคุณกำลังจะก้าวสู่การเป็นนักลงทุนคุณภาพ 2. มีเงินออมพร้อมที่จะลงทุนเงินส่วนนี้จะต้องไม่กระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 3. ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะช่วยให้คุณทราบว่าการลงทุนแบบใดที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง4. รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อวางแนวทางการลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายหรือผลตอบแทนที่คุณต้องการ 5. รู้จักแหล่งข้อมูลที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนซึ่งมีอยู่มากมายทั้งใน

0: รูปแบบของเว็บไซต์เอกสารเผยแพร่ห้องสมุดรวมไปถึงการอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆทั้งหมดนี้คือแนวทางในการประเมินความพร้อมในการลงทุนวันนี้คุณพร้อมแล้วหรือยังครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ได้คุยกับพี่นกนะฮะผมบอกได้เลยว่าผมชอบหลายเรื่องมากครับโดยเฉพาะนะฮะการตั้งเป้าของเธอเพื่อเธอจะมีเวลาครับไปใช้ชีวิตแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวของเธอครับพอเธอตั้งเป้าเสร็จแล้วเธอก็หาอาชีพครับหาอาชีพที่จะสามารถทำให้ได้เวลาแบบนั้นครับและในที่สุดเธอก็เจอแล้วพอเธอเจอเธอลงมือทันทีและการลงมือของเธอครับเธอลงมือแบบรอบคอบครับแบบละเอียดอ่อนนะฮะด้วยการศึกษาหาข้อมูลเติมเต็มและพอเธอลงมือทำไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆนะฮะเธอก็แก้ต่อไปครับเพื่อให้มันเป็นหนทางในการที่จะพาเธอไปสู่เป้าหมายครับคุณผู้ชมสามารถทำได้นะครับกับการหาข้อมูลง่ายๆอย่างที่เธอได้บอกกันไปตามร้านหนังสือก็ได้หรือว่าตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

ื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมวดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอ

ารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วน

สงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ถามถึงช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะส่งผลกับงานของน้องเปรี้ยวยังไงบ้าง
2: โอ้โห
3: ใช้คำว่าโอ้โห
2: โอ้โหเรียกได้ว่าคือแบบไม่รู้จะทำอะไรยังไงเลยค่ะเงียบมากๆคือแบบเชื่อว่ากระทบกับทุกๆฝ่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมถึงหนูด้วยก็คือถ่ายละครอยู่ก็หยุดไปงานอีเวนท์ที่เขาจ้างมาแบบทั้งปีก็แคนเซิลหมดเลยค่ะก็ทำให้หนูแบบว่าโอ้โหกระอักกระอ่วนเหมือนกันค่ะเรื่องรายได้เรื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้ว
2: กลับมาแล้วค่ะกลับมาถ่ายละครเหมือนเดิมแล้วค่ะ
1: ถ้าย้อนไปตอนช่วงที่น้องเปรี้ยวประกวดใหม่ๆพอได้ผ่านการประกวดมางานเยอะมากยุ่งมากเยอะขนาดไหนคะ
2: โอ้โหเอาเป็นว่าทุกวันนะคะมีงานแบบทีนึงเนี่ยแบบเยอะที่สุดเนี่ย7งานแล้วก็7จังหวัด
1: เจ็ดงานเจ็ดจังหวัดวันเดียวว
2: ันเดียวจนแบบต้องทำกินอะไรทุกอย่างในรถตู้หมดเลยค่ะ
3: ก็เรียกว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงอู้ฟู
2: ่ใช่
3: ได้ก็คือเรียกว่าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
2: ใช่
3: เราเลยเป็นเสาหลักของบ้าน
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก่อนหน้านั้นคือใครเป็นเสาหลักของบ้านครับ
2: ก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะ
3: พ่อคุณแม่แล้วอยู่ดีๆวันนึงเราบอกเองว่าหนูเริ่มทำงานได้แล้วหนูจะเลี้ยงพ่อแม่พักหรือว่าพ่อแม่ยัดเยียดหน้าที่นั้นให้กับเรา
2: หน้าแม่แบบคือหนูเสนอตัวขึ้นมาเองตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าบ้าน AF ละค่ะได้มีโอกาสไปร้องเพลงแล้วก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าดูแลตัวเองนะพ่อกับแม่ไม่ต้องส่งเสียเดี๋ยวเรียนไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยแล้วเข้าบ้าน AF เสร็จปุ๊บออกมาคุยกันกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าเฮ้ยเราเริ่มมีรายได้แล้วอะไรเงี้ยพ่อแม่มีหนี้อะไรบ้างนี่สายเปสายเปมีหนี้อะไรบ้าง
3: เดี๋ยว
2: ดีเดี๋ยวปลดหนี้ให้ไล่เรียงมาเลยลิสต์มาเลย
3: แล้วปลดหนี้ให้พ่อแม่หมดไหม
2: ช่วงแรกคือหมดเลยค่ะ
3: เก่งมาก
1: รายได้ตอนนั้นเนี่ยทราบว่า

0: เยอะมาก
1: ๆเยอะมากค่ะเยอะจนแบบบางทีไม่ดูบัญชีตัวเองเลยเหมือนเข้าเป็นปกติอะค่ะแบบหลักแสนหลายๆแสนบางทีได้พรีเซนเตอร์มาแล้วก็เออเหมือนแบบมันไม่ได้รู้สึกแบบโอ้ยดีใจแล้วอะมันได้ทุกเกือบทุกเดือนแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะใช้จ่ายช่วงแรกก็คืออยากได้อะไรก็จะซื้ออยากได้อะไรต้องได้อะไรเงี้ยอย่างแบบรถยนต์เงี้ยค่ะโอนตังค์ให้พ่อกับแม่แบบเกือบล้านค่ะเพื่อไปซื้อรถให้หน่อยเงินสดแบบนั้น
2: พอชื่อเสียงพอเงินทองเข้ามาเยอะๆอะค่ะชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนคะ
1: ก็เปลี่ยนไปค่ะทั้งเรื่องของแฟนคลับนะคะมีคนรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็เราก็ได้ทำงานที่เรารักมากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่ได้ทำแบบอัลบั้
2: ม
1: ถ่ายหนังเล่นละครอะไรต่างๆที่เราใฝ่ฝันนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็คือสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะ
3: เปรี้ยวบอกว่าเปรี้ยวดูแลทั้งบ้านแต่การที่ดูแลทั้งบ้านได้เราก็ต้องทำงานเยอะขึ้นและไอการทำงานเยอะขึ้นเนี่ยครับแม่เขาห่างจากเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหรือเปล่าครับมันมีช่วงคิดถึงกันบ้างไหมครับ
4: มีค่ะ
3: แล้วแม่ทำไงช่วงคิดถึงฮะ
1: คิดถึงก็โทรหาเขาโทรหาก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นห่วงค่ะแต่หนูเนี่ยจะเป็นแนวแบบห้าวๆคุยกับครอบครัวจะแบบว่าไงนะเออทำงานอยู่แม่ทำงานอยู่อะไรประมาณเนี้ยไม่ค่อยคุยกับทางบ้านเท่าไหร่แบบออดอ้อนอะไรเงี้ยจะไม่มี
3: คือนั่นคือเพราะนิสัยเราน
1: ิสัยด้วยแล้วก็มี
3: แสดงว่าเปรี้ยวสมชื่อ
1: เปรี้ยวห้าว
3: ก็คือพึ่งพาตัวเองได้เลยแหละว่างั้นเถอะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อ
3: เข้าใจแล้ว
2: เข้าใจ
3: แล้ว
2: คุยเรื่องอะไรกันบ้างอะคะ
1: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทั่วไปค่ะว่าวันนี้ลูกไปทำงานอะไรเหนื่อยไหมกินข้าวเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มาก
3: แล้วถ้าเกิดวันนึงเรามีปัญหาเราคุยกับใครถ้าเกิดเราเท่าที่จับใจความได้นะพี่หมวยไม่รู้มีจับถูกหรือเปล่าแต่เหมือนกับว่าแข็งแกร่งแต่ต่อให้มีปัญหาก็คงไม่เล่าให้พ่อกับแม่ฟัง
1: ส่วนใหญ่ไม่เล่าค่ะหนูไม่เล่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคือด้วยโตขึ้นมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะสอนเสมอว่าเออเป็นคนดีนะลูกอย่าถ้ามีอะไรอย่าทำให้ใครเดือดร้อน
3: ครับ
1: เราเองก็เราเป็นคนดีเวลาเรามีความทุกข์เราจะไม่พูดเรื่องความทุกข์ให้ใครให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันมากระทบเขาหรืออะไรเงี้ยเวลาอยู่กับเราเขาต้องมีความสุขเนี่ยค่ะเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่อยากที่จะเรื่องแบบบ่นท้ออะไรเงี้ยก่นว่าตัวเองอะไรเงี้ยก็จะไม่คุยกับ
3: ท่านเหนื่อยก็ไม่พูดว่าเหนื่อย
1: ไม่ค่ะ
3: ก็คือพูดเรื่องอื่นไปเลย
1: ใช
3: ่ไม่โยงเข้าเรื่องที่เรามีปัญหาในใจแล้วถ้าเกิดมีปัญหาในใจขึ้นมาจริงๆคุยกับใคร
1: คุยกับตัวเองค่ะ
3: อะไรนะ
2: คุยกับตัวเอง
3: คุยยังไงฮะคุยกับตัวเอง
1: คุยส่องกระจกแล้วคุยกับตัวเอง
3: อ๋อทำได้ด้วยเหรอ
1: หนูทำ
3: ไหนทำให้ดูซิสมมติ
1: ก
3: ็
1: เพียงกับก็เฮ้ยเราต้องสู้นะเว้ยไม่ได้แกเหนื่อยไม่ได้เฮ้ยทําเพื่อครัวอะไรเงี้ย
2: แล้วคุยกับตัวเองในกระจกอะค่ะตัวเองแก้ปัญหาให้ตัวเองเนี่ย
1: บางทีมันก็พูดอะไรงงๆเหมือนกันเปี้ยว2ก็พูดแบบอะไรงงๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าหนูก็มีสตินะเวลาคุยกับเขา
3: ผมชอบตรงที่เค้ามีชื่อว่าเปี้ยว2ด้ว
2: ยแล้วมีอีกคนนึง
3: แล้วเปี้ยว1ว่าไงอะ
1: เปี้ยว1ก็เฮ้ยฉันว่าแกคิดอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะ
3: แล้วเปี้ยว2ตอบว่า
1: เฮ้ยมันดีนะทำไปสิซื้อไปเลยไอ้เนี่ยซื้อหลดดี
3: แล้วเปี้ยว1เคลิ้มตามมั้ย
1: ก็บางทีก็เคลิ้มตามเหมือนกันงงมีค่ะอย่างเรื่องช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะฟังเค้า
3: ฟังเปี้ยว2
1: ฟังเปี้ยว2ว่าเฮ้ยมันเซลอยู่เอาไปเลยหนูเคยเข้าช็อปกับเพื่อนแบบซื้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะ 8,000 บาทรูดปืนเลยเพราะว่าคำว่าเซลล์อย่างเดียวแล้วก็เข้าไปซื้อปุ๊บออกมาหลังจากนั้นไม่เคยได้ใช้เลยค่ะ
3: ก็คือแค่เห็นไอ้ป้ายสีแดงๆที่มันเป็นเสมือนแม่เหล็กดูดผู้หญิงให้ต้องเข้าไปหาทั้งที่เราไม่ได้ต้องการมันหรอกแต่แค่ไอ้ป้ายสีแดงเนี่ย
1: ใช่
3: ไม่ต้องไปอินเนอร์เยอะคนที่บ้านครับแล้วแม่รู้ไหมครับว่าเวลาน้องมีปัญหาน้องมักจะคุยกับตัวเอง
4: ไม่รู้เหมือนกัน
3: พ่อล่ะครับ
4: พ่อก็เหมือนกัน
1: พ่อกับแม่นี่ก็จะคุยว่าเอ๊ะลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ทำไมเขาไม่บอกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เพราะว่าบทบาทของเปรี้ยวตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเปล่าคะก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะบอกปัญหาของตัวเองให้ที่บ้านรู้
1: อันนี้คือหนึ่งประเด็นเลยค่ะที่หนูรู้สึกว่าเอ้ยเราเคยดูแลเขาได้แต่ทีเนี้ยเอ้ยตอนนี้เราไม่สามารถแล้วอ่ะเราจะไปยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะมันไม่รู้ว่าจะไปโทรไปพ่อแม่ตอนนี้เรามีปัญหานะกลัวเขากังวลไม่สบายใจ
2: แม่น้อยใจไหมคะที่ลูกไม่เล่าปัญหาให้ฟัง

0: จอยู่ค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้พอลูกคนเล็กมีอะไรก็ไม่บอกอะไรอย่างนี้ค่ะมีปัญหาอะไรก็บอกเลย
1: ไม่เคยบอกเลย
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ละรายการที่เปรี้ยวไปออกว่าเปรี้ยวเคยมีปัญหาถึงขั้นที่ใช้คำว่าตกอับเลยทางด้านการเงินคือมันไปเริ่มยังไงเกิดขึ้นยังไง
1: ก็คือช่วงหลังจากที่หนูทำงานมาเรื่อยๆใช่ไหมคะช่วงแรกก็อู้ฟู่อยู่นะคะรุ่งเรืองเลยงานเยอะแล้วก็เราก็เลยเริ่มมองหาว่าเราจะลงทุนทำอะไรช่วงแรกธุรกิจแรกที่หนูลงทุนก็คือทำธุรกิจเสื้อผ้าเป็นเซคเคนด์แฮนด์คือช่วงนั้นมันขายไปสักประมาณปีนึงอะไรเงี้ยค่ะผลกำไรก็ไม่ดีขึ้นก็เลยโอเคปิดตรงนั้นไปแล้วก็มาร่วมลงทุนกับญาตินะคะในเรื่องการทำแบบนาฬิกาอะไรเงี้ยค่ะก็เกิดการที่แบบไม่ตรงตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ว่าเราจะได้กำไรเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยขาดทุนในตรงนั้นไปแต่ว่าในส่วนตรงนั้นหนูก็ยังมีรายได้อยู่มันก็เลยไม่ได้กระทบกับตัวหนูมากแล้วนี้ก็เริ่มมามองลงทุนอีกไปทำธุรกิจเครือข่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนั้นน่ะงานในวงการก็เริ่มน้อยลงด้วยค่ะทางบ้านก็ยังต้องผ่อนอยู่รถก็ยังอะไรต้องผ่อนอยู่เหมือนเดิมมันก็เลยทำให้รายได้หนูมันเริ่มลดลงแต่รายจ่ายยังเท่าเดิมมันก็ไม่สมดุลอะไรเงี้ยค่ะจนติดลบก็เลยตัดสินใจกู้หนี้นอกระบบ
3: คือทำธุรกิจเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จเลย
1: ค่ะใช่
3: สุดท้ายก็คือติดหนี้
1: ค่ะมันเป็นหนี้ก้อนแรกที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่
2: บริหารคนเดียวมันเลยรับภาระคนเดียวแล้วไม่ปรึกษาใครใช่ไหม
1: แล้วหนูไม่สามารถที่จะใช้มันได
3: ้
1: มันเป็นก้อนที่แบบมันอาจจะไม่ได้เยอะจำนวนแต่ว่ามันต้องจ่ายแต่หนูไม่มีความสามารถที่หนูจะจ่ายได้แล้วทีนี้เขาก็ทวงมาทุกๆเดือนทุกๆเดือนดอกเบี้ยทุกๆเดือนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเครียดอยู่กับตัวเองอ่ะอยู่กับเปรี้ยว2ประมาณ3เดือน
2: ก็ยังอยู่กับเปรี้ยว
3: ครับบอกแม
2: ่2 3เดือนครับ
1: ก็เลยแบบเอ้ยตัดสินใจไม่ไหวละคือเพราะว่าเราก็เกรงใจทางเจ้าหนี้อ่ะค่ะคุยกับแม่ว่าแม่มีเงินมั้ยตอนนี้ลูกเป็นหนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาแม่ก็แบบงงๆเหมือนกันนะคะว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยนี่อะไรเออยืมก่อนเดี๋ยวลูกคืนให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยเอาเดี๋ยวโทรบอกพ่อให้พ่อโอนให้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่ก็กลัวว่าลูกจะลำบากหนูก็เลยโอเคแม่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวโอนคืนให้นะอะไรอย่างเงี้ย
2: เคยมีเงินน้อยสุดในตัวเนี่ยกี่บาท
1: น้อยสุดในตัวเหรอคะในตัวเนี่ยจริงๆเนี่ยก็มีเหรียญอยู่ค่ะเก็บเหรียญไว้อยู่ประมาณหลายร้อยอยู่ค่ะแต่ในบัญชี2บาทเคยมีแล้วค่
2: ะ
1: เคยมีแล้วค่ะเพราะว่าเรามีเงินเราโอนใช้หนี้อย่างเดียว
2: ครับ
3: เปรี้ยวคะเพราะว่าเปรี้ยวเป็นนักแสดงเป็นนักร้องด้วยหรือเปล่าก็เลยทำให้ไม่กล้าที่จะบอกคนอื่นไม่กล้าที่จะไปปรึกษาว่าเราเป็นหนี้เราเกิดปัญหาการเงินแบบนี้นะ
1: อันเนี้ยด้วยค่ะเราไม่กล้าแล้วถึงเพื่อนที่สนิทเองก็เราไม่กล้าไปปรึกษาเขาด้วยเราไม่อยากให้ไปทำลายความรู้สึกเขาเวลาเอ๊ะมึงจะมายืมเงินกูหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัว
3: เราย้อนวันเวลาที่ยากลำบากนั้นให้ท่านชมได้ชมนะคะผ่านละครเวทีค่ะ
4: เออระดับนี้แล้วลูกสาวแม่เด้อจ้าโอ้ยบาซันโอเคค่ะสวัสดีค่ะ

0: ทำอะไรก็มีแต่คนคอยเชียร์คอยโหวตจะร้องจะเต้นก็มีคุณค่าไปหมดแฟนคลับห้อมล้อมงานเงินก็ไหลมาเทมาอยากจะหยุดเวลาไว้แบบนี้ตลอดไปแต่พอเวลาผ่านไปคนรุ่นใหม่ๆก็เข้ามาแทนที่ทุกอย่างที่เคยมีก็ค่อยๆคลายหายไป
1: ไม่จะต้องไม่คลายสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะพี่น้องสบายดีค่ะเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้เห็นดูแลเด็กใหม่ๆเพียบเลยนะ
2: แม่
1: เฮ้ยถ้ามีงานอะไรดีๆโดนๆก็โยนมาให้น้องได้นะก็ธุรกิจก็ดีเฮ้ยแต่ว่ามีเวลาว่างให้พี่ตลอดเวลาเลยนะแบบ 100% เอาไปให้พี่ 100% ว้าเลยๆอะไรคะไม่รู้
2: มาสั้นว่าไป
1: อ๋อไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นถ้ามีงานอะไรที่ดูว่าเหมาะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้เลยนะพร้อมเสมอค่ะคิดถึงนะจุ๊บๆจุ๊บ
3: ๆอดีตมันผ่านไปแล้วมาสร้างอนาคตกับเราด้วยกันดีกว่านะ
1: สร้างอนาคต
3: นี่จินตนาการภาพเอาไว้สินึกถึงวันข้างหน้าว่าเราเป็นยังไงนี่ฉันเปรี้ยวอนุสรานักธุรกิจเครือข่ายดังระดับมงกุฎแพลตินัมมีรถหรูมีบ้านเยอะแยะมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็มีอิสรภาพทางการเงิน
4: เดี๋ยวนี่คือเปรี้ยวอดีตปัจจุบันและอนาคต
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วทำไมมันช่างแตกต่างกันขนาดนี้เอาอดีตก่อนเลยเคยถึงขั้นนี้เลยเหรอลูก
5: ดูจากรูปค่ะดูจากรูปก็รู้นะ
4: โอ้ใช่ด้วยถุงเท้าก็ใช่ปัจจุบันช่วงเครียดโอเคพอเข้าใจธุรกิจดีมากพัสดุเต็มห้องอนาคต
3: รวยแล้วค่ะมีเงินเป็นพันล้านจะสวยยังไงก็ได้เลยค่ะสนใจมาสมัครเป็นดาวไลน์ด้วยกันไหมคะ
6: เจอครับผม
3: นี่ภาพลักษณ์เป็นไงล่ะคนชื่นชมกันทั้งนั้นเลย
1: แล้วก็มีกล่องสินค้ากองเต็มห้องเงี้ยนะ
3: ใช่ก็มีกล่องสินค้าวางอยู่เต็มห้องเฮ้ยอย่าเพิ่งท้อสิตัวเองนี่อย่าลืมสิโลกทั้งใบคือเครือข่ายของเราดูเอาไว้นี่เมื่อเราขยับโลกก็จะหยุดโดยที่ไม่มีอะไรมากั้นเธอคิดไว้ให้ดีลองนึกดูสิยังมีใครที่เธอออยากที่จะแบบว่าช่วยเขาในเรื่องของอิสรภาพทางการเงินบ้างไหมหรือว่าอยากมีใครที่เขายังไม่เคยได้แบบรับฟังโอกาสดีๆของธุรกิจเราอีกบ้างไหมคิดสิคิดเครือข่ายของเรานะระดับโลกนะ
1: ใครวะ
3: อย่างครูใหญ่ตอนที่เธออยู่ในรายการเรียลลิตี้ไงครูดุ๊ก
1: โทรเลย
3: โทรเลย
7: เจ้านี
0: นะว่าเธอลำบากแต่เงิน2 ล้านพี่ก็ต้องใช้พี่ไม่ได้คิดดอกเบี้ยอะไรเลยนะ รีบหาคืนพี่เถอะนะเปรี้ยว
3: โหยนี่ถ้าเกิดว่าหาดาวไลน์ให้ได้นะอย่าว่าแต่2ล้านเลย
1: แต่อย่าลืมนะว่าภาพลักษณ์ของตัวเองเป็นยังไง
0: เราเคยเป็นอะไรมาคนเขาจะมองว่าแย่หรือเปล่ารีบหาทางกลับไปรับงานดีกว่ารับงานเหมือนเดิมดีกว่า
3: ถ้าหาดาว

0: ให้ได้นะเธอ10ล้านพันล้านโอ้โหแป๊บเดียวเงิน
1: งานเหมือนเดิม
0: ทุกเพดานแล้วเธอดาวร้ายดาวร้ายต้องดาวร้ายเท่านั้น
1: ดาวเด่นนะพี่จะคงเป็นดาวโดดเด่นแล้วพี่หาทางหาเงินดี
2: พอแล้วพูดตาแบบนี้ตายตายตายดีกว่า
3: สิบชั้นโดดลงไปแป๊บเดียวปัญหาจบชัวร
1: ์แต่ต้องเจ็บมากแน่ๆแย่กว่าเจ็บคือเละ
3: เลือดสาดกระจายมันสมองเป็นลิ่มๆไม่เหลือภาพที่แฟนคลับจะจำได้เลย
2: ปู่จะเห็นภาพเลยอย่างนี้
0: ทำอย่างอื่นแล้วกัน

0: เชือกไม่มีแต่เคยเห็นในข่าวเขาว่าอันนี้ก็ใช้ได้เจ็บน้อยกว่าเยอะแต่ทรมานนานศพไม่เละแต่ลิ้นจุกปากแล้วกว่าคนจะมาเห็นนะก็อีกตั้งหลายวันศพก็คงขึ้นน้ำหนองน้ำเหลืองไหลไปตามทางไปหมดเลยโอ้ยของคอเลยแอะ
1: สบายมากเสียงเปรี้ยวเมื่อกี้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรโอ้โหแม่มาจากไหนเนี่ยแม่คิดมากปะเนี่ยเปล่าไม่ได้มีปัญหาเลยแม่โอ้ยโอเคแม่เปรี้ยวโอเคจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเปรี้ยวมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเปรี้ยวบอกแม่เลยทันทีเนอะจ้าบายจ้าเฮ้ยเดี๋ยวแม่เปรี้ยวว่าเปรี้ยวเราไม่ไหวจริงๆแล้วแม่เปรี้ยวไม่โอเคแล้วแม่เปรี้ยวไม่ไหวแล้วอ่ะตอนนี้เปรี้ยวมีหนี้2 ล้านแล้วรายเงินในบัญชีเปรี้ยวก็ไม่เหลือแล้วแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยช่วยเปรี้ยวด้วยจะทำยังไงดีแม่จะทำยังไงดีแล้วเปรี้ยวจะทำยังไงกับหนี้ดีอะแม่แล้วจะเริ่มจากตรงไหนอะเปรี้ยวคิดไม่ออกเลยตอนนี้เปรี้ยวไม่คิดไม่ออกเลยจริงๆตอนเนี้ยกล่องเต็มห้องเปรี้ยวเลยแต่เปรี้ยวไม่รู้จะเอามันไปทำยังไงจะทำยังไงดีอะแล้วเปรี้ยวควรจะเริ่มจากตรงไหนดีอะแม่ช่วยเปรี้ยวด้วยสิแม่ช่วยเปรี้ยวด้วย
2: ถามแม่ก่อนแม่น้ำตาไหลเนี่ยคือแม่คิดอะไรครับถึงได้น้ำตาไหลสงสารลูกหรือว่ายังไง
3: สงสารสิคะเพราะว่าก็เลยตัดสินใจที่ลูกซื้อบ้านให
2: ้ครับ
3: กับบอกพ่อเลยขายบ้านเลยที่อยู่อุดรนะฮะ
2: ครับ
3: 2 ล้านหรือ3 ล้านเท่าประมาณเกือบ3 ล้านนะที่ขาย
2: แสดงว่าหลังจากที่ทราบเหตุผลแล้วแม่เพิ่งได้เห็นเสมือนภาพเหมือนจริงเพิ่งครั้งนี้เลยใช่ไหมครับน้ำตายังไหลอยู่
4: เป็นไง
3: เมื่อกี
4: ้ซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่เคยทราบมาก่อนเลย
3: ไม่ค่ะก็เขาก็ส่งมาตลอดตอนที่แม่อยากได้อะไรก็ซื้อบ้านให้ก็แล้วกันที่อยู่หมู่บ้านที่อยู่ดอนอ่ะเนื้อที่140 ตารางวาเอาขายเลยแล้วขนของไปอยู่บ้านแม่ก็ได้อยู่ที่ทะเลนะจังหวัดเลยนะคะ
2: ไม่ต้องการความสะดวกสบายถ้าลูกจะต้องลำบาก
3: ค่ะค่ะ
2: เข้าใจ
4: แม่ตกใจไหมคะตอนที่เปรี้ยวโทรมาบอกว่าเปรี้ยวเป็นหนี
3: ้ตกใจค่ะก็อย่างนั้นก็บอกแม่เด็กแม่ก
2: ็แล้วแม่ถามไหมครับว่าไปเป็นหนี้ได้ยังไง
3: ไม่ถามค่ะ
2: ไม่ถามเลยนี่ก็สายเปย์คน
4: โอนให้อย่าง
2: นี้โอนไปคุณแม่โอนไป
4: วันที่หนักๆเนี่ยค่ะก็ยังตัดสินใจที่จะไม่บอกแม่ไม่บอกครอบครัว
5: ก็หลังจากนั้นก็

0: ริ่มมาคุยกับคุณแม่แล้วค่ะว่าที่เราเริ่มแบบเอ๊ะโทรไปขอเงินทุกๆสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์เพื่อที่จะมาจ่ายดอกทุกสัปดาห์เนี่ยเพราะอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็เริ่มรับรู้แล้วว่าอ๋อเราไปยืมหนี้มานะดอก10ร้อยละ10ต่อเดือนอะไรเงี้ยพ่อกับแม่ก็เริ่มรู้แล้วแต่ว่าแกก็โอนมาให้ค่ะเพื่อเราจะไปใช้หนี้
1: อ่ะแล้วย้อนกลับมาตรงนี้ในมุมของเปรี้ยวบ้างวันนั้นมันถาโถมขนาดไหนเราถึงคิดถึงขั้นว่าจะโดดตึกรวมถึงจะใช้ไม้แขวนเสื้อแขวนคอจริงๆหรอ
0: พอดีตอนนั้นน่ะไม้แขวนเสื้อมันอยู่ตรงหน้าพอดีค่ะก็เลยแวบขึ้นมานิดเดียวไม่กี่วินาทีค่ะแต่หนูก็ไม่คิดที่จะทำจริงๆหรอกค่ะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตนี้มันอยู่ยากจังเลยทำไมปัญหาแบบนี้เรายังแก้ไม่ได้เลยทำไมมันยากลำบากจังณเวลานั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าตายไปอ่ะจะจบไห
1: มอ๋อมันเป็นเพียงแค่การคิดแบบเสี้ยววินาที
0: เสี้ยววินาท
1: ีแต่ไม่ได้คิดเพื่อที่จะทำ
0: ไม่ค่ะไม่ค่ะ
1: เป็นลองหาทางออกไปเรื่อยๆอ่ะถ้าตายโอเคไหมถ้าอย่างนี้โอเคอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ค
1: ือยังมีสติอยู่ในการตัดสินใจแต่อันนี้มาเล่าเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่น
0: ใช
1: ่
0: คือหนูอะแวบขึ้นมาแค่แบบเฮ้ยจะฆ่าตัวตายเลยดีไห
1: ม
0: ก็รู้สึกเราคิดไปถึงแล้วความคิดมันเร็วมากมันไวมากมันคิดถึงตอนที่แบบปุ๊บแขวนแล้วด้วยซ้ำแล้วสุดท้ายก็ไม่ดีอะตายไปแล้วไงนี่ก็ยังอยู่พ่อแม่จะเห็นจะมาเห็นตอนไหนคนที่อยู่แบบคอนโดเขาจะว่ายังไงอะไรอีกเยอะมากที่หนูตามมาอะไรสุดท้ายนี่ก็ยังอยู่จะตายแค่เรื่องแค่นี้เหรอ
1: แล้วเรื่องอืดนั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่เรากลัวด้วยใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: ไหนคะ
1: อืดศพ อืดลิ้นจุกปากเดี๋ยวศพไม่สวย
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คิดอยู่ค่ะว่ามันคงจะไม่งามนะคะ มันโหเติบโตมาเจอจลัดบนเวทีตายแบบยังเขียดก็ไม่ได
1: ้
2: ต้องรักษาภาพด้วย
0: ใช
2: ่แล้วตอนนั้นเนี่ยค่ะในโทรศัพท์บอกแม่ไหมว่ามันเครียดมันหนักถึงขนาดที่แบบไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว
0: ก็ตอนนั้นวันนั้นนะคะเหตุการณ์เนี้ยทำให้หนูแบบกล้าที่จะพูดว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็อยากตายเลยแม่ก็เฮ้ยจะเป็นอะไรขนาดนั้นมันแก้ได้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ได้กำลังใจจากสายโทรศัพท์ที่แม่โทรมาวันนั้นค่ะ
2: ค่ะและเช่นเคยนะคะทอบตัวเดียวกัน Feel Good Season นี้ค่ะเรามีทอบตัวรับแชร์จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ค่ะวันนี้2ท่านค่ะท่านแรกนะคะครูนาอังคณาค่ะครูนาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ในทอบตัวและอีกท่านนึงค่ะก็เจอปัญหาเหมือนกับน้องเปรี้ยวเป็นสจ๊วตของสายการบินไทยไลออนแอร์ค่ะคุณบอมสวัสดีทั้ง2ท่านค
3: ่
2: ะ
3: สวัสดีคร
2: ับถ้าครูนากับคุณบอมอยู่ในสถานการณ์เดียวกับน้องเปรี้ยวเมื่อกี้นี้ค่ะการตัดสินใจจะเหมือนกับในละครหรือว่าต่างยังไงคะตูนาค่ะ
4: อ๋อค่ะตอนที่ดูละครนะคะก็นึกถึงตัวเองตอนที่แบบพอจบแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยและหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อตอนที่ไปเรียนต่อเนี่ยก็รู้ว่าพ่อเนี่ยไม่ค่อยมีเงินแล้วเราก็แบบเหมือนเปรี้ยวมากคือพยายามที่จะเป็นคนทัฟคนที่แบบพึ่งตัวเองสู้ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเวลาป้าโทรมาเนี่ยนะคะโทรศัพท์คุยกันเนี่ยคือเงินไม่มีหรอกเพราะว่าบางทีเราก็แบบเรียนเยอะแล้วก็ทำงานก็ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะเงินไม่มีแต่ป้าถามว่ามีเงินไหมจะบอกสบายอะไรเงี้ยนะแล้วก็คิดถึงบ้านมากพอวางหูปุ๊บจะวิ่งเข้าตู้เสื้อผ้านั่งร้องไห้แล้วแบบว่าอยากกลับบ้านมากแต่พอมีวันหนึ่งที่ป้าเขาบอกว่าป้าว่าเสียงนาแปลกๆนะเราก็ไม่เป็นไรบอกถามป้าเขาก็ถามว่ามีตังป่ะพอบอกมีตังป่ะเท่านั้นแหละน้ำตาร่วงลึกบอกว่าไม่มี คือตอนนั้นน่ะนั่งอยู่ที่ธนาคารนะที่อเมริกาเพื่อที่จะแบบรอดูว่าเงินเข้าหรือยังพอบอกไม่มีนะป้าบอกรอแป๊บคือเขาก็ไม่ได้มีหรอกแต่เขาก็ไปหาทางหาเงินของเขาเนอะก็เมื่อกี้ก็เห็นนึกถึงเรื่องเนี้ยแล้วพอวันนี้มีลูกแล้วลูกก็โตเนอะ18 19 20อะไรเงี้ยช่วงพอถึงตอนที่ลูกโทรมาแล้วก็เราก็จับเสียงได้ว่าวันนี้เธอทุกข์เราก็ถามว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรบอกแต่แม่ว่าเธอเป็นนะแล้วพอสักพักนึงเสียงเขาก็สั่นแล้วเขาก็เล่ามันรู้สึกว่า

0: ลูกกำลังอนุญาตที่จะให้เราอ่ะแสดงความรักกลับไปให้เขาบ้าง
1: คุณบอมนะครับเคยมีประสบการณ์คล้ายๆอย่างนี้ไหมฮะ
2: ความที่ครอบครัวผมอะครับจะสนิทกันมากครับแม่ผมจะพูดกับผมเสมอว่าไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนในร่างกายของผมก็มีทั้งพ่อและแม่อยู่ด้วยถ้าวันนึงผมตัดสินใจทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายร่างกายตัวเองก็เท่ากับผมสร้างบาปให้ตัวเองแล้วเป็นการทำร้ายพ่อแม่ซึ่งสิ่งนี้ครับเวลาที่ผมท้อหรือผมหมดหวังหมดกำลังใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมจะนึกถึงเขาทั้งสองคนตลอดนะครับแล้วผมก็จะคิดว่าผมจะทำทุกอย่างแทนเขาสองคนให้ได้ครับ
1: เห็นด้วย
3: ไม่ต้องพึ่งเปรี้ยวหนึ่งเปรี้ยวสอง
1: ครับ
3: หันมาพูดคุยกับคนในครอบครัว
4: ค่ะ
3: ขอขอบคุณทูนากับคุณบอมนะคะแต่เดี๋ยวจะกลับมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะ
1: เปรี้ยวเปลี่ยนความคิดไหมครับว่าหลังจากที่คิดดาวสุดวันนั้นทุกวันนี้กล้าละที่จะพูดกับผู้หญิงคนนี
4: ้ค่ะ
1: เปลี่ยนไหม
4: เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแบบเป็นคนละคนไปเลยค่ะหลังจากเหตุการณ์ความทุกข์ในครั้งนั้นคือหนูก็แบบกล้าที่จะคุยกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของเรื่องการเงินอะไรเงี้ยค่ะเรื่องงานบางทีหนูแม่ถามมาว่าเหนื่อยไหมเนี่ยหนูจะแบบอย่าพูดคำว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเดี๋ยวนี้ก็กล้าพูดแล้วว่าเหนื่อยมากอะไรเงี้ยมีเอ่ยออกจากปากตัวเองแล้วอะไรเงี้ยค่ะเหนื่อยมากแต่ว่าสนุกดีอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เรารู้ว่าเราบอกแค่ความสุขเขาอย่างเดียวอยากให้เขาได้รับรู้ถึงความทุกข์ของเราบ้างเพื่อที่จะได้เปิดให้แม่ได้รับรู้
1: ที่เราเล่าอ่ะเรื่องความทุกข์ของเราให้กับแม
4: ่ค่ะ
1: มันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดเลยใช่ไหม
4: ไม่เลยค่ะ
1: แม่เขาตอบยังไงเราถึงได้แบบเฮ้ยลูกนี้ปรึกษามาตั้งนานแล้ว
4: คือโทรไปเนี่ยโอ้ลูกสวยที่สุดลูกเก่งที่สุด
1: โอ้ถ้าแม่พี่พูดอย่างนั้นพี่โทรหาทั้งวัน
4: ดูละครลูกเนี่ยโอ้ยงามที่สุดเลยน่าจะเป็นนางเอกนะเนี่ย
3: แม่ชมแม่ให้กำลังใจตลอด
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วแม่ล่ะคะพอลูกเล่าปัญหาให้ฟังบ่อยขึ้นนะคะความรู้สึกตอนนั้นของแม่เป็นยังไงบ้างจากเดิมที่เขาไม่เคยเล่าเลย
5: ก็จริงๆแล้วแม่ก็นึกอยู่ในใจว่าต้องมีปัญหาแล้วเพราะเลยบอกลูกว่ามีปัญหาอะไรก็มาพูดเล่าให้แม่ฟังปัญหามันแก้ได
3: ้
5: จริงเหรอ
3: ปัญหาแก้ได้
5: ถูกต้องค่ะ
3: ต้องถามขั้นตอนต่อไปเรื่องของการจัดการหนี้พอคุยกันแม่ให้กำลังใจสู้ๆนะทุกคนก็มีปัญหาเดี๋ยวก็ผ่านไปเริ่มเคลียร์หนี้ยังไงคะ
4: พ่อแม่ก็แนะนำว่าคุยกับเขาว่าจะจัดการยังไงก็เอาหนี้นอกระบบให้จบก่อน
1: ครับ
4: หนูจะจ่ายแบบนี้แบบนี้ได้ไหมคะเป็นเดือนเป็นสัปดาห์ก็ได้พี่สัปดาห์ละ 2-3,000 อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเขาตกลงจนได้เงินจากละครมาอีกอีเวนต์มาหนูก็จ่ายหนี้หมดเลยใช้หนี้ประมาณ6เดือนนะคะถึงหมดจบหนี้แล้วเราก็ค่อยไปหนี้เรื่องบ้านต่ออะไรเงี้ยค่ะ
3: อะไรทำให้เปรี้ยวเปลี่ยนวิธีคิดมาคิดแบบนี้คะ
4: อาจจะเป็นเพราะเรื่องไปปฏิบัติธรรมด้วยค่ะก็เป็นพี่อยู่ในวงการเหมือนกันเนี่ยค่ะแกก็ชวนไปบอกว่าเอ้ยเปรี้ยวไปทำบุญสร้างบุญกันนะไปดูช่วงแรกก็โอ้ยหนักกว่าเดิมฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิม คือแบบโทรหาแม่บ้างแบบทำไมปฏิบัติมายังไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยงานก็ยังไม่มีโอ้ยจะไม่ทำแล้วเป็นคนดีมันได้อะไรมีอย่างนั้นมีถึงขั้นแบบนั้น
3: ถึงขั้นจะเลิกปฏิบัติเลย
4: มีค่ะ
3: เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะช่วงที่น้องเปรี้ยวตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเลือกการปฏิบัติธรรมเป็นทางออกเป็นยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: จัดของ
1: เปรี้ยวเป็นไรลูก
2: เปล่าจ้ะ
1: นี่แม่รบกวนสมาธิอะไรลูกเปล่า
2: เปล่าจ้ะคือลูกแค่เบื่อแม่
1: เบื่ออะไรอะลูก
2: ก็ลูกไปปฏิบัติธรรมที่วัดตั้งนานกลับมาปฏิบัติธรรมต่อที่บ้านอีกเป็นเดือน
1: ๆ
2: ลูกยังไม่เห็นมีเงินมีงานเข้ามาเลยอะแม
1: ่ลูกมันก็ต้องใจเย็นๆนะลูกนะของอย่างนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือเปล่าเย็นได้เย็น
2: เย็นจนร้อนแล้ว
1: โอ๊ย
2: อุ๊ยแม่โอ้ไปไปพักเถอะเดี๋ยวลูกทำเอง
1: เหรอ
2: ไปนั่งพักเถอะ
3: ใช่ใช
1: ่โอ้ย
2: เนี่ยแม
1: ่
2: พี่ที่ปฏิบัติธรรมด้วยเขาก็บอกนะว่าถ้าไปทำแล้วอ่ะก็ให้ทำไปด้วยใจที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยทำไปแบบด้วยใจบริสุทธิ์อะไรเงี้ยแต่ทำไมทุกคนที่ไปทำด้วยกันตอนนี้ชีวิตเขาดีขึ้นกันหมดเลยอ่ะแล้วดูเปรี้ยวดิเปรี้ยวไม่เห็นจะมีงานไม่เห็นจะมีเงินหรืออหรือหรือว่าลูกเป็นคนบาปปะแม่
1: เฮ้ยเปรี้ยวนี่หนูเป็นลูกแม่มา20กว่าปีหนูเพิ่งเรียกแตงว่าลูกวันนี้เองนะลูก
2: ก็ฉัน
1: เรียกว่าลูกก็ดีแล้วแม่ชอบน่ารักวันนี้น่ะมานั่งกับแม่นี
2: ่แม
1: ่
2: ลูกขอโทษนะที่เคยทำให้แม่ไม่สบายใจอ่ะ
1: ไม่เป็นไรหรอกแม่เองก็ผิดที่ไม่เคยเอะใจเลยอ่ะปล่อยให้เปรี้ยวต้องต่อสู้ชีวิตคนเดียวมาตลอด
2: แม่ไม่ผิดเลยลูกเองแหละที่ผิดที่ใช้ชีวิตแบบไม่ระวังอ่ะมาแก้ปัญหาทีหลังก็ไม่ทันละ
1: ใครบอกเล่าที่เปรี้ยวแก้ไปตั้งหลายอย่างแล้วนะอย่างแรกมีปัญหาอะไรเปรี้ยวก็กล้ามาบอกแม่แล้วเปรี้ยวก็กล้ายอมรับว่าไม่ได้มีไม่ได้เป็นเหมือนที่เคยเป็นกล้ายอมรับว่าไม่สามารถจะไปต่อสู้เพื่อไล่คว้าอนาคตที่มันยิ่งใหญ่ได้แล้วก็กล้ายอมรับตัวเองที่มีที่เป็นแบบทุกวันเนี้ยแม่ว่าเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วลูกมีค่ามาก
2: แม่ขอบคุณนะ
1: แล้วก็กล้ามากอดแม่ก่อน

0: เก่งแล้ว
1: ไม่เอาไม่ร้องนี่จะร้องตามแล้วนะ
0: เก่งแล้วลูก
1: ไม่ร้องนี่ไม่อยากร้องไห้อ่ะ
0: โอ้โหพวกเราไม่ร้อง
1: เนาะ
2: เป็นไงครับแม่ร้องไห้อีกแล้วเป็นครั้งแรกที่เปรี้ยวเรียกตัวเองว่าลูกเหรอคร
3: ับ ใช่ค่ะ
4: วันนั้นที่พูดลูกไปเนี่ยค่ะคือรู้ตัวไหมคะ
3: ก็รู้ตัวค่ะแต่มีความเขินๆนิดนึงอยู่ค่ะว่าแบบเออแต่มันรู้สึกว่าเราชื้นใจขึ้นนะเราเป็นเด็กของแม่อีกครั้งนึงเมื่อก่อนเราจะรู้สึกแบบเอ้ยเราโตขึ้นมาเราเลี้ยงดูเราต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แทนพ่อแม่เลี้ยงดูเราได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเรายังคงเป็นเด็กของพ่อกับแม่เสมอกับการใช้คำว่าลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ซึ่งจุดนี้ที่เปลี่ยนเนี่ยมาจากการปฏิบัติธรรม
3: ค่ะ
4: น่าชื่นใจไหมคะเห็นลูกคนนี้เปลี่ยนไป
5: ขึ้นค่ะพ่อกับแม่ก็ไปด้วย
2: ไปตั้งแต่วันแรกที่เปรี้ยวไปหรือว่าให้หลังนานเท่าไหร่ครับ
3: ประมาณ3ปีค่ะคุณพ่อคุณแม่ถึงจะไปด้วยค่ะ
2: พ่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของเปรี้ยว
3: ค่ะ
2: ว่ามาในทางที่ดีขึ
5: ้
2: น
5: แต่ก็ดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าดีมากกว่าเดิม
2: ดีมากกว่าเดิมแม่ก็ยังชมลูกตลอด
4: ก็คือสวยที่สุดเวลาเล่นละคร
2: ควรจะเป็นนางเอกและนางเอกเรื่องนั้นคือใคร
5: อะไรนะคะพี่ชมพู่มั้งตอนนั้น
4: สวยกว่าพี่ชมพู
2: ่
4: ก็ลูกของแม่นี่เอง
2: การที่เราไปปฏิบัติธรรมพอเห็นผลเลยจริงๆคือใช้เวลานานไหม
3: ประมาณผ่านไปปีหนึ่งค่ะ
2: ปี
3: ที่สองเริ่มดีขึ้นค่ะหนูเริ่มเห็นว่าแบบไอสิ่งที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราฟุ้งซ่านคิดเยอะคือเราไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดของเราได้การที่หนูได้ไปปฏิบัติค่ะมันทำให้เราแบบอยู่กับปัจจุบันได้บริกรรมอยู่แบบนั่งอยู่แล้วไม่คิดถึงเรื่องอื่นๆมันก็เลยทำให้เราจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านแบบสบายขึ้นปล่อยอะไรที่ผ่านมาก็ปล่อยวางได้เลยลืมมันไปเลยกับความทุกข์แต่ว่าเราก็เอาความทุกข์นั้นมาเป็นบทเรียนทำให้เราได้เติบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายฝึกไปเรื่อยๆค่ะก็เริ่มเข้าถึงธรรมะยิ่งขึ้นเข้าใจมากไปอ่ะเพื่อสร้างบุญไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปเพื่อเอาอะไรเอาแค่หวังจุดมุ่งหมายเดียวคือบุญอย่างเดียวเคลียร์ใจตัวเองขัดใจฝึกฝืนกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มดีขึ้นจนทำใหตอนนี้คือเข้าไปปฏิบัติธรรมได้6ปีแล้วถ้ามันเจอเรื่องเดิมๆอีกอ่ะหนูก็สามารถมองเห็นแค่มันเดินเข้ามาหาเราเฉยๆหนูก็แค่ทักทายมันเออเป็นไงบายดีนะ
2: ก็ยังจะคุยกับตัวเองอยู่เหมือนเดิมนะ
3: เออแล้วก็
2: แล้วเปรี้ยว2ยังอยู่มั้ย
3: อะไรอ่ะ
2: เปรี้ยว2ยังอยู่ด้วยมั้ย
3: เปรี้ยว2ยังอยู่แต่หนูสามารถคุยแล้วควบคุมเขาได้
2: เราควบคุมเปรี้ยวได
3: ้ไม่มีปัญหาไม่อีแอะแล้ว
2: ไม่หือไม่อือ
3: ไม่หือไม่อือ
2: แต่แอดวานซ์ขึ้นนางคุยกับความทุกข์ได้แล้วด้วยครับผม
3: คุยได้ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะจัดการยังไงกับความคิดความรู้สึกของเราได้เท่านั้นเองรักษาใจให้มันสบาย
4: ทราบว่าความคิดในการรับงานของน้องเปรี้ยวก็เปลี่ยนไปด้วยแต่เดิมเนี่ยงานค่าตัวถูกไม่ไป
3: ค่ะไม่ไปเพราะว่าเคยร้องได้แบบว่าทีนึงแบบหลายหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยแบบอยู่แบบนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยมาตอนนั้นอีโก้สูง
2: แล้วตอนนี้ล่ะครับ
3: ตอนนี้โอ้ไปค่ะพี่ 5,000 เนาะโอ้เรียกหนูเลยค่ะพี่ไปเลย
2: เหมือนพี่เลยสมัยก่อนพี่ก็เป็นแต่ทุกวันนี้พอลูก3โอ้ยงานฟรีพี่ยังไปช่วยเลย
3: หนูตอนนี้งานกุศลหนูก็ไปค่ะ
2: ไปหมดเลย
3: ไปขอให้ดูเอ้ยออกทีวีฟรีก็ไปหมดค่ะแล้วก็คือเริ่มมาหาว่าเราสามารถทำอะไรได้เพิ่มบ้างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เคยทำแหน
2: ม
3: หนูก็เลยเฮ้ยทำยังไงหนูทำอาหารไม่เป็นเลยนะคะไม่ชอบทำอาหารด้วยก็เลยมาเรียนรู้กับคุณพ่อคุณแม่ว่าทำยังไงพ่อเขาจะมีสูตรของเขาหนูก็เลยไปฝึกหัดทำแหนม
2: จริงเปล่าอร่อยไหมที่บ้านเนี่ย
3: อุ้ยแซ่บ
2: ที่เป็นคนชอบกินแหนม
3: อุ้ยแซ่บมากค่ะ
2: คร
3: ับ
2: ด้านครับขอการรายการเลยนะ
3: จัดให้เลยค่ะ
4: จัดให้เลยค่ะคือตอนนี้ก็ทำไปด้วย แล้วก็แสดงไปด้วยร้องเพลงไปด้วย
3: ใช่ค่ะก็คือหนูเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าวันไหนที่เราว่างอ่ะเอานอกเหนือจากที่เราไม่ได้ไปแสดงละครหรืออะไรก็ตามร้องเพลงถ้ามันไม่มีจริงเราสร้างได้ด้วยตัวเองสร้างรายได้ด้วยตัวเองโดยการที่โอเคมาฝึก
4: ทำแหนม
3: ฝึกจนแบบมาชิมกันเฮ้ยแสบแล้วบ่แสบแล้วเนาะแสบแล้วขายได้ปุ๊บหนูจะสงสารคนล็อตแรกของหนูมากคนที่หลงกลเจอล็อตแรกของหนูเพราะว่าเขายังเชื่อว่าเป็นฝีมือพ่ออยู
2: ่
3: ค่ะหนูก็เลยตั้งทำแหนมว่าชื่อแหนมน้องเปรี้ยวค่ะได้กำไร30,000หนูก็เลยแบบนี่แหละอาชีพใหม่ฉันนี่แหละเว้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมั่นใจว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราทำอะไรได้อีกเยอะมากเลยคืออย่าไปมัวแต่แบบโอ้ยคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมาให้คุณค่าแล้วรักตัวเองมากยิ่งขึ้นอะไร
4: ได้ฟังลูกแล้วสบายใจมากขึ้นไหมคะพอน้องเปรี้ยวบอกแบบนี
0: ้สบายใจค่ะไม่ใช่เป็นแม่เราจะเป็นเก่งหมดทุกอย่างไม่ใช่
2: ผมชอบความคิดนี้เป็นแม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเก่งหมดทุกอย่างครับแต่เราเปย์มากกว่าเขาเน
3: า
2: ะ
3: แต่เดี๋ยวนี้หนูขอเงินแม่เท่าไหร่หนูจดนะ
2: จดเพื่อ
3: จะให้ดับเบิ้ล
2: สายเปย์สายเปย์
3: ไม่หนูจะได้รู้สึกว่ามันจะได้ไม่รู้สึกผิดไงคะแบบแม่เนี่ยยืม1,000เองเดี๋ยวให้5,000
4: นี่แม่ให้ยืมเลย
2: แม่ให้ยืมเลยเพราะแม่รู้แล้วต่อจากนี้
4: จะได้ดับเบิ้ลเข้ามา
2: ทำไม1,000เอาไป10,000สิลูกแม่จะได้50,000
4: ทุกวันนี้คุณแม่กับน้องเนี่ยคุยกันมากขึ้นแต่ลึกๆแล้วเนี่ยยังมีอะไรในใจที่เคยบอกกันและกันไหมคะ
2: อุ้ยแม่แม่ลูกคู่นี้เขาสนุกจังเลยชอบ
0: เลยอ่ะ
3: มีไหมคะ
0: ก็มีอยู่นะ
3: อะไร
4: อ่ะก็มีอยู่นะ
3: แม่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ย
0: มีอะไรครับแฟนไงเ
3: นาะ
2: ชอบไอเลิฟยูชอบแม
3: ่แม่จะชอบถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงบ้างล่ะแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ไม่ได้อยากจะให้รู้หมดอะเนาะเพราะว่า
4: ไหนบอกว่าเปิดใจกันแล้วไงคะ
3: เมื่อก่อนอะค่ะเรื่องแบบความรักอะไรค่ะคุณแม่ก็จะพยายามจะถามตลอดแต่เราจะเงียบเลยพูดไปเรื่องอื่นเลย
4: เปลี่ยนเรื่อง
3: เป็นเรื่องเลยค่ะ
4: เ
3: อ้ยกินอันนี้ไหมวันนี้แม่หิวไหมกินอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนเรื่องตอนนี้เริ่มถามละแต่ว่าแม่ก็ได้เห็นแล้วค่ะก็เปิดให้โอกาสลูกได้แบบว่าศึกษาครบอะไรเงี้ยแม่ก็โอเคเขาน่ารักดีนะเป็นคนดีอะไรเงี้ยก็หนูก็ค่อยๆบอกว่าตอนนี้เขาพามากินข้าวอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราจะไม่พูดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นเปิดให้เขาเห็นอีกมุมนึงของเราบ้างว่าเรามาไปที่นี่นะกินข้าวตรงนี้นี่นี่อะไรอย่างงี้นะเพราะว่าเมื่อก่อนจะเงียบเลยเรื่องความรัก
4: พี่ว่าไม่เฉพาะแม่ที่อยากรู้เรื่องแฟนของน้องเปรี้ยวท่านผู้ชมก็อยากจะรู้พี่ก็อยากจะรู้ด้วยถามเลยตรงนี้ได้ไหมคะเขาเป็นใครมาจากไหนยังไง
3: อุ้ยตายแล้วเดี๋ยวตอนนี้
4: ขอรู้นิดนึง
3: ก็เป็นเพื่อนในวงการนี่แหละค่ะค่ะแต่ว่ายังไม่บอกเลยกว่าค่ะว่าเป็นใคร
2: แม่พี่
3: ไม่ค่ะเพราะว่าเพิ่งศึกษาดูใจกันเล็กน้อยไม่กี่ปีค่ะ
4: แล้วแม่ล่ะคะมีอะไรที่ยังไม่เคยบอกลูกบ้าง
2: คือมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันไหมครับ
0: ก็ขอให้รักจริงหวังแต่ง
3: แต่จริงๆน่าจะชอบ
2: ลักษณะเหมือนแม่จะมอบให้แล้วด้วยนะ
0: เขาพูดแล้วล่ะ
2: เขาพูดแล้ว
0: เขาไปหาที่บ้าน
3: เออจะเย็นๆนู้น
2: คนเป็นพ่อเป็นแม่ที่แม่หมายถึงคือแม่ได้เจอตัวเขาแล้วหน่วยก้านโอเคคือถ้าเขาจะคบกันก็คบไปเลยถ้าจะมาขอก็ให้ไปเรื่องเป็นราวไปเพราะดูแล้วพ่อแม่ว่าผ่านหมายถึงแค่นี้เราอย่าร้อนตัวสิร้อนตัวสักคนรู้หมดเลย
3: ค่ะ
4: แม่ไฟเขียวแล้ว
0: ก็แล้วแต่ลูกเราก็น่ารักของเขาค่ะ
2: แล้วเปรี้ยวมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมครับ
3: ก็อยากจะบอกว่าอยากจะขอบพระคุณคุณแ นะคะที่รักแล้วก็เป็นห่วงมาโดยตลอดแล้วก็คือมันจะมีแบบอย่างหนูเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่พูดไม่เพราะกับคุณแม่มีอะไรก็เอ้ยกระโชกข้างใส่ก็ต้องขอขมาคุณแม่ด้วยนะคะที่แบบทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกอย่างที่ทำไม่ดีต้องขอขมาแล้วก
6: ็
3: รักแม่ที่สุดในโลกละค่ะ
4: ชื่นใจจังค่ะ
2: สุดท้ายแล้วก็ต้องอย่างนี้แหละเรามีใครสักคนในครอบครัวที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องเสมือนเป็นเพื่อนไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะต้องถูกเสม
6: อเอาจริง
2: จริงใช่ไหมครับเท่านี้แหละมันจบละพลีดมากนี่แหละคือความหมายของคำว่าครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดคือเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นเราต้องมาถามแขกรับแชร์ของเราบ้างดีกว่าครับว่าหลังจากที่ได้ฟังได้ยินเรื่องราวของน้องเปรี้ยวมาตลอดทั้งวันแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับครูครับเชิญครับ
7: คุณแม่น่ารักมากๆเลยอ่ะในบ้านเนี้ยบรรยากาศเนี่ยมันเราจะเห็นเลยว่ามันแตกต่างกันมากเนอะระหว่างแชร์กับบ่นเวลาที่เราบ่นเนี่ยเราไม่เปิดฟังอ่ะถ้าเราแชร์กันบ้านก็จะแบบเหมือนเป็นนุ่มๆอ่ะแล้วก็รู้สึกอยากที่จะกลับไปแชร์มากขึ้นเนอะไม่ใช่การบ่นอ่ะ
8: ยังคุยกับคุณครูอยู่ตลอดนะครับว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากใช่ครับแล้วผมก็อยากจะขอเป็นตัวแทนของเด็กๆสมัยใหม่ละกันนะครับว่าการแสดงออกมีได้หลายรูปแบบครับแต่การแสดงออกที่แสดงออกกับครอบครัวเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทั้งเราที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวครับคือต่างคนต่างรออยู่แสดงออกต่อกันทุกวันมันจะทำให้ครอบครัวเราอบอุ่นมากกว่าที่เป็นเหมือนครอบครัวของพี่เปรี้ยวกับคุณแม่เงี้ยครับชื่นชมมากๆครับ
4: แล้วทุกวันนี้เนี่ยน้องเปรี้ยวยังคุยกับกระจกอยู่ไหมคะ
3: ยังคุยอยู่ค่ะตอนนี้เริ่มคุยแบบให้กำลังใจตัวเองค่ะเวลาตัวเองแบบ lose power ไม่มีพลังไปทำงานวันนี้รู้สึกแบบดาวน้อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะแบบเฮ้ยเปรี้ยวแกสุดยอดแกทำได้มันต้องดีขึ้นต้องพัฒนาขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้กำลังใจตัวเองในยามที่แบบได้กำลังใจจากที่บ้านแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็สิ่งสำคัญคือเราก็ต้องกลับมารักตัวเองด้วยไม่ใช่บางทีเราไปให้ความรักกับครอบครัวแล้วคนอื่นๆแต่ลืมตัวเองอะไรเงี้ยค่ะหนูก็กลับมาให้มาเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นแบบเอ้ยขอบคุณนะบอกกับตัวเองตลอดว่าเอ้ยเธอมันเยี่ยมเลยสุดยอดแล้ววันนี
2: ้มีสะกิดตัวเองด้วย
3: มีค
4: ่
3: ะ
4: ภาพในกระจกวันนี้นอกจากเปรี้ยวและเห็นใครอีกบ้างคะ
3: ก็เห็นคุณแม่ค่ะแล้วก็เห็นครอบครัวค่ะแล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรทุกคนที่น่ารักกับเปรี้ยวแล้วก็ทุกคนที่เจอแฟนคลับด้วยยังคงแบบมันเหมือนตอนนี้ชีวิตเราไม่ได้มีตัวคนเดียวละเราไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วเราเชื่อว่าจากปัญหาที่ผ่านมามันทำให้เรารู้ว่าเรามีคนที่พร้อมจะเดินเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจเราเยอะมากแล้วก็เวลาเพื่อนที่สนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมฉันไม่รู้เลยเธอบอกฉันได้นะเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าหลังจากนั้นเราเริ่มมีความทุกข์อะไรเราก็บอกเขาโดยเฉพาะครอบครัวเราก็เปิดละ
2: วันนี้สนุกสนานมากจริงขอบคุณทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเปรี้ยวนะคร
3: ับ ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะและต้องขอขอบคุณครอบครัวรับแชร์ของเราในวันนี้ด้วยค่ะครูนาและคุณบอมขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันเสาร์หน้า 19:05 น.ทาง ALTV หมายเลข4วันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
9: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลัง
10: จนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
11: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
12: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
11: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
12: 很闪亮，很漂亮，
11: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
10: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยม

ไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่มิไกล
1: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
2: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงาน

0: ามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: เนี่ยครับคือเขาอยากได้งานประมาณนี้ครับคือคอนเซ็ปต์มันจะชื่อว่างานลานร้อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคือคนเนี่ยจะนั่งรอบๆเสาต้นหนึ่งที่มันเป็นไฟแล้วก็จะมีปาร์ตี้กันในนั้นนะครับ
1: คิดว่าที่ไหนนะ
0: ที่ประจวบครับแต่คือถ้าอาไม่ไหวอาบอกผมได้นะครับคือผมมาลองปรึกษาคุณพ่อดูว่าแบบพี่เอกแกออกไปกลางเดือนแล้วแบบจะทำไงดีผมไปถามคุณพ่อดูคุณพ่อก็บอกให้ลองมาถามอสินดูครับ
1: พี่ว่าได้นะ
0: งั้นดีเลยครับงั้นเดี๋ยวยังไงผมปีนไปให้ที่โต๊ะอสินเลยนะครับ

0: แล้วลุงไม่ไปหาหมอเหรอ
1: โอ้ยเดี๋ยวกลับมาค่อยไปก็ได้นะมันอะไรกันนักหนาวะเฮ้ยรีบจัดเขาสิมันดึกแล้วเว้ย
2: อืม

0: ต้องขอโทษที่ให้คอยจริงครับคุณลุงพอดีเรื่องข้อมูลแปดสติกเกอร์ครับทางข้อมูลบอกว่าอีก10เดือนถึงจะหมดสัญญาครับ
1: หมดสัญญาแล้วยังไงต่อล่ะ
0: ก็ถ้าหมดสัญญาแล้วมันขึ้นอยู่กับสัญญาฉบับใหม่ครับผมไม่ทราบจริง
1: สัญญาฉบับใหม
0: ่ครับ
1: และคนนี้เขาขึ้นรถไฟแล้วเขาอยากจะถ่ายรูปเขาอยากจะดูวิวเขาจะทำยังไง
0: อันนี้ผมต้องขอโทษจริงผมก็ไม่รู้ครับไม่ทราบ
1: ฮะหมอใหม่เหรออืมไม่ต้องคนเดิมก็ได้อืมเดี๋ยวกลับไปแล้วค่อยคุยกัน

0: ฉยๆครับชินแล้ว
1: แล้วก็ความรู้สึกของเรามันก็อยู่ให้เราเห็นเฉย

รุปก็คือคุณลุงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะที่เขาเอาสติ๊กเกอร์มาแปะบังไว้ที่กระจกจนทำให้มองไปเห็นข้างนอกไม่ชัดแล้วพอไปปรึกษากับทางการรถไฟแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องรออีก10 เดือนจนกว่าจะยกเลิกสัญญาถึงจะยกเว้นการติดสติ๊กเกอร์ให้ได้ใช่ไหมคะ

0: จากที่หนูฟังคุณลุงเล่านะคะหนูว่าคุณลุงสามารถฟ้องได้นะคะเรื่องนี้มันเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
1: แล้วผมต้องทำไงต่อไม่ต้องมีทนายอะไรเหรอ
0: ไม่ต้องมีค่ะไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ศาลท่านจะเป็นคนไต่สวนให้แทนเองค่ะ

0: หลังจะ9โมงแล้วนะหมอนัดไม่ใช่เหรอเตรียมรถเตรียมอะไรหรือยัง
1: ก็ลงให้ไปดูคำพิพากษาอะไรเนี่ยก็ลอกมาให้แล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ไหน

0: ฟังนะศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องคำนึงถึงคนโดยสารรถไฟเป็นหลักและการติดสติ๊กเกอร์ก็เป็นการบดบังทิวทัศน์ของผู้โดยสารศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาที่พิพาทออกจากบริเวณกระจกรถโดยสารและทำความสะอาดภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาคราวนี้แหละทุกคนจะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์กันชัดแจ้งสักทีแล้วแล้วนั่นอ่านอะไรอยู่อ่ะเห็นสิยื่นอุทธรณ์เหรอ
1: เขาบอกอะไรสติ๊กเกอร์ที่ลุงบอกมันเหมือนกับที่แปะรถยนต์นะลุงใครๆเขาก็แปะกันอ่ะลุงแก่ไปเองเปล่ามองไม่เห็น
0: อืมไปไปเตรียมรถไป

0: อาการดีขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวหมอขอลดยาตัวออกนะครับยังชอบดูวิวอยู่หรือเปล่าครับถามว่าที่พี่เป็นอย่างเงี้ยเพราะแก่เหรอครับ
1: หมอเรื่องแก่มันไม่เข้าใครออกใครนะหม
0: ออย่าเพิ่งเครียดสิครับพี่ผมเห็นด้วยกับพี่นะครับผมว่าพี่ทำถูกแล้วผมเคยเขียนวิจัยไว้เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้ที่กระจกแบบเดียวกันจริงๆแล้วมันทำให้มีผลเสียนะครับเพราะสมองของเราจะมีส่วนหนึ่งที่คอยทำให้ตาของเรามองเห็นภาพชัดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราต้องมองผ่านสติ๊กเกอร์แบบนั้นจะเหมือนกับมีคนเอาไฟมากระพริบเร็วๆใส่ทำให้ตาล้าอย่างรวดเร็วทำให้ปวดหัวมึนศีรษะอยากอาเจียนเพราะงั้นเลยเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับ

วันนี้พิจารณาคดีหมายเลขดำที่อ37/2550คดีหมายเลขแดงที่อ231/2550ระหว่างนายเอกสินคงกล้าผู้ฟ้องคดีกับการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ถูกฟ้องคดี

0: กินเหรอกินเนื้อเลยให้มัน
1: ดูดีๆล่ะเอาไปเฉพาะตัวที่ไม่มีปลอกคอนะ
2: โอเค
3: คุณคะ
4: นี่แมวป้าทั้งนั้นเลยโอ้ยโอ้อยู่นี่
1: ลูกนี่คือแมวของป้า
4: แมวของป้าทั้งนั้นเลยค่ะ 4-5 ตัวนี่ของป้าทั้งนั้น
1: นี่คือของป้าหมดเลย
4: ของป้าค่ะมันตัวมันก็ไม่มีปลอกคอป้าต้องออกมันออกมันแพ้ปลอกคอป้าก็เลยถอดออก
1: เอางี้คุณป้าเข้าไปแล้วกันนะ
4: โอ้
1: ยเดี๋ยวฝากป้าดูแลแมวหน่อยแล้วกันนะครับเพราะมีคนมาแจ้งมาให้เรามาจับนะครับ
5: นี่ครับอันนี้เป็นแผ่นพับไว้สำหรับอ่านคู่มือเลี้ยงแมวให้ถูกสุขลักษณะคร
4: ับ อ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ก็ฝากดูหน่อยนะครับเพราะผมจะได้ไม่ต้องวิ่งไล่จับแมว
4: ค่ะค่ะค่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวคุณเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนะคะ
1: คร
4: ับ ป้าทำขนมไว้เยอะป้าทำขนมไว้เยอะเข้าวันนี้
1: ไม่ต้องก็ได้ครับป้าจริงใจคร
4: ับ ป้าผู้ใจวุฒิสูง
1: โอ้ยเขาต้องรับแล้วล่ะครับขอบคุณมากครับ
4: ค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะ
1: แหมน่ากินด้วยนะ
4: โอ้เห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าออกไปร้อนละสิท่า
6: แม่เดี๋ยวนี้มีการรับสินบนด้วยนะคะคุณชัยวุฒิ
4: โอ้ยพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะลูกเดี๋ยวก็โดนเขาฟ้องศาลหรอก
6: อยากจะขำป้าไม่รู้หรอว่าชัยวุฒินั่นแหละจะโดนฟ้อง
4: หรอจ้าไปเราเข้าบ้านกันนะลูกนะไปเถอะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้
6: อย่าเพิ่งเดินหนีสิคะผู้ชายวุฒ
1: ิโอ้อะไรเหรอคุณผมก็ทำตามหน้าที่แล้วไงครับ
6: นี่เหรอคะเรียกว่าทำแล้วคุณปล่อยปะละเลยทำแบบขอมาไปทีที่มันเรียกว่าปกครองญาติที่ชัด
1: ๆเอาละคุณจะให้ผมทำยังไงผมก็บอกมาเลยนะ
6: มาถามฉันได้ยังไงล่ะนี่มันใช่หน้าที่ฉันไหมเหนื่อยนะ

0: พวกคุณเนี่ย
1: โอ้ย
2: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าทางเขตยังไม่ได้ส่งแจ้งคำชี้แจงอะไรกลับมานะครับถ้าเป็นกรณีนี้คุณอุตสาจะต้องรอให้ครบ90วันก่อน
3: 90วันเลยเหรอคะ
2: แต่ถ้ากลับบ้านไปแล้วเนี่ยทางเขตเขาเพิกถอนคำร้องของคุณอุตสาเนี่ยคุณอุตสาสามารถมาเขียนคำร้องได้ที่นี่เลยทันทีไม่ต้องรอ90วัน
1: เนี่ยแล้วก็พูดให้มันจบๆไปเดี๋ยวผมต้องไปธุระต่อนี่ไอ้หน้าตาแบบนี้มันทำให้ดีหน่อยได้ไหมคนก็กลัวทั้งหมู่บ้านแล้วเนี่ย
3: คุณจะไปไหนอะ
1: เฮ้ยอะไรของคุณล่มเฮ้ย
3: คิดจะดิ่งอย่างนั้นเหรอมีหน้าที่อะไรก็หันรับผิดชอบบ้างนะ
1: นี่คุณผมก็ตามเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาให้แล้วไง
3: แต่แมวมันก็ยังเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่คุณดูสิแล้วนี่คุณดูอึแมวนี่ก็อึแมวนี่ก็อึแมวเป็นภาพของแมวที่บ้านป้าส้อยมาอึที่บ้านฉัน
1: โหคุณก็แค่อึแมวที่ไหนมันก็มีแมวทั้งนั้นแหละคุณไอการที่คุณเป็นคนเจ้าอารมณ์แบบนี้เนี่ยแหละมันทำให้คุณถึงอยู่เป็นสาวทึมทึกไม่มีใครเอาแบบเนี้ย
3: ชัยวุฒิเธอเป็นผู้อำนวยการเขตฉันมาร้องเรียนกับเธอก็ต้องมีหน้าที่จัดการไปตามที่ประชาชนร้องเรียนสิคะใช่ฉันไปเดินทางสายกลางนี
1: ้มันไม่เกี่ยวกับสายกลางหรอกคุณจะซ้ายคุณจะขวาก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันเกี่ยวกับความเหมาะสมนี่ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประนีประนอมกันได้ประเทศไทยเราต้องการการสมานฉันท์ไม่ใช่มาทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเรื่องอึแมวแต่เนี่ยจดหมายที่คุณไปร้องเรียนที่เขตเนี่ยเขาตอบรับกลับมาเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเอาไว้อ่านให้เข้าใจเอ้านั่งทำไมอ่ะลงไปดิ
3: ได้ฉันลงแน่ค่ะเจอที่ศาล

0: นี่พวกคุณดูนะ
1: แมว
0: เข้ามาอึในบ้านฉันเต็มไปหมด
2: นี่ครับสามารถตรวจสอบได
0: ้ทำได้แค่นี้เองเหรอคะ
1: ไม่รับบาดเจ็บจ้ะ
2: เป็นแมวของป้าซอยเพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาแมวของเขากลับที่เขตเพราะนั้นผมได้
3: ทางฝ่ายผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องไม่มีอะไรจะให้การแล้วศาลขอจบการไต่สวนในเพียงเท่านี้หลังจากนี้ศาลจะทำการเดินเผชิญสืบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นศาลจะส่งหมายนัดเพื่อฟังคำแถลงคดีอีกที

0: เมื่อกี้เจ้าหน้าที่ศาลมาหาป้าเหรอ
1: ใช่มาแล้วไปแล้วเขาก็มาถามเรื่องการทำงานเขาก็เจอวุฒิธรรมดาไม่มีอะไร
0: แล้วป้าตอบเขาไปว่าไง
1: อ้าวป้าก็ตอบไปตามความจริงใครทำยังไงป้าก็ตอบไปตามแล้วป้าไม่มีอะไรนี่ทำยังไงก็ได้ไปอย่างนั้นแหละ
0: นี่ป้าคิดจะหักหน้าหนูเหรอ
1: พี่สาฟ้องศาลพี่สาต้องการอะไรพี่สาฟ้องศาลเรื่องอะไร
0: ก็เพื่อทวงสิ่งที่เราควรจะได้ไงแล้วป้าก็รู้ไว้ด้วยนะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเพราะป้าด้วยนั่นแหละความเหงาและความว้าเหวของป้ามันทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อน

0: แล้วจะให้ป้าทำยังไงจะเจี๊ยบจะขี้หลงขี้ลืมอยู่ลูกๆป้าป่านนี้หิวแย่แล้ว
1: ป้าก็เทไปแบบสวดๆที่ป้าเคยทำไงนี่จู่ๆจะมาทำอะไรที่ถี่ถันแล้วตอนนี้ล่ะ
0: แล้วเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวอะไรกับป้าด้วยล่ะ
1: ป้าอย่าลืมนะว่ายังไงป้าก็เป็นผู้ร้องสอบในคดีนี้ยังไงป้าก็เกี่ยวพวกเดียว
2: ดูจากรูปการณ์นี้แรกแล้วอะยังไงเธอก็ไม่ชนะถ้าฉันไม่ชนะนะฉันก็จะอุทธรณ์ต่อฉันมีสิทธิ์ที่จะร้องขอคำอุทธรณ์ต่อถ้าฉันต้องการคล้ายๆกับพิพากษาโอ้ยเสียเวลาโอ้ยอ่านนี้ลูกจะอยู่แย่แล้ว
3: ขอเชิญทุกท่านที่ห้องพิจารณาคดีได้เลยครับ
4: ผมว่าคุณแก้ปัญหาผิดวิธีนะลองกลับไปคิดดูไหมว่าอะไรเป็นสาเหตุที่กวนใจคุณกันแน่

0: วันนี้ก็มีนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอ.921/257ระหว่างผู้ฟ้องคดีนางสามสาสุวรรณสุวิชาผู้ฟ้องคดีกุ้งในการเขตมีนบุรีโดยมีนางฝักต้อยอนุโชคเป็นผู้ร้องสอบ
1: คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามเหตุรำคาญมาตรา25วงเล็บ2และวงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอความร่วมมือไปยังผู้อำนวยการกองสัตวแพทย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจัดแนวจรจัดหรือแนวไม่มีเจ้าของนี่คือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
2: อุตสาห์ออกมาได้แล้วถ้าไม่ออกเนี่ยกลับบ้านเองแล้วนะทำไมช่วงหลังนี้คุณทำตัวไม่น่ารักเลย
3: ตาวัดพอเถอะแค่นี้มันก็มากพอแล้วนะแค่นี้มันมากเกินพอแล้วอุตสา
4: ห์อย่ามาบอกให้คนอื่นก็พอเลยค่ะถ้าป้าไม่คิดจะคุมแมวตัวเองทั้งขยงอย่างเงี้ย
2: อุตสาห์นี่คุณจะมาแบ่งแยกแตกแยกกันทำไมอ่ะก็พวกเราก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันทั้งนั้นน่ะก็ต่อให้คุณจะอุทธรณ์สักกี่ครั้งเนี่ยผมสรุปว่าต้องกลับมาที่พวกเราต้องคุยกันอยู่ดีแหละเพราะอะไรน่ะเหรอคู่กรณีของคุณน่ะมันไม่ใช่รัก
3: แต่ป้าไม่อยากเห็นลูกป้าต้องขึ้นเตียงอีกแล้วนะโดนผ่าตัดนี่ป้าไม่อยากเห็นนะ
2: ไม่มีอะไรหรอกนะครับป้าแล้วผมว่าเนี่ยมันทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะรักษานะ

Ha ha ha!

0: การซีรีส์วิถีคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศกัมพูชาแม้ว่าการท่องเที่ยวจะทำให้ที่นี่เติบโตขึ้นมากแต่ว่าผู้คนก็ยังไม่ละทิ้งการใช้ชีวิตในแบบวิถีเดิมๆที่เคยเป็นมาวันนี้เรามาเจอกับสุขสรรซึ่งเป็นชาวเสียมเรียบตั้งเนิดสุขสรรสามารถพูดและฟังภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
1: สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เสียมเรียบครับ
2: สุขสรรเรียนภาษาไทยจากไหนคะ
1: อ๋อผมเรียนภาษาไทยที่นี่ครับสิ่งที่ยากสำหรับภาษาไทยคือการออกเสียงชอบพูดพี่ก็คือเสียงสูงกับเสียงต่ำอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นคำว่าท้องเนี่ยเราจะพูดเป็นทองส่วนคำว่าทองเลยไปพูดเป็นท้อง
0: สุขสรรอธิบายเมืองเสียมเรียบให้เราฟังดังนี้ครับ
1: เสียมเรียบครับผสมผสานระหว่างวิถีเก่ากับวิถีใหม่ของเสียมเรียบนะครับวิถีเก่าที่เราเห็นชัดๆก็ในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับและการใช้ชีวิตของชาวเสียมเรียบการที่จะต้องไปตลาดการซื้อของการจับใช้สอยต่าง
2: ๆคนเสียมเรียบเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยต้องไปตลาดทุกวันนะ
1: มากกว่า 80% น่ะจะต้องไปตลาดทุกวันคุณกัมพูชาจะนิยมทานของสดอยู่ในตลาดจะมีทุกอย่างที่ขายอยู่แต่ผมเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องปกติของผมแต่อาจจะเป็นเรื่องแปลกของคนอื่นที่เขาไม่เคยมีไปดูนะครับ
0: สุขสรรพาเราเข้าเมืองมาเรื่อยๆจนถึงตลาดสดที่นับว่าใหญ่ที่สุดของเสียมเรียบนั่นคือตลาดซาเลอทมทไม
1: เห็นไหมครับจะมีรถมอเตอร์ไซค์จอดเยอะๆนี่ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของคนที่มาจ่ายตลาดแต่เช้าเราเห็นมีจักรยานขายตะกร้าหวายข้างหน้านะครับก็จะขนมานะครับเพื่อจะมาขายในเมืองดูขนาดของตะกร้านะครับแต่ละไซส์แต่ละชิ้นเนี่ยคือจะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็จะเป็นตะกร้าเตี้ยๆเพราะว่าแม่ค้าที่นี่จะต้องเอามาวางของเพื่อขายไหมครับที่นี่เขาจะมีการใช้หวายนิยมการใช้หวายที่เป็นเครื่องจักรสานของกัมพูชานะครับเอามาตากปลาเอามาวางของขายหรือว่าจะขายพวกผักอย่างเงี้ยครับก็ใส่ในจักรยานแล้วก็ปั่นมาแล้วก็มาขายไข่ห่านนะครับส่วนใหญ่ทำไมถึงมีไข่ห่านขายอยู่ที่หน้าตลาดคนกัมพูชาเขาเชื่อว่าผู้หญิงตั้ง

0: ท้องอ่ะต้องพยายามทานไข่ห่านให้ได้สัก 2-3 ฟองลูกจะได้ฉลาดแล้วก็ราคาก็สูงพอสมควรนะครับ
1: ราคาลูกละเท่าไหร่คะ
0: บ้องอันนี้มากรอบหมานบ้องก็ประมาณ140บาทต่อลูกนะครับดูสิครับไข่ค่อนข้างจะต่างกันนะครับไซส์คนละไซส์เลยนะครับ
2: สุขสันต์บอกกับเรานะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของคนกัมพูชาเรียกได้ว่าใครต้องการใช้อะไรก็มาหาซื้อกันได้ที่ตลาด
0: นี่คือขนมปังฝรั่งเศสนะครับหรือในภาษากัมพูชาจะเรียกว่าขนมปังซึ่งจะเป็นขนมปังที่แบบมีไส้กับไม่มีไส้ด้วยอันนี้คือขนมปังฝรั่งเศสแต่ไส้ในเป็นหมูยองนะครับแล้วก็จะมีเป็นต้นหอมแล้วก็จะมีทาพวกเนยอยู่ข้างบนบ้องอันนี้มุยหมัน
3: พวก
0: ประมาณ20บาทตีไปประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นสำหรับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านถ้าพ่อแม่ของเขาเนี่ยได้มาจ่ายตลาดเวลากลับไปเขาก็จะซื้อขนมปังฝรั่งเศสไปฝากลูก
2: บาแกตเป็นขนมปังยอดนิยมในกัมพูชาเพราะเราจะเห็นว่าวางขายไปทั่วท้องถนนทั้งแบบเปล่าๆและแบบใส่ไส้ที่เรียกว่าปาเตเราจะเห็นรถขายปาเตแทบทุกถนนในเสียมเรียบเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ในกัมพูชาจะมีโรงงานอบขนมปังเก่าแก่อยู่มากมายในตอนเช้ามืดโรงงานขนมปังจะอบขนมปังสดๆใหม่ๆแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็จะไปรับมาขาย
0: ว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอะไรที่ฝรั่งเศสได้ทิ้งไว้ให้กับกัมพูชาคนกัมพูชาก็เลยนิยมต่อยอดตรงนี้ขึ้นมาอย่างเช่นขนมปังเอาไปทานเปล่าๆก็ได้จิ้มกับนมข้นหรือว่าจะเป็นของฝาก
2: ได้ความรู้เรื่องขนมปังกันแล้วเราไปต่อกันในตลาดนะครับสุขสันต์บอกว่าที่นี่ของแพงต้องอยู่กลางตลาด
0: ข้างหน้านะครับไฟสว่างข้างหน้าเลยร้านขายเสื้อผ้านี้ไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านทอง
1: มีร้านทองอยู่ในตลาด
0: เห็นไหมครับทุกท่านครับจะมีเนี่ย1 2 3 4 5 6เนี่ยเต็มเลยเต็มทั้งอาคารนี้เลยก็จะเป็นร้านทองอย่างเดียวเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยเขาก็นิยมมาตลาดกันใช่ไหมครับก่อนที่จะไปซื้อกับข้าวแม่บ้านจะได้สัมผัสทุกวันไงฮะแล้วก็สามารถเลือกแบบได้ทุกวันก็เลยต้องมาขายที่ตลาดสดแบบนี้นะครับง่ายในการซื้อขาย
2: ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่ามีธุรกิจขายทองกันในตลาดแบบนี้เลยแล้วดูสิครับไม่ใช่มีแค่ร้าน2ร้านแต่ว่ามีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเป็นตู้กระจกแบบที่คนขายจะนั่งอยู่ข้างในซุ้มลูกค้านั่งอยู่ด้านนอกแต่ละซุ้มก็จะมีป้ายชื่อร้านมีหมายเลขของการส่งทองคำและมีเบอร์ติดต่อว่ารับซื้อทองคำและทองคำผสมทุกชนิด
0: คนกัมพูชาจะนิยมใช้ทองกันทองที่เขาใส่ทั่วไปจะเป็นทองรูปพรรณก็จะเป็นทองผสมแล้วก็จะเป็นทองแท้แต่สีทองของเขาเนี่ยมาเอาสีเข้มกว่าของไทยนะครับ
2: เราจะเห็นว่าแต่ละร้านจะมีลูกค้ามาพูดคุยเจรจาซื้อขายทองกันอยู่ไม่ขาดนะครับ
1: ต้องกำลังทำอะไรครับ
0: น่าจะกำลังคุยราคากันแล้วก็ต่อรองราคากัน
2: อย่างคุณน้าสางเครือคนนี้เดินทางมาจากอำเภอบายอนซึ่งอยู่ไกลออกไปจากตัวเสียมเรียบเพื่อจะมาซื้อทองเอาไปให้กับลูกนะครับ
0: จิมเชีย
4: เปีย
0: อ๋อเขามาซื้อแหวน
1: ก็
0: แหวนมั่นลูกเขาว่าที่เจ้าสาวออนไลน์หนึ่งเชียเปียอธิบการไม่เห็นไหมอันนี้เขามาเลือกที่ตลาดเลยนะครับนี่เป็นแหวนมั่นนี่คือแหวนของนิฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับ
1: อ
0: ันนี้ของเจ้าสาวเลือกที่นี่ซื้อที่นี่แล้วก็ทำการซื้อขายกันในตลาดนี่เลยกระทาจิตุเตอร์ออนมาเลือกมาเลือกไอ้บองปรองถึงมาลองนะเพราะไอ้กิมมิ่งที่สบู่ไม่ได้ไอ้เรื่องชราหนึ่งเห็นไหมครับเวลาก็ซื้อขายทองกันเนี่ยเขาจะมีการชั่งน้ำหนักนะครับว่าเท่าไหร่กี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะลงในนั้นแล้วก็จะจ่ายตังค์เลยแล้วก็จ่ายเงินสดสมมติว่าราคาทองเท่าไหร่เขาก็จะแบกเงินถือเงินนั้นมาเป็นจำนวนนั้นแล้วก็จ่ายเลย
2: คนที่มาซื้อทองคำที่นี่ก็มีหลากหลายอายุนะครับแทบจะทุกวัยเพราะว่าที่นี่ขายทั้งทองคำแท้และทองคำผสมเนื้อทองคำที่ขายนั้น 99.99% เลยทีเดียว สำหรับคนที่นี่มีทองคำมันก็เหมือนการเก็งกำไรเก็บไว้ดีกว่าเก็บเงินนะครับ
1: มาเดินซื้อทองอย่างนี้บ่อยไหมคะไหนขอดูหน่อยได้ไหมคะว่า
3: โอ้ยน้อย
0: เป็นพวกแหวน
4: อันนี้ก็ทองร่าง
0: แหวนแล้วก็จี้สร้อยนะครับที่เอามาซ่อมอันนี้ให้เห็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับ
2: เนื่องจากร้านทองนั้นตั้งอยู่ในตลาดไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยเหมือนกับในบ้านเราดังนั้นเจ้าของร้านทองแต่ละร้านก็จะเก็บทองกลับบ้านตอนเช้าก็จะหอบหิ้วเอามาจัดร้านเป็นแบบนี้ทุกวัน
0: คือจะไม่มีทิ้งอะไรอยู่ในร้านเลยในร้านก็จะมีแต่ตู้เปล่าๆตอนเช้ามาก็มาจัดใหม่ทุกวันตอนเย็นก็เก็บกลับบ้านนี่แหละคือปัญหาก็คือการเดินทางในตอนกลางคืนจะกลัวอย่างนี้มากกว่าหรือตอนเย็นที่ตลาดปิดนะครับ
2: ตลาดทองที่นี่ถือว่าครบวงจรเลยทีเดียวเพราะว่ามีทั้งการขายหรือว่าใครอยากจะทำก็เอามาสั่งทำได้หรือว่าจะเอามาซ่อมในตลาดก็มีให้บริการนะครับ
0: ก็มาดูนะฮะในซุ้มแต่ละซุ้มในตู้แต่ละตู้ก็คือช่างเขากำลังจะทำอยู่ที่ทำนี่คือเครื่องประดับมีทั้งทองผสมนะครับสุดสุดใดวังวังปุ้งถวยเกดายหนึ่งหวังใส่กอเหม็นอ๋อสร้อยครับสร้อยคอครับพวกเคลือบเคลือบให้ความคงทนของสีครับ
2: อย่างที่บอกนะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของผู้คนที่นี่ดังนั้นสำหรับบางคนที่ยังนิยมตัดเสื้อผ้าก็จะต้องมีการพึ่งพาการตัดเย็บที่มีในตลาดนี่แหละครับ
0: นะฮะนี่ก็เป็นชุดสำเร็จรูปนะก็จะมีช่างแบบนี้นะครับกระทาเดฟชิวนี่คือระบบในการมีอย่างการคลุนไอ้ถึงออกเลยเนี่ยกระทาพี่เราไปเดมกัดนั่นก็โยกกระนัดมาคลุนไอ้ที่ก็กระนัดบ่อยเยอะ
5: กระโยกกระนัดมาคลุนไอ้ยำซีเตอร์ชู
0: กระเตกระทาตะไลชโนจิ้งเดี๋ยวเมื่อกี้มาชมว่าตะไลพายจะจับไปมาชดประมาณเลย
5: มาชดห้าสิบล้านเลย
2: ก่อนมาถ่ายทำที่นี่เราได้คุยกับสุขสันต์ถึงวิถีที่น่ารักของชาวบ้านที่นี่นอกจากเรื่องความนิยมในการไปตลาดแล้วเรื่องหนึ่งที่เราสนใจมากๆก็คือการที่ชาวบ้านที่นี่ยังนิยมบริการการขายแบบถึงที่หรือที่เรียกว่า delivery โดยมาจากหลายพื้นที่ครับอย่างเราเจอพี่งาท่านนี้เริ่มต้นการขายตั้งแต่เช้ามืดขายขนมปังโดยใช้รถจักรยานด้านหลังก็มีตะกร้าหวายเพื่อใส่ขนมปังแบบต่างๆปั่นเร่ขายนะครับในแต่ละวันลูกค้าก็จะเป็นขาประจำอย่างเช่นพวกลุงๆป้าๆที่วัดที่พี่งาจะต้องไปแวะจอดขายทุกวันก่อนที่จะออกตระเวนปั่นขายในเมือง
0: สำหรับตัวขนมปังเปล่าๆนะครับไม่ต้องปั่นไปที่อื่นก็คือมาขายที่นี่ก็หมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะขายดีเฉพาะวันพระเพราะว่าคนเยอะคือพี่งาบอกว่าพี่งาเขาไม่ได้มีเงินทำบุญเยอะเหมือนคนอื่นเขาแต่วันปกติแกจะขายอยู่ที่ 1,200 เหรียญต่อ1อันแต่ถ้าวันพระแกจะขายแค่ 1,000 เหรียญต่อ1อันเพราะว่าจะได้ทำบุญไปในตัว
2: อย่างที่เราเห็นนี้คือพี่มนนะครับพ่อค้าขายถ่านที่มาจากอำเภอบานทายสีห่างจากเสียมเรียบประมาณ30กิโลเมตรพี่มนใช้รถซึ่งคนที่นี่เรียกว่าเรือเมาะโมโตคันนี้ไปรับซื้อถ่านตามหมู่บ้านแล้วขนเข้าไปในเมืองเสียมเรียบนะครับ
0: ในส่วนประกอบของเรือเมาะโมโตนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นเหล็กเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเพียงแต่ว่าจะมีการเสริมขึ้นมาในการพ่วงหลังอย่างเงี้ยนะครับถังนี้คือถังน้ําและสายนี้คือสายที่จะเอาน้ําไปรอเลี้ยงตัวเครื่องข้างหน้าให้มันเย็นให้มีแรงเร่งเครื่องพอเวลาเราบรรทุกหนักๆนะครับ
2: รถเร่ขายถ่านของพี่มนจะวนอยู่ในเมืองและตามตรอกซอกซอยถ่านกระสอบหนึ่งก็หนัก25กิโลกรัมราคา 15,000 บาทตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ140บาท

0: ี่มนบอกว่าพี่มนมีความสุขแล้วก็มีความดีใจในการที่มีอาชีพในเป็นคนขายทานแบบนี้นะครับ
1: คนเร่ขายถ่านแบบพี่มนจะเร่แบบไปกลับนะครับหมายความว่าขนของมาเร่ขายในเมืองแล้วก็กลับบ้านในตอนเย็นแต่ก็ยังมีคนเร่อีกประเภทหนึ่งที่ขนสินค้ามาเร่ขายจากที่ไกลๆเร่ขายมาเรื่อยๆจนกว่าสินค้าจะหมดถึงจะกลับบ้านนะครับอย่างที่เราเห็นว่าขายเตาดินเผาคนนี้ครับ
0: สุดสไตล์บองโอ้นี่คนขายคนขายคนขายอยู่ข้างบน
2: นอนอยู่ข้างบนเหรอคะ
0: นอนอยู่ข้างบนนอนบนเปล
2: สวัสดีค่ะ
0: บองมอปีนานี้มอปีแคนาดาพี่เขาเดินทางมา300กิโลแล้วเดินทางมา3วันแล้วก็ขายมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็เมื่อวานให้จิ้มมาโตยังไงเมาไปเนี่ยบอง
3: ว่าตอนโตยังเมา
0: ระหว่างทางก็จอดที่ปั๊มก็นอนอยู่ในรถเนี่ยจะต้องมีเสบียงตามมาด้วยแกบอกอันนี้อยู่ในตะกร้านี้จะมีถ้วยชามเห็นไหมครับ
2: ข้าวสาร
0: นะครับ
2: กระหุ่ง
0: เจ้าชนังน้ำใบนั่นน่ะ
3: ดีถ้าต่อจุ่มขี้บานยมลำเขาจุ่มขี้เป
0: ็
3: นยมไทยเนี่ยยมติงใบสา
1: อุปกรณ์นั้นพร้อมมากนะครับอาชีพ Delivery ที่นี่นั้นเดินทางมากันแต่ละครั้งก็มากันหลายวันดังนั้นเมื่อขายเสร็จแล้วก็มักจะมีที่พักริมทางร่วมกันเราเจอกับกลุ่มรถเร่ขายของกลุ่มใหญ่จอดรวมตัวกันอยู่ตรงนี
0: ้อันนี้ก็คือนี่แหละกลุ่มที่เป็นพ่อค้านี่แหละตอนเย็นก็จะมารวมตัวกันตรงนี้แล้วก็รวมกลุ่มกันทานข้าวแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่ศาลาหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับระหว่างทางที่เขาเดินทางมา
1: อย่างพี่วันคนนี้เดินทางมาจากกำปงธมนะครับมากับรถเร่ของน้องๆอีก5คนสินค้าก็เป็นประเภทเฟอร์นิเจอร์ที่รับมาจากคนในหมู่บ้านแล้วก็นำมาเร่ขายตามเส้นทางจนมาถึงเสียมเรียบ
0: ตอนกลางคืนแกก็นอนอยู่นี่ครอบครัว6คนมาขายกันทั้ง6คนอันนี้คือครอบครัวของพี่คุณโตแล้วก็น้องถัดไป
1: ทั้ง2คนนี้ใช้หัวรถไถเป็นตัวช่วยเดินเครื่องยนต์นะครับ
0: ตรงนี้เราจะเห็นว่าจะมีรถบรรทุกพวกมีดนะครับหรือของมีดคมเนาะเป็นของใช้เต็มทั้งคันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาเป็นครอบครัวเลยนะครับเป็นพ่อแม่ลูกเขาจะมีรถอยู่2คันนะครับซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนี่คือพ่อแม่นะครับ2คนก็จะนอนในรถคันนี้นะครับซึ่งจะมีอาวุธอยู่ทั้ง2ข้างเลยนะครับรักษาความปลอดภัย แล้วก็ของลูกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ
1: ตอนนี้รถทุกคันกำลังทำอาหารเย็นและรวมกลุ่มพูดคุยพักผ่อนหลังจากออกไปทำงานมาแล้วทั้งวัน
0: บองพิจารณาอย่างนี้แล้วคือบองตันจะมาจุ่มพีนยำใบนั่นหนึ่งแต่รอไม่ได้บองสร้างได้หนึ่งไหมเขาบอกว่าอยู่ที่จังหวัดของเขาเนี่ยทำได้แค่ทำนานะครับแล้วก็ไม่มีโรงงานอย่างมากก็ทำนากับปลูกยาปลูกมันสำปะหลังเขามีความสุขเพราะว่าเขาได้อยู่กับลูกอยู่กับญาติอยู่กับทุกคนเหมือนกับว่าเขามีมิตรอยู่ทุกที่มีเพื่อนอยู่ทุกที่อะไรประมาณนี
1: ้การกินอยู่ใช้ชีวิตทั้งหมดระหว่างเดินทางก็จะอยู่บนรถซึ่งเป็นส่วนใหญ่โดยบริเวณหน้ารถตอนกลางวันนั้นเป็นส่วนของคนขับและครอบครัวก็นั่งเล่นพักผ่อนแต่ว่าพอตกกลางคืนก็จะเป็นที่หลับที่นอน

0: ตอนนี้เขากำลังจะเตรียมนะครับที่จะออกเดินทางก็เริ่มที่จะมีการเก็บข้าวเก็บของหลังจากที่ได้ค้างคืนที่นี้มา1คืนแล้วก็เตรียมแต่ที่จะตระเวนขายนะครับ
1: จุดที่จอดรถมันเป็นพื้นที่หน้าวัดนะครับซึ่งอนุญาตให้คนขายของเหล่านี้เข้ามาใช้ได้เช้าๆทุกคนก็พร้อมจะออกไปขายส่วนกลางคืนก็กลับเข้ามาใหม่
0: แต่ละคนก็ต่างคนต่างทำภารกิจของตัวเองนะครับให้เสร็จภายในเวลา

0: ที่ไม่เกิน 7:30 นแบบนี้นะครับแล้วก็จะรีบออกเดินทางไปนะครับพี่คนนึงชื่อพี่ลาวีซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้ผมถามว่าพี่ลาวีใช้เวลาในการขายของเนี่ยใช้เวลากี่วันพี่แกบอกว่าใช้เวลาเป็นเดือน1เดือนเต็มๆในการขายรถคันนี้ล้อแตกนะครับเขาก็เลยซ่อมนะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็หลังจากนั้นก็จะออกนะครับไปขายของกันเต็มทั้งคันนี่ไม่ได้เบานะครับเขาก็เลยมาช่วยกันเข็นรถนะครับ
1: พวกพี่คนขับรถเร่ทุกคนที่นอนที่นี่จะมีเส้นทางของตัวเองในแต่ละวันนะครับอย่างที่โทรนขายชั้นวางของที่ทำได้ไหววันนี้จะไปจอดอยู่หลังตลาดขายได้ด้วยนะครับ
0: เห็นไหมครับเวลาเขาเอาของมาวางขายแบบนี้นะครับเราก็จะตั้งของขายอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนสนใจลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยก็จะไม่ว่าจะเป็นคนกัมพูชาหรือต่างชาติก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ในราคาแล้วก็ต่อรองราคากันไปนะครับถ้าเกิดว่าตกลงราคากันแล้วเขาก็จะเอาของขึ้นรถไปนะครับเดี๋ยวสังเกตดูเนี่ยวันนี้จะมีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อนะครับตู้อันนึงคือในราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับ
1: พี่ทีกับพี่วันสองสามีภรรยาขายต้นไม้ก็ไม่พลาดเพราะว่ามีลูกค้าประจำ
0: จะถึงเทศกาลส่วนหนึ่งคือพี่เขาชอบด้วยแล้วก็มีความเชื่อว่าสีนี้เป็นสีมงคลสีเหลืองสีแดงนะครับแกก็เลยชอบก็เลยเอามาประดับหรือมาปลูกอยู่ที่บ้านนะครับ
1: การทำอาชีพขับรถเร่ขายของทำให้ห่างจากบ้านที่อยู่อาศัยก็จริงแต่ว่าพวกเขาก็ยังยินดีที่ได้ทำอาชีพนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มีครอบครัวแล้วก็จะเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวพวกเขาบอกกับเราว่าถึงแม้ว่าจะห่างบ้านแต่ก็ยังสามารถอยู่กับครอบครัวได้ทุกวันมันทำให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นใจนะครับ
2: ยังเป็นจะต้องลุกว่าตากินนั่งฟังมีนั่งบอเริ่มนั่งบอยืนครอบเราไว้บ
0: ออาชีพนี้สามารถให้เขาอยู่ได้มันไม่ได้มีเงินเป็นกอบเป็นกำที่เหลืออยู่ก็ตามแต่ว่ามันสามารถดำรงชีวิตได้แล้วก็จะทำไปเรื่อยๆ
1: การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยังไม่เร็วเกินไปทำให้เราได้เห็นการขายของแบบนี้ได้อยู่ทั่วไปนะครับยิ่งถ้าเราออกเดินออกนอกเมืองเสียงเรียบก็ยิ่งจะได้เห็นมากขึ้นโดยเฉพาะการขายของสดอย่างไก่ที่เราเห็นอยู่นี้เราเจอระหว่างทางก็เลยคุยกับเขานะครับ
0: บองบิบซัวตอนนี้เราอยู่ที่ระหว่างทางอำเภอปวกนะครับที่นี้ชาวบ้านก็จะเลี้ยงไก่ที่เป็นไก่บ้านเห็นไหมครับบงดักมอนนิตนาตะครองแค่เดบง
3: แค่แตงแค่
0: ก็จะมีคนที่ขนไก่นะครับจากตัวอำเภอปวกเนี่ยจะเข้าไปในเมืองเสียงเรียบนะครับพี่เวิร์นบอกว่ามอเตอร์ไซค์ของพี่เวิร์นเนี่ยสามารถขนได้ประมาณ200กิโลนะครับก็ร้อยกว่าตัวอะไรประมาณนี้นะครับ
1: คนกัมพูชานิยมกินไก่เลี้ยงตามธรรมชาติหรือที่บ้านเราเรียกว่าไก่บ้านนั่นแหละครับเรียกได้ว่าหาได้เท่าไหร่ก็ขายหมด
0: บองไม่บังไว้จุดเจ็ดปลาหรือกับมูลให้บังไว้ปลาโมโตโครงการดักมอนเบาจ้ะ
1: น้องคนนี้ชื่อเวือนนะครับทำอาชีพนี้ต่อจากพ่อวิธีการก็คือเมื่อมีลูกค้าสั่งก็จะตระเวนซื้อไก่ตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็นำไปส่งให้ลูกค้าอีกทีอย่างวันนี้เวือนกำลังจะไปส่งไก่ที่หมู่บ้านโดรนนมให้กับพี่ไตลูกค้าประจำ
0: ี่เตยเป็นลูกค้าของเวือนนะครับพี่ก็บอกว่าพี่เตยบอกว่าพี่เตยเนี่ยจะสั่งไก่จากเวือนเนี่ยเป็นประจำอาจจะบางครั้งถ้าขายดีก็1วันก็โทรไปบอกเขาก่อนนะครับหรือบางครั้ง2หรือ3วันอย่างเงี้ยอยู่ที่การขายในตลาดด้วยนะครับบอกว่าเขาเคยขายที่ไกลกว่านี้ไปถึงอำเภอตำบลดอมเด็กไกลจากนี้ไปอีกประมาณ60โลพี่ใจบอกว่าถ้าแกขับมา2ชั่วโมงครึ่งแกเว้นครับ40นาที
1: วันนี้เวือนขายไก่ได้ 1,256,000 เรียวหรือว่าประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับอาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ไม่เลวเลยจริงๆเวือนบอกกับเราว่ายังสนุกกับการใช้มอเตอร์ไซค์ในการไปรับซื้อไก่เพื่อขายรู้สึกอิสระแล้วก็ทำรายได้ได้ดีด้วยครับ
3: โลกนี้มีความแตกต่าง
1: ขอขอบคุณชาวเสียมเรียบทุกคนนะครับที่เปิดโอกาสให้รายการซีรีส์วิถีคนได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่ารักน่ารักเราดีใจที่ได้มาที่นี่นะครับยังจำรสชาติแสนอร่อยของปาเต้ได้หวังว่าจะได้กลับไปกินอีกและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึก

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆเราก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนๆก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวเขาพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วป่ะ
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
2: สว
0: ัสดีครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวนะโอ้ยไม่ต้องเล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานาม
0: ีตั้งหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช
0: ่ร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
3: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไหม
0: หมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไม่ได้อ
2: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างอื่นก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะยูเอ็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลยค่ะ
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
2: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อันนั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มีหลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักรจันทร์ร้องนะบอกคุณชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยจัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได้
2: เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคาบๆเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ใช่
0: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งหนึ่งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะค
0: ่
2: ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะ
0: เ
2: ราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30 เซนเราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
2: ใช่ใช่ปลวกมันจะกินอยู่
0: เนาะไม่เอา
1: คือเปลือกไม้
2: ใช่
1: เป
0: ล
1: ือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
2: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตอะค่ะ
0: เน
2: ื้
0: ออ่อน
2: ยังไม่แข็ง
0: ใช่ใช่
2: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
2: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
2: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
2: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไรบ้าง
2: ไม้เขาจะมี